0: 천.
1: 천.
0: 천. 천이 그 1,000.
1: 자이가. 그리고 송판 그와 2,000, 삼판 그와 3,000. 그리고 ไป ถึง 10,000 그와 만.
0: 어, 10,000 그 만, 네 ครับ.
1: 만.
0: ไม่ใช่ 10,000 นะครับ. เป็น 만 นะ ครับ.
1: 만 ค่ะ.
0: 만 นะ ครับ.
1: 만. แล้วก็ ต่อ ไป 20,000 그와 20,000. 30,000 그와 30,000. ถ้ารู้ว่าตั้งแต่1ถึง10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นับได้ง่ายต่อไปค่ะ
0: ครับว่าง่ายถ้าเราท่อง1ถึง10เป็นภาษาเกาหลีได้เนี่ยเราสามารถผสมคำเป็นหน่วยตัวเลขต่างๆได้หมดเลยแล้วถ้ามันเยอะขึ้นไปแบบเป็นหลักแสนหลักล้านล่ะครับอาจารย
1: ์ก็มีอีกค่ะแล้ว1แสนคือว่า10หมื่น
0: 10หมื่น
1: หมื่นคือว่า10,000ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ก็10หมื่นคือว่า
0: 10หมื่น
1: ใช่
0: 10หมื่นรวมเป็น1แสนนะครับแล้วเลขต่างๆที่เรานับไปในภาษาเกาหลีเนี่ยเราสามารถนำไปใช้กับอะไรได้บ้างครับอาจารย์
1: ใช้กับราคาแล้วก็ง่ายคือใช้กับหมายเลขโทรศัพท์ค่ะอย่างเช่นว่าถ้าหมายเลขโทรศัพท์ของเกาหลีก็010เริ่ม01นะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็123 4567
0: สมมติเรียงตามนี้นะ
1: ใช่ค่ะ0คือว่าคง
0: คงโอ้เมื่อกี้เรายังไม่ได้เรียนเลข0นะ
1: คงหรือว่ายองก็ได้ก็ศูนย์เรียกสองอย่างคงหรือว่ายอง
0: อันไหนนิยมกว่ากันนะครับ
1: ก็ตัวที่เรียกหมายเลขโทรศัพท์คงใช้มากกว่า
0: คง
1: ใช่ค่ะแล้วศูนย์หนึ่งศูนย์ก็คงอิลคง
0: คงอิลคง
1: หนึ่งสองสามก็อิลลีสามสี่ห้าหกเจ็ดสามโอหกเจ็ดหมายเลขโทรศัพท์ก็คงอิลคงอิลลีสามมีขีดด้วยใช่ไหมคะ
0: คร
1: ับแล้วก็เรียกเออ
0: ๋อมีคำเรียกตัวขีดด้วย
1: ใช่ค่ะเพราะว่านี่เรียกหมายเลขต่อไปก็คนฟังอาจจะเข้าใจผิดก็ต้องหยุดก่อนคือขีดเรียกแอด้วยค่ะ010123567
0: อ๋อจะได้จดถูกนะครับว่า3ตัวแรกอะไรและ4ตัวหลังเป็นอะไรทีนี้ถ้าเป็นเรื่องช้อปปิ้งล่ะครับจะไปถามราคาของที่ใช้ยังไงครับ
1: วันนี้จะเรียนประโยคพื้นฐานที่สำหรับช้อปปิ้งก่อนนะคะ
0: ครับเยี่ยมเลยครับ
1: 이거얼마예요만원이에요너무비싸요좀깎아주세요นี่10ประโยคก่อนค่ะ
0: 4ประโยคเบื้องต้นแต่ละประโยคแปลว่าอะไรบ้างครับจันวอน
1: 이거얼마예요คือว่า이거นี่ค่ะอันนี้얼마예요เท่าไหร่คะ
0: โอ้
1: ถ้าไปที่ร้านจะอยากจะซื้อก็ต้องถามราคาก่อนใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ก็นี่คือเท่าไหร่คะ이거얼마예요
0: ถามได้เลย
1: 이거อันนี้แล้วก็อันนั้นคือก็얼마예요อันนู้นเจอก็얼마예요อีกอันนี้อันนั้นคือก็อันนู้นเจอก็ค่ะแล้วก็ก็ชี้ได้เลย
0: ตามตำแหน่งเลย
1: เท่าไรคะ얼마예요
0: 얼마예요แล้วเราสามารถ얼마예요สั้นๆโดยไม่ได้มีอีกนำหน้าได้ไหมครับ
1: ถ้าหากว่าเรารู้กันว่าก็ชี้อันไหนเรียกอันไหนก็ไม่ต้องบอกว่าอีกจะก็คือก็ได้เลยค่ะ
0: ครับ
1: เท่าไรคะ얼마예요แล้วก็ตอบได้ว่าก็만원이에요만원คือว่า10,000วอน10,000วอน만원이에요เมื่อกี้얼마예요คือว่าติด예요กับ만원이에요ติด이에요ใช่ไหมคะอันนี้ก็ความหมายเหมือนกันคือหรือว่าเป็นแต่ว่าอันนี้แล้วแต่คำศัพท์ข้างหน้ามีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกด
0: เหมือนเดิมที่อาจารย์เคยบอกไว้นะ
1: ใช่ค่ะถ้า1แสนวอนก็10หมื่นวอน이에요
0: 10หมื่นวอน이에요
1: 1,000วอนคือ1,000วอน이에요
0: 1,000วอน이에요
1: ค่ะถ้า2,000วอน2,000วอน이에요
0: ผสมกันไปเรื่อยๆตามที่อาจารย์สอนนะครับ
1: 15,000วอนก็15,000วอนเย
0: สมมุติอาจารย์เป็นคนขายแล้วอาจารย์บอกราคามาผมบอกว่าโหมันแพงไปอ่ะ
1: 너무비싸요
0: 너무비싸요
1: แพงไปหน่อย너무비싸요แล้วก็ต้องบอกอะไรคะขอลดหน่อย
0: ได้ไหมครับ
1: ค่ะ좀 깎아주세요좀 깎아주세요
0: 좀 깎아주세요
1: ชมคือว่านิดหน่อยก็ต้องหน้าอย่างไรล่ะคะ
0: อ้อนวอน
1: ใช่
0: ให้หน้าสงสาร
1: ชม깎아주세요อิ่มด้วยดีค่ะ
0: วันนี้เราได้เรียนรู้คำศัพท์ที่มีประโยชน์เยอะเลยนะครับเรื่องของตัวเลขเรื่องของการถามราคาแล้วก็ยังแถมเรื่องของการต่อราคาของด้วยนะครับขอบคุณสำหรับความรู้ภาษาเกาหลีดีๆวันนี้จากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณมากๆครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: คุณผู้ชมครับเรียนในห้องเรียนกันไปแล้วเราออกไปใช้จริงกันดีกว่าครับกับช่วง Try Out

0: 어서 오세요.
1: 이거 얼마예요?
0: 200바트예요.
1: 그거 얼마예요?
0: 350바트예요.
1: 너무 비싸요. 좀 깎아주세요.
0: 그럼 320바트 주세요.
1: 감사합니다.
0: 어서 오세요.
1: 이거 얼마예요?
0: 200바트예요.
1: 그거 얼마예요?
0: 350바트예요.
1: 아, 너무 비싸요. 좀 깎아주세요.
0: 그럼 320바트 주세요.
1: 감사합니다. 전화번호가 뭐예요?
0: 네?
1: 전화번호가 뭐예요?
0: 아, 02-354-5730이에요.
1: 02-353에?
0: 아, 아니에요. 02-354-5730이에요.
1: 아, 감사합니다.
0: 네.
1: 전화번호가 뭐예요?
0: 네.
1: 전화번호가 뭐예요?
0: 아, 02-354-5730이에요.
1: 02-353에?
0: 아, 아니에요. 02-354-5730이에요.
1: 아, 감사합니다.
0: 네.
2: 이거 얼마예요? 이거 얼마예요? 이거 얼마예요? 이거 얼마예요? 만 원이에요. 만 원이에요. 만 원이에요. 만 원이에요. 너무 비싸요. 너무 비싸요. 너무 비싸요. 너무 비싸요. 좀 깎아주세요. 좀 깎아주세요. 좀 깎아주세요. 좀 깎아주세요. 그거 얼마예요? 그거 얼마예요? 그거 얼마예요? 그거 얼마예요? 저거 얼마예요? 저거 얼마예요? 저거 얼마예요? 저거 얼마예요? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 100 1000 1000 10000 10000
3: คุณผู้ชมครับอย่างที่อาจารย์วอนแฮยองบอกไปว่าตัวเลขในภาษาเกาหลีเนี่ยเขาจะมี2ชุดนะครับใช้ในโอกาสในวาระที่แตกต่างกันอย่างที่เราเพิ่งเรียนในวันนี้เนี่ยจะเป็นเลขที่ใช้บอกราคาบอกหมายเลขโทรศัพท์ส่วนหมายเลขอีกชุดหนึ่งจะเป็นเลขสำหรับบอกจำนวนครับซึ่งเราจะมาเรียนรู้กันในครั้งต่อไปกับรายการฮันกูกออันยองของเรานะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนทาอึเมโตมานายโอแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

0: อันยองฮาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูโกอันยองรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้และฝึกฝนการใช้ภาษาเกาหลีกับเจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงครับครั้งที่แล้วยังจำกันได้ไหมครับเราเรียนกันไปเรื่องตัวเลขแต่ว่าเป็นเลขจีนนะครับเรื่องของอิ่วอีซัมซานับไปเรื่อยๆแต่1ถึง10นะครับแต่ว่าในภาษาเกาหลีเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เฉพาะตัวเลขจีนเท่านั้นนะครับยังมีการใช้ตัวเลขเกาหลีอีกด้วยส่วนตัวเลขเกาหลีที่ว่าเป็นยังไงและใช้กับอะไรบ้างเราไปถามอาจารย์กันเลยดีกว่านะครับไปพบกับอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies ครับตอนนี้อยู่กับเราเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คราวที่แล้วพูดถึงตัวเลขจีนกันไปคราวนี้มาสอนอะไรกันบ้างครับ
1: ก็คราวนี้จะสอนเลขเกาหลีแล้วก็ลักษณะนามด้วย
0: ลักษณะนามด้วย
1: เพราะว่าเลขเกาหลีก็ต้องใช้กับลักษณะนามเมื่อก่อนเรียนเลขจีนก็อินดีซัมซาก็เกาหลีก็ฮันดูเซเนทัสซอดยอซอดอิลกบยอเดลอาฮบเยล
0: ครับเดี๋ยวอาจารย์ไปทีละอันช้าๆแล้วกันฮะ
1: จริงๆแล้วอันนี้คือฮานา
0: ครับ
1: 1อัน1ทูลเ
0: ซเ
1: นท
0: เนี่ย
1: ทาซอด
0: ทาซอด
1: ยอซอด
0: ยอซอด
1: อิลโกบ
0: อิลโกบ
1: ยอเดล
0: ยอเดล
1: อาโฮบ
0: อาโฮบ
1: ยอล
0: ยอล
1: 10ต่อไปก็11ก็ยอล5ยอลทูลเหมือนกันค่ะยอลเซถ้านับได้ตั้งแต่1ถึง10ก็นับต่อไปได้ไม่ยากแล้วก็เลขเกาหลีก็อันได้2แบบนะคะถ้าไม่มีลักษณะนามก็ใช้ได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้ามีลักษณะนามด้วยก็1 2 3 4ถึง1ถึง4ก็จะเปลี่ยนนิดนึงแล้วก็ตั้งแต่5ก็เหมือนกัน5 6 7 8 9 10แล้วหลังจากนั้นก็11ก็열열둘열셋열넷고다미락산아남열한열두열세열넷그다음때십하열다섯열여섯열일곱열여덟열아홉스물스물그이십가그리고십이십삼십삼시시고자뿌리안빠이르아이르아이고미츠차퍼도에가그러니까십그와열이십그스물삼십고서른사십고마흔ถึง100ก็แต่ละ10 10 10ก็มีชื่อเฉพาะด้วยค่ะ
0: แสดงว่าตัวเลขเกาหลีนี่ค่อนข้างจะละเอียดกว่าตัวเลขจีน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ใช้ยากกว่านิดนึงสำหรับคนที่ไม่เคยฝึกมาก่อนนะครับ
1: ก็เลขจีนก็ใช้กับหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าราคาเท่าไร
0: ครับ
1: แล้วต้นที่เราบอกเวลาก็ใช้กับนาทีด้วยค่ะ
0: อ๋อถ้าเป็นนาทีจะเป็นเลขจีน
1: เลขจีน
0: ชั่วโมงจะเป็นเลขเกาหลี
1: ใช่ค่ะแล้วก็ชั่วโมงก็ใช้เลขเกาหลี
0: ครับ
1: แล้วก็จำนวนใช้เลขเกาหลีด้วยค่ะ
0: อ๋อแสดงว่าถ้าสมมุติเราไปใช้ผิดเนี่ยบอกราคาแล้วเราไปใช้เลขเกาหลีเขาฟังไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมครับ
1: ไม่รู้เรื่องเลยค่ะ
0: โอ้ตรงนี้สำคัญนะฮะต้องแยกส่วนกันนะครับว่าเลขแบบไหนใช้กับเรื่องอะไรบ้างนะครับ
1: ก็ต่อไปเราจะเรียนลักษณะนามด้วยนะคะเพราะว่าเลขเกาหลีส่วนใหญ่บอกกับจำนวนก็จะต้องมีลักษณะนามด้วย
0: มีหน่วยนะครับ
1: ใช่ค่ะเช่นคนหนึ่งคนคือซารัมฮันเหมียงคนคือซารัมด้านหลังคนคือลักษณะนามหนึ่งคนคือว่าฮันเหมียง

0: 그리고 콘 성콘 사람 두 명. 아까
1: 어, 뭐 연결 연결 먼저.
0: 차이 가고 브리안 그 렉라고 낙산하는 만간 나가
1: 차이 갑.
0: 카페 능 깨요 커피 한잔 카페 그와 커피
1: 갑.
0: 능 깨요 능 그와 한 차이 값 낙산하는 그잔 깨요 그와 잔 커피 한잔 커피 두잔 커피 세잔남능 쿠왓 남 그와 물 그리고 능 그한 그러니까 쿠왓 그병남능 쿠왓 물한 병. 다 송쿠왓 두 병, 삼쿠왓 세 병. 다 마능뚜아 뚜아 까올리고 마리. 그 마능뚜아 개한 마리, 개두 마리, 개세 마리.
1: 배워
0: 이렇게
1: 마르니 차이 값은 여 은, 그다이.
0: 차이가 나이가. 엔첸 매우 고양이 한 마리, 고양이 두 마리.
1: 갑
0: 나이러이가
1: 나이
0: 차이
1: 못
0: 값
1: 넣
0: 삿 나이러이가.
1: 네ครับ อย่าง เป็น รองเท้า บ้าง เลย ครับ
0: รองเท้าต้องมีคู่ใช่ไหม
1: อ่า
0: คะ
1: ใช่
0: น
1: ค
0: ี
1: ร
0: ่
1: ับ
0: เรียกว่าเคลเล่รองเท้าหนึ่งคู่
1: อ๋
0: ชิมบัลฮันเคลเล่
1: อ
0: สองคู่ชิมบัลดูเคลเล่อันนี้ใช้ถุงเท้าด้วยนะคะ
1: อ๋อมาอะไรก็ตามที่เป็นคู่เหมือนกัน
0: ไม่ค่ะ
1: อ๋อ
0: เฉ
1: ไม่
0: พาะเท้าอย่างเดียวค
1: แ
0: ่
1: ป
0: ะ
1: ลว่ามือไม่ใช่แล้ว
0: มือไม่ได้แล้ว
1: อ
0: ค
1: ๋
0: ่
1: อ
0: ะ
1: แล้วอย่างบางคำที่มันไม่มีลักษณะนามจำเพาะเจาะจงว่าเป็นตัวเป็นเล่มเรามีคำกลางๆเรียกไหมครับ
0: มีค่ะถ้าเราไม่ทราบลักษณะหรือว่าไม่มีก็ใช้เคค่ะเหมือนภาษาไทยมีอันหนึ่
1: อ
0: ง
1: ๋ออ
0: ันสองอันภาษาเกาหลีก็มีเคหันเกทูเกอย่างเช่นโต๊ะหนังสือเช็คสั่งก็ไม่มีลักษณะนามเฉพาะนะคะเร
1: ค
0: ี
1: ร
0: ย
1: ับ
0: กว่าเช็คสั่งหันเกโต๊ะหนังสือหนึ่งอัน
1: คร
0: ก็
1: ับ
0: เช็คสั่งหันเกเก้าอี้อันหนึ่งหนึ่งอันก็เอื้อจ้าหันเก
1: อ๋อ
0: ใช้ได้ค่ะแล้วก็ผลไม้ลูก
1: คร
0: ๆ
1: ับ
0: เช่นแอปเปิลสากวาหันเก
1: อ
0: แอ
1: ๋อ
0: ปเปิลหนึ่งอันลูกๆใช่ไหมคะแต่ภาษาเกาหลีอันเหมือนกันหันเก
1: อ่าตรงนี้
0: ส
1: จะ
0: ากวาทูเกแต่ห้ามใช้กับคนด้วยน
1: อ
0: ะ
1: ๋อ
0: ค
1: นี่เ
0: ะ
1: ป็นข้อห้าม
0: ห้ามเลยค่ะห้ามใช้กับคนคือเมียง
1: มียอง
0: เมียงเป็นธรรมดาถ้าสุภาพก็ใช้หนึ่งท่านหันบุญทูบุญสองท่านสามท่านมีภาษาไทยก็มีใช่ไหมคะ
1: มี
0: หั
1: ครัน บ
0: บ
1: ม
0: ุ
1: ี
0: ญทูบุญสามบุญใช้กับคนคือหันเมียงเป็นธรรมดาหันบุญเป็นคําศัพท์สุภาพ
1: แล้วอย่างเวลาที่เราเห็นคนแบบเดินมาหลายๆคนเลยเรานับจํานวนไม่ได้อย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าอะไรครับ
0: เราว่าหลายหลายคน
1: อ่า
0: เหม
1: ค
0: ื
1: ร
0: อ
1: ัน บ
0: กันค่ะยอรอเมียง
1: ยอ
0: ยอ
1: ร
0: ร
1: ออ เมี
0: เพ
1: ยง
0: ราะหลายหลาย
1: อ๋ออ
0: ย่างเช่นหลายหลายคนยอรอเมียงหลายหลายที่ยอรอกด
1: อ๋อ
0: ได้เลยค่ะ
1: หมาแม
0: ก็
1: ว
0: ใช้
1: ห
0: ก
1: ล
0: ับ
1: าย
0: ลักษ
1: ๆต
0: ณ
1: ั
0: ะ
1: วอะไรงี้ก็ใช้ยอ
0: ย
1: ร
0: อร
1: ออ
0: มารีไ
1: อ
0: ด
1: ๋อ
0: ้เลยค่ะแต่
1: ได้หมด
0: หล
1: เ
0: า
1: ล
0: ยหลาย
1: ย
0: อันยอรอแก
1: ครับ
0: ได้หมดเลยค่
1: ก
0: ะ
1: ็
0: ยอ
1: เพ
0: ริ
1: ่
0: อ
1: มยอรอเข้าไปแล้วก็
0: ก็
1: ตา
0: ห
1: ม
0: ลาย
1: ด้วยลักษณะนาม
0: ได้เลยค่ะ
1: แล้วกรณีที่เราจะไปใช้ในรูปประโยคเหรอครับกับคำเหล่านี้แล้วก็ตัวเลขเกาหลีนะครับ
0: ค่ะเอาดิฉันยกตัวอย่างขึ้นนะคะ어서오세요뭐찾으세요사과있어요사과두개주세요여기있습니다감사합니다또오세요ประมาณ6ประโยคก็ใช้ร่วมกันค่ะ
1: แปลว่าอะไรบ้างครับ
0: ก
1: หกป
0: ็
1: ระโยคนี้
0: ฉันยกตัวอย่างก็ไปซื้อของ
1: ค
0: ซ
1: รับ
0: ื้อผลไม้นะคะแล้วไป어서오세요คือว่าชอนเข้ามาค่ะ
1: อ๋อ
0: 어서오세요
1: เหมือนยินดีต้อนรับค่ะ
0: ใช่ค่ะ어서
1: ครับ
0: 오세요
1: ครั
0: เ
1: บ
0: ป็นคำทักทายเหมือนกันค่ะแล้วจะถามตัวว่าบ่ชาจือเซโยบ่ชาจือเซโยบ่แปลว่าอะไรชาจือเซโยก็ต้องการอะไรหาอะไรก็เข้ามาร้านเขาจะซื้ออะไรเหมือนกันกับบ่ชาจือเซโยอยากจะซื้อแอปเปิล
1: ครับ
0: ก็มีแอปเปิลไหมคะอย่างนี้ก็สากว่าอิสอยสากว่าอิสอยอิสอยเราเคยเรียนมีไหมใช
1: ใ
0: ่
1: ช
0: ไหม
1: ่
0: ค
1: ค
0: ะ
1: รับ
0: แล้วมีแอปเปิลมีไหมคะสากว่าอิสอยแล้วก็ขอแอปเปิลส่งลูกสากว่าทุเกจูเซโยสากว่าคือแอปเปิลทุเกก็ส่งลูกทุเกจูเซโยก็ขอนะคะขอแอปเปิลส่งลูกสากว่าทุเกจูเซโยจูเซโยก็ขอขอนั้นใช้ได้ที่เอิญเหมือนกันนะคะขอน้ำหน่อยค่ะมูลจมจูเซโยแล้วขอกาแฟคัพพี่จูเซโยขอเงินทุนจูเซโยใช้ได้ทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็여기있습니다นี่ค่ะ여기있습니다여기ก็ที่นี่
1: ครับ
0: 있습니다ก็มีอยู่นี่ค่ะนี่ก็여기있습니다สุดท้าย감사합니다또오세요감사합니다คือขอบคุณค่ะ
1: ครับ
0: แล้ว 또

0: 주세요. 또 그와 이크랑능 오세요고 막거어 감마마이
1: อ๋
0: 나카어
1: อคร
0: ก
1: ั
0: ็
1: บ
0: เชิญใหม่
1: เหมือนแบบขอบคุณมากคราวหน้ามาใหม่นะ
0: ค่ะ
1: ล
0: เ
1: ั
0: หม
1: ก
0: ื
1: ษ
0: อน
1: ณ
0: ก
1: ะ
0: ัน
1: ประ
0: ค
1: ม
0: ่ะ
1: าณนี้นะครับต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสำหรับความรู้ดีๆเรื่องภาษาเกาหลีในวันนี้ครับขอบคุณครั
0: ค่ะ
1: บ
0: สวัสดีค่ะ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่54ตัณหาตอนที่3
1: ก็ต้องการจับพวกเราให้อยู่ที่นี่ตลอดไปนะสิหนีเร็วนี่แน่
2: ยานยาม
1: ได้ยา
2: จะรู้จับ
3: ก็ยินดีครับได
2: ้ได้ได้ก็ไม่จะจับ
1: ยาเฮ้ยฮึบฮึบเอ้ย
2: ได้ใครก็ไม่จับ
1: แบบนี้ต้องรีบหนี
4: ในที่สุดเจ้าก็หนีความอยากไปได้ไม่พ้นหรอกพวกเราจัดการ
5: จะหนีไปไหน
6: ทำไงดี
7: นี
6: ่ทำไงเ
1: ฮ้ยเข็มทอง
4: นี่ตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าอยากได้นักหนาเอาไปสิอยากได้ต้องได
6: ้ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เอาหรอกตอนนี้ตัณหาเอาใจข้าไปแล้วข้าไม่อยากได้ของอะไรอีกแล้ว
7: ทำไมล่ะข้าคือเพื่อนแท้ของเจ้านะความอยากมันดีจะตายไป
6: ตัณหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอก
8: ทำยังไงพวกชาวบ้านถึงกลับคืนสภาพเดิมได้เนี่ย
6: ข้าบอกว่าตัณหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอกแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่ล่ะ
8: โหสุดยอดเลยเข็มทองทีนี้ก็หาทางออกจากที่นี่กันเถอะ
1: ว่าแต่ทางออกอยู่ไหนกันล่ะเนี่ย
9: นั่นไงลิฟต์ข้ามิติมาแล้วรีบไปกันเร็ว
4: นี่คิดว่าข้าจะยอมให้ออกไปง่ายๆเหรอฝันไปเถอะพวกเจ้าต้องอยู่กับความทะยานอยากอยู่กับข้าไปตลอดกาล
1: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
6: ฮ่าฮ่าฮ่าหมุนออกมาหมุนออกมาเลย
4: โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้
10: ยเย้ยเย้ฉลาดมากเข็มทอง
9: ตอนนี้ล่ะรีบไปที่ลิฟต์กันเถอะ
1: ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็ว
6: เร็วเร็วเร
4: ็วโอ้ยโอ้ยหยุดนะอย่าทิ้งข้าไป
1: ไม่ทันแน่ลุ้นจนจะเป็นลม
9: ต้องขอบใจเข็มทองมากนะที่ช่วยพวกเราไว้ไม่งั้นคงออกจากด่านตันหาไม่ได้แน่ๆ
6: เจ้าก็ช่วยข้าลงมาจากฟ้าเหมือนกันนี่ตอนบินตามไปเอาสตรอเบอรี่บอยบนเมฆนะขอบใจนะ
8: เอ๊ะทำไมอยู่ๆลิฟต์หยุดค้างไปล่ะ
1: นั่นสิหรือว่าถึงด่านต่อไปแล้ว
10: ฮะ
1: ท่านอาจารย์
10: จะโมฆะ
1: ท่านอาจารย์
9: เฮ้ยเจ้าปัน
11: พวกเจ้ายังไม่เสร็จสิ้นภารกิจในด่านปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นจะออกมาสู่มิติปกติไม่ได้แต่เราสามารถพูดคุยกันได้นะ
9: ตอนนี้พวกเราผ่านด่านตัณหาความทะยานอยากมาได้แล้วขอรับท่านอาจารย
8: ์แต่กว่าจะผ่านมาได้ก็เกิดไม่รอเจ้าค่ะความอยากนี่น่ากลัวจริง
11: ๆพวกเจ้าคงเข้าใจความหมายของตัณหาแล้วสินะตัณหาแปลว่าความทะยานอยาก ความดิ้นรนของจิตใจเรียกง่ายๆสั้นๆว่าความอยากความอยากในอารมณ์6คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวที่รับรู้เมื่อตาไปมองเห็นหูไปได้ยินจมูกไปรับรู้กลิ่นลิ้นไปรับรสกายไปสัมผัสใจไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเข้าก็เกิดตัณหาความอยากขึ้น
9: เหมือนกับตอนที่เข็มทองได้ของจากตู้หมุนไข่ใช่ไหมขอรับได้แว่นตามาก็อยากเอาไว้มองดูหน้าสตรอเบอรี่บอยทั้งวันได้ลำโพงมาก็อยากฟังเสียงหล่อๆเพราะของสตรอเบอรี่บอยไม่หยุดได้น้ำหอมมาก็อยากสูดดมกลิ่นสตรอเบอรี่ที่ชื่นชอบได้คุกกี้มาเห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอยก็อยากกินจนหยุดไม่ได้ได้เสื้อมาก็อยากใส่ตลอดเวลาจะได้เหมือนมีสตรอเบอรี่บอยอยู่ใกล้ๆนี่คือความอยากทั้งนั้นเลย
11: ถูกต้องแล้วศิลา
6: ก็ข้าชอบของข้าแบบนี้นี่นา
8: ชอบได้แต่อย่ามากเกินไปจนกลายเป็นหลงนะเข็มทอง
11: ในห้องกระจกตัณหาพวกเจ้าได้เรียนรู้เรื่องตัณหา3คือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาแล้วใช่หรือไม่ในอธิบายให้ข้าฟังสิ
12: ข้าขออธิบายก่อนขอรับตัณหา3มีกามตัณหาความอยากในกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพอใจทั้งหลายเหมือนที่ข้าอยากได้ซาลาเปาในกระจกจนหลงคิดว่าซาลาเปานั้นมีอยู่จริงอยากหน้ามืดเลยขอรับอายจัง
9: ส่วนอันต่อไปก็คือภวตัณหาความอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากให้สิ่งที่อยากเป็นนั้นคงอยู่ตลอดไปเหมือนที่ข้าอยากเป็นฮีโร่ปราบปีศาจได้สำเร็จเป็นคนเก่งที่ช่วยพ่อกับแม่ให้ปลอดภัยได้แต่ในความเป็นจริงข้าก็ยังทำไม่ได้ขอรับ
8: ส่วนอันสุดท้ายวิภวตัณหาความอยากหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ชอบอยากทำลายให้หายไปเหมือนกับข้าที่อยากให้ภาพในกระจกสลายไปเพราะข้าไม่อยากเห็นภาพหมอนทองตายซ้ำๆอีกแล้ว
11: พวกเจ้าเก่งมากสมแล้วที่ผ่านด่านชรามรณะชาติภพอุปทานมาได้นี่แหละตัณหาความทยานอยากเป็นเหตุให้เกิดภพใหม่ไปเรื่อยๆไม่ให้พวกเจ้าอยู่กับปัจจุบันเลยสักนิดและเมื่อความอยากรุนแรงขึ้นก็จะเกิดความยึดหรืออุปทานตามมา
8: เจ้าค่ะ
12: ท่านอาจารย
11: ์เอาล่ะเหลือเวลาไม่มากแล้วพวกเจ้ารีบไปด่านต่อไปเถอะ
6: ไปกันได้แล้วไปกันได้แล้วข้าอยากไปเล่นที่อื่นต่อแล้ว
9: ด่านต่อไปคือด่านอะไรหรอขอรับ
11: เดี๋ยวเจ้าก็จะรู้เอง
13: ในที่สุดศิลาเจ้าปั่นกันและเข็มทองก็หลุดพ้นจากการครอบงำของตัณหาความทยานอยากมาได้แล้วในด่านต่อไปพวกเขาจะต้องเจอบททดสอบอะไรอีกติดตามได้ในตอนต่อไป
12: คำถามคำไทย
9: วันนี้ข้ามีคำถามมาถามเจ้าบ้างล่ะเจ้าปัน
12: ถามมาได้เลยข้ารู้ทุกเรื่องและ
9: เจ้ารู้ไหมว่าข้อไหนคือลักษณะของตัณหาข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้น
12: ทั้ง3ข้อนี้เป็นลักษณะของตัณหาทั้งหมดนั่นแหละ
9: เย้ยทำไมเจ้ารู้ล่ะ
12: เอาก็ท่านอาจารย์สอนมานะสิข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ถ้าอารมณ์นั้นเป็นที่รักใคร่พอใจก็เป็นกามตัณหาข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราการอยากเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นภวตัณหาข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้นไม่ต้องการเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นวิภวตัณหารวมเรียกว่าตัณหา3ยังไงล่ะ
9: เก่งอ่ะข้ายอมแพ้แล้ว
12: ตั้งใจเรียนมากๆก็ทำได้เหมือนข้านั่นแหละสู้ๆสู้ๆแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำถามคำไทยในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปที่ทะเลทรายแห่งเวทนาต้องเจอทั้งความร้อนและความหิวโหยเอ๊ะแล้วนั่นใครกันล่ะเนี่ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามตอนต่อไปนะครับ

0: 每年年度苗族，这个泰国北部的一个少数民族，都会回到村里庆祝新年。他们会穿上精心手工刺绣的民族服饰，竹笛声、苗族口琴声以及跑球游戏，在年轻人之间营造出温暖和爱意。
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
0: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
3: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้ไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
4: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
1: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: ทธะมาโนปิโยโหติผู้ย่อมเป็นที่รักคือหลักการของการทำงานของข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการปลูกฝังการเป็นผู้ให้แก่บุคลากรทุกระดับ
1: ค่ะก่อนอื่นต้องเรียนว่านะคะในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมนะคะเรามีการปฏิบัติงานที่เราใช้เป็นแนวทางเป็นเหมือนประมาณคติประจำใจของเราของบุคลากรทุกคนว่าประชาชนต้องมาก่อนนะคะเราต้องบริการประชาชนนะคะอันนี้สำคัญมากเลยบางทีถ้ามีเคสอะไรด่วนเนี่ยเราต้องรีบไปนะคะเราต้องรีบลงพื้นที่เราจะไม่ให้เขาเดือดร้อนนะคะแล้วค่อยมาอย่างเงี้ยนะคะ
0: นอกเหนือจากการให้ในบทบาทหน้าที่การทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบางต่างๆแล้วสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังร่วมกันเสริมสร้างพลังของการเป็นผู้ให้ด้วยการทำครัวปันสุขและตู้เติมสุขเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19ในช่วงที่ผ่านมาอีกด้วย
2: ครัวปันสุขเกิดขึ้นเนี่ยต้องขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับท่านนิรัติพงศ์สิทธิถาวรที่ได้มีโครงการดีๆอย่างนี้ขึ้นมาเล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้นะครับก็เลยได้มีการสนับสนุนในการช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานี้ครับ
3: โครงการครัวปันสุขเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราก็ได้ไปร่วมกับทางจังหวัดค่ะทำกิจกรรมแจกจ่ายอาหารหรือว่าแบ่งปันน้ำใจเล็กๆน้อยๆก็คือเป็นอาหารค่ะอาหารแห้งอาหารกระป๋องอะไรประมาณนี้ค่ะให้กับประชาชนค่ะ
4: กิจกรรมที่ประทับใจนะคะก็คือครัวปันสุขนะคะครัวกลางค่ะของเป็นโครงการของกระทรวงนะคะพ่อมอปันน้ำใจนะคะมีการทำกับข้าวนะคะไปแจกให้กับผู้ที่เขายากไร้อะค่ะเราเห็นความทุกข์ของเขานะคะเราก็ทุกข์ถ้าเราเห็นเขากินอิ่มมีความสุขแล้วก็รู้สึกดีใจภูมิใจค่ะปลื้มปิติค่ะเราปลื้มปิติที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามีความสุขค่ะ
0: การอยากเห็นผู้อื่นพ้นทุกข์หรือมีทุกข์ที่บรรเทาเบาบางลงจนเกิดเห็นเป็นปริมาณความสุขที่เด่นชัดขึ้นนั้นทำไปตามแต่หน้าที่ไม่ได้บุคลากรของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกคนจึงมีพลังผลักดันในการเป็นผู้ให้ที่ระเบิดจากภายในและหมั่นฝึกฝนการเป็นผู้ให้นี้อย่างสม่ำเสมอส่งต่อความปรารถนาดีและหยิบยื่นมิตรไมตรีผ่านการช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงใจต่อไป

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่ถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะพระองค์ทรงแสด

0: แรงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่านพระราชกรณียกิจในการดูแลรักษาป่าทั่วเมืองไทยที่ภาคเหนือท่านทรงทำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่วนที่อีสานท่านทรงทำโครงการป่ารักน้ำโครงการเหล่านี้เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆให้กลายเป็นป่าเขียวชอุ่มเลยนะ
1: เราไปดูกันดีกว่าว่าท่านปลูกป่าได้ยังไง
2: บ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2526
3: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มาเฮ็ดอีหยังกันกลางถนนดีเด้อที่หลบทัน
1: ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะ
4: อ
1: ้
4: าวนึกว่าผู้ใดบักจอยสิไปไส
3: ว่าสิไปหาเฮ็ดงานที่กรุงเทพแล้วพวกเจ้าล่ะมาเดินอีหยังกลางแดดฮ้อนๆจังซี
4: ่ค่อยสิไปเฮ็ดงานคือกันงานปลูกป่าน่ะ
3: อีหยังนะปลูกป่าบ้าไปแล้วบ่แล้งๆจังซี่สิปลูกเฮ็ดหยังปลูกไปก็ตายหมดเจ้าบ้าบ่ไปหางานในเมืองกับหมู่เฮาดีกว่าบักเถิง
4: บ่ไปดอกเจ้าบ่ฮู้แล้วว่าปีที่แล้วน่ะพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำที่บ้านถ้ำติ้วแล้วเพิ่มที่กุดนาขามบ้านเฮาเนี่ยให้คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลป่าเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้ด้วยผ่านไปปีเดียวเห็นป่าสีเขียวเต็มไปหมดมีคนสมัครเข้าร่วมหลายเลย
3: ค่อยก็ว่าจะไปด้วยจะช่วยท่านเฮ็ดให้หมู่บ้านเฮามีป่าสีเขียวบ้างทีนี้พวกเฮาก็บ่ต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดการที่อื่น
5: บักจอยไปกันเถอะ
3: เจ้าไปผู้เดียวเถอะ
5: อ้าวอีหยังวะเนี่ย
3: เอ็งดูสิพระราชินีท่านมาช่วยหมู่บ้านเฮาแล้วหมู่เฮาเป็นคนที่นี่แท้ๆจังไดถึงบ่ช่วยกันอีกอย่างถ้าต้นไม้มันปลูกขึ้นก็แสดงว่าไร่นามันเฮ็ดได้คอยก็อยากเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่คือกันบักเถิงบักเถิงโว้ยไปไปด้วย
0: นึกยังไงถึงอยากปลูกต้นไม้เนี่ย
6: ผมเห็นพระพันปีทรงปลูกป่าก็เลยอยากช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะ
0: ๆดีมากเลยแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก็ทรงมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและท่านก็ยังทรงนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ทำเกษตรแบบผสมผสานมาสร้างความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะแล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลและพระราชินีก็ทรงต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
1: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
0: ดีมากเลย
6: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้ซึ่งโครงการนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันยังทรงสืบสานต่อมา

0: เป็นพระปฐมบรมราชองค์การที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
1: นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี้นะกระท้อนอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: ทุเรียนในรสเนี่ยสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
1: พูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่พี่เอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้นะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนนะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปูเพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปูฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู
5: เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
4: แม่ครับแม่
6: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: โอ้โห
0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
3: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
7: เ
1: มย์เก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ล่ะ
4: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
0: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
3: ไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเมื่อที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยล่ะแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วล่ะ
4: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
3: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
2: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่นไลน์กลุ่มFacebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
6: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
9: พร้อมครับ
10: ไปกันเลย
0: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย

0: ไหนแล้วดีเอลทีวีนายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก
1: ่ได้สิ
2: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
3: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัวคนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
4: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
2: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
0: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่มะ DLTV
4: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
5: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
3: เมย์อันตรายรีบหนี
4: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
6: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
7: ปลอดภัยครับ
4: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องและจดไว้หมดแล้วล่ะ
6: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
4: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์เตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
2: DLTV ระหว่างรอพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
4: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับ พลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆก่อกลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้

0: แรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
1: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุใต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
2: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยล่ะครับ
3: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจอย่างน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
4: ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
3: ยังไม่เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
0: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
4: เย้ดีใจปลอดภัย
2: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
3: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
0: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
5: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
6: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
5: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
0: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
3: เอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
4: ค่ะ
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
5: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
0: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ

ริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดนะครับเราทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องถ่ายเอกสารแล้วก็เครื่องใช้สำนักงานทุกชนิดครับไม่ว่าปากกากระดาษสมุดหรือเครื่องเขียนต่างๆเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ให้บริการด้วยครับ

การสร้างความประทับใจให้กับลูกค้านะครับก็คือเราจะบริการด้วยความรวดเร็วครับแล้วก็ให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุดครับสำหรับการดูแลพนักงานนะครับแล้วก็มีสวัสดิการครับความปลอดภัยพื้นฐานสำหรับพนักงานในการออกเดินทางหรือการปฏิบัติหน้าที่ครับแล้วก็เรื่องค่าตอบแทนด้านธุรกิจการที่มีคุณธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือ1เป็นจุดแข็งของเราในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าครับคุณธรรมในที่ทำงานนะครับหลักๆเราจะยึดเกี่ยวกับ CSR ครับบางคนอาจจะคิดว่า CSR เป็นกิจกรรมทำขึ้นมาสั้นๆทำแล้วหมดไปแต่ตามหลักของ CSR คือเราทำธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักกฎหมายคุณธรรมและก็สิ่งแวดล้อมครับผมสมุดทำความดีนะครับอย่างแรกเป็นการปลูกฝังครับอย่างแรกเราทำขึ้นมาเพื่อหาอาสาสมัครในการช่วยงานสังคมต่างๆที่บริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องเช่นกิจกรรมกับหน่วยงานราชการหรือกับบริษัทเอกชนอื่นๆในด้านการบริจาคสิ่งของหรือการช่วยงานอะไรต่างๆในการทำ CSR เริ่มต้นเราเป็นการที่อาสาสมัครเข้ามาเราก็จะให้รางวัลตอบแทนเป็นสมุดแล้วมีแต้มสะสมแล้วเขาสามารถเอาไปแลกของต่างๆที่บริษัทมีให้แลกได้ครับเมื่อเขาทำไปเรื่อยๆครับก็จะปลูกฝังทำให้เขาติดเป็นนิสัยและเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์การครับหลักการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมก็ไม่ยากครับบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเอกชนมุ่งเน้นแต่ผลกำไรแล้วคุณธรรมจะเกี่ยวกันยังไงเพียงแค่คุณทำตามกฎหมายหรือว่ากฎเกณฑ์ต่างๆให้มันถูกต้องแล้วก็จรรยาบรรณหรือจิตสำนึกในการทำธุรกิจนะครับอย่างเช่นในช่วงโควิดสินค้าบางชนิดที่ราคาขึ้นสูงของเราก็ไม่ได้ขึ้นราคาขนาดนั้นแค่ปรับตามต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นผลกำไรแล้วก็เอาเท่าเดิมมันเป็นโอกาสในการทำธุรกิจก็จริงครับแต่ว่าเรามองกลับมาในจุดที่เราต้องการสินค้าตัวนั้นแล้วเราก็โดนโกงราคาขนาดนั้นมันก็กระทบกับเราเมื่อกระทบกับเราเราก็ไม่อยากให้ความรู้สึกที่เราโดนเนี่ยเกิดกับคนอื่นเหมือนกัน

0: ผมนายจิรศักดิ์กำเดชครับปัจจุบันทำงานที่บริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดครับในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดส่งสินค้าครับครับผมมีความรู้สึกความประทับใจกับรางวัลที่ได้รับเกี่ยวกับสมุดความดีนะครับก็คือผมเป็นหนึ่งในพนักงานของบริษัทครับที่มีสมุดความดีเหมือนกันประจำตัวนะครับก็เราก็ได้ทำความดีสะสมความดีไปด้วยนะครับแล้วก็ได้รับแต้มสะสมความดีนะครับก็ของสมุดบันทึกความดีแล้วก็ได้นำแต้มตัวนั้นมาแลกของรางวัลเป็นหนึ่งในพนักงานที่ต้องบอกว่าชอบเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมขององค์กรมันไม่ได้ส่งผลที่ตัวของผมเองแค่คนเดียวมันส่งไปถึงครอบครัวทางองค์กรเขามีในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมการทำบุญใส่บาตรหรือการสวดมนต์ไหว้พระในช่วงเช้าผมก็นำเรื่องพวกนี้ครับไปใช้ร่วมกันกับครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแฟนผมทางลูกเรื่องต่างก็ได้เอาเรื่องของพวกนี้ไปใช้ด้วยครับประมาณนี้ครับ
1: ผมนายนิตินัยสุธาธรรมตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบุคคลบริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดในความภาคภูมิใจของทางบริษัทนะครับก็อันดับแรกก็คือในเรื่องขององค์กรคุณธรรมนะครับซึ่งเราทำเป็นประจำอยู่แล้วนะครับในเรื่องขององค์กรคุณธรรมแล้วก็ในเรื่องของการทำความดีนะครับในการทำความดีนะครับหลักๆเลยนะครับก็เราก็จะมีในเรื่องของกิจกรรมคืนในเรื่องของกิจกรรม CSR หลักๆเลยนะครับเราจะมีกิจกรรมบริจาคโลหิตซึ่งจะมีเป็นประจ

0: ทุกๆปีนะครับปีนี้เป็นปีที่7แล้วนะครับในการทำกิจกรรมบริจาคโลหิตโดยพนักงานนะครับเข้าร่วมในส่วนของการทำกิจกรรมบริจาคโลหิตรวมถึงภาคประชาชนทั่วไปด้วย
1: ก็ขอเชิญชวนองค์กรอื่นๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนนะครับเข้ามาเดินรอยตามเส้นทางคุณธรรมการทำกิจกรรมคุณธรรมต่างๆไม่จำเป็นต้องใช้ทุนหรือใช้เงินมากมายเสมอไปครับเราสามารถทำได้เลยครับผม

0: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: อำเภอพระนครศรีอยุธยาเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามี112หมู่บ้าน90ชุมชน21ตำบลบริหารงานโดยนายบดินทร์เกษมสารนายอำเภอพระนครศรีอยุธยา
1: การปกครองนะครับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็เป็นหน่วยงานหลักนะครับในการบูรณาการการทำงานร่วมกันในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขดูแลพี่น้องประชาชนนะครับให้มีความสุขแล้วก็มีรอยยิ้มนะครับเหมือนนโยบายที่ท่านอธิบดีได้เคยพูดไว้นะครับที่เป็นนโยบายหลักของท่านก็คือทำให้ประชาชนเนี่ยทุกข์น้อยลงสุขมากขึ้นนะครับซึ่งพอลงมาส่วนของอำเภอนั้นเนี่ยอำเภอก็รับนโยบายจากทางรัฐบาลนะครับจากกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองรวมถึงกระทรวงดุลยพงศ์ต่างๆนะครับแล้วก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยานำเรือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาสู่อำเภอเพื่อสู่การปฏิบัติ
0: อำเภอพระนครศรีอยุธยาใช้หลักคุณธรรมในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบคือ 1. ได้ขับเคลื่อนนโยบายพระนคร 5D คือคนดีเมืองดีสุขภาพดีปากท้องดีท่องเที่ยวดี 2. มีการประชุมเพื่อประกาศเจตนารมณ์หรือข้อตกลงร่วมกัน 3. มีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำ 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานในการดำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอพระนครศรีอยุธยามีเป้าหมายในการดำเนินการอำเภอคุณธรรมของอำเภอพระนครศรีอยุธยาโดยน้อมนำหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 23ประการมาเป็นหลักในการดำเนินงาน

ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ของอำเภอพระนครศรีอยุธยาทุกคนถือปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์เป็นกติกาของอำเภอพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นคุณธรรมในการพัฒนาเกิดสังคมคุณธรรมที่มั่น

0: พัทยาได้ขับเคลื่อนนโยบายพระนคร 5Dคือ 1. คนดีสร้างบุคลากรที่มีจิตใจบริการและพร้อมอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนและคืนคนดีสู่สังคมโดยดำเนินการในพื้นที่ตำบลลุมพลีตำบลปากกรานตำบลบ้านป้อมและจะขยายผลการดำเนินการสู่ตำบลอื่นต่อไป 2. เมืองดีมีการดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะเปียกและสาธิตการทำถังขยะอินทรีย์ครัวเรือนเพื่อเป็นการส่งเสริมการลดปริมาณขยะในครัวเรือนและมีการสร้างความปลอดภัยทางถนนและจราจรรวมถึงการขุดดินแลกน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ให้ประชาชนใช้ในแหล่ง 3. สุขภาพดีการให้ความดูแลกลุ่มผู้เปราะบางได้แก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสและการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและอื่นๆในพื้นที่ 4. ปากท้องดีเช่นการปลูกพืชผักสวนครัวให้ประชาชนสามารถพึ่งพิงตนเองเกื้อกูลกันและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน 5. ท่องเที่ยวดีอำเภอพระนครศรีอยุธยามีหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีจำนวน3หมู่บ้านได้แก่บ้านต้นสะตือ3ต้นหมู่ที่4ตำบลเกาะเรียนบ้านเกาะล่างหมู่ที่3ตำบลลุมพลีและบ้านภูเขาทองหมู่ที่2ตำบลภูเขาทองสามารถสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้เกิดกับประชาชนในพื้นที
1: ่สำหรับวาระการทำงานของอำเภอของเราเนี่ยเราจะมีวาระการทำงานเป็นพระนครศรีอยุธยา 5D นะครับซึ่งพระนคร 5D นั้นเนี่ยเราแบ่งเป็น5มิตินะครับมิติแรกก็คือในเรื่องของคนดีนะครับส่วนอีกมิติหนึ่งก็เรื่องของเมืองดีส่วนมิติที่3เนี่ยก็จะเป็นมิติเรื่องสุขภาพดีนะครับมิติที่4จะเป็นมิติเรื่องปากท้องดีและมิติที่5จะเป็นเรื่องวัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยวดีเราก็ต้องร่วมมือช่วยกันในการดูแลพื้นที่เพื่อให้พื้นที่เนี่ยมีการพัฒนานะครับนำความสุขและรอยยิ้มสู่พี่น้องประชาชนนะครับก็สิ่งที่เราคาดหวังและจะร่วมมือร่วมใจกันเดินต่อนำไปสู่การที่ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยทุกข์น้อยลงและสุขมากขึ้น

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนค่ะชื่อคุณครูฟารีดาเบญญากาหรือเรียกสั้นๆง่ายๆว่าคุณครูดาก็ได้ค่ะจากชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็

0: ได้เรียนรู้ในเรื่องของการอ่านออกเสียงร้อยแก้วนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสารในชีวิตประจำวันของนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางแล้วก็ทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพที่ต้องอาศัยการสื่อสารด้วยการอ่านออกเสียงหรือการออกเสียงนั่นเองสิ่งสำคัญเลยการออกเสียงก็จะต้องออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนเพื่อการสื่อสารนั้นจะได้สื่อสารได้อย่างตรงวัตถุประสงค์แล้วก็มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นการสื่อสารจะไม่ผิดเพี้ยนไปนะคะก็ต้องอ่านออกเสียงให้ถูกต้องนั่นเองค่ะค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะ1 นะคะนักเรียนจะต้องพูดอธิบายหลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วจากงานเขียนแต่ละประเภทได้นะคะ2นะคะอ่านออกเสียงร้อยแก้วจากเรื่องที่กำหนดได้ถูกต้องตามอักขรวิธีนะคะ3นะคะบอกประโยชน์ของการอ่านออกเสียงจากบทประพันธ์ที่ถูกต้องตามอักขรวิธีนะคะค่ะกิจกรรมแรกนะคะจะเป็นกิจกรรมฟังเสียงสื่อความคุณครูจะมีเสียงให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้รับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะมีคำถามจากเสียงที่คุณครูให้นักเรียนได้ฟังนะคะ
1: เกตทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักหวานสะเทือนอารมณ์เมื่อฟ้าส่งเธอลงมาเกิดแต่ด้วยวิบากกรรมที่เคยทำมาส่งผลให้ชีวิตของเธอต้องประสบกับความพลัดพรากทุกข์ยากจากเจ้าหญิงน้อยมาเป็นชาวบ้านธรรมดาเธอโดนกลั่นแกล้งสารพัดแต่ด้วยความดีที่เธอหมั่นสร้างจึงปรากฏผลแห่งสัจธรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเรื่องราวของเธอจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในเจ้าหญิงยูงทองทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา20:00 ถึง 23:00และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา3:00 ถึง 4:00ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่19 พฤษภาคมนี
0: ้ค่ะวิดิทัศน์เสียงนี้นะคะคือวิดิทัศน์เจ้าหญิงยูงทองละครวิทยุคณะเกตทิพย์นะคะเผยแพร่โดยละครวิทยุคณะเกตทิพย์นะคะวันที่เผยแพร่ก็คือวันที่17 พฤษภาคมพุทธศักราช2568ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะที่เป็นสื่อการเรียนรู้ในวันนี้ให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้รับฟังกันนะคะจากวิดิทัศน์เสียงที่ครูให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้รับฟังกันนั้นนะคะน้ำเสียงของผู้พูดเป็นอย่างไรนักเรียนลองพิจารณาร่วมกันภายในกลุ่มนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเมื่อรับฟังแล้วนักเรียนคิดว่าน้ำเสียงของผู้พูดเป็นอย่างไรนะคะจากคลิปวิดีโอเสียงนี้นะคะก็คือเป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับละครวิทยุเนาะเป็นช่วงของการประชาสัมพันธ์เรื่อง1นะคะอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าจากการที่นักเรียนฟังแล้วน้ำเสียงของผู้พูดในวิดีโอคลิปอะค่ะมีน้ำเสียงอย่างไรต้นทางบอกได้ไหมคะปลายทางบอกได้ไหมคะต้นทางมีอาสาสมัครไหมคะหาวัชรพลคะค่ะเมื่อสักครู่นะคะก็จะเป็นคลิปวิดีโอคลิปเสียงที่เป็นเสียงผู้ชายคุณครูอยากจะถามวัชรพลนะคะว่าการที่วัชรพลได้รับฟังเมื่อสักครู่นะคะมีน้ำเสียงอย่างไรคะ
2: ครับข้อน้ำเสียงของเขานะครับจะหนักแน่นครับฉะฉานครับ
0: ค่ะ
2: ครับแล้วก็พูดไม่กลัวผิดครับ
0: พูดไม่กลัวผิดเมื่อวัชรพลฟังแล้วอยากจะติดตามไหมคะ
2: อยากครับ
0: ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับวัชรพลด้วยค่ะขออีกหนึ่งคนขอเป็นนักเรียนหญิงแล้วกันนะคะในฐานะที่นักเรียนฟังนักเรียนรู้สึกว่าน้ำเสียงของผู้พูดเป็นอย่างไรฟ้านัชชาคะฟ้านัชชาคิดว่ามีน้ำเสียงอย่างไร
3: ตื่นเต้นลึกลับดูหน้าคนหาค่ะแล้วก็หน้าติดตามค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะขอประมือให้กับฟ้านัชชาด้วยค่ะค่ะ จากการที่นักเรียนได้รับชมนะคะก็จะเห็นได้ว่าการออกเสียงของวิดีโอคลิปเมื่อสักครู่นี้มีน้ำเสียงที่ทรงพลังแล้วก็ออกเสียงชัดเจนนะคะมีเสียงสูงเสียงต่ำให้ดูและฟังแล้วรู้สึกว่าอยากจะติดตามนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือลักษณะสำคัญอย่างนึงของการอ่านออกเสียงร้อยแก้วนอกเหนือจากการที่เราจะต้องออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนแล้วบางครั้งเราก็ต้องใส่อารมณ์ความรู้สึกเข้าไปเพื่อให้ผู้ฟังฟังแล้วรู้สึกคล้อยตามนั่นเองค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมส่งเสียงสื่อความนะคะกิจกรรมนี้นะคะคุณครูจะมีแถบข้อความให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะโดยให้นักเรียนนะคะแบ่งกลุ่มนะคะกลุ่มละ 5-6 คนคุณครูจะให้แถบข้อความกลุ่มละ1ข้อความนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอ่านออกเสียงแถบข้อความนั้นจำนวน2ครั้งนะคะโดยครั้งที่1ให้นักเรียนอ่านออกเสียงข้อความนั้นให้ถูกต้องตามอักขรวิธีนะคะ2นะคะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะอ่านออกเสียงเดิมเสียงที่ถูกต้องเสียงของข้อความนั้นแต่ว่าให้ใส่อารมณ์ของข้อความนั้นไปด้วยให้เข้ากับข้อความนะคะเมื่อหมดเวลาแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้แต่ละกลุ่มนะคะอ่านข้อความให้เพื่อนๆฟังแล้วถามเพื่อนๆว่าน้ำเสียงของแต่ละกลุ่มอ่านนั้นมีเจตนาอย่างไรนะคะกิจกรรมนี้คุณครูจะให้เวลาไม่เกิน5นาทีนะคะในการอ่านแล้วเดี๋ยวจะขอตัวแทนแต่ละกลุ่มอ่านให้เพื่อนๆต้นทางและปลายทางฟังนะคะโดยข้อความนะคะก็จะมีกลุ่มที่1นะคะนักเรียนจะต้องอ่าน2ครั้งคือครั้งแรกเนี่ยอ่านแบบออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนรอเรือรอลิงคำควบกล้ามอักษรนำจากที่เราเรียนชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมคะแล้วก็ครั้งที่2ให้นักเรียนใส่อารมณ์ให้เข้ากับข้อความใช่ไหมคะกลุ่มที่ได้นะคะจะมีฉันจะเล่นวอลเลย์บอลไม่เล่นเทนนิสอันนี้ก็ใส่อารมณ์เข้าไปนะคะต่อไปไม่ได้แล้วขอรับถึงอย่างไรก็ไปไม่ไหวอ่อนกำลังเต็มที่แล้วขอรับนะคะข้อความต่อไปคาปูชิโน่ร้อนแก้วใหญ่หวานน้อยกินนี่ข้อความที่4นะคะอยู่กันดีๆได้ใช่ไหมข้อความต่อไปนะคะแน่ล่ะเธอเห็นว่าเขาวิเศษกว่าฉันนี่แล้วก็ข้อความสุดท้ายนะคะรับขนมจีบซาลาเปาเพิ่มไหมคะกิจกรรมนี้ให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางไม่เกิน5นาทีแล้วเดี๋ยวจะให้นำเสนอทีละ1กลุ่มนะคะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับการลองฝึกอ่านออกเสียงทรงเสียงสื่อความนะคะเดี๋ยวครูจะให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะอ่านข้อความแล้วให้เพื่อนๆกลุ่มอื่นนะคะทายว่าไม่ใช่ทายสิต้องบอกว่าให้บอกถึงเจตนาว่าข้อความที่เพื่อนอ่านจากอารมณ์ที่เพื่อนสื่อออกมาเนี่ยมีเจตนาอย่างไรนะคะพร้อมไหมคะพร้อมนะคะเรามาเริ่มกันที่ข้อความแรกเลยค่ะข้อความนี้กลุ่มที่1ใช่ไหมคะสมาชิกกลุ่มอื่นก็รับฟังเพื่อนด้วยนะคะ
1: ฉันจะเล่นวอลเลย์บอลไม่เล่นเทนนิส
0: ขออีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: ฉันจะเล่นวอลเลย์บอลไม่เล่นเทนนิส
0: ค่ะสมาชิกกลุ่มอื่นคิดว่าเพื่อนมีเจตนาในการอ่านออกเสียงเนี่ยข้อความนี้มีเจตนาอย่างไรคะวริศจากที่วริศฟังเพื่อนกลุ่มที่หนึ่งอ่านเมื่อสักครู่ออกเสียงเมื่อสักครู่วริศคิดว่าที่สิทธิโชตออกเสียงเมื่อสักครู่นี้มีเจตนาอย่างไรคะ
2: ต้องการปฏิเสธการเล่นเทนนิสครับเป็นน้ำเสียงที่มีเจตนาและเจาะจงคร
0: ับ เจาะจงว่าเขาจะไม่เล่นเทนนิสใช่ไหมคะ
2: ค่
0: ะขอเสียงปรบมือให้กับวริศด้วยค่ะค่ะข้อความต่อไปค่ะข้อความไปไม่ได้แล้วขอรับถึงอย่างไรก็ไปไม่ไหวอ่อนกำลังเต็มที่ขอโทษค่ะเต็มทีแล้วขอรับกลุ่มที่6ใช่ไหมคะได้ข้อความนี
3: ้ไปไม่ได้แล้วขอรับถึงอย่างไรก็ไปไม่ไหวอ่อนกำลังเต็มที่แล้วขอรับ
0: ค่ะน้ำเสียงที่เพื่อนออกมีเจตนาอย่างไรคะชโนไทยจากข้อความนี้เพื่อนออกเสียงเมื่อสักครู่มีเจตนาอย่างไรคะที่เพื่อนสื่อออกมา
4: เป็นเจตนาปฏิเสธครับแล้วก็มีน้ำเสียงที่อ่อนโยน
0: น้ำเสียงอ่อนโยนปฏิเสธแบบอ่อนโยนเหรอคะจากที่เพื่อนสื่อออกมาใช่ไหมคะ
4: ค
0: ่ะขอเสียงปรบมือให้กับชโนไทยด้วยค่ะค่ะข้อความต่อไปค่ะคาปูชิโน่ร้อนแก้วใหญ่หวานน้อยกินนี่ค่ะกลุ่มที่5ใช่ไหมคะสมาชิกกลุ่มอื่นฟังเพื่อนนะคะ
2: คาปูชิ

0: อีโน่ร้อนแก้วใหญ่หวานน้อยกินนี
1: ่อ่ะสมาชิกกลุ่มอื่นคิดว่าเพื่อนมีเจตนาในการส่งเสียงสื่อความอย่างไรคะประภัสสรประภัสสรจากที่ประภัสสรฟังประภัสสรคิดว่าเพื่อนมีเจตนาอย่างไรคะอ่ะเอาจากที่ประภัสสรฟังเลยค่ะ
2: ว่าเขามั่นใจในการพูดอะค
1: ่
2: ะ
1: มั่นใจในการพูดค่ะขอบคุณค่ะต่อไปข้อความต่อไปนะคะอยู่กันดีๆไม่ได้ใช่ไหมกลุ่มที่ออกเสียงนี้ตัวแทนออกเสียงเลยค่ะใส่อารมณ์เข้าไปด้วยนะคะ
3: อยู่กันดีๆไม่ได้ใช่ไหม
1: เพื่อนออกเสียงมีเจตนาอย่างไรคะกลุ่ม5กลุ่ม5ฟังเพื่อนแล้วเพื่อนออกเสียงมีเจตนาอย่างไรคะ
0: น้ำเสียงเหมือนกำลังรู้สึกโกรธค่ะ
1: น้ำเสียงเหมือนกำลังรู้สึกโกรธค่ะขอบคุณค่ะต่อไปค่ะข้อความต่อไปนะคะแน่ล่ะเธอเห็นว่าเขาวิเศษกว่าฉันนี
4: ่แน่ล่ะเธอเห็นว่าเขาวิเศษกว่าฉันนี
1: ่น้ำเสียงใส่อารมณ์มากสิทธิโชคคะเพื่อนมีเจตนาในการออกเสียงอย่างไรคะ
4: น้ำเสียงเหมือนแบบแนวแบบประชดครับ
1: แนวประชดประชันใช่ไหมคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะสุดท้ายค่ะรับขนมจีบซาลาเปาเพิ่มไหมคะ
0: รับขนมจีบซาลาเปาเพิ่มไหมคะ
1: ค่ะขอตัวแทนจากกลุ่มที่6บอกเจตนาของเพื่อนที่อ่านข้อความนี้หน่อยค่ะว่าเพื่อนมีเจตนาในการสื่อความว่าอย่างไร
5: มีน้ำเสียงอ่อนโยนอ่อนหวานค
1: ่
5: ะ
1: อ่อนโยนอ่อนหวานนะคะขอบคุณค่ะค่ะจะเห็นได้ว่าน้ำเสียงของแต่ละกลุ่มที่ออกเสียงนั้นนะคะก็จะมีอรรถรสในการออกเสียงมีการสื่อความถูกไหมคะแสดงให้เห็นว่าการอ่านออกเสียงหรือการออกเสียงเนี่ยนอกเหนือจากการออกเสียงต้องชัดเจนแล้วการใส่อารมณ์ความรู้สึกก็บ่งบอกถึงเจตนาของผู้ส่งสารว่ามีเจตนาว่าอย่างไรนะคะฉะนั้นกิจกรรมต่อไปนะคะเรามาเริ่มกันต่อที่อรรถรสออกเสียงนะคะโดยกิจกรรมนี้ให้นักเรียนนะคะจับคู่2คนนะคะให้นักเรียนแต่ละคู่อ่านบทสนทนาโดยฝึกใช้น้ำเสียงให้เข้ากับบทสนทนานะคะจากนั้นแล้วครูจะขอตัวแทนออกมาอ่านให้ครูและเพื่อนต้นทางและปลายทางฟังนะคะโดยจะมีข้อความนะคะใบกิจกรรมอรรถรสออกเสียงนี้ด้วยกัน2เรื่องนะคะกิจกรรมใบกิจกรรมแรกก็คือเป็นบทสนทนาการทักทายกันของผู้หญิงวัยทำงาน2คนนะคะแล้วก็อีก1ใบนะคะก็จะเป็นบทสนทนาเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าที่จะมีผู้ขายแล้วก็มีผู้ซื้อโดยผู้ขายเนี่ยจะเป็นผู้ชายแล้วผู้ซื้อจะเป็นผู้หญิงนะคะให้นักเรียนจับคู่ใครได้เรื่องใดจับคู่แล้วฝึกเลยนะคะกิจกรรมนี้ครูจะให้เวลานักเรียนไม่เกิน10นาทีนะคะ

ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับการฝึกออกเสียงให้เข้ากับบทสนทนาสังเกตเห็นว่ามีความสนุกสนานมากเมื่อเราออกเสียงแล้วเราใส่อารมณ์ให้เข้ากับบทสนทนาแล้วก็สถานการณ์ที่คุณครูนำมาให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลองฝึกนะคะกิจกรรมต่อไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมนำเสนออรรถรสออกเสียงนะคะเราจะมาดูมาชมนักเรียนตัวแทนนะคะที่จะออกเสียงให้กับเพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางได้รับฟังกันนะคะก็คือบทสนทนาการทักทายกันของผู้หญิงวัยทำงาน2คนนะคะก็จะมีนักเรียนตัวแทนกลุ่มที่5นะคะเป็นผู้นำเสนอค่ะเชิญค่ะ

0: เริ่มได้เลยค่ะ
1: พรจะไปไหนฉันจะไปเซ็นทรัลสักหน่อยไปหาซื้อของมาใส่บาตรพรุ่งนี้เช้า
2: อ้าวพรุ่งนี้มีใส่บาตรด้วยหรอพรุ่งนี้วันศุกร์นะปกติมีทุกวันอาทิตย์ไม่ใช่หรอ
1: พรุ่งนี้คอนโดเราจะทำบุญคอนโดเลยนิมนต์พระมาบิณฑบาตตอนเช้าด้วย
2: อ๋อฉันไม่รู้ข่าวเลยเออแล้วพระจะมากี่โมงหรอ
1: 7:30 น.
2: งั้นฉันไปเซ็นทรัลด้วยจะต้องไปซื้อของมาเตรียมใส่บาตรเหมือนกัน
1: ไปกันเลยนี่ก็2ทุ่มแล้วเดี๋ยวห้างจะปิดซะก่อน
2: ไปกันไปกัน
0: ค่ะปรบมือให้กับตัวแทนด้วยค่ะค่ะต่อไปค่ะจะเป็นบทสนทนาเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าที่มีผู้ซื้อและผู้ขายนะคะผู้ซื้อก็จะเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะแล้วก็ผู้ขายจะเป็นผู้ชายนะคะเดี๋ยวเราเรียนตัวแทนกลุ่มที่3จะเป็นผู้นำเสนอบทสนทนานี้ค่ะเชิญค่ะ
3: ดูได้นะครับ
4: ตัวนี้เท่าไหร่หรอคะ
3: 250ครับผมลดจาก290นะจ๊ะ
4: ลายนี้น่ารัก
3: ลายนี้ขายดีถ้าเอา2ตัว450เลยลดให้
4: ลายนี้มีสีขาวแดงไหมคะ
3: ไม่มีครับหรือไม่ก็ลาย BKK อ่ะครับผม
4: ลายนี้ลายอะไรนะคะ
3: ลาย BKK เหมือนกันครับขาวเหลืองนี่ขายดีนะ
4: อ๋อขาวเหลืองนี่หรอคะ
3: ใช่ครับอยู่ตรงกลาง
4: ตัวนี้หรอคะเอาสีขาวเหลืองเนี่ยค่ะมีตัวใหม่ไหมคะ
3: เดี๋ยวพี่ขอหาให้ก่อนนะตัวนี้ก็แล้วกันนะหาไม่เจอมันไม่เลอะหรอกขอบคุณมากครับ
4: ยังไม่ได้ลองเลยคงใส่ได้แน่นอนนะคะ
3: ใส่ได้อยู่แล้วครับ
4: ไม่ต้องใส่ถุงค่ะ
3: ขอบคุณครับผม
0: ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับคู่สนทนาด้วยค่ะนักเรียนอาจจะมีความเขินนิดนึงอาจจะยังใส่อารมณ์ไม่เต็มที่นะคะก็ถือว่าเป็นการนำเสนอที่มีการอ่านออกเสียงชัดเจนแล้วก็ใส่อารมณ์เข้ากับบทสนทนาแต่ละเรื่องนะคะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมการอภิปรายอรรถรสออกเสียงนะคะซึ่งเวลาที่นักเรียนออกเสียงในการอ่านนะคะการใส่อารมณ์ก็บ่งบอกถึงเจตนาบ่งบอกถึงวัตถุประสงค์ในการสื่อสารนะคะค่ะน้ำเสียงในการอ่านออกเสียงนะคะเวลาที่จะใส่อารมณ์ให้เข้ากับบทสนทนานะคะหากเรามีอารมณ์เศร้านะคะหากเรามีอารมณ์เศร้าเราจะใส่น้ำเสียงที่เป็นอย่างไรน้ำเสียงก็จะต้องนุ่มนวลเบาแล้วก็ช้าให้สมกับการที่เราเป็นเศร้าโศกสมมุติเวลาที่นักเรียนเศร้าโศกเสียใจน้ำเสียงของนักเรียนจะเป็นยังไงคะเบาๆสึกสะอื้นใช่มั้ยคะค่ะต่อไปถ้าน้ำเสียงอารมณ์โกรธน้ำเสียงจะเป็นอย่างไรใส่อารมณ์น้ำเสียงเสียงดังใช่ไหมคะกระแทกหนักแน่นเพราะกำลังโกรธอยู่นั่นเองค่ะต่อไปค่ะถ้าเราอารมณ์ดีเราจะมีน้ำเสียงที่เป็นอย่างไรแฮปปี้แฮปปี้ร่าเริงใช่ไหมคะสดใสร่าเริงแล้วก็เร็วนั่นเองนะคะค่ะอารมณ์ตื่นเต้นล่ะคะจะมีน้ำเสียงที่เป็นอย่างไรใช้น้ำเสียงดังเร็วแล้วก็กระชับนะคะอารมณ์สงบ

0: สมมุติว่าวันนี้เราสงบเราจะไม่ยุ่งกับใครเลยน้ําเสียงของเราจะเป็นอย่างไรคะเงียบเงียบถ้าเงียบจะมีเสียงไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีไม่มีน้ําเสียงก็จะนุ่มนวลช้าสม่ําเสมอวันนี้เราจะไม่เล่นกับใครใช่ไหมคะนุ่มนวลช้าสม่ําเสมอเสียงเนิบๆนะคะต่อไปค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมสนอเสียงออกเสียงร้อยแก้วนะคะซึ่งนักเรียนก็ได้เรียนรู้แล้วว่าการอ่านออกเสียงใส่อารมณ์อรรถรสเข้าไปนี้จะต้องใช้น้ำเสียงอย่างไรบ้างนะคะรูปแบบกิจกรรมนะคะก็จะให้นักเรียนแต่ละคนนะคะฝึกอ่านออกเสียงร้อยแก้วจากใบกิจกรรมสนอเสียงออกเสียงร้อยแก้วนะคะโดยการที่ให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนแล้วให้เพื่อนอ่านให้ฟังก็คือขั้นตอนแรกเลยขั้นตอนที่1คือนักเรียนอ่านของตนเองออกเสียงของตนเองให้เรียบร้อยเมื่อออกเสียงเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะจับคู่กับเพื่อนแล้วให้ผลัดกันอ่านออกเสียงแล้วให้เพื่อนเนี่ยประเมินการอ่านออกเสียงร้อยแก้วของเราว่าดีไม่ดีอย่างไรมีจุดเด่นอย่างไรควรพัฒนาอย่างไรบ้างนะคะโดยใบกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นการอ่านออกเสียงร้อยแก้วเรื่องหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จกับเบญจคีรีนครนะคะจากเรื่องกามนิตวสิทธินั่นเองค่ะโดยที่คุณครูนะคะก็จะมีการทำเครื่องหมายเว้นวรรคให้แล้วใช่ไหมคะเครื่องหมายทับโดยถ้าเครื่องหมายทับขีดเดียวเนี่ยก็คือเว้นวรรคแค่แป๊บเดียวใช่ไหมคะเวลาอ่านออกเสียงถ้าเกิดมีเครื่องหมายทับ2ขีดเนี่ยหลังประโยคหรือระหว่างคำเนี่ยก็แสดงว่าให้รู้ว่าหยุดเว้นนานนั่นเองนักเรียนลองฝึกนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลองฝึกนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนในการนำเสนอด้วยนั่นเองค่ะแล้วให้เพื่อนบอกถึงจุดเด่นจุดพัฒนาของเพื่อนนะคะการอ่านออกเสียงในครั้งนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะแค่ให้นักเรียนอ่านออกเสียงว่าถูกต้องชัดเจนนะคะเริ่มได้เลยค่ะกิจกรรมนี้ให้เวลาไม่เกิน15นาทีนะคะ

0: การอ่านออกเสียงที่คุณครูให้นักเรียนฝึกจากกิจกรรมสนอเสียงออกเสียงร้อยแก้วเป็นอย่างไรคะจะสังเกตเห็นว่าจะมีคำยากแล้วก็จะมีอักษรควบกล้ำเสียงรอเรือรอลิงนะคะก็จะเห็นได้ว่านักเรียนเนี่ยก็มีการฝึกฝนโดยการให้อ่านออกเสียงแบบให้ถูกต้องนั่นเองค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนในการอ่านออกเสียงให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางฟังนะคะค่ะตัวแทนก็คือสราวุธนั่นเองค่ะ
1: ขณะพระองค์เสด็จมาใกล้เบญจนคีรีนคร
0: เบญจคีรีนคร
1: เบญจคีรีนครคือราชคฤห์เป็นเวลาจวนสิ้นทิวาวารแดดในยามเย็นกำลังอ่อนลงสู่สมัยใกล้วิกาลถอแสงผ่าแผ่สารไปยังสาลีเกษตรแลละลิ่วเห็นเป็นทางสว่างไปทั่วประเทศสุดสายตาดูประหนึ่งมีหัตถ์ทิพย์มาปกแผ่อำนวยสวัสดีเบื้องบนมีกลุ่มเมฆเป็นคลื่นซ้อนสับสลับกันเป็นทิวแถวต้องแสงจะเป็นสีระยับวับวับแววประหนึ่งเอาทรายทรายทองไปโปรยปลายเลื่อยเลื่อนลอยลิ้วลิ้วเลื่อนลอยลิ้วลิ้วเลี่ยเลี่ยลายลายลงจนขอบฟ้าชาวนาและโคก็เมื่อยล้าด้วยการตากตำทำงานต่างพากันดุ้มๆเดินกับเคหสถานเห็นไรเห็นไรเงาหมู่ไม้อันโดดเดี่ยวอยู่กอเดียวก็ยืดยาวออกทุกทีทุกทีมีขอบปริมณฑลเป็นรัศมีแห่งสี่ลุงอันกำแพงเชิงเทินป้อมปราการที่รอบกรุงรวมทั้งทวารบนทางเข้านครเล้ามองดูในขณะนั้นเห็นรูปเขาได้ชัดถนัดแจ้งดั่งว่านิรมิตไว้มีสุมทุ่มพุ่มไม้ดอกออกดกออบอ้อมล้อมแน่นเป็นขนาดถัดไปเป็นทิวเขาสูงตระหนัดตักงานมีสีในตะวันย่อแสงป่านจะฉายเอาไว้เพื่อแข่งกับสีมณีวิเศษมีบุตรสราคาบันทวันและกล่องแก้วโกเมนแม้รวมกันให้พ่ายแพ้แพ้ฉะนั้น
0: ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนในการอ่านออกเสียงให้เพื่อนได้รับชมและรับฟังค่ะค่ะขอตัวแทนประเมินเพื่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูก็จะประเมินให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าที่เพื่อนอ่านเมื่อสักครู่เป็นอย่างไรฟ้านัชชาประเมินสราวุธได้ว่าอย่างไรคะสราวุธมีจุดเด่นอย่างไรในการอ่านเมื่อสักครู่คะ
2: ประเมินได้ว่ามีการอ่านที่ฉาฉานค่ะแต่ว่าเรื่องที่ต้องแก้คือต้องอ่านคำที่ยากให้คล่องมากขึ้นค่ะ
0: ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับฟ้านัชชาด้วยค่ะค่ะก็ต้องขอแสดงความชื่นชมกับสราวุธที่มีความกล้าแสดงออกที่เป็นต้นแบบในการอ่านออกเสียงบทที่เพื่อนอ่านให้นักเรียนฟังนะคะค่ะจุดเด่นของสราวุธก็คือการอ่านออกเสียงที่ชัดเจนบางคำนะคะแต่ว่าบางคำก็อาจจะด้วยความตื่นเต้นเนาะอาจจะออกเสียงผิดบ้างนะคะอาจจะตะกุกตะกักบ้างอาจจะด้วยความตื่นเต้นนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นสราวุธเองหรือนักเรียนเพื่อนๆหรือเพื่อนๆปลายท่ออยากจะให้นักเรียนกลับไปฝึกฝนการอ่านให้เยอะๆนะคะออกเสียงให้ชัดเจนนะคะส่วนเพื่อนๆกลุ่มอื่นหรือคนอื่นแล้วก็เพื่อนๆปลายทางก็ให้ไปอ่านกับคุณครูที่ควบคุมนักเรียนแล้วก็คุณครูเนี่ยนอกรอบนะคะเพื่อเป็นการประเมินการอ่านของนักเรียนนั่นเองค่ะค่ะจากการที่เราเรียนการอ่านออกเสียงร้อยแก้วจากชั่วโมงที่ผ่านมาและชั่วโมงนี้นะคะอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าการอ่านออกเสียง

100แก้วที่ดีที่ถูกต้องมีประโยชน์อย่างไรนะคะคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางนะคะและนักเรียนปลายทางโน้ตใส่กระดาษบ่งบอกถึงประโยชน์ที่นักเรียนได้จากการเรียนชั่วโมงที่ผ่านมาและชั่วโมงนี้นะคะกระดาษโน้ตครูแจกให้กับนักเรียนต้นทางที่โต๊ะแล้วนะคะให้นักเรียนหยิบไปคนละ1แผ่นแล้วเขียนประโยชน์ที่ตนเองได้จากการเรียนการอ่านออกเสียง100แก้วจากชั่วโมงที่ผ่านมาและชั่วโมงนี้นะคะเมื่อนักเรียนเขียนเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนนำไปติดไว้ด้านหลังห้องนะคะเดี๋ยวครูจะไปสะท้อนดูว่านักเรียนได้ประโยชน์อะไรบ้างเริ่มได้เลยค่ะเขียนเสร็จแล้วไปติดได้เลยใครเขียนเรียบร้อยแล้วไปติดด้านหลังได้เลยนะคะถึงประโยชน์ของการอ่านออกเสียง100แก้วที่ดีนะคะ

0: ออกเสียงร้อยแก้วที่ดีที่ถูกต้องมีประโยชน์อย่างไรนะคะจากที่คุณครูได้อ่านที่นักเรียนเขียนถึงประโยชน์นะคะจากที่ครูให้กระดาษไปก็จะเห็นได้ว่ามีการสื่อสารได้ดีนะคะมีการอ่านออกเสียงที่ดีใส่อารมณ์ได้ดีเข้าใจขึ้นนะคะแล้วก็สามารถอ่านแล้วอธิบายได้ว่าบทอ่านนั้นสื่ออะไรนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการสื่อสารผู้ฟังเข้าใจถึงสิ่งที่สื่อสารได้อย่างชัดเจนอันนี้ก็คือประโยชน์ที่นักเรียนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะค่ะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะการอ่านออกเสียงเป็นวิธีการสื่อสารอีกประเภทหนึ่งที่ช่วยให้ผู้อ่านได้รับความรู้และประสบการณ์นะคะแล้วก็ความเพลิดเพลินฉะนั้นในการอ่านผู้เรียนควรมีความรู้เรื่องหลักการอ่านออกเสียงควรอ่านออกเสียงให้ถูกต้องนะคะเช่นรอเรือรอลิงคำควบกล้ำและการใช้น้ำเสียงให้เหมาะสมกับสารแต่ละประเภทการอ่านออกเสียงที่ดีควรแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้องและสอดแทรกอารมณ์ตามลักษณะงานเขียนได้จะทำให้การอ่านออกเสียงมีความไพเราะน่าฟังและเกิดอารมณ์ตามลักษณะงานเขียนนั้นค่ะการที่ผู้เรียนได้ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงจะใช้เสียงในการอ่านนะคะแล้วก็มีมารยาทในการอ่านจะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยนะคะสามารถส่งสารผ่านการอ่านได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องเสนาะสำเนียงออกเสียงร้อยกรองหนึ่งนั่นเองค่ะสิ่งที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบกิจกรรมเรื่องรู้หลักการอ่านร้อยกรองใบกิจกรรมเรื่องเสียงเสนาะออกเสียงร้อยกรองเตรียมกระดาษเตรียมปากกาสีค่ะนักเรียนมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากจะซักถามเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงร้อยแก้วไหมคะหากไม่มีแล้วคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนนำประโยชน์ที่นักเรียนได้บอกคุณครูไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้ง

0: ระมงคลบพิตรเป็นพระพุทธรูปโบราณที่สำคัญและได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติโดยกรมศิลปากรจากวิหารพระมงคลบพิตรสู่การร่วมกันของหน่วยราชการและเอกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการก่อตั้งมูลนิธิพระมงคลบพิตรขึ้นในปี2502โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณะและรักษาองค์พระมงคลบพิตรและวิหารพระมงคลบพิตรรวมทั้งสิ่งปลูกสร้างอื่นๆอันเป็นโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตลอดเนินการอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม
1: ครับมูลนิธิพระมงคลบพิตรเนี่ยเป็นองค์กรสาธารณะมีข้อบังคับที่กำหนดจุดประสงค์ไว้หลักๆ3ประการครับประการที่1โดยสรุปคือให้มูลนิธิเนี่ยเอาเงินผลประโยชน์ที่ได้ทั้งหมดจากคนที่มากราบไหว้และก็ทำบุญที่วิหารมูลนิธิเนี่ยดูแลองค์พระมงคลบพิตรดูแลวิหารพระมงคลบพิตรให้มีความสวยงามสง่าอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งวัตถุประสงค์ข้อนี้เนี่ยทางมูลนิธิได้ดำเนินการมาโดยตลอด
0: การบริหารองค์กรย่อมมีบ้างที่จะประสบกับปัญหาและอุปสรรคซึ่งถือเป็นเรื่องที่อาจเกิดขึ้นได้โดยผู้นำองค์กรเองก็เข้าใจสภาพทั่วไปของปัญหาซึ่งโดยมากเกิดจากความแตกต่างกันด้านที่มาของคนในองค์กรไม่ว่าจะเป็นอาชีพอายุหรือปัจจัยทางสังคมอื่น
1: ๆสภาพปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นน่ะเราต้องแก้ได้นะครับเนื่องจากเรามีกรรมการทั้งหมด15ท่านแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมดประมาณ42ท่านเนี่ยที่อยู่ในองค์กรทุกคนก็มีพื้นความรู้ความคิดแตกต่างกันมากโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่วิหารพระมงคลบพิตรเนี่ยมีความรู้แตกต่างกันมากมาจากครอบครัวพื้นฐานครอบครัวที่แตกต่างกันมากสิ่งต่างๆเหล่านี้เวลามาทำงานร่วมกันเนี่ยแน่นอนปัญหาต่างๆก็เกิดขึ้นความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับการทำงานที่ไม่เป็นทีมในลักษณะนี้เราถือว่าปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่เป็นปัญหาใหญ่เป็นธรรมชาติของปัญหาที่คนหมู่มากมาอยู่รวมกันเนี่ยมันต้องเป็นปัญหาถามว่าคณะกรรมการหนักใจในเรื่องนี้ไม่หนักใจเพราะถือว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่เราจะดูแลสิ่งเหล่านี้อย่างไรเราก็วางกฎวางกติกาให้เขาปฏิบัติ

ความเชื่อเบื้องต้นเนี่ยทางเรามองว่าคุณธรรมนั้นเป็นเรื่องของความดีความงามที่ต้องทำให้เกิดขึ้นในองค์กรโดยที่ทุกคนนั้นมีคุณธรรมอยู่ในจิตใจไม่เป็นการบังคับแต่คุณธรรมเราเน้นถึงการปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวันมีการติดตามเสม

0: ผู้เยี่ยมชมสื่อผสมเทคโนโลยีโดยวิสัยทัศน์เนี้ยเราก็พยายามจะทำให้เกิดขึ้นนะครับคุณธรรมที่เราเน้นน่ะเน้นคุณธรรมเรามองถึงคุณธรรมเบื้องต้นที่ว่าทุกคนเนี้ยต้องทำเพื่อเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับความภาคภูมิใจของมูลนิธิที่เห็นณปัจจุบันนี้คือเราได้บูรณะวิหารมูลนิธิเนี่ยใช้เงินไปถึง60กว่าล้านนะครับโดยเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทั้งนี้เนี่ยให้คงสภาพสถาปัตยกรรมเดิมดั้งเดิมไว้โดยมีกรมศิลปากรเนี่ยมาช่วยดูแลว่าการซ่อมแซมนั้นควรจะเป็นอย่างไรดูแลใกล้ชิดผลงานที่ออกมาจริงสง่าสวยงามวันนี้เราภาคภูมิใจมากที่เราสามารถซ่อมวิหารซึ่งเราพยายามจะตั้งงบประมาณซ่อมมาโดยตลอดแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เป็นความภาคภูมิใจนอกจากนี้ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบวิหารคุณภิษให้เทคโนโลยีต่างๆ
1: ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าวิสัยทัศน์และเจตนารมณ์ของมูลนิธิพระมงคลบพิตรในการทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรมและการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ล้นนำมาซึ่งการเป็นหนึ่งในองค์กรคุณธรรมต้นแบบในพื้นที่จังหวัดคุณธรรม

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางครับวันนี้พบกับครูอัธชัยสิริวัฒนศักดินาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับก็คือจะเป็นเรื่องอัตราการเต้นของหัวใจครั้งที่1นะครับนักเรียนจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับนักเรียนต้องอธิบายได้ว่าอัตราการเต้นของหัวใจหลังทำกิจกรรมสูงกว่าขณะพักนะครับทักษะการตั้งสมมติฐานโดยตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราการเต้นของหัวใจขณะพักและหลังทำกิจกรรมทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปรโดยกำหนดตัวแปรต้นตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมของการทดลองเพื่อศึกษาการเต้นของหัวใจขณะพัก

และหลังทำกรรมทักษะการทดลองโดยการออกแบบการทดลองและตารางบันทึกผลการทดลองเพื่อเปรียบเทียบอัตราการเต้นของหัวใจขณะพักและหลังทำกิจกรรมความอยากรู้อยากเห็นโดยมีความกระตือรือร้นในการสืบเสาะค้นหาความรู้และตั้งคำถามเกี่ยวกับอัตราการเต้นของหัวใจตามที่สงสัยที่สามารถนำไปสู่การสืบเสาะค้นหาคำตอบนักเรียนครับหัวใจมีหน้าที่สูบฉีดเลือดไปยังเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายและรับเลือดจากเซลล์ส่วนต่างๆของร่างกายส่งไปยังปอดเพื่อแลกเปลี่ยนแก๊สขณะที่หัวใจบีบตัวเพื่อสูบฉีดเลือดจะเกิดการเปิดปิดของลิ้นหัวใจเพื่อป้องกันเลือดไหลย้อนกลับการเปิดปิดลิ้นของหัวใจทำให้เกิดเสียงหัวใจเต้นนักเรียนครับคุณครูมีคำถามนะครับทางนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเดี๋ยวเรามาช่วยกันค้นหาคำตอบแล้วก็ลองคิดนะครับดูว่าเราสามารถสังเกตการเต้นของหัวใจได้อย่างไรได้ยังไงนักเรียนเราอยากรู้ว่าหัวใจเราเต้นนะครับเราจะสังเกตได้ยังไงครับนักเรียนต้นทางบอกว่าวัดชีพจรมีวิธีการง่ายๆคร่าวๆไหมก่อนที่เราจะไปวัดชีพจรเราอยากรู้ว่าหัวใจเราเต้นไหมเราจะทำยังไงนักเรียนดีมากเลยนะครับตอบพร้อมกันทำยังไงนะครับดีมากปรบมือให้กับตัวเองนะครับนะครับดีมากเลยนะครับปลายทางครับก็คือเราก็เป็นไงครับมีการวางมือทาบบนหน้าอกหรือใช้หูแนบที่ตำแหน่งค่อนไปทางด้านซ้ายหรือว่าการจับที่ข้อมือนะครับทีนี้ครับนักเรียนเดี๋ยวคุณครูนะครับจะให้นักเรียนปลายทางนะครับที่กำลังเรียนรู้อยู่นะครับแล้วก็นักเรียนต้นทางนะครับจับที่ข้อมือข้อพับแขนหรือข้างคอแล้วรู้สึกอย่างไรนักเรียนลองจับที่ข้อมือนะครับบริเวณข้อมือของเราจะง่ายที่สุดนะครับทีนี้นักเรียนรู้สึกอย่างไรคุณครูให้เวลาสักครู่ลองจับพร้อมกันเลยครับปลายทางก็จับด้วยนะครับจับที่บริเวณข้อมือนะครับจะง่ายที่สุดนักเรียนต้นทางรู้สึกอะไรไหมครับรับรู้ได้ถึงความรู้สึกไหมครับนักเรียนมันเป็นยังไงครับนักเรียนครับมันเป็นยังไงนะรู้สึกยังไงนะครับมันเหมือนมีอะไรแบบขยับใช่ไหมครับดีมากเลยนะครับนักเรียนนะครับรู้สึกอย่างไรเก็บไว้ในใจหรือบอกเพื่อนเอ๊ะรู้สึกเหมือนกันไหมนะครับนักเรียนดีมากครับนักเรียนครับบริเวณที่สัมผัสนะครับเป็นบริเวณที่หลอดเลือดอาร์เทอรี่อยู่ใกล้ผิวหนังจึงทำให้สัมผัสแรงดันซึ่งมากระทบกับหลอดเลือดได้เรียกว่าชีพจรนะครับก่อนอื่นนะครับนักเรียนชีพจรนะครับหมายถึงการขยายตัวและหดตัวของหลอดเลือดอย่างเป็นจังหวะซึ่งเกิดขึ้นขณะหัวใจบีบตัวทำให้เกิดแรงส่งเลือดนะครับมายังหลอดเลือดอาร์เทอรี่ที่มากระทบผนังหลอดเลือดจะทำให้หลอดเลือดขยายตัวเพื่อรับเลือดและหดตัวเพื่อส่งเลือดไปนะครับตามจังหวะการบีบตัวของหัวใจแต่ละครั้งซึ่งจังหวะการเต้นของหัวใจนะครับเป็นจังหวะเดียวกับชีพจรโดยอัตราการเต้นของหัวใจสามารถวัดได้จากการจับชีพจรใน1หน่วยเวลานะครับในวันนี้นะครับนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับจะได้ทำกิจกรรมที่1นะครับในใบกิจกรรมที่1เรื่องกรรมใดมีผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจมากกว่ากันให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเปิดใบกิจกรรมขึ้นมานะครับจากนั้นให้นักเรียนนะครับศึกษาว่ากิจกรรมนี้มีจุดประสงค์คืออะไรมีวิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาปฏิบัติกิจกรรมไปพร้อมกันซึ่งในเวลานี้นะครับก็ให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเปิดใบกิจกรรมขึ้นมานะครับแล้วก็ศึกษาชื่อกิจกรรมวัตถุประสงค์การทำกิจกรรมและวิธีการดำเนินกิจกรรมนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาสักครู่นะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับนักเรียนเอาล่ะตอนนี้นะครับนักเรียนก็ได้มีการเปิดใบกิจกรรมนะครับเพื่อดูวัตถุประสงค์ในการทำกิจกรรมแล้วก็วิธีการดำเนินกิจกรรมนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันครับนักเรียนกิจกรรมนี้นะครับมีวัตถุประสงค์ก็คือวัดและเปรียบเทียบอัตราการเต้นของหัวใจขณะปกติและหลังทำกิจกรรม

ในตอนที่1นะครับนักเรียนจะต้องมีการวัดอัตราการเต้นของชีพจรของตนเองและหาค่าเฉลี่ยนี่คือตอนที่1นะครับของวันนี้ต่อไปนะครับนักเรียนตอนที่2ออกแบบการทดลองและทดลองเพื่อเปรียบเทียบอัตราการเต้นของหัวใจขณะพักและหลังทำกิจกรรมโดยแต่ละกลุ่มนะครับตั้งคำถามตั้งสมมติฐานออกแบบและปฏิบัติการทดลองเพื่อศึกษาอัตราการเต้นของหัวใจขณะพักและหลังทำกิจกรรมขณะที่นักเรียนทำกิจกรรมนะครับคุณครูจะมีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านมุ่งมั่นในการทำงานนะครับและนะครับมีการประเมินทักษะการตั้งสมมติฐานการกำหนดและควบคุมตัวแปรและออกแบบตารางบันทึกผลการทดลองนะครับนักเรียนครับการตั้งสมมติฐานนะครับต้องมีคำว่าถ้านะครับแล้วก็เป็นสมมติฐานที่นักเรียนตั้งแล้วก็มีคำว่าอะไรครับดังนั้นนะครับโดยสมมติฐานต้องสอดคล้องกับคำถามที่นักเรียนตั้งขึ้นนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเราไปปฏิบัติกิจกรรมนะครับพร้อมกันเลยครับโดยเปิดใบกิจกรรมขึ้นมานะครับแล้วก็ลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับเชิญครับ

0: ครับนักเรียนครับตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางนะครับก็ได้มีการทำกิจกรรมในตอนที่1และตอนที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในกิจกรรมตอนที่2นะครับการออกแบบการทดลองนะครับและทดลองเพื่อเปรียบเทียบอัตราการเต้นของหัวใจขณะพักและหลังทำกิจกรรมนะครับเพื่อนๆต้นทางนะครับมีการออกแบบทำกิจกรรมอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มที่1กันเลยครับว่าทำกิจกรรมอะไรเชิญครับขอตัวแทนนะครับพูดให้ปลายทางฟังนิดนึงว่าทำอะไรนะครับเชิญครับครับกลุ่มที่1ทำกิจกรรมอะไรครับ
1: กระโดดตบค่ะ
0: กระโดดตบตอนนี้เราได้มีการออกแบบการทำการทดลองเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ดีมากเลยครับปรบมือครับนักเรียนทีนี้กลุ่ม1ไปแล้วกระโดดตบเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากลุ่ม2เขาทำอะไรเชิญครับกลุ่มที่2
2: วิ่งอยู่กับที่ครับ
0: วิ่งอยู่กับที่ได้ตัวแทนในการวิ่งแล้วใช่ไหมครับ
2: ได้แล้วครับ
0: พร้อมไหมครับในการปฏิบัติกิจกรรม
2: พร้อมครับ
0: ดีมากครับปรบมือเลยครับนักเรียนต่อไปกลุ่ม3ครับกลุ่ม3ทำอะไรครับ
3: วิ่งอยู่กับที่ครับ
0: วิ่งอยู่กับที่ใช่ไหมครับออกแบบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ
3: เสร็จแล้วครับ
0: ดีมากครับนักเรียนต่อไปเลยครับกลุ่มที่4ครับนักเรียนครับกลุ่มที่4นะครับเชิญครับกลุ่ม4ออกแบบการทำกิจกรรมเป็นกิจกรรมอะไรครับ
4: วิดพื้นครับ
0: วิดพื้นใช่ไหมครับ
4: ครับ
0: ได้ตัวแทนในการวิดพื้นแล้วใช่ไหมครับ
4: ได้แล้วครับ
0: เยี่ยมมากเลยต่อไปกลุ่ม5ครับนักเรียนกลุ่ม5นักเรียนทำกิจกรรมอะไรครับออกแบบที่ออกแบบไว
5: ้ลุกนั่งค่ะ
0: ลุกนั่งได้ตัวแทนในการลุกนั่งแล้วใช่ไหมครับ
5: ได้แล้วค่ะ
0: โอเคเขาพร้อมไหมครับสุขภาพวันนี้
5: พร้อมค่ะ
0: ดีมากเลยครับและกลุ่มสุดท้ายครับกิจกรรมที่ออกแบบไว้ทำอะไรครับนักเรียน
3: กระโดดตบครับ
0: กระโดดตบพร้อมไหมครับ
3: พร้อมแล้วครับ
0: โอเคครับพร้อมแล้วปรบมือให้กับตัวเองเลยครับนักเรียนครับนักเรียนดีมากเลยครับตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางนะครับก็ได้มีการออกแบบการทำกิจกรรมในตอนที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วกิจกรรมตอนที่2ของเรานะครับก็คือการออกแบบการทดลองและทดลองเพื่อเปรียบเทียบอัตราการเต้นของหัวใจขณะพักนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปสรุปบทเรียนกันเลยนะครับในวันนี้นะครับนักเรียนครับนักเรียนครับอัตราการเต้นของหัวใจสามารถวัดได้จากการจับชีพจรใน1หน่วยเวลาซึ่งอัตราการเต้นของหัวใจแต่ละคนอาจเท่ากันหรืออาจแตกต่างกันไปบ้างนะครับ

0: ในคาบต่อไปนักเรียนจะได้นำเสนอคำถามสมมุติฐานตัวแปรต่างๆการออกแบบการทดลองและตารางบันทึกผลที่นักเรียนได้บันทึกไว้แล้วมาอภิปรายร่วมกันนะครับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับอัตราการเต้นของหัวใจครั้งที่2และครั้งที่3สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมนะครับก็คือ1. ใบความรู้เรื่องอัตราการเต้นของหัวใจและความดันเลือดใบกิจกรรมเรื่องกิจกรรมใดมีผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจมากกว่ากัน 3. ใบงานเรื่องกิจกรรมใดมีผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจมากกว่ากันนะครับครับสำหรับวันนี้ครูขอจบการสอนได้เพียงเท่านี้ครับนักเรียน
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

APM Group ของเราเนี่ยเริ่มต้นเมื่อปี2511ครับนะฮะเราประกอบธุรกิจขายจักรยานยนต์ฮะร้านเล็กๆแห่งหนึ่งในตลาดเจ้าพรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึงวันนี้ก็ครึ่งทศวรรษแล้วนะครับเข้ามาปั๊บผมก็เริ่มมาวางระบบเรื่องของการทำงานเรื่องของขบวนการในการทำงานนะฮะเพื่อต่อยอดธุรกิจต่อไปนะฮะและที่สำคัญที่สุดเมื่อเราดำเนินธุรกิจแบบมีรูปแบบแผนมีมาตรฐานการทำงานที่ดีแล้วเนี่ยจุดที่สำคัญที่สุดที่ผมพบเลยว่าเป็นหัวใจสำคัญก็คือบุคลากรนะฮะในสมัยแรกๆเนี่ยบุคลากรของเราเนี่ยนะฮะอยู่ด้วยกันมานานนะฮะอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันคือความเข้าใจซึ่งกันและกันนะมันไม่ได้อยู่ด้วยคำว่ากฎระเบียบแต่มันคือความเข้าใจเหมือนกันอยู่ร่วมกันในครอบครัวแต่พอมาวันหนึ่งครับธุรกิจเราขยายมากขึ้นนะฮะจากกลุ่มคนเล็กๆที่มี10กว่าคนนะฮะที่เรายังรักใคร่มีความเข้าใจกันหมดปัจจุบันเรามีพนักงานเกินร้อยแล้วครับเพราะเนื่องจากว่าเรามีธุรกิจหลายอย่างเราก็พยายามนะฮะที่จะพัฒนาบุคลากรของเราโดยการอบรมนะฮะเชิญวิทยากรเข้ามานั่งคุยสุดท้ายเราก็พบอยู่อย่างหนึ่งว่าการอบรมเนี่ยมันก็ได้ระยะเวลาในช่วงหนึ่งสั้นๆนะฮะเพราะว่าอาจจะรู้แต่ยังไม่เข้าใจครับเราถึงจะได้กลับเข้ามาสู่ระบบครอบครัวคนไทยเองเนี่ยผมว่ามันมีส่วนที่ดีฮะนะในอดีตเนี่ยผมเคยได้ยินคำพูดหนึ่งครับนะฮะเขาบอกว่าฝรั่งเนี่ยมีวินัยนะฮะญี่ปุ่นนี่มีทีมเวิร์กแต่คนไทยฮะมีความโอบอ้อมอารีนะฮะนี่เป็นลักษณะเด่นของคนไทยถามว่าจุดนี้ยังเป็นอย่างนั้นใช่ไหมผมว่าคนไทยเรายังมีความโอบอ้อมอารีจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโควิดหรืออะไรต่างๆนะเราจะเห็นความโอบอ้อมอารีของคนไทยความน่ารักของคนไทยตรงนี้นั่นก็เป็นอีกหนึ่งจุดประกายครับที่ผมมีความรู้สึกว่าทำยังไงฮะสังคมของ APM Group ของผมเนี่ยซึ่งมีบุคลากรเยอะขึ้นจะไม่ต้องใช้คำว่ากฎระเบียบอีกต่อไปกลับมามีความเข้าใจกันเหมือนในอดีตและในที่สุดนะฮะผมก็พบว่าอ๋อต้องระเบิดจากข้างในเหมือนเดิมฮะทำยังไงให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าเข้าใจการที่จะเข้าใจนะฮะมันจะไม่มีความยากลำบากในคำว่ากฎระเบียบหรือข้อบังคับอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนั่นคือหัวใจที่สำคัญนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยเพลินผมก็มีโอกาสนะฮะได้ทำงานในหลายๆด้านนะครับปัจจุบันก็เองเนี่ยก็เป็นรองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีโอกาสได้เข้าไปดูโครงการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเยอะแยะมากมายนะฮะเราก็พบว่าอันหนึ่งนะฮะโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในความคิดของผมเนี่ยมันเป็นทัศนคติความพอเพียงถ้าเราบอกว่าพอเพียงแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยผมคงไม่ได้ขยายงานมาถึงขนาดนี้นะฮะเพียงแต่

ว่าพอเพียงพอประมาณมีภูมิคุ้มกันอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญทุกคนมีข้อจำกัดหมดนะฮะผมก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ดีทั้งหมดทุกคนก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เราจะเอาความดีมาร่วมกันนะฮะเพื่อจะสร้างสรรค์สังคมของเอพีเอ็มกรุ๊ปของเรานะครับและผมเชื่อว่าเมื่อทุกคนอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานแห่งความเข้าใจแบบนี้ละมีความสุขร่วมกันแบบนี้ละมันจะขับเคลื่อนยุคต่อไปได้นะครับซึ่งจะเป็นยุคที่3เป็นยุคที่รุ่นลูกละครับนะฮะที่จะมาขับเคลื่อนต่อซึ่งเราก็ทำให้เขาเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของบุคลากรนะซึ่งเขาก็เห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็จะขับเคลื่อนนะฮะเอพีเอ็มกรุ๊ปของเราให้เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมคิดดีทำดีผมเชื่อว่าการพัฒนานะฮะมันจะเกิดความยั่งยืนฮะคือการพัฒนาเนี่ยถ้าถือว่ามันไม่มีเรื่องของความดีเข้ามาเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่ามันพัฒนาได้แค่โครงสร้างแต่การจะยั่งยืนอยู่ได้ปั๊บไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกอย่างจะต้องถูกขับเคลื่อนด้วยพลังของคนนะครับแต่จุดที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะธุรกิจเราเป็นธุรกิจยานยนต์งานบริการคือหัวใจที่สำคัญที่สุดนะครับองค์กรจะยั่งยืนได้ก็ต้องมีบุคลากรที่มีคุณธรรมบริษัทก็ต้องมีคุณธรรมนะแล้วมีความสุขร่วมกันนะบนพื้นฐานของคำว่าคุณธรรมครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: อาจารย์ที่1เดินเข้ามาได้มาระวังอันตรายจากขบวนรถด้วยนะครับอันที่ยินคิดอาจารย์ที่1เดินเข้ามาได้มาโอ้ระวังอันตรายจากขบวนรถด้วยนะครับผู้โดยสารในทางไปกับขบวนรถนี้นำสิ่งของสำรับของท่านกับขณะที่นั่งบนขบวนรถครับ
5: ความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุแม้ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่จะช้าจะเร็วผลของการทำความดีจะกลับมาหาเราเองทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
6: ศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม

0: Would you like to come? It would be great if you could join us. There will be lots of singing and dancing. My mom is going to make her famous chicken curry, and my dad is going to set up a karaoke machine for us too. It will be so much fun. Lots of people from the drama department are also coming. You already know most of them, Bella, Dave, John, and Shelley. Can you bring some soda and chips? My house is behind Jumbo Supermarket, 56 Rose Street. It's across the street from the park and has a green front door. I really hope you can come. See you soon, Lily, RSVP. See? Writing an invitation is simple. I'll give you some tips. First, use the present continuous is, am, are, and the verb ing, or be going to and the verb is, am, are, going to, and the verb to talk about future plans or arrangements. For example, I am flying to London next Wednesday, or they are going to eat out tonight. Second, use capital letters for days of the week, months of the year, street names, and other pronouns. Also, you can include hope you can come in your invitation. Finally, if you want a reply, you can write RSVP at the bottom of the invitation. It means please reply.
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn
3: and a great chance to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางครับวันนี้พบกับครูอรรถชัยสิริวัฒนศักดินาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับสำหรับในวันนี้นะครับเราจะเรียนกันในเรื่องอัตราการเต้นของหัวใจครั้งที่2และครั้งที่3นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้อธิบายได้ว่าอัตราการเต้นของหัวใจหลังทำกิจกรรมสูงกว่าขณะพักทักษะการตั้งสมมติฐานโดยตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราการเต้นของหัวใจขณะพักและหลังทำกิจกรรมทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปรโดยกำหนดตัวแปรต้นตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมของการทดลองเพื่อศึกษาการเต้นของหัวใจขณะพักและหลังทำกิจกรรมทักษะการทดลองโดยออกแบบการทดลองและตารางบันทึกผลการทดลองเพื่อเปรียบเทียบอัตราการเต้นของหัวใจขณะพักและหลังทำกิจกรรมความอยากรู้อยากเห็นโดยมีความกระตือรือร้นในการสืบเสาะค้นหาความรู้และตั้งคำถามเกี่ยวกับอัตราการเต้นของหัวใจตามที่สงสัยที่สามารถนำไปสู่การสืบเสาะค้นหาคำตอบนักเรียนครับให้นักเรียนเปิดใบกิจกรรมที่1นะครับเรื่องกิจกรรมใดมีผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจมากกว่ากันนะครับตอนที่2นะครับโดยกิจกรรมนี้นะครับมีวัตถุประสงค์ก็คือออกแบบการทดลองเปรียบเทียบอัตราการเต้นของหัวใจขณะ

0: ักและหลังทำกิจกรรมซึ่งในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนจะต้องทำกิจกรรมในตอนที่เท่าไหร่ครับตอนที่2หลังจากได้มีการออกแบบกิจกรรมมาแล้วในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับโดยวิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปนะครับก็คือตอนที่2ครับอัตราการเต้นของหัวใจขณะพักและหลังทำกิจกรรมตั้งคำถามตั้งสมมติฐานกำหนดตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรควบคุมและออกแบบขั้นตอนการทดลองและตารางบันทึกผลเพื่อวัดอัตราการเต้นของหัวใจวิธีการดำเนินกิจกรรมต่อไปนะครับก็คือต้องทำการทดลองตามที่ออกแบบไว้นะครับจากนั้นครับต้องมีการแบ่งหน้าที่ปฏิบัติงานในกลุ่มการแบ่งหน้าที่นะครับการทำงานเช่นคนจดบันทึกคนจับเวลาผู้ปฏิบัติกิจกรรมการปฏิบัติกิจกรรมควรเป็นคนคนเดียวกันนะครับการจับชีพจรนะครับเป็นบริเวณเดียวกันไม่ควรเปลี่ยนตำแหน่งเช่นจับชีพจรบริเวณมือและไปเปลี่ยนไปจับบริเวณข้างคอนะครับอย่างนี้ก็คือไม่ควรทำเช่นจับชีพจรตรงไหนก็ให้จับตรงนั้นนะครับและนะครับนักเรียนถ้ามีข้อมูลใดผิดแปลกไปจากพวกควรตัดข้อมูลทิ้งนะครับแล้วทำใหม่หาค่าเฉลี่ยนะครับในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนจะมีการประเมินทักษะการตั้งสมมติฐานการกำหนดและควบคุมตัวแปรและออกแบบตารางบันทึกผลการทดลองนะครับนักเรียนครับให้นักเรียนเปิดใบงานที่1เรื่องกิจกรรมใดมีผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจมากกว่ากันตอนที่2นะครับซึ่งในตอนที่2นะครับให้นักเรียนออกแบบการทดลองตัวแปรสมมติฐานตารางบันทึกผลการทดลองวัดอัตราการเต้นของหัวใจขณะพักและหลังทำกิจกรรมบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทำกิจกรรมแล้วตอบคำถามท้ายกิจกรรมนะครับจากนั้นนะครับนักเรียนก็ต้องมีการตั้งคำถามว่ากลุ่มเราคำถามคืออะไรมีการตั้งสมมติฐานระบุตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรควบคุมรวมไปถึงนะครับมีการระบุขั้นตอนการทดลองและออกแบบนะครับการทดลองด้วยนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าแต่ละกลุ่มนั้นได้มีการออกแบบการทดลองว่าอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวแทนแต่ละกลุ่มไปพร้อมกันเลยครับเชิญครับครับนักเรียนปลายทางครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับการออกแบบนะครับการทำการทดลองของเพื่อนต้นทางนะครับว่ากลุ่มของเรานะครับมีการออกแบบการทำกิจกรรมว่าอย่างไรมีการตั้งคำถามตั้งสมมติฐานระบุตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรควบคุมรวมไปถึงขั้นตอนการทำการทดลองเป็นอย่างไรเชิญครับนักเรียน
1: คำถามของการทดลองของผมนะครับคืออัตราการเต้นหัวใจหลังจากวิ่งอยู่กับที่สูงกว่าขณะพักสูงกว่าจริงหรือไม่ครับ
0: โอเคครับ
1: สมมติฐานของผมคือถ้าการวิ่งอยู่กับที่มีผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจนะครับดังนั้นอัตราการเต้นของหัวใจหลังจากวิ่งสูงกว่าขณะพักครับตัวแปรต้นคือการวิ่งอยู่กับที่ครับตัวแปรตามคืออัตราการเต้นของหัวใจและตัวแปรควบคุมเวลา1นาทีและผู้ทำกิจกรรมคนจับเวลาต้องเป็นคนเดิมครับขั้นตอนการทดลองนะครับ1จับเวลาในการวิ่งอยู่กับที่1นาทีครับต่อมาด้วยจับชีพจรหลังจากวิ่งทันที1นาทีครับและจดบันทึกข้อมูลพักให้หายเหนื่อยจับชีพจรขณะพักอีก1นาทีครับและหลังจากนั้นทำซ้ำ2รอบในขั้นตอนที่1และ4ครับขอบคุณคร
0: ับอ๋อข้อ5คืออะไรนะครับทำซ้ำ2ครั้งในขั้นตอนที่1ถึง4นั่นเองปลายทางฟังแล้วน่าจะพอเข้าใจนะครับเดี๋ยวเราไปดูเพื่อนต้นทางอีกสัก1กลุ่มนะครับว่าเขามีการออกแบบนะครับว่าอย่างไรนะครับเชิญครับกลุ่มถัดไปนะครับเป็นกลุ่มนี่ก็ได้ครับนักเรียนพร้อมไหมครับเชิญครับ
2: คำถามของกลุ่มเราคือการกระโดดตบทำให้อัตราการเต้นของหัวใจสูงขึ้นจริงหรือไม่สมมติฐานคือถ้าการกระโดดตบทำให้อัตราการเต้นของหัวใจสูงขึ้นดังนั้นอัตราการเต้นของหัวใจสูงขึ้นกว่าขณะพักตัวแปรต้นคือการกระโดดตบค่ะตัวแปรตามคืออัตราการเต้นของหัวใจตัวแปรควบคุมคือจับเวลาในการวัดชีพจร1นาทีตัวแทนในการวัดชีพจรเป็นคนเดียวกันค่ะขั้นตอนการทดลองของกลุ่มเรานะคะขั้นตอนที่1จับเวลาการกระโดดตบ1นาที

0: ทีขั้นตอนที่2จับชีพจรหลังกระโดดตก1นาทีขั้นตอนที่3พักให้หายเหนื่อยแล้วจับชีพจร1นาทีแล้วจดบันทึกค่ะขั้นตอนที่4ทำซ้ำข้อ1ถึงข้อ3อีก2ครั้งแล้วหาค่าเฉลี่ยค่ะ
1: ครับนักเรียนปรบมือให้เพื่อนทั้ง2กลุ่มด้วยครับครับถ้าพร้อมแล้วนะครับก็ให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามที่ออกแบบไว้ได้เลยครับเชิญครับ

0: ครับนักเรียนครับตอนนี้นะครับเพื่อนต้นทางก็ได้มีการปฏิบัติกิจกรรมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มตัวอย่างในการนำเสนอผลการทำกิจกรรมครับเชิญครับนักเรียน
1: ครับจากผลการทดลองนะครับอัตราการเต้นของหัวใจหลังวิ่งครั้งที่1 75ครั้งต่อ1นาทีครั้งที่2 68ครั้งต่อ1นาทีครั้งที่3 81ครั้งต่อ1นาทีค่าเฉลี่ยคือ 74.6 ครับอัตราการเต้นของหัวใจเมื่อพัก1นาทีครั้งที่1 55ครั้งต่อนาทีครั้งที่2 50ครั้งต่อนาทีครั้งที่3 46ครั้งต่อนาทีค่าเฉลี่ยคือ 50.3 ครับ
0: โอเคครับนักเรียนครับอัตราการเต้นของหัวใจขณะหลังทำกิจกรรมทันทีกับขณะพักตรงไหนสูงกว่ากันนะครับนักเรียน
1: ขณะทำกิจกรรมครับ
0: หลังทำกิจกรรมทันทีใช่ไหมครับโอเคครับโอเคปรบมือให้เพื่อนด้วยครับนักเรียนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มที่6ครับนักเรียนเชิญครับ
2: อัตราการเต้นของหัวใจหลังกระโดดตบครั้งต่อนาทีนะคะครั้งที่1 106ค่ะครั้งที่2 95ครั้งที่3 120เฉลี่ยคือ107ค่ะอัตราการเต้นของหัวใจขณะพักครั้งต่อนาทีครั้งที่1 81ครั้งที่2 78ครั้งที่3 74เฉลี่ย77ค่ะ
0: ครับโดยหลังจากการทำการทดลองแล้วอัตราการเต้นของหัวใจหลังทำกิจกรรมกับขณะพักอันไหนสูงกว่ากันครับนักเรียน
2: หลังทำกิจกรรมค
0: ่ะปรบมือให้เพื่อนครับนักเรียนครับการทำกิจกรรมของเราก็เป็นไปตามสมมติฐานถูกต้องไหมครับมีกลุ่มไหนไม่เป็นไปตามสมมติฐานไหมไม่มีนะครับนักเรียนครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับเดี๋ยวนักเรียนเปิดใบความรู้ที่1เรื่องอัตราการเต้นของหัวใจและความดันเลือดเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับศึกษาใบความรู้ที่1ไปพร้อมกันครับเชิญครับ

0: ครับนักเรียนครับอัตราการเต้นของหัวใจของคนปกติขณะพักจะอยู่ระหว่าง60ถึง100ครั้งต่อนาทีและมีจังหวะการเต้นคงที่สม่ำเสมออัตราการเต้นของหัวใจในแต่ละคนอาจไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับเพศอายุนอกจากนี้กิจกรรมที่ทำก็มีผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจเปลี่ยนแปลงได้ขณะทำกิจกรรมต่างๆเช่นการออกกำลังกายร่างกายต้องใช้พลังงานมากจึงต้องการแก๊สออกซิเจนเพื่อใช้สลายสารอาหารภายในเซลล์มากขึ้นขณะเดียวกันแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจะต้องถูกกำจัดออกหัวใจจึงเต้นเร็วขึ้นเพื่อสูบฉีดเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนและสารอาหารไปยังเซลล์และนำเลือดที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไปยังปอดการออกกำลังกายจึงเป็นการบริหารกล้ามเนื้อหัวใจทำให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงและมีประสิทธิภาพสามารถสูบฉีดเลือดไปยังส่วนต่างๆได้อย่างสม่ำเสมอในขณะที่หัวใจบีบตัวเพื่อสูบฉีดเลือดไปยังส่วนต่างๆของร่างกายและหัวใจคลายตัวเพื่อรับเลือดจะทำให้เกิดแรงที่เลือดกระทำต่อผนังหลอดเลือดเรียกว่าความดันเลือดประกอบไปด้วยตัวเลข2ค่าดังภาพที่1ค่าแรกเป็นความดันสูงสุดขณะหัวใจบีบตัวส่วนค่าหลังเป็นความดันต่ำสุดขณะหัวใจคลายตัวซึ่งมีหน่วยเป็นมิลลิเมตรประหลอดโดยทั่วไปผู้ใหญ่จะมีความดันเลือดปกติขณะพักประมาณ100ถึง140มิลลิเมตรประหลอดในช่วงหัวใจบีบตัวและ60ถึง90มิลลิเมตรประหลอดในช่วงหัวใจคลายตัวนั่นเองนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวคุณครูมีคำถามเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับร่วมกันตอบพร้อมกันนะครับคำถามแรกครับอัตราการเต้นของหัวใจคนปกติขณะพักมีค่าเท่าใดนักเรียนต้นทางใครอยากตอบคุณครูมีให้1คะแนนครับยกมือเลยครับโอเคตอนนี้คุณครูมองเห็นแล้วนะครับเชิญครับคำถามถามว่าอัตราการเต้นของหัวใจของคนปกติขณะพักมีค่าเท่าใด
1: 60ถึง100ครั้งต่อนาทีครับ
0: ถูกต้องครับนักเรียนปรบมือเพื่อนครับก็คือ60ถึง100ครั้งต่อนาทีนะครับคำถามถัดไปครับนักเรียนถามว่าเพราะเหตุใดอัตราการเต้นของหัวใจจึงเพิ่มขึ้นขณะออกกำลังกายนักเรียนต้นทางคนไหนอยากตอบครับ1คะแนนยกมือครับเชิญครับคำถามถามว่าเพราะเหตุใดอัตราการเต้นของหัวใจจึงเพิ่มขึ้นขณะออกกำลังกาย
2: เมื่อขยับร่างกายจะเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะแล้วจะถูกกำจัดออกทำให้หัวใจจึงเต้นเร็วขึ้นเพื่อสูบฉีดเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนและสารอาหารไปยังเซลล
0: ์ถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนด้วยนะครับนักเรียนเก่งมากครับนักเรียนนะครับก็คือขณะออกกำลังกายนะครับร่างกายต้องการสารอาหารและแก๊สออกซิเจนมากขึ้นขณะเดียวกันก็จะมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นซึ่งจะต้องถูกกำจัดออกจึงทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นเพื่อสูบฉีดเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนและสารอาหารไปยังเซลล์และนำเลือดที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สูงไปยังปอดนั่นเองนะครับ

0: อีกหนึ่งคำถามครับนักเรียนความดันเลือดคืออะไรครับใครอยากตอบยกมือเชิญครับใช่ครับนักเรียนได้ตอบแล้วครับเชิญครับคำถามถามว่าความดันเลือดเกิดจากอะไรเชิญครับ
1: ความดันเลือดเกิดจากแรงที่เลือดกระทำต่อผนังหลอดเลือดครับ
0: ถูกต้องครับนักเรียนปรบมือเพื่อนเลยครับแล้วนักเรียนคนอื่นๆล่ะตอบได้ไหมตอบได้ไหมครับก็คืออะไรครับตอบว่าอะไรครับคำถามถามว่าความดันเลือดเกิดจากอะไรก็คือเกิดจากอะไรครับนักเรียนก็คือเกิดจากนี่ไงความดันเลือดนะครับก็คือแรงที่กระทำต่อผนังหลอดเลือดเมื่อหัวใจบีบตัวและคลายตัวนั่นเองต่อไปครับนักเรียนทีนี้นักเรียนครับระบุค่าความดันเลือดจะระบุตัวเลขอยู่2ค่าใช่ไหมครับเช่น140ต่อ90ซึ่งตัวเลข2ค่านี้มีความหมายอย่างไรใครอยากบอกคุณครูต้นทางใครอยากบอกคุณครู1คะแนนนะครับ1คะแนนค่าแรกคืออะไรค่าที่2คืออะไรเชิญครับ
1: ค่าแรกนะครับคือความดันสูงสุดขณะหัวใจบีบตัวครับ
0: ครับและค่าหลังครับ
1: ค่าที่2เป็นความดันต่ำสุดขณะหัวใจคลายตัวครับ
0: ถูกต้องครับปรบมือเลยครับนักเรียนครับผมซึ่งค่าแรกนะครับเป็นความดันเลือดสูงสุดขณะหัวใจบีบตัวส่วนค่าหลังเป็นความดันเลือดต่ำสุดขณะที่หัวใจคลายตัวซึ่งมีหน่วยเป็นมิลลิเมตรประหลอดนั่นเองนะครับ

ต่อไปครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนไปพร้อมกันเลยนะครับชีพจรบอกถึงจังหวะการเต้นของหัวใจอัตราการเต้นของหัวใจสามารถวัดได้จากการจับชีพจรใน1หน่วยเวลาอัตราการเต้นของหัวใจในขณะปกติหรือขณะพักและหลังจากทำกิจกรรมต่างๆจะแตกต่างกันเพราะการทำกิจกรรมต่างๆต้องใช้พลังงานนะครับหัวใจจึงต้องสูบฉีดเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนไปยังเซลล์เพื่อสลายสารอาหารให้ได้พลังงานมาใช้ขณะเดียวกันครับหัวใจจะต้องนำเลือดที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากการสลายสารอาหารจากเซลล์ไปกำจัดออกจึงเป็นผลทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นส่วนความดันเลือดคือแรงที่เลือดกระทำต่อผนังหลอดเลือดเมื่อหัวใจบีบตัวและคลายตัวครับ

0: บทเรียนครั้งถัดไปนะครับนักเรียนก็คือเรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบหายใจซึ่งสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมนะครับมีอะไรบ้าง 1. ใบความรู้ที่1เรื่องอวัยวะในระบบหายใจใบกิจกรรมที่1เรื่องการหายใจเข้าและการหายใจออกเกิดขึ้นได้อย่างไรใบงานที่1เรื่องการหายใจเข้าและการหายใจออกเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แหมพี่ผู้หญิงนะเร็วเชียทำดีไม่ต้องเดียวเตือนแล้วนะจากกระทรวงวัฒนธรรม
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: เราอยากให้คุณธรรมนำความรู้คุณธรรมนำวิชาการคุณธรรมนำปัญญาเราอยากให้เขาเนี่ยเป็นคนดีก่อนที่จะเป็นคนเก่งถ้าหากว่าเขาดีแล้วเขามีคุณธรรมแล้วมีความรับผิดชอบเขามีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาก็จะอ่านหนังสือเขาก็จะทำการบ้านเขาก็จะส่งงานเขาก็จะกลายเป็นคนเก่งวิธีการก็คือว่าการนำคุณค่าพหุสารหรือคุณธรรมสากลเนี่ย4ประการมาเป็นอัตลักษณ์4รักเมตตาซื่อสัตย์กตัญญูแล้วก็อยู่อย่างพอเพียง4ตัวนี้เรานำมาเป็นหลักยึดเปรียบเสมือนหางเสือของเรือที่จะทำให้เราเดินไปในหนทางที่ถูกต้องจากนั้นใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือโดยเริ่มจากปัญหาที่อยากแก้หรือความดีที่อยากทำ
5: ถ้าเด็กมีคุณธรรมเนี่ยความเก่งมันจะตามมาอัตโนมัติรักตัวเองรักคนอื่นเมตตาต่อผู้อื่นซื่อสัตย์ก็อย่างเช่นซื่อสัตย์ต่อเวลาซื่อสัตย์ต่อตนเองตระหนักอยู่ต่อพ่อแม่ต่อโรงเรียนต่อสถาบันอย่างเช่นเห็นเด็กมาไหว้แม่พระเนาะไหว้คุณพ่อคุณแม่ก่อนไหว้คุณครูถ้าเรามีวินัยในเรื่องการกิจกรรมและการอ่านในช่วงเช้าค่ะคือเขาจะคิดได้เป็นสเต็ปสเต็ปอะค่ะมีความซื่อสัตย์ว่าถ้าเขาตั้งใจเรียนคนที่จะมีความภาคภูมิใจแล้วก็มีความสุขที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่นั่นคือกตัญญูแล้วก็จะไปสู่พอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็จะเป็นเรื่องการออมค่ะมีการออมทุกห้องทุกระดับชั้นเด็กๆจะเริ่มฝากออมที่วันละ5บาทไม่ได้กำหนดว่าสูงสุดเท่าไหร่ค่ะผู้ปกครองบางท่านก็จะใช้การแบบว่าเอาเงินจำนวนหนึ่งอะค่ะที่ต้องการจะออมมาให้ลูกในการออมคือมีส่วนเสริมค่ะแล้วเขาสามารถนำเงินตรงเนี้ยไปชำระค่าเทอมค่าเรียนพิเศษให้ลูกเขาได้ค่ะที่นี่จะออมทั้งครูและเด็กค่ะมีบางวันที่คุณครูอาจจะยังไม่ได้ออมเด็กเขาก็จะถามว่าคุณครูวันนี้ออมหรือยังคือมันสะท้อนให้เห็นว่ามีเห็นไหมเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กด้วยครูออมเด็กออมค่ะครูก็ได้เก็บตังค์ครูก็มีเงินใช้ในยามจำเป็นอย่างเงี้ยค่ะทานข้าวหมดจานเสร็จอาหารเป็นศูนย์ค่ะให้เด็กทานข้าวโดยใช้การกำหนดสัญลักษณ์ค่ะถ้าเด็กๆต้องการข้าวเยอะเขาจะยกนิ้วโป้งถ้าเขาต้องการน้อยจะเป็นนิ้วก้อยอันนี้ก็ให้เห็นคุณค่าของอาหารเนาะคือทานให้หมดเขาไปพูดต่อที่บ้านนะคะผู้ปกครองก็บอกว่ารู้ไหมครูแอนลูกบอกว่าคุณแม่ทานข้าวไม่หมดคุณแม่ต้องทานข้าวให้เสร็จอาหารเป็นศูนย์นะคุณแม่ก็แบบรู้สึกอายลูกฝึกวินัยเรื่องรักตัวเองรักโลกย่อขยะก่อนทิ้งในธนาคารขยะราคาขายมันจะแตกต่างกันถ้าขายทั้งขวดจะได้ราคานึงไอ้ตรงกลมๆมันนะก็จะขายได้อีกฝาขายได้อีกราคานึงเงินตรงนี้จะอยู่ในบัญชีธนาคารห้องเรียนค่ะซึ่งเป็นการเปิดบัญชีระหว่างคุณครูประจำชั้นกับหัวหน้าห้องแล้วเด็กเขาจะทำเงินส่วนนี้มาใช้ในกิจกรรมวันคริสต์มาสวันสำคัญต่างๆหรือเพื่อนในห้องประสบอุบัติเหตุเพื่อนมีปัญหาเราก็เอาเงินตัวเนี้ยไปช่วยเหลือต่อค่ะธนาคารความดีโซเชียลเครดิตค่ะเป็นการโชว์แชร์เชื่อมสิ่งดีๆนะคะเพื่อ เพิ่มพื้นที่การทำความดีประชาสัมพันธ์ให้ครูและผู้ปกครองเนี่ยได้ทราบแล้วก็ส่งภาพกิจกรรมเข้ามาให้เราคุณครูเองก็มีค่ะเป็นธนาคารความดีครูครูก็จะส่งเข้ามาพอสิ้นเดือนเราก็จะมีการสรุปรายงานแล้วก็มอบเกียรติบัตรให้กับเด็กดีศรีมารีครูดีศรีมารีค่ะรู้สึกภาคภูมิใจมากค่ะภูมิใจนะที่แบบว่าเป็นส่วนหนึ่งของการได้พัฒนาให้เด็กมีคุณธรรมแล้วก็จะพยายามบอกทุกคนว่าคุณธรรมทุกคนทำได้ค่ะ

สิ่งเหล่านี้มันเป็นมากกว่ารางวัลมันเป็นมากกว่าโล่เพราะว่ามันเป็นการพัฒนาเป็นการเปลี่ยนคนจากคนที่ธรรมดาธรรมดาให้เขาได้มีคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นคนเต็มคนเราได้ทำหน้าที่ของเราครบถ้วนและเขาออกไปเนี่ยเขาจะเป็นทั้งคนดีและเป็นทั้งคนเก่งเป็นบุคลากรเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของสังคมเป็นงานที่มีความภาคภูมิใจครับ

0: พิบาลพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: างธรรมชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วโลกแปรปรวนปั่นป่วนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเอ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
1: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันก็เลยจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮีทสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษา

0: เลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอ
2: นั่นสิและประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะ DLTV
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
3: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
2: พายุอะไรเนี่ย
3: โอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
3: ว้าว
2: โอ้โห
1: แล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อล่ะเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
3: โอ้โห
0: คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากเป็นระดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
3: โอ้โห
2: เอ๊ะโหนั่นมันทาน้ำแข็งนี
0: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
3: ๆโอ้โห
2: ยังไม่หมดอีกเหรอ
3: ฉันเริ่มรู้สึกสิ่งจะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
3: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได
3: ้น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
1: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะ
2: แต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
3: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นชักกระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
1: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.thเว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
4: วันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นลมแล้วว
1: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลย
2: แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
4: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วยสองมือของพวกเราทุกคน
2: ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
4: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV

0: So where do your parents live?
1: They live in Lampoon with my older brother. He and his wife has a vegetable farm there.
0: That's nice.
1: Yeah.
0: Do they have children?
1: Yes, two. A son and a daughter.
0: How often do you see them? They must miss their uncle.
1: I visit them whenever I can. Usually once a month.
0: Do you talk to them often?
1: I video call my niece and nephew every day almost. I love talking to them. They always have funny stories to share with me. What about you? Where do your parents live?
0: My parents live with my younger sister in Phetchaburi. She and her husband have a small restaurant. Mm. He's a great cook.
1: Do they have any children?
0: Yes, they have twin boys. They're almost 5 years old now.
1: They must be a handful.
0: Yes, they're very energetic and lively. But I love playing with them. We usually go cycling and we play football together.
1: Wow, you must be their favorite uncle.
0: Yeah. I try to visit my parents every weekend, so I see them all the time. My grandparents also live in Phetchaburi, but they live with my uncle.
1: How old are they?
0: They're 82, but they're quite healthy and active for their age.
1: Your family must be really close.
0: Yeah, we are close. I'm lucky to have such a warm and loving family.
1: Yeah.
0: You're also close with your family?
1: Yes, I love them very much. I wish I could visit them more often. At least I have my little sister living with me, or else I would miss them so much.
0: Family is very important to me too.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it's a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye.
6: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ขอความสันติความเมตตาปราณีและความจำเริญจากพระผู้เป็นเจ้าจงประสบแด่ผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านนะครับโรงเรียนนี้นะครับเป็นโรงเรียนของมูลนิธินะครับท่านศาสนทูตของอิสลามนะครับบอกว่าการแสวงหาความรู้นั้นเป็นหน้าที่จำเป็นของพี่น้องมุสลิมนะครับทั้งชายและหญิงนะครับอิสลามถือว่าเด็กเนี่ยมีความสำคัญนะครับเกิดมาเนี่ยต้องศึกษาเลยนะครับ

ด็กที่มาเรียนที่นี่นะครับต้องปฏิบัติศาสนกิจนะครับวันละ2ครั้งนะครับเพราะมุสลิมนะครับศาสนากําหนดว่าต้องทําพิธีละหมาดนะครับคือการเข้าเฝ้าพระเจ้านะครับวันนึง5ครั้งนะครับเด็กต้องฝึกเลยนะครับมาที่นี่ก็ได้2ครั้งนะครับคือช่วงกลางวันนะครับกับช่วงที่โรงเรียนเลิกนะครับเมื่อเลิกเรียนแล้วก็ทําการละหมาดฝึกให้เด็กให้ติดเป็นนิสัยเลย

ุณธรรมของอิสลามเนี่ยครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับก็คือว่าการที่เราจะทําอะไรกันแล้วแต่นะครับเราจะต้องนึกอยู่เสมอว่าพระผู้เป็นเจ้านะครับคือองค์อัลเลาะห์เนี่ยครับเห็นเราอยู่เสมอนะครับมองเราอยู่เสมอว่าเราทําอะไรทําดีก็จดบันทึกไว้นะครับถ้าทําดีนะครับแน่นอนครับแม้แต่เพียงนิดเดียวนะครับก็จะมีผลตอบแทนนะครับทําชั่วนิดเดียวครับก็มีผลตอบแทนเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะฝึกให้เด็กเข้าใจเรื่องนี้นะครับเราต้องมีสำนึกว่าพระผู้เป็นเจ้าเห็นเราอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญ

ิ่งที่ถือว่าเป็นอัตลักษณ์หรือว่าความสำคัญของพวกเราก็คือการอยู่ร่วมกันการให้เกียรติกันแล้วก็การปฏิบัติศาสนกิจของแต่ละศาสนาด้วยหลักการที่ตัวเองนับถือครับ

เพราะนั้นพี่น้องที่เป็นพุทธหรือเป็นคริสต์หรือเป็นมุสลิมเนี่ยเราก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยหลักการแล้วอิสลามนั้นสอนให้ทุกคนรักสันตินะรักการอยู่ร่วมกันมีความสามัคคีกันเพราะนั้นโครงการคุณธรรมหรือเรื่องคุณธรรมเนี่ยเราสามารถจะเชื่อมโยงกับศาสนาของเราได้อย่างเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะอย่างเช่นการที่เราบอกว่าพอเพียงเนี่ยอิสลามสอนให้ทุกคนไม่ฟุ่มเฟือยนะฮะแล้วก็สอนให้ทุกคนประหยัดใช้อย่างพอมีนะพอเพียงนะครับส่วนที่2เนี่ยอย่างเช่นการสร้างวินัยอิสลามสอนไว้ชัดเจนครับอย่างเช่นการละหมาดนะฮะเวลาละหมาดเนี่ยเด็กทุกคนจะจัดซอฟหรือว่าจัดแถวในเวลาที่จำกัดแล้วก็อย่างเป็นระเบียบนะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างวินัยในส่วนของชุมชนเนี่ยเราก็บอกแล้วว่าเรามีพี่น้องที่เป็นมุสลิมแล้วก็พี่น้องพุทธอาจจะประมาณ 10% นะพี่น้องพุทธส่วนใหญ่ก็เป็นมุสลิมเนี่ยอยู่ร่วมกันหล่อหลอมเป็นเนื้อเดียวกันนะชุมชนเหล่านี้เนี่ยเราก็มีเรื่องการค้าขายเรื่องการทำเศรษฐกิจเนี่ยร่วมกันครับไม่ว่าจะเป็นการค้าขายสินค้าทั่วไปอย่างเช่นอาหารในชุมชนก็จะเป็นอาหารฮาลาลหมายถึงว่ามุสลิมก็ซื้อหาได้เลยส่วนพี่น้องพุทธนี่จะอยู่ที่ไหนจะเป็นอาหารแบบมุสลิมก็ทานได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการตอนนี้ศิษย์เก่านับหมื่นคนนะฮะแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันเนี่ย 2,000 กว่าคนเนี่ยเราสามารถจะสร้างเสริมให้เด็กเหล่านี้เป็นคนมีคุณธรรมเมื่อถึงเวลาเนี่ยเขาก็กลับไปในชุมชนเขาแล้วก็นำความดีนะหลักปฏิบัติหลักศาสนกิจเนี่ยไปปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเพราะนั้นการขยายผลสู่ชุมชนเนี่ยเราทำอย่างหลากหลายวิธีแล้วตอนนี้เรามีโรงเรียนเครือข่ายที่เป็นโรงเรียนลักษณะอย่างนี้ก็คือสอนทั้งสามัญแล้วก็ศาสนาเนี่ยควบคู่กันไปเรียกว่าบูรณาการเนี่ยจำนวนมากนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการขยายผลสู่สังคมอย่างชัดเจนครับการที่ทุกคนมาร่วมกันสร้างความดีนั้นจะเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบให้สังคมนั้นไปสู่สังคมที่มีคุณภาพการสร้างคนดีก็คือการสร้างสังคมดีสังคมดีก็ทำให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็อยู่อย่างสันติหลักปรัชญาของโรงเรียนก็คือเมื่อมีความรู้ดีคือการศึกษาดีนะครับทุกคนต้องมีคุณธรรมแล้วก็ไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ดีต่อไปครับเพื่อให้สังคมประเทศชาติสังคมไทยนั้นเป็นสังคมที่สันติสุขครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569อยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหาญชันชัยส่วนล่าภาษามือค่ะวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานเสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางพวงมาลาสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเวลา 9:25 นาทีวันนี้สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีเจซุนเพมาวังชุกมาทรงวางพวงมาลาสักการะหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพร้อมทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยแสดงความอาลัยณพระที่นั่งราชกรัญญสภาพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานทรงมีความผูกพันแนบแน่นกับพระราชวงศ์ไทยทุกครั้งที่คนไทยรู้สึกเศร้าโศกจากการสูญเสียพระราชวงศ์ที่ทรงเป็นที่เคารพรักยิ่งสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกและสมเด็จพระราชินีเจตซุนเพมาวังชุกจะเสด็จพระราชดำเนินมายังประเทศไทยเพื่อทรงแสดงความอาลัยถวายราชสักการะพระบรมศพและสักการะพระศพเป็นพระราชวงศ์แรกเสมอปวงชนชาวไทยจึงเคารพรักสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระราชวงศ์ไทยและปวงชนชาวไทยตลอดมา
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานหลายพระหัตถ์ถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อส่งขอบใจคณะแพทย์พยาบาลและบุคลากรทุกระดับทางคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เปิดเผยว่าเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานหลายพระหัตถ์ถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อส่งขอบใจคณะแพทย์พยาบาลและบุคลากรทุกระดับความว่าเรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ท่านเก่าและท่านใหม่ในฐานะญาติผู้ป่วยขอขอบคุณคณะแพทย์และพยาบาลทุกแผนกตลอดจนเจ้าหน้าที่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังทุกท่านที่สละเวลาแรงกายและใจความคิดความสามารถความอดทนและความเข้าใจความหวังเล็กๆน้อยๆและการสู้สุดความสามารถของคุณหมอพยาบาลของโรงพยาบาลจุฬาทุกท่านนั้นขอกล่าวในฐานะญาติว่ากราบขอบพระคุณค่ะขอบคุณจากใจในน้ำใจทุกท่าน3ปีที่ผ่านมานั้นไม่ง่ายสำหรับทั้งแพทย์พยาบาลและญาติขอบคุณที่ดูแลคุณย่าเป็นอย่างดีด้วยทราบว่าไม่ง่ายแต่นี่คือดีที่สุดจริงๆค่ะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านช่วยเหลือประชาชนให้ดีต่อไปเหมือนที่ทุกท่านได้ดูแลคุณย่าและพี่มาตลอดขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะมีความสุขมากๆทั้งท่านและครอบครัวค่ะรักโรงพยาบาลจุฬามากค่ะขอบคุณคุณหมอและพี่ๆพยาบาลทุกคนค่ะทราบดีว่าเหนื่อยกันมากและไม่ได้นอนกันขอบคุณค่ะท่านหญิง15มิถุนายน2569
0: อีกหนึ่งความทรงจำของประสบกรณิกรชาวไทยที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการกำลังใจตั้งปณิธานที่จะน้อมนำแนวทางการทรงงานมาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนจนกว่าชีวิตจะหาไม่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังพร้อมบอกเล่าหลักการทรงงานของพระองค์คือทำสำเร็จก่อนแล้วค่อยเผยแพร่มาเป็นแนวทางในการทำงานเพื่อประชาชนนายแพทย์สมหมายบุญเกลี้ยงผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ย้อนตำลึกถึงปี2560ขณะดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสว่า ได้รับการประสานจากกองในพระราชดำริผ่านกระทรวงมหาดไทยขออภัยครับผ่านกระทรวงสาธารณสุขในการเข้าดำเนินงานโครงการกำลังใจเพื่อดูแลสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำนราธิวาสซึ่งขณะนั้นเผชิญกับปัญหาความแออัดและโรคระบาดจากพระวิสัยทัศน์ที่ทรงเน้นช่วยเหลือสตรีและเด็กให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพตนเองได้ขอพระราชทานอนุญาตนำองค์ความรู้ด้านสาธารณสุขมาบริหารจัดการทั้งระบบเพื่อดูแลผู้ต้องขังกว่า 3,000 คนอย่างทั่วถึงโดยนำเสนอแนวคิดการพัฒนา7ประการพระองค์ทรงสนพระทัยและพระราชทานให้ขับเคลื่อนจนสำเร็จแนวคิดทั้ง7ประการของนายแพทย์สมหมายได้รับพระราชทานสัญลักษณ์ยกนิ้วโป้งแสดงความชื่นชมผ่านแอปพลิเคชัน LINE จากพระองค์และโมเดลดังกล่าวสำเร็จเป็นรูปธรรมครั้งแรกที่เรือนจำนราธิวาสและพระองค์ได้เสด็จมาทรงติดตามผลงานด้วยพระองค์เอง
2: พระองค์บอกกับพี่แมวว่าถ้าทำสำเร็จนะฉันจะมาเยี่ยมโครงการนี้ที่ราธิวาสแล้วพระองค์ก็มาจริงอันนี้นี่เล่าเลยสิ่งที่ประทับใจคือท่านถามว่าวันนี้มาให้กำลังใจทีมงานอธิวาสนะที่ทำโครงการอสรจท่านมาทรงเปิดโครงการนี้ที่แรกก็คือเริ่มต้นที่อธิวาสพอเข้าเฝ้าท่านก็บอกว่าที่นี่ดีมากเลยฉันก็อยากที่จะสื่อสารท่านบอกว่าหลักการที่ทรงงานของพระองค์นะทำสำเร็จก่อนแล้วค่อยเผยแผ่จะไม่ทำแบบเล่นๆนะจำนะคือทำสำเร็จก่อนแล้วค่อยเผยแผ่งานของเราอะเราไม่ชอบทำเล่นๆสร้างความทับใจสูงสุดอีกครั้งนะฮะ
0: เนื้อคิด7ประการของนายแพทย์สมหมายประกอบด้วยการจัดตั้งอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรือว่าอสรจอบรมผู้ต้องขังด้วยหลักสูตรอสมเพื่อให้ดูแลสุขภาพกันเองเนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์มีจำกัดโมเดลบำบัดยาเสพติดครบวงจรผสมผสานแพทย์แผนไทยและสมุนไพรในเรือนจำศูนย์วิจัยสมุนไพรไทยลานกำลังใจพื้นที่สาธารณะในเรือนจำกองทุนคนดีสีเรือนจำสนับสนุนกลุ่มอสรจที่ตั้งใจทำงานวันกำลังใจแห่งชาติเสนอให้วันที่7ธันวาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติเป็นวันแห่งการสร้างกำลังใจให้แก่กันบ้านกึ่งวิถีจำลองสภาพแวดล้อมเพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกอาชีพให้ผู้ต้องขังก่อนกลับสู่สังคมนอกจากนี้นายแพทย์สมหมายยังได้รับพระราชทานสคสพร้อมลายพระหัตถ์ถึง3ครั้งและเสื้อพระราชทานซึ่งนับเป็นมงคลสูงสุดและเป็นสิ่งเตือนใจในการทำงานเสมอมา
2: เห็นรูปท่านทุกครั้งอ่ะ

0: เลยมันเป็นมูลค่าเงินเนี่ยมันซื้อไม่ได้ด้วยความรู้สึกนะแล้วของข้างในที่มีเนี่ยมันมีของผู้ต้องขังอะที่ไปสร้างอาชีพพระองค์ก็จะรับซื้อมาหลากหลายมากเลยวันนี้พอได้รู้พระองค์สิ้นพระชนไปผมก็อยากบอกทุกคนว่าวันนี้ผมอยากบอกพระองค์ว่าขอบคุณพระองค์นะที่ได้ผมเนี่ยได้เรียนรู้การทำงานนะได้เอางานพระองค์เนี่ยมาขับเคลื่อนมันตรงกับความรู้สึกผมที่อยากให้งานราชการมันสำเร็จและผมก็จะบอกพระองค์ว่าจะช่วยทำต่อเนื่องโครงการนี้นะจนกว่าผมจะหมดลมหายใจนะแล้วตระกูลผมนะยังบอกทุกครั้งเลยว่าเวลาพระองค์ส่งสกสมาให้ได้เห็นภาพพ่อภรรยาผมได้เข้าเฝ้าพระองค์เนี่ยกลับมาเล่าชวนลูกชวนหลานว่าเราจะรักสถาบันพระมหากษัตริย์และพระองค์พาก็จะเป็นพระองค์หนึ่งซึ่งผมจะจดจำไปตลอดชีวิตขอให้พระองค์สู่สิริสวรรคาลัยครับ
1: ชาวบ้านบ้านนกวักจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะได้ร่วมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเผยภาพความประทับใจเมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมและพระราชทานความช่วยเหลือรอนที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปี2563เป็นภาพเมื่อครั้งที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปยังบ้านบางนกวักอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชในการเสด็จเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่11ธันวาคมปี2563ที่ทรงวิ่งสลับกับพระดำเนินเพื่อทอดพระเนตรสภาพน้ำที่ท่วมขังซึ่งชาวบ้านจะจดจำไม่รู้ลืม
2: ตอนที่ว่าพระองค์เสด็จมาถึงก็ลงจากรถแล้วก็วิ่งไปหาประชาชนเลยครับพอไปถึงไม่มีพิธีรีตองอะไรเลยใช่ไหมครับเพราะงั้นก็เข้าไปหาแล้วก็ชาวบ้านก็ช่วยจับมือพระองค์ท่านแล้วก็มอบของตรงยังชีพให้แล้วพอเสร็จจากที่ว่ามอบที่จุดรับเสด็จพระองค์แล้วก็พระองค์ทรงเดินตลอดแนวเป็น2กิโลที่ว่าพระองค์เดินดูชาวบ้านที่ว่าประสบภัยน้ำท่วมครับแล้วก็เจกองไปด้วยเจกองพระราชทานไปด้วยแล้วก็เดินไปด้วยครับเป็นประมาณ2กิโลที่ว่าพระองค์ทรงดูนะครับว่าชาวบ้านที่ว่าได้รับในความเดือดร้อนในพื้นที่พระองค์จะดูหมดเลยครับว่าหัวจะมีหญ้ากินมั้ยมีชาวบ้านจะมีอะไรกินมั้ยพระองค์ใส่ใจมากเลยครับ
1: นอกจากคำบอกเล่าของนายอุดมคำทองแก้วผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่12บ้านนกวักชาวบ้านในพื้นที่อีกหลายคนยังได้ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวครั้งนั้นขณะเดินทางมาร่วมพิธีถวายความอาลัยแด่พระองค์ที่โรงเรียนบางนกวักต่างนำภาพถ่ายเก่ามาเปิดดูและบอกเล่าความทรงจำครั้งนั้นว่าพระองค์เสด็จมาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยด้วยความห่วงใยทรงวิ่งสลับพระดำเนินเป็นระยะทาง 2-3 กิโลเมตรทรงมีพระปฏิสันถารพร้อมพระราชทานถุงยางชีพมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยแก่ราษฎรและทรงพระราชทานให้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่และสะพานเดินข้ามมายังอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนบ้านบางนกวักเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการเดินทางของเด็กๆยามน้ำท่วมอีกทั้งพระราชทานเรือไว้ให้ใช้รับส่งนักเรียนและประชาชนเวลาเกิดน้ำท่วมอีกด้วยชาวบ้านต่างน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
3: แกเสด็จมาโดยที่ไม่เข้าติ้นเลยแกก็แกจะเดินไปหาประชาชนที่ริมถนนหมดเลยแล้วก็พอมอบของพระราชทานแกก็มอบโดยพระองค์เองค่ะพระองค์ไม่ถือตัวเลยจ้ะก็แบบว่าตื่นตันใจไปหมดแกจับมือถือแขนทุกคนที่มาที่ได้รับของพระราชทานนะเนาะ
4: พระองค์ตัดอะไรกับ
3: พระองค์ตัดบอกว่าไม่ต้องเกรงใจอะไรพวกเนี้ยก็ง่ายอ่ะก็ไม่นึกนะว่าพระองค์ก็ยังเยาว์วัยอยู่เพราะ47พรรษาก็จะย้าย
5: ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ท่านพระราชทานของที่

0: ที่บ้านปากหนกวักนะคะคือซาบซึ้งมากเลยค่ะพอทราบข่าวก็เสียใจครับชาวบ้านปากหนกวักก็เสียใจทุกคนค่ะท่านมาเห็นที่ชาวบ้านปากหนกวักที่กำลังลำบากอะค่ะถึงท่านก็มาตัดว่ามาดูที่โรงเรียนนะคะโรงเรียนว่าโรงเรียนสมัยเด็กดำปันอยู่เลยค่ะง่ายๆท่านบอกว่าท่านจะสร้างโรงเรียนให้กับบ้านปากหนกวักนะคะตอนนี้ท่านก็สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคือสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนเรามากเลยค่ะมากมากเลยค่ะทั้ง
1: ชาวบ้านยังคงจดจำภาพแห่งความประทับใจโดยเฉพาะพระจริยวัตรอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาทรงมีพระปฏิสันถานกับประชาชนอย่างใกล้ชิดและทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยอย่างจริงใจซึ่งจะอยู่ในความทรงจำของทุกคน
2: เรื่องราวน้ำพระทัยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาที่พระราชทานความช่วยเหลือราษฎรในยามวิกฤตได้ทิ้งความทรงจำที่งดงามไว้เสมอให้กับราษฎรอำเภอสวีจังหวัดชุมพรหลังถูกน้ำท่วมอย่างหนักเมื่อปลายปี2567ย้อนกลับไปช่วงปลายปี2567เหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอสวีจังหวัดชุมพรน้ำป่าได้ไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรทำให้ประชาชนนั้นตกอยู่ในความยากลำบากแต่ด้วยน้ำพระทัยจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระราชทานถุงยังชีพมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยให้แก่ประชาชนเป็นการส่งมอบกำลังใจให้สามารถยืนหยัดได้อีกครั้งทีมข่าวได้ลงพื้นที่พูดคุยกับนางอุทิศรัตนทองอายุ76ปีและนางรัตนาพรนิยกิจอายุ45ปีสองแม่ลูกที่อาศัยอยู่บ้านเลขที่25หมู่ที่4ตำบลสวีอำเภอสวีได้ย้อนเล่าถึงเหตุการณ์ในวันนั้นว่าน้ำป่าได้หลากเข้าท่วมตัวบ้านอย่างรวดเร็วระดับน้ำสูงกว่า2เมตรทะลักถึงชั้น2ของบ้านทรัพย์สินส่วนใหญ่จมอยู่ใต้น้ำแต่ว่าทั้งสองต่างรู้สึกดีใจและสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ได้รับถุงยังชีพจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งเข้ามาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนทำให้ได้รับรู้ว่าในยามวิกฤตประชาชนไม่เคยถูกทอดทิ้งแต่ก็เสียใจอย่างสุดซึ้งกับการสิ้นพระชนของพระองค์ท่าน
3: ก็ตอนน้ำเข้าบ้านเราก็จะทยอยพาคนในบ้านออกจากพื้นที่เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าน้ำจะเยอะขนาดไหนแล้วเราก็พยายามเอาของจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนบ้านแล้วก็เพราะว่าถ้าเราอยู่ที่เนี่ยปัญหาก็จะเกิดคืออาหารการกินเราก็ลำบากก็มีของทางอำเภอทางอบต.ใช่ค่ะก็จะมาช่วยก็ตื้นตันใจนะคะที่ว่าท่านไม่ทิ้งพวกเราชาวไทยใช่ค่ะก็ปราบปลื้มยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะก็เสียใจมากกับการสิ้นพระชนของพระองค์น้ำตาไหล
4: อยากบอกอะไรถึงพระองค
3: ์ก็เราในฐานะพวกเราชาวไทยก็รู้สึกปราบปลื้มของพระส่วนของพระองค์แล้วก็เราก็ชาวไทยเราคนชาวไทยก็อยากจะบอกว่าเราจะทำให้ดีที่สุดเหมือนที่ท่านให้เราค่ะ
2: เช่นเดียวกับบ้านเลขที่24ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันโดยนางสุภาวดีสงวนศิลป์อายุ53ปีคืออีกหนึ่งผู้ประสบภัยที่ต้องเผชิญกับอุทกภัยในครั้งนั้นซึ่งการใช้ชีวิตเป็นไปอย่างยากลำบากพอได้รับถุงยังชีพและสิ่งของอุปโภคบริโภคจากมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมามอบให้ถึงมือรู้สึกตื้นตันใจและซาบซึ้งในพระกรุณาที่คุณเป็นอย่างมากและเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนของพระองค์ผู้ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในยามทุกข์ยากเสมอมา
5: ดีใจแหละปลื้มใจนะเราก็น้ำตาไหลนั่นนึกถึงว่าอย่างนี้เราก็พระองค์ก็คือช่วยทุกเรื่องแต่ที่เราเห็นก็ไม่ใช่ว่าแต่น้ำท่วมอย่างเดียวอันนู้นอันนี้เยอะแยะเนาะแต่เราก็ดีใจภูมิใจแหละแต่เคยเห็นพระองค์น่ารักเห็นตั้งแต่คือพี่อยู่กรุงเทพพี่ก็จะเห็นอยู่เห็นตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่พระองค์เล็กๆเนาะเราห่างกันไม่กี่ปีแต่ก็เกือบ10ปีเราเห็นอยู่ คือเป็นห่วงตั้งแต่ตอนที่รู้ว่าพระองค์เข้าที่ประสบอุบัติเหตุแล้วเข้าโรงพยาบาลว่าเออลุ้นช่วยๆกันนึกในใจอะเนาะก็เราก็ถามว่าเราเสียใจไหมเราเสียใจพระองค์ทำบุญช่วยมาเยอะเราก็เห็นตั้งแต่ตอนนู้นตอนนี้นะ
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศได้เตรียมพร้อมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลเนื่องในการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกในวันที่26มิถุนายนนี้นายอนุสิทธิ์สัมพันธาราปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยว่าทางคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานได้มีมติเห็นชอบการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสต่างๆรวมถึงการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลในวันศุกร์ที่26มิถุนายนเวลา 7:00 น.พร้อมกันทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศให้เตรียมความพร้อมในการจัดงานตามแนวทางปฏิบัติโดยกำหนดชื่อการจัดงานว่าการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายนซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึง31ธันวาคม2569การจัดงานครั้งนี้จึงนับเป็นโอกาสสำคัญที่พุทธศาสนิกชนและประชาชนชาวไทยทั่วประเทศจะได้ร่วมการแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในวาระมหามงคลครบ99พรรษา
2: พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาติดตามผลพวงจากเรื่องของตอนออกกลางที่ตอนนี้สหรัฐกับอิหร่านได้ข้อตกลงที่จะมีการหยุดยิงกันแล้วนะครับโดยจะมีการทำข้อตกลงกันในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวมาดูฟีดแบ็กหรือว่าผลจากฝั่งไทยกันบ้างมีมาตรการอะไรมารองรับสักครู่เดียวครับ

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าแต่ความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะพระองค์ทรงแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่านพระราชกรณียกิจในการดูแลรักษาป่าทั่วเมืองไทยที่ภาคเหนือท่านทรงทำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่วนที่อีสานท่านทรงทำโครงการป่ารักน้ำโครงการเหล่านี้เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆให้กลายเป็นป่าเขียวชอุ่มเลยนะ
1: เราไปดูกันดีกว่าว่าท่านปลูกป่าได้ยังไง
3: บ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2526
4: เด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มาเฮ็ดอีหยังกันกลางถนนดีเด้อที่หลบทัน
1: ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะ
5: อ้าวนึกว่าผู้ใดบักจอยสิไปใส
4: ว่าสิไปหาเฮ็ดงานที่กรุงเทพแล้วพวกเจ้าล่ะมาเดินอีหยังกลางแดดฮ้อนๆจังซี
5: ่ข่อยสิไปเฮ็ดงานคือกันงานปลูกป่าน่ะ
4: อีหยังนะปลูกป่าบ้าไปแล้วบ่แล้งๆจังซี่สิปลูกเฮ็ดหยังปลูกไปก็ตายหมดเจ้าบ้าบ่ไปหางานในเมืองกับหมู่เฮาดีกว่าบักเถิง
5: บ่ไปดอกเจ้าบ่ฮู้แล้วว่าปีที่แล้วน่ะพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารับน้ำที่บ้านถ้ำติ้วแล้วเพิ่มที่กุดนาขามบ้านเฮานี่ให้คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลป่าเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้ด้วยผ่านไปปีเดียวเห็นป่าสีเขียวเต็มไปหมดมีคนสมัครเข้าร่วมหลายเลย
4: ค่อยก็ว่าจะไปด้วยจะช่วยท่านเฮ็ดให้หมู่บ้านเฮามีป่าสีเขียวบ้างทีนี้พวกเฮาก็บ่ต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดการที่อื่น
6: บักจอยไปกันเถอะ
4: เจ้าไปผู้เดียวเถอะ
6: อ้าว

0: อีหยังวะเนี่ย
1: เอ็งดูสิพระราชินีท่านมาช่วยหมู่บ้านเฮาแล้วหมู่เฮาเป็นคนที่นี่แท้ๆจังไดถึงบ่ช่วยกันอีกอย่างถ้าต้นไม้มันปลูกขึ้นก็แสดงว่าไร่นามันเฮ็ดได้คอยกะอยากเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่ที่บ้าน

0: ดีมากเลยแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก็ทรงมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและท่านก็ยังทรงนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ทำเกษตรแบบผสมผสานมาสร้างความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะแล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและพระราชินีก็ทรงต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
1: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
0: ดีมากเลย
2: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้ซึ่งโครงการนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันยังทรงสืบสานต่อมา

0: เป็นพระปฐมบรมราชโองการที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
1: นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี้นะกระท้อนอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: ทุเรียนในรถเนี่ยสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
1: พูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาเราพูดถึงในเรื่องของการกำหนดหัวข้อใช่ไหมคะจำได้ไหมคะการกำหนดหัวข้ออยู่ในขั้นตอนใดของวิธีการทางประวัติศาสตร์คะ
3: ข
2: ั้นตอนที่1 นะคะวันนี้นะคะเราจะต่อจากขั้นตอนที่1 นะคะเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องอะไรนะคะซึ่งหัวข้อของวันนี้นะคะเราจะพูดถึงในเรื่องของการรวบรวมการประเมินหลักฐานและวิเคราะห์ข้อมูลค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะด้านความรู้ความเข้าใจนะคะบอกประเภทของหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาด้านทักษะหรือกระบวนการนะคะรวบรวมและประเมินหลักฐานเพื่อตอบประเด็นที่ต้องการศึกษาด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยม 1. เห็นประโยชน์ของการรวบรวมหลักฐานในการสืบค้นข้อมูล 2. แสดงความสนใจในการศึกษาหลักฐานพระราชกรณียกิจและวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยและสำนึกในพระปีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะคะ2ข้อนะคะข้อที่1ค่ะรักชาติศาสตร์กษัตริย์ข้อที่2ใฝ่เรียนรู้นักเรียนคะพอเข้าสู่เนื้อหานะคะครูจะเริ่มต้นด้วยกิจกรรมกลุ่มนะคะซึ่งกิจกรรมกลุ่มนี้นะคะเดี๋ยวครูจะชี้แจงก่อนนะคะว่านักเรียนจะต้องทำยังไงบ้างนะคะกิจกรรมกลุ่มนะคะข้อที่1ค่ะคำชี้แจงของครูนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะก็คือกลุ่มที่มาจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะครูจะให้ทำกิจกรรมบิงโกใครเคยเล่นบ้างยกมือขึ้น

แล้วทางล่ะคะเคยเล่นปิงโกหรือเปล่าต้นทางยกมือกันเต็มห้องเลยนะคะเกมปิงโกหลักฐานค่ะนักเรียนนะคะข้อที่2นะคะครูเปิดนะคะหลักฐานพร้อมแจกแผ่นกระดาษตารางให้นักเรียนดูภาพหลักฐานแล้วก็ครูจะแจกกระดานปิงโกให้นะคะข้อที่3ค่ะครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจับฉลากชื่อหลักฐานวนจนกว่าจะมีกลุ่มที่ปิงโกพร้อมตะโกนทั้งกลุ่มว่าปิงโกใช่ไหมคะและให้นักเรียนจับฉลากไปเรื่อยๆจนกว่าฉลากจะหมดพอเข้าใจกติกาไหมคะนักเรียนคะพอเข้าใจไหมเอ่ยถ้าพอเข้าใจนะคะเดี๋ยวนะคะครูจะแจกนะคะแผ่นกระดาษตารางนะคะแล้วก็แจกกระดานปิงโกให้นะคะคุณครูปลายทางนะคะแจกนักเรียนปลายทางได้เลยนะคะต้นทางนะคะเดี๋ยวครูแจกเลยนะคะ

0: ่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะเล่นเกมปิงโกนะคะครูจะให้นักเรียนนะคะดูภาพก่อนนะคะภาพหลักฐานนะคะภาพแรกค่ะนักเรียนคะภาพแรกจะเป็นภาพจดหมายเหตุลาลูแบร์นะคะภาพที่2ค่ะภาพที่2นะคะจะเป็นวัดพระศรีสันเพชรต่อมานะคะเป็นภาพที่3นะคะเป็นภาพพระคชาทานจำลองนะคะต่อมาเป็นจารึกลักษณะโจรนะคะต่อมาจะเป็นภาพหนังสือตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชต่อมาค่ะจะเป็นภาพพระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาตรเจิมต่อนะคะเป็นจดหมายเหตุโกษาปานแล้วก็ภาพพระราชพงศาวดารฉบับเยเรเมียสฟานฟิสและภาพยนตร์ตำนานยุทธหัตถีค่ะจะมีทั้งหมด9ภาพใช่ไหมคะเมื่อกี้ครูแจกกระดาษภาพให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ในตารางปิงโกของเราอาจจะมีภาพที่ไม่ครบใช่ไหมคะเพราะว่าเราเล่นเกมกันนะคะนักเรียนคะครูจะชี้จากทั้งต้นทางและปลายทางนะคะลักษณะการปิงโกค่ะลักษณะการปิงโกนะคะนักเรียนต้นทางบอกว่าเคยเล่นหมดแล้วใช่ไหมคะมาดูกันอีกรอบนึงนะคะกติกานะคะถ้าในแนวนอนนักเรียนเห็นไหมคะข้างบนนี้นะคะ1 2 3ถ้าครบนักเรียนตะโกนคำว่า
1: บิงโก
0: นะคะบางกลุ่มอาจจะเป็นลักษณะนี้ค่ะ1 2 3ให้นักเรียนตะโกนว่า
1: บ
0: ิ
1: งโก
0: บิงโกนะคะต่อค่ะลักษณะที่3จะเป็นแนวทะแยงค่ะนักเรียนลงมานะคะนักเรียนก็ตะโกนว่า
1: บ
0: ิ
1: งโก
0: บิงโกนะคะต่อค่ะแบบที่4นะคะจะเป็นแบบมุมทั้งหมด4มุม1 2 3 4ถ้าได้แบบนี้ก็ตะโกนว่า
1: บ
0: ิ
1: งโก
0: บิงโกนะคะกลุ่มไหนบิงโกก่อนกลุ่มนั้นเป็นผู้ชนะนั่นเองนะคะอ่ะค่ะนักเรียนคะพร้อมที่จะทำกิจกรรมกลุ่มเล่นเกมบิงโกกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะเดินนะคะให้นักเรียนจับนะคะแต่ละกลุ่มนะคะว่าจะได้บัตรภาพอะไรนะคะพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วให้กลุ่มนี้แล้วก็อ่านให้เพื่อนเชิญค่ะเชิญครับลองดูซิได้อะไรเอ่ย
2: ภาพพระคชาทานจำลอง
0: เพื่อนได้ภาพนะคะภาพพระคชาทานจำลองใช่ไหมเอ่ยใครมีเร็วใส่ไปเร็วภาพพระคชาทานจำลองมีไหมเอ่ยนักเรียนใส่ที่กระดานปิงโกลูกใส่ที่กระดานปิงโกกลุ่มนี้นะได้ไหมคะให้กลุ่มนี้ต่อค่ะให้กลุ่มนี้ต่อกลุ่มนี้ต่อเร็วอ่านให้เพื่อน
3: จารึกลักษณะโจร
0: เพื่อนได้จารึกลักษณะโจรนะคะต่อเลยค่ะตอนนี้มีกลุ่มไหนมีสิทธิ์ลุ้นบ้างกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มนี้กลุ่มนี้กลุ่มนี้มาดูกันว่ากลุ่มไหนจะปิงโกก่อนกันนะคะกลุ่มนี้เชิญค่ะดูสิจะปิงโกหรือเปล่ากลุ่มนี้ลุ้นกลุ่มนี้ลุ้นลุ้นภาพอะไรเอ่ยได้ภาพพระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาตรเจิมนะคะมีกลุ่มไหนปิงโกแล้วหรือยังเอ่ยไม่ได้ยินอะไรนะ
1: บ
0: ิ
1: งโก
0: ไปดูซิว่าบิงโกจริงหรือเปล่ามาดูซิคะแรกภาพ2ภาพ3โอเคกลุ่มนี้นะคะ1กลุ่มแล้วชนะนะคะเดี๋ยวเราจะเล่นกันต่ออ่ะให้กลุ่มที่บิงโกเป็นคนจับ
2: จับตำนาน
0: เพื่อนได้ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะมีกลุ่มไหนปิงโกอีกไหมคะ
1: ป
0: ิ
1: งโก
0: กลุ่มนี้ใช่ไหมไหนดูหน่อยสิคะปิงโกจริงเปล่าไหนเอ่ยตรงนี้ใช่ไหมหนึ่งสองปิงโกมีไหนอีกอันนี้แนวนอนเนาะโอเคปิงโก ตอนนี้กี่กลุ่มแล้วคะบิงโกกี่กลุ่มแล้ว3กลุ่มใช่มั้ยอ่ะขอเก็บนะกลุ่มที่บิงโกแล้วนะคะอ่ะกลุ่มนี้ด้วยเหรอคะอ่ะเดี๋ยวขอดูหน่อยสิคะกลุ่มนี้ก็คือแนวนอนแถวกลางเนาะโอเคครับผมตอนนี้เหลือกี่กลุ่มตอนนี้เหลือกี่กลุ่มที่ยังไม่บิงโกเหลือกี่กลุ่มคะอ่ะเรามาลุ้นกันกลุ่มไหนยังไม่ได้จับอ่ะกลุ่มนี้อ่ะเชิญค่ะห้ามดู จับดูสิได้อะไรเอ่ย
3: ภาพยนตร
0: ์
3: จำลองยุคพระอัฐิ
0: ลุ้นเลยภาพยนตร์ตำนานยุทธหัตถีค่ะ1 2พร้อมกันกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มนี้
4: ปิงแล้ว
0: ปิงปิงแล้วใช่มั้ยครับโอ้โหมากลุ่มนี้ก็คือแนวตั้งใช่มั้ยคะ1 2 3โอเคอ่ะมีไหนอีกกลุ่มไหนอีกคะที่ปิงโกอันนี้แนวตั้งเหมือนกัน1 2 3อ้าวกลุ่มนี้ปิงโกหมดแล้วอ่ะมีกลุ่มไหนอีกคะที่บิงโกอ่ะกลุ่มนี้ไหนเออันนี้แนวนอนแถวกลางเนาะอ่ะเรียบร้อยตอนนี้เหลือกลุ่มไหนที่ยังไม่บิงโกคะมีไหมเอ่ยยังเหลืออีกไหมคะเหลืออีกกลุ่มหนึ่งมีอีกไหมคะปิงไปแล้วใช่ไหมทั้งสองกลุ่มเลยอ่ะมาครูเก็บนะคะนายหนูปิงตรงไหนเมื่อกี้ตรงไหนเอ่ย
3: ไม่ใช
0: ่อ๋อแนวทะแยงใช่ไหมอ่ะโอเคแนวทะแยงนักเรียนคะตบมือให้กลุ่มที่ชนะหน่อยค่ะนักเรียนคะกิจกรรมกลุ่มนะคะกิจกรรมแรกของเรานะคะได้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะนักเรียน

0: ครูมีภาพนะคะหลักฐานนะคะเมื่อกี้นะคะเปิดให้เรียนชมอีก1รอบเพื่อที่ครูจะตั้งประเด็นคำถามถามนักเรียนนะคะประเด็นคำถามแรกค่ะนักเรียนครูถามนักเรียนว่านักเรียนเคยเห็นภาพหลักฐานเหล่านี้หรือไม่จากที่ใดภาพมีทั้งหมดกี่ภาพคะ
1: 9
0: ภาพนักเรียนเคยเห็นภาพหลักฐานเหล่านี้หรือไม่เคยเห็นไหมคะเคยเห็นเพื่อนบอกเคยเห็นแล้วปลายทางล่ะคะเคยเห็นหรือเปล่าต้นทางบอกเคยเห็นนะคะแล้วนักเรียนเห็นจากที่ใดบ้างคะนักเรียนคะเพื่อนบอกจากหนังสือจากอะไรคะจากเลยนะอินเทอร์เน็ตอ่ะนักเรียนคะภาพที่ครูนำมาให้นักเรียนชมนะคะนักเรียนเล่นเกมทั้งหมด9ภาพเนี่ยค่ะนักเรียนก็จะเห็นได้จากสื่อใช่ไหมคะก็คือจากภาพถ่ายนะคะรวมไปถึงจากสถานที่จริงนะคะอีกสักหนึ่งคำถามค่ะนักเรียนครูถามนักเรียนว่าหากเราต้องการศึกษาข้อมูลเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เราสามารถศึกษาได้จากหลักฐานเหล่านี้ได้หรือไม่คะได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้เพราะเหตุใดคะเพราะอะไรเอ่ยทำไมถึงได้คะเพื่อนบอกว่ามีอยู่จริงใช่ไหมคะนักเรียนคะเราสามารถนะคะที่จะศึกษานะคะได้จากหลักฐานที่ครูนำให้นักเรียนนะคะเมื่อกี้นี้นะคะเพราะว่าเป็นหลักฐานที่รวบรวมและนำเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้และสามารถนำมาเป็นหลักฐานสืบค้นเรื่องราวในอดีตเพื่อที่จะหาข้อเท็จจริงนะคะในเรื่องที่เราต้องการจะศึกษานั่นเองนะคะนักเรียนคะกิจกรรมแรกผ่านไปแล้วนะคะต่อไปเป็นกิจกรรมที่2ค่ะกิจกรรมที่2ชื่อกิจกรรมว่าใช่หรือไม่นะคะกิจกรรมนี้นะคะเดี๋ยวครูจะมีป้ายให้นักเรียนนะคะในแต่ละให้เรียนยกป้ายนะคะใช่หรือไม่นะคะถ้าใช่ยกป้ายถูกถ้าไม่ใช่ให้ยกกากบาทผิดนั่นเองนะคะอาคารนักเรียนคะเดี๋ยวครูแจกป้ายก่อนอ่ะครับครับ

0: อนนี้ต้นทางทุกกลุ่มนะคะได้ป้ายเรียบร้อยแล้วนะคะครูปลายทางแจกป้ายให้นักเรียนปลายทางได้เลยนะคะพร้อมที่จะทำกิจกรรมที่2เรียงเอ่ย
1: พร
0: ้อมแล้วใช่ไหมคะครูคิดว่าปลายทางก็น่าจะพร้อมนะคะเหมือนต้นทางนะคะถ้าพร้อมเราไปทำกิจกรรมใช่หรือไม่กันเลยค่ะนักเรียนคะหลักฐานที่1ที่ครูนำมาให้นักเรียนนะคะเป็นจดหมายเหตุค่ะจดหมายเหตุลาลูแบร์เป็นหลักฐานลักษณะลายลักษณ์อักษรใช่หรือไม่พร้อมบอกเหตุผลนะคะพร้อมเรียกเอ่ย
1: พร้อมแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าพร้อมยกป้ายค่ะคำตอบคือใช่นะคะเพราะอะไรเอ่ยเพราะจดหมายเหตุลาลูแบร์เป็นการจดบันทึกด้วยตัวอักษรนั่นเองจึงเป็นหลักฐานที่มีลักษณะลายลักษณ์อักษรนั่นเองเข้าใจไหมเอ่ยได้ไหมคะถ้าได้เราไปข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปค่ะครูยังใช้หลักฐานชิ้นที่1อยู่นะคะหลักฐานที่1นะคะจดหมายเหตุลาลูแบร์เขียนขึ้นในสมัยปัจจุบันหรือไม่

0: มีความแตกต่างมีความแตกต่างคำตอบนะคะคำตอบนะคะว่าจดหมายเหตุลาลูแบร์เขียนขึ้นในสมัยปัจจุบันหรือไม่ไม่ใช่นั่นเองนะคะไม่ใช่เพราะนะคะเขียนขึ้นโดยซีมงเดอลาลูแบร์นะคะที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนั้นใช่ไหมคะซีมงเดอลาลูแบร์เนี่ยเกิดอยู่ในยุคสมัยนั้นนะคะที่ได้บันทึกเอาไว้นั่นเองนะคะต่อค่ะข้อที่3นะคะนักเรียนคะนักเรียนมีหนังสือเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะครูจะถามนักเรียนว่าหนังสือเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่นักเรียนดูสิคะหนังสือเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่คะยกป้ายค่ะอันนี้มั่นใจทำไมตอบว่าใช่เพราะเพื่อนบอกมีข้อความมีตัวอักษรนะคะคำตอบคือใช่ค่ะหนังสือเรียนเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรนั่นเองนะคะต่อค่ะนักเรียนคะข้อต่อไปค่ะหนังสือเรียนประวัติศาสตร์เขียนขึ้นในยุคสมัยปัจจุบันใช่หรือไม่ยกป้ายค่ะคำตอบคือ
1: ใช่
0: นะคะเพราะว่าหนังสือเรียนนะคะเขียนขึ้นในยุคสมัยปัจจุบันนั่นเองนะเริ่มเข้มข้นละตอนนี้มีคะแนนที่แตกต่างกันนะคะต่อค่ะนักเรียนนะคะต่อค่ะข้อที่5ค่ะจดหมายเหตุลาลูแบร์มีความน่าเชื่อถือมากกว่าหนังสือเรียนใช่หรือไม่ให้เปรียบเทียบนะคะระหว่างจดหมายเหตุลาลูแบร์กับหนังสือเรียนนะคะว่าอะไรมีความน่าเชื่อถือมากกว่ากันจดหมายเหตุลาลูแบร์มีความน่าเชื่อถือมากกว่าหนังสือเรียนใช่หรือไม่ยกป้ายค่ะต้นทางมีการหันป้ายเพื่อนนะมีการหันป้ายเพื่อนด้วยนะอ่ะไม่เป็นไรสรุปแล้วตอบอะไรเอ่ยตอนนี้ต้นทางมีคำตอบที่แตกต่างนะคะไม่รู้ปลายทางจะมีคำตอบที่แตกต่างหรือเปล่านะคะอ่ะเรามาดูเฉลยกันค่ะจดหมายเหตุลาลูแบร์มีความน่าเชื่อถือมากกว่าหนังสือเรียนใช่หรือไม่ใช่ค่ะเยี่ยมมากนะคะจดหมายเหตุลาลูแบร์ค่ะน่าเชื่อถือมากกว่านะคะเพราะว่าหนังสือเรียนนะคะเป็นหลักฐานที่ร่วมสมัยเขียนขึ้นโดยคนที่อยู่ในสมัยนั้นนะคะหนังสือเรียนเป็นหลักฐานลายลักษณ์อักษรที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลายๆแหล่งและเป็นการเก็บรวบรวมในยุคปัจจุบันต่อค่ะข้อนี้ครูใช้หลักฐานที่2หลักฐานที่2คือวัดพระศรีสันเพชรนะคะถามว่าวัดพระศรีสันเพชรเป็นหลักฐานลักษณะลายลักษณ์อักษรใช่หรือไม่พร้อมบอกเหตุผลวัดพระศรีสันเพชรเป็นหลักฐานลักษณะลายลักษณ์อักษรใช่หรือไม่ต้นทางพร้อม
1: พร
0: ้
1: อม
0: พร้อมยกป้ายค่ะทำไมไม่ใช่คะ
2: เ
0: พื่อนบอกเป็นสถานที่ไม่มีตัวอักษรเป็นโบราณสถานอ่ะไปดูคำตอบกันนะคะคำตอบข้อนี้นะคะตอบว่าไม่ใช่ถูกต้องทุกกลุ่มเลยต้นทางเยี่ยมมากนะคะแล้วเพื่อนกลุ่มนี้ก็ให้คำตอบที่ถูกต้องเพื่อนบอกว่าเป็นโบราณสถานนั่นเองนะคะไม่ได้มีการจารึกเป็นตัวอักษรเพื่อนบอกว่าไม่ได้เป็นตัวอักษรนั่นเองนะคะต่อค่ะนะคะใช้หลักฐานที่2วัดพระศรีสันเพชรนะคะถามว่าวัดพระศรีสันเพชรถูกสร้างขึ้นในสมัยอดีตก็คืออยุธยาใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ยกป้ายค่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บแน่ใจนะว่าใช่ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: มั่นใจไหม
1: ม
0: ั่
1: นใจค่ะ
0: ถ้ามั่นใจไปดูคำตอบกันนะคะคำตอบคือใช่ถูกต้องค่ะวัดพระศรีสันเพชรนะคะเป็นหลักฐานร่วมสมัยนะคะถูกสร้างขึ้นในอดีตนะคะก็คืออยุธยานั่นเองนะคะต่อไปค่ะหลักฐานที่3ค่ะพงศาวดารฉบับเยเรเมียสฟานฟิสนะคะ พระราชวงศ์สวดานเป็นภาษาฮอลันดานะคะก็ได้แปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ต่อมาก็จึงได้แปลเป็นภาษาไทยนั่นเองนะคะโจทย์ถามว่าพงศาวดารฉบับเยเรเมียสฟานซิสนะคะเป็นหลักฐานลักษณะลายลักษณ์อักษรใช่หรือไม่พร้อมบอกเหตุผลตอนนี้เริ่มปรึกษากันละปรึกษากันละหมดเวลาค่ะหมดเวลาปรึกษายกป้ายค่ะต้นทางปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บคำตอบคือใช่เพราะอะไรเอ่ยเพื่อนบอกว่าใช่เพราะเป็นพงศาวดารใช่ไหมพงศาวดารคือมีลายลักษณ์อักษรอะค่ะคำตอบที่ถูกต้องคือใช่ค่ะเยี่ยมมากนะคะพงศาวดารฉบับเยเรเมียสฟานฟิสเนี่ยค่ะเป็นที่มีการจดบันทึกด้วยตัวอักษรนะคะจึงเป็นหลักฐานที่มีลักษณะลายลักษณ์อักษรนะคะอีกหนึ่งข้อค่ะนักเรียนถือว่าเป็นข้อสุดท้ายของกิจกรรมใช่หรือไม่นะคะถามว่าพงศาวดารฉบับเยเรเมียสฟานฟิสเป็นหลักฐานชั้นรองใช่หรือไม่ยกป้ายค่ะกูเห็นบางกลุ่มยังปรึกษากันไม่เสร็จไงสรุปแล้วปึ๊บปึ๊บอ้าวกลุ่มต้นทางมีความแตกต่างเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะเรามาดูคำตอบกันว่าเป็นหลักฐานชั้นรองใช่หรือไม่คำตอบคือใช่ค่ะเป็นหลักฐานชั้นรองพงศาวดารฉบับเยเรเมียสฟานซิสนะคะไม่ได้เกิดร่วมสมัยนะคะแต่เป็นการเขียนขึ้นภายหลังและเรียบเรียงใหม่นะคะพงศาวดารเป็นการรวบรวมหลักฐานใช่ไหมคะถ้าพูดถึงความหมายใช่ไหมคะเป็นการรวบรวมหลักฐานและบันทึกเหตุการณ์สำคัญในแต่ละสมัยรวมถึงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในสังคมด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนคะกิจกรรมใช่หรือไม่นักเรียนมีคำถามไหมเอ่ยไม่มีคำถามสรุปมีกลุ่มที่ได้คะแนนเต็มไหมเอ่ย มีหนึ่งตบมือให้กลุ่มที่ได้คะแนนเต็มนะคะยกมือขึ้นกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มไหนคะยกมือขึ้นเร็วสองกลุ่มนะคะต้นทางมีสองกลุ่มนะคะที่ได้คะแนนเต็มเยี่ยมมากนะคะนักเรียนคะต่อจากกิจกรรมนะคะครูมีคำถามนะคะครูถามนักเรียนว่าหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรคืออะไรนะคะตอนนี้นักเรียนพอตอบครูได้ไหมว่าหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรคืออะไรจากการที่เรียนเล่นเกมใช่หรือไม่ตอบได้ไหมเอ่ยอ่ะคืออะไรคะเพื่อนบอกมีตัวอักษรใช่ไหมคะเพื่อนบอกมีการเขียนเนาะนักเรียนคะสามารถบันทึกนะคะคำว่าหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรได้เลยนะคะลงในสมุดเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะก็คือหลักฐานที่มีการจารึกนะคะเป็นตัวอักษรนะคะยกตัวอย่างเช่นที่เราเล่นเกมมาเมื่อกี้ใช่ไหมคะก็คือหนังสือใช่ไหมคะพงศาวดารรวมไปถึงจารึกนั่นเองนะคะพงศาวดารหมายถึงการบันทึกเรื่องราวในอดีตเนื้อหาจะเน้นเรื่องราวของพระมหากษัตริย์ที่ปกครองราชอาณาจักรนักเรียนคะหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรนักเรียนพอเข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจ
0: เข้าใจเนาะอ่ะถ้าเข้าใจครูไปข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปเป็นข้อที่2นะคะครูถามนักเรียนว่าจากการทํากิจกรรมใช่หรือไม่หลักฐานจดหมายเหตุวัดพระศรีสรรเพชรเราเรียกว่าหลักฐานชั้นต้นหรือปฐมภูมิเพราะเหตุใดเพราะเหตุใดคะจดหมายเหตุหมายถึงบันทึกเหตุการณ์ร่วมสมัยหรือในเวลาใกล้เคียงกับผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์แล้วบันทึกไว้นับว่าเป็นเอกสารที่มีความถูกต้องชัดเจนในเรื่องเวลาที่เกิดเหตุการณ์เพื่อนบอกว่าเพราะสร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยอยุธยาใช่ไหมคะนักเรียนคะหลักฐานชั้นต้นหรือปฐมภูมินะคะก็คือหลักฐานที่เกิดในช่วงเวลาเดียวกันกับเหตุการณ์นั้นหรือหลักฐานที่เกิดจากผู้ที่มีส่วนรู้เห็นเหตุการณ์ด้วยตนเองแล้วก็จัดทำขึ้นนั่นเองนะคะ นักเรียนพอเข้าใจคำว่าหลักฐานชั้นต้นไหมคะบันทึกได้ไหมว่าหลักฐานชั้นต้นคืออะไรเป็นหลักฐานที่เป็นไงคะผู้ที่รู้เห็นเหตุการณ์เป็นคนสร้างขึ้นจัดทำขึ้นนั่นเองนะคะบันทึกในสมุดเรียนเรียบร้อยหรือยังเอ่ยเรียบร้อยนะงั้นครูไปต่อนะคะคำถามข้อต่อไปค่ะครูถามว่าจากกิจกรรมใช่หรือไม่

0: ฐานหนังสือเรียนกับพงศาวดารเราเรียกว่าหลักฐานชั้นรองหรือทุติยภูมิเพราะเหตุใดเมื่อกี้เราได้ความหมายของหลักฐานชั้นต้นละครูถามว่าหนังสือเรียนนะคะเราเรียกว่าหลักฐานชั้นรองเพราะเหตุใดเพราะเหตุใดคะเพื่อนบอกว่าเป็นการเรียบเรียงขึ้นมาใหม่เพื่อนบอกว่าเป็นการรวบรวมขึ้นมาใหม่ถูกไหมคะ
1: ถ
0: ู
1: ก
0: ไหมคะถูกต้องนะคะหลักฐานชั้นรองหรือทุติยภูมินะคะคือหลักฐานที่เกิดขึ้นภายหลังจากเหตุการณ์นั้นนะคะจากผู้ที่ไม่มีส่วนร่วมกับเหตุการณ์แต่ได้รวบรวมข้อมูลจากหลักฐานชั้นต้นหรือรับรู้เรื่องราวมาจากคําบอกเล่าของผู้ที่อยู่ร่วมเหตุการณ์อีกเหตุการณ์นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะข้อที่4ค่ะนักเรียนข้อที่4ถามว่าหลักฐานชั้นต้นกับหลักฐานชั้นรองหลักฐานใดมีความน่าเชื่อถือมากกว่ากันเพราะเหตุใดตอบหลักฐานชั้นต้นทำไมหลักฐานชั้นต้นถึงมีความน่าเชื่อถือล่ะคะเพื่อนบอกสิ่งที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์นั้นมีคำตอบนอกเหนือจากนี้ไหมใครจะเติมเต็มคำตอบเป็นอะไรนะเป็นสิ่งแรกที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะคนที่สร้างขึ้นเป็นไงคะหลักฐานชั้นต้นเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นใช่ไหมคะนักเรียนคะจากคำถามนะคะหลักฐานชั้นต้นกับหลักฐานชั้นรองนะคะหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่ากันก็คือหลักฐานชั้นต้นใช่ไหมคะเพราะเป็นหลักฐานที่เกิดในช่วงเวลาเดียวกันกับเหตุการณ์นั้นนะคะหรือหลักฐานที่เกิดจากผู้ที่มีส่วนรู้เห็นเหตุการณ์ด้วยตนเองนะคะในการจัดทำขึ้นนั่นเองนี่คือความแตกต่างระหว่างหลักฐานชั้นต้นกับหลักฐานชั้นรองหลักฐานชั้นต้นคือผู้ที่รู้เห็นเป็นคนจัดทำขึ้นเองใช่ไหมคะแต่หลักฐานชั้นรองก็คือรวบรวมมาจากหลักฐานชั้นต้นหรือว่าฟังมาจากคำบอกเล่านั่นเองนักเรียนคะมีคำถามไหมเอ่ยหลักฐานชั้นต้นหลักฐานชั้นรองนักเรียนคะเรายังเหลือกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะเป็นกิจกรรมกลุ่มนะคะเราจะมาทําใบงานที่5กันนะคะในเรื่องของการรวบรวมหลักฐานและการประเมินหลักฐานนะคะเดี๋ยวครูจะแจกนะคะใบงานที่5นะคะแล้วก็แจกกล่องนะคะหลักฐานให้กลุ่มละ1กล่องนะคะตอนนี้นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถแจกใบงานที่5แล้วก็กล่องนะคะให้กับนักเรียนปลายทางได้เลยนะคะกล่องจะประกอบไปด้วยหลักฐานนะคะให้นักเรียนศึกษาหลักฐานที่ได้รับทั้ง5หลักฐานนะและประเมินแต่ละหลักฐานว่าเป็นหลักฐานลักษณะลายลักษณ์อักษรหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษรหลักฐานนั้นเป็นหลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานชั้นรองหลักฐานนั้นๆให้ข้อมูลเกี่ยวกับอะไรพอสรุปพอสังเขปและบอกว่าเลือกใช้หลักฐานนั้นๆหรือไม่พร้อมบอกเหตุผลนักเรียนคะในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้หัวข้อไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราแบ่งกลุ่มตามหัวข้อนั้นนะคะเพื่อนคะเราจะมาดูลักษณะนะคะของใบงานก่อนนะคะใบงานจะมี2ใบนะคะ2หน้าโทษค่ะ2หน้านะคะใบงานที่5เรื่องการรวบรวมหลักฐานและประเมินหลักฐานนะคะเดี๋ยวครูจะแจกใบงานนะคะให้นักเรียนนะคะนักเรียนจะต้องนําหลักฐานทั้งหมดกี่ชิ้นคะ
1: 5
0: ชิ้นนั่นเองนะคะและบันทึกลงในใบงานให้เรียบร้อยนะคะนักเรียนมีคำถามไหมคะเกี่ยวกับใบงานถ้าไม่มีนะคะเดี๋ยวครูแจกใบงานนะคะแล้วก็แจกหลักฐานนะคะสองกลุ่มนะนักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะตอนนี้ต้นทางทุกกลุ่มนะคะทำใบงานเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะมาช่วยเติมเต็มคำตอบดีไหมคะ
1: ด
0: ีเนาะนักเรียนปลายทางคะเดี๋ยวครูจะเติมเต็มคำตอบให้นะคะถ้าคำตอบของเรียนยังไม่สมบูรณ์นะคะเติมเต็มคำตอบจากครูนะคะนักเรียนคะหัวข้อก็คือหัวข้ออะไรคะสมเด็จพระมหาจักรพรรดิใช่ไหมคะสงครามช้างเผือกนะคะหลักฐานชิ้นที่หนึ่งค่ะนักเรียนเป็นนามานุกรมสมเด็จพระมหาจักรพรรดิพระเทียนราชานะคะที่มาของหลักฐานค่ะหนังสือนามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทยนะคะใครได้หัวข้อนี้เอ่ยกลุ่มไหนได้กลุ่มนี้ได้ใช่ไหมอ่ะต่อนะคะลักษณะของหลักฐานเป็นแบบลายลักษณ์อักษรนะคะแล้วก็ความสำคัญของหลักฐานเป็นหลักฐานชั้นรองนะคะหลักฐานนี้ให้ข้อมูลนะคะเรื่องพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจสมเด็จพระมหาจักรพรรดิที่ได้กล่าวถึงเหตุการณ์สมเด็จพระมหาจักรพรรดิในศึกสงครามช้างเผือกนั่นเองนะคะที่เลือกใช้หลักฐานนี้นะคะก็เพราะว่าเป็นหลักฐานที่นำมาใช้ได้เพราะมาจากหน่วยงานราชการนะคะแล้วก็มีการกล่าวถึงการกำหนดศักดินาขึ้นนะคะสำหรับตัวบุคคลที่เป็นเจ้านายข้าราชการแล้วก็พลเมืองทุกบุคคลนั่นเองนะคะอันนี้ครูยกตัวอย่างหัวข้อของสมเด็จพระมหาจักรพรรดินะคะต่อนะคะหลักฐานชิ้นที่2นะคะพงศาวดารพม่านะคะที่มาของหลักฐานนะคะครูขึ้นให้แล้วนะคะลักษณะของหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะมีความสำคัญของหลักฐานก็คือเป็นหลักฐานชั้นรองนะคะหลักฐานนี้ให้ข้อมูลนะคะกล่าวถึงกรุงศรีอยุธยาถูกพม่าปิดล้อมนั่นเองนะคะที่เลือกใช้หลักฐานนี้เพราะจากหลักฐานนะคะมีการอ้างอิงที่มาของหลักฐานนะคะหลักฐานชิ้นที่3ค่ะชื่อหลักฐานนะคะประวัติศาสตร์พม่านะคะหม่อนทิงอ่องนะคะลักษณะของหลักฐานนะคะเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะความสำคัญของหลักฐานเป็นหลักฐานที่เป็นหลักฐานชั้นรองนะคะให้ข้อมูลนะคะก็คือการเรียกร้องช้างเผือกเป็นบรรณการนั่นเองนะคะเลือกใช้หลักฐานนี้เพราะว่าจากหลักฐานก็มีการอ้างอิงที่มาของหลักฐานนั่นเองนะคะหลักฐานชิ้นที่4ค่ะชื่อหลักฐานนะคะพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาศนะคะเจิมนะคะครูขึ้นที่มาให้นะคะลักษณะของหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะเป็นหลักฐานชั้นรองนะคะข้อมูลนะคะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับมูลเหตุสงครามระหว่างพระเจ้าตะเบงชเวตี้กับพระมหาจักรพรรดินะคะเลือกใช้หลักฐานนี้เพราะในหลักฐานระบุมูลเหตุสงครามช้างเผือกนั่นเองนะคะอีกหนึ่งหลักฐานนะคะก็คือหลักฐานชิ้นที่5นะคะชื่อหลักฐานสงครามช้างเผือกค่ะที่มานะแล้วก็ลักษณะนะคะเป็นลายลักษณ์อักษรเนาะแล้วก็มีความสำคัญของหลักฐานคือเป็นหลักฐานชั้นรองนะคะหลักฐานนี้ค่ะนักเรียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรวบรวมนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามช้างเผือกนั่นเองนะคะหลักฐานนี้นะคะไม่ได้เลือกใช้หลักฐานนักเรียนเพราะอะไรที่ไม่เลือกใช้หลักฐานนักเรียนคะหลักฐานที่มาจากการรวบรวมนะคะหลายที่มาและมีแหล่งอ้างอิงที่ไม่ชัดเจนนักเรียนไม่สามารถที่จะนำมาประกอบการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะแต่ไม่ควรนำมาเป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในหลักฐานสงครามช้างเผือกเนี่ยเราจะไม่เลือกใช้หลักฐานนี้นะคะนักเรียนคะนักเรียนมีคำถามไม่เอ่ยเกี่ยวกับใบงานไม่มีเนาะถ้าไม่มีนะคะต้นทางและปลายทางนะคะเรามาร่วมกันสรุปบทเรียนนะคะวันนี้นะคะครูมีคำถาม1ข้อค่ะถามนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะจากที่เราเรียนมานะคะถามว่าการเลือกหลักฐานมีความสำคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์อย่างไรนะวันนี้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรใช่ไหมคะกับหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเราได้เรียนรู้ในเรื่องของหลักฐานชั้นต้นและก็หลักฐานชั้นรองซึ่งนักเรียนได้รู้ความหมายของทั้งหมดแล้วใช่ไหมคะครูจะให้นักเรียนสัก1คนนะคะตัวแทนนะคะของห้องต้นทางนะคะตอบคำถามว่าการเลือกหลักฐานมีความสำคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์อย่างไรคะขอตัวแทนต้นทางสักหนึ่งคนนะนักเรียนปลายทางตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะคะบอกความสำคัญนะคะของการเลือกหลักฐานค่ะมีไหมคะต้นทางขอสักหนึ่งคนค่ะเชิญค่ะ
2: อ
1: ีความสำคัญครับเพื่อที่จะได้หลักฐานที่ถูกต้องและตรงกับสิ่งที่เราจะต้องการศึกษาครับ
0: ครับเยี่ยมมากตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนตอบว่ามีความสำคัญนักเรียนคะการเลือกหลักฐานเนี่ยค่ะถือว่ามีความสำคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์อย่างมากเลยนะคะการเลือกหลักฐานมีความสำคัญเพื่อให้ได้หลักฐานที่ถูกต้องและก็ตรงประเด็นกับหัวข้อที่เราต้องการจะศึกษาใช่ไหมคะการเลือกหลักฐานมีความสำคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์เพราะหลักฐานมีมากมายหลากหลายประเภทการเลือกหลักฐานจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือและเหมาะสมตรงตามหัวข้อที่ต้องการศึกษาถือเป็นกระบวนการสำคัญที่ทำให้การศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มีความถูกต้องชัดเจนนักเรียนคะในชั่วโมงนี้นักเรียนมีคำถามไหมคะถ้านักเรียนไม่มีคำถามนะคะบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะพูดถึงในเรื่องของการประเมินวิเคราะห์สรุปข้อเท็จจริงจากหลักฐานนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะ1หลักฐานเรื่องวัดพนัญเชิง2หลักฐานพระราชพงศาวดารที่กล่าวถึงการสร้างพระเจ้าพะแนงเชิง3จดหมายเหตุเมืองถลาง4ชุดหลักฐานพระเจ้าอู่ทอง5ชุดหลักฐานพระบรมไตรโลกนาถ6ชุดหลักฐานพระนเรศวรมหาราช7ชุดหลักฐานพระนารายณ์มหาราช8ชุดหลักฐานพระเจ้าตากสิน9ชุดหลักฐานเจ้าพญาโกษาปาน10ชุดหลักฐานชาวบ้านบางระจัน11ที่ต้องเตรียมนะคะทั้งต้นทางและปลายทางปากกาน้ำเงินและปากกาแดงและ12นะคะใบงานที่6ในเรื่องของประเมินวิเคราะห์สรุปข้อเท็จจริงจากหลักฐานค่ะนักเรียนคะวันนี้สนุกไหมคะกับ3กิจกรรมถ้าสนุกเดี๋ยวเราเจอกันในชั่วโมงต่อไปค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ที่นี่เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆของชาติพันธ
1: ุ์ไทยโ
0: ยเราอยู่กันแบบพี่น้อง
1: จริง
0: เรื่องนี้เรามีผู้มาไขคำตอบและนี่คือแม่หลวงสังเวียนปารม
2: สวัสดีเจ้าตะกอนบ้านสันตังหลงก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆเนาะตีบะมีไผ่ฮู้จักก็เป็นหมู่บ้านธรรมดาธรรมดาปกติแล้วคนไทยยองบ้านสันทั้งหลวงจะมีอาชีพทำเกษตรกรรมก็คือเยไฮยนาปลูกผักจุดเปลี่ยนของบ้านสันทั้งหลวงก็คือไปหลงเอาสมาชิกของหมู่บ้านไปสมัครเข้าร่วมโครงการกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริในมูลนิธิชัยพัฒนานะเจ้าซึ่งเป็นโครงการดัดดำริของสมเด็จพระเทพก็ทำหื้อบ้านสันทั้งหลวงเป็นตีหู้จักนะเจ้าและก็สร้างชื่อเสียงให้บ้านสันทั้งหลวงก็คือการทําการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะเจ้าเวลามีนักท่องเที่ยวมาเฮาก็จะจ่ายอาหารพื้นถิ่นต้อนรับนักท่องเที่ยว
3: มีอาหยังเฮาก็มาแบ่งกันกินโดยผักของเฮาบ่จ่ายสารเคมีเป็นผักอินทรีย์นะเจ้า
4: เฮากินผักกินนี่แล้วกินแล้วสุขภาพแข็งแรงดี
0: นอกจากสุขภาพจะแข็งแรงแล้ว
1: อายุก็ยืนด้วย
5: เฮาอยู่กันแบบปีแบบน้องมีเรื่องหยังก็ปรึกษากันได้ตลอดเวลาเจ้า
2: สันทั้งหลวงเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มสร้างรายได้แล้วก็เกิดการพัฒนามีอาชีพหลากหลายเกิดขึ้นเฮาจะเริ่มต้นจากปลายปีพ.ศ. 2558มาจนถึงปัจจุบันนะเจ้าการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนเฮาจะมีการประชุมเนาะแล้วก็สอบถามเจ้าบ้านว่ามีภูมิปัญญาหยังพองแล้วเขาก็จะมีการอบรมหรือความรู้นะเจ้าเขาจะปรับขบวนการตั้งแต่การทำอาหารการแสดงไปจนถึงการบริหารจัดการเรื่องรายได้นะเจ้าเพราะว่าสันทั้งหลวงจะจ้ายคนทุกช่วงวัยในการเข้ารวมกลุ่ม
0: จากความสามัคคีของคนในชุมชนแล้วการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านสันทางหลวงให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
2: สมัยก่อนเนาะวิถีวัฒนธรรมของไทยองถูกเลือนหายไปคนแทบจะบ่ฮู้จักในคนรุ่นใหม่ปัจจุบันนี่จากการที่เราทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยใช้วิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมาเป็นสื่อเช่นการแต่งกายภาษาอู่แล้วก็ของกาของกินพื้นบ้านนะเจ้าคิดว่าวิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมันถูกลื้อฟื้นโดยปริยายนะเจ้าเพราะว่าต่อไปแม่หลวงก็ส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม
6: ่หมู่เฮาจะพัฒนาและดูแลทรัพยากรในชุมชนให้อยู่ต่อไป
7: หายใจมาไวๆมีคนแม่แอลบ้านแล้ว
6: ต้องเมื่อแล้วเจ้าแล้วป้ากันไม่แล้วเจ้าน้องขาเจมา
7: ต้องไปเลยเดี๋ยวเจ้าบ๊ายบาย
2: ไผ่ที่มาแอวสันทั้งหลวงแล้วจะต้องอิ่มต้องอิ่มใจอิ่มปัญญาจะต้องมากินของกินคนยองอยู่อย่างยองแล้วก็มาดูวิถีชีวิตคนยองเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของคนยองต่อไปนะจ๊ะ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลง

0: เรียนทั้งหมดครับ
1: คุณครูชื่อคุณครูฟารีดาเบญญากาศหรือเรียกสั้นๆง่ายๆว่าคุณครูดาก็ได้ค่ะค่ะจากชั่วโมงที่ผ่านมานะทางและนักเรียนปลายทางก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการอ่านออกเสียงร้อยแก้วนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสารในชีวิตประจำวันของนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางแล้วก็ทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพที่ต้องอาศัยการสื่อสารด้วยการอ่านออกเสียงหรือการออกเสียงนั่นเองสิ่งสำคัญเลยการออกเสียงก็จะต้องออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนเพื่อการสื่อสารนั้นจะได้สื่อสารได้อย่างตรงวัตถุประสงค์แล้วก็มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นการสื่อสารจะไม่ผิดเพี้ยนไปนะคะก็ต้องอ่านออกเสียงให้ถูกต้องนั่นเองค่ะค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะ1 นะคะนักเรียนจะต้องพูดอธิบายหลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วจากงานเขียนแต่ละประเภทได้นะคะ2นะคะอ่านออกเสียงร้อยแก้วจากเรื่องที่กำหนดได้ถูกต้องตามอักขรวิธีนะคะ3นะคะบอกประโยชน์ของการอ่านออกเสียงจากบทประพันธ์ที่ถูกต้องตามอักขรวิธีนะคะค่ะกิจกรรมแรกนะคะจะเป็นกิจกรรมฟังเสียงสื่อความคุณครูจะมีเสียงให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้รับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะมีคำถามจากเสียงที่คุณครูให้นักเรียนได้ฟังนะคะ
2: เกตทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักหวานสะเทือนอารมณ์เมื่อฟ้าส่งเธอลงมาเกิดแต่ด้วยวิบากกรรมที่เคยทำมาส่งผลให้ชีวิตของเธอต้องประสบกับความพลัดพรากทุกข์ยากจากเจ้าหญิงน้อยมาเป็นชาวบ้านธรรมดาเธอโดนกลั่นแกล้งสารพัดแต่ด้วยความดีที่เธอหมั่นสร้างจึงปรากฏผลแห่งสัจธรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเรื่องราวของเธอจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในเจ้าหญิงยูงทองทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา20:00 ถึง23:00และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา3:00ถึง4:00ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่19พฤษภาคมนี
1: ้ค่ะวิดิทัศน์เสียงนี้นะคะคือวิดิทัศน์เจ้าหญิงยุงทองละครวิทยุคณะเกตทิพย์นะคะเผยแพร่โดยละครวิทยุคณะเกตทิพย์นะคะวันที่เผยแพร่ก็คือวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2568ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะที่เป็นสื่อการเรียนรู้ในวันนี้ให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้รับฟังกันนะคะจากวิดิทัศน์เสียงที่ครูให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้รับฟังกันนั้นนะคะน้ำเสียงของผู้พูดเป็นอย่างไรนักเรียนลองพิจารณาร่วมกันภายในกลุ่มนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเมื่อรับฟังแล้วนักเรียนคิดว่าน้ำเสียงของผู้พูดเป็นอย่างไรนะคะจากคลิปวิดีโอเสียงนี้นะคะก็คือเป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับละครวิทยุเนาะเป็นช่วงของการประชาสัมพันธ์เรื่อง1 นะคะอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าจากการที่นักเรียนฟังแล้วน้ำเสียงของผู้พูดในวิดีโอคลิปอะค่ะมีน้ำเสียงอย่างไรต้นทางบอกได้ไหมคะปลายทางบอกได้ไหมคะต้นทางมีอาสาสมัครไหมคะหากไม่มีวัชรพลคะค่ะเมื่อสักครู่นะคะก็จะเป็นคลิปวิดีโอคลิปเสียงผู้ชายคุณครูอยากจะถามวัชรพลนะคะว่าการที่วัชรพลได้รับฟังเมื่อสักครู่นะคะมีน้ำเสียงอย่างไรคะ
3: ครับข้อน้ำเสียงของเขานะครับจะหนักแน่นครับฉะฉานครับ
1: ค่ะ
3: ครับแล้วก็พูดไม่กลัวผิดครับ
1: พูดไม่กลัวผิดเมื่อวัชรพลฟังแล้วอยากจะติดตามไหมคะ
3: อยากครับ
1: ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับวัชรพลด้วยค่ะ

0: ออีกหนึ่งคนขอในขอเป็นนักเรียนหญิงแล้วกันนะคะในฐานะที่นักเรียนฟังนักเรียนรู้สึกว่าน้ำเสียงของผู้พูดเป็นอย่างไรฟ้านัชชาคะฟ้านัชชาคิดว่ามีน้ำเสียงอย่างไร
1: ตื่นเต้นลึกลับดูหน้าคนหาค่ะแล้วก็หน้าติดตามค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะขอประมือให้กับฟ้านัชชาด้วยค่ะค่ะจากการที่นักเรียนได้รับชมนะคะก็จะเห็นได้ว่าการออกเสียงของวิดีโอคลิปเมื่อสักครู่นี้มีน้ำเสียงที่ทรงพลังแล้วก็ออกเสียงชัดเจนนะคะมีเสียงสูงเสียงต่ำให้ดูและฟังแล้วรู้สึกว่าอยากจะติดตามนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือลักษณะสำคัญอย่างนึงของการอ่านออกเสียงร้อยแก้วนอกเหนือจากการที่เราจะต้องออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนแล้วบางครั้งเราก็ต้องใส่อารมณ์ความรู้สึกเข้าไปเพื่อให้ผู้ฟังฟังแล้วรู้สึกคล้อยตามนั่นเองค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมส่งเสียงสื่อความนะคะกิจกรรมนี้นะคะคุณครูจะมีแถบข้อความให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะโดยให้นักเรียนนะคะแบ่งกลุ่มนะคะกลุ่มละ 5-6 คนคุณครูจะให้แถบข้อความกลุ่มละ1ข้อความนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอ่านออกเสียงแถบข้อความนั้นจำนวน2ครั้งนะคะโดยครั้งที่1ให้นักเรียนอ่านออกเสียงข้อความนั้นให้ถูกต้องตามอักขรวิธีนะคะ2นะคะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะอ่านออกเสียงเดิมเสียงที่ถูกต้องเสียงของข้อความนั้นแต่ว่าให้ใส่อารมณ์ของข้อความนั้นไปด้วยให้เข้ากับข้อความนะคะเมื่อหมดเวลาแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้แต่ละกลุ่มนะคะอ่านข้อความให้เพื่อนๆฟังแล้วถามเพื่อนๆว่าน้ำเสียงของแต่ละกลุ่มอ่านนั้นมีเจตนาอย่างไรนะคะกิจกรรมนี้คุณครูจะให้เวลาไม่เกิน5นาทีนะคะในการอ่านแล้วเดี๋ยวจะขอตัวแทนแต่ละกลุ่มอ่านให้เพื่อนๆต้นทางและปลายทางฟังนะคะโดยข้อความนะคะก็จะมีกลุ่มที่1นะคะนักเรียนจะต้องอ่าน2ครั้งคือครั้งแรกเนี่ยอ่านแบบออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนรอเรือรอลิงคำควบกล้ามอักษรนำจากที่เราเรียนชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมคะแล้วก็ครั้งที่2ให้นักเรียนใส่อารมณ์ให้เข้ากับข้อความใช่ไหมคะกลุ่มที่ได้นะคะจะมีฉันจะเล่นวอลเลย์บอลไม่เล่นเทนนิสอันนี้ก็ใส่อารมณ์เข้าไปนะคะต่อไปไม่ได้แล้วขอรับถึงอย่างไรก็ไปไม่ไหวอ่อนกำลังเต็มที่แล้วขอรับนะคะข้อความต่อไปคาปูชิโน่ร้อนแก้วใหญ่หวานน้อยกินนี่ข้อความที่4นะคะอยู่กันดีๆไม่ได้ใช่ไหมข้อความต่อไปนะคะแน่ล่ะเธอเห็นว่าเขาพิเศษกว่าฉันนี่แล้วก็ข้อความสุดท้ายนะคะรับขนมจีบซาลาเปาเพิ่มไหมคะกิจกรรมนี้ให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางไม่เกิน5นาทีแล้วเดี๋ยวจะให้นำเสนอทีละ1กลุ่มนะคะ

0: ค่ะอะไรบ้างคะกับการลองฝึกอ่านออกเสียงทรงเสียงสื่อความนะคะเดี๋ยวครูจะให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะอ่านข้อความแล้วให้เพื่อนๆกลุ่มอื่นนะคะทายว่าไม่ใช่ทายสิต้องบอกว่าให้บอกถึงเจตนาว่าข้อความที่เพื่อนอ่านจากอารมณ์ที่เพื่อนสื่อออกมาเนี่ยมีเจตนาอย่างไรนะคะพร้อมไหมคะพร้อมนะคะเรามาเริ่มกันที่ข้อความแรกเลยค่ะข้อความนี้กลุ่มที่1ใช่ไหมคะอ่ะสมาชิกกลุ่มอื่นก็รับฟังเพื่อนด้วยนะคะ
1: ฉันจะเล่นวอลเลย์บอลไม่เล่นเทนนิส
0: ขออีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: ฉันจะเล่นวอลเลย์บอลไม่เล่นเทนนิส
0: ค่ะสมาชิกกลุ่มอื่นคิดว่าเพื่อนมีเจตนาในการอ่านออกเสียงเนี่ยข้อความนี้มีเจตนาอย่างไรคะวริศจากที่วริศฟังเพื่อนกลุ่มที่หนึ่งอ่านเมื่อสักครู่ออกเสียงเมื่อสักครู่วริศคิดว่าที่สิทธิโชตออกเสียงเมื่อสักครู่นี้มีเจตนาอย่างไรคะ
2: ต้องการปฏิเสธการเล่นเทนนิสครับเป็นน้ำเสียงที่มีเจตนาและเจาะจงคร
0: ับ เจาะจงว่าเขาจะไม่เล่นเทนนิสใช่ไหมคะ
2: ค่
0: ะขอเสียงปรบมือให้กับวริศด้วยค่ะค่ะข้อความต่อไปค่ะข้อความไปไม่ได้แล้วขอรับถึงอย่างไรก็ไปไม่ไหวอ่อนกำลังเต็มที่ขอโทษค่ะเต็มทีแล้วขอรับกลุ่มที่6ใช่ไหมคะได้ข้อความนี
3: ้ไปไม่ได้แล้วขอรับถึงอย่างไรก็ไปไม่ไหวอ่อนกำลังเต็มที่แล้วขอรับ
0: ค่ะน้ำเสียงที่เพื่อนออกมีเจตนาอย่างไรคะชโนไทยจากข้อความนี้เพื่อนออกเสียงเมื่อสักครู่มีเจตนาอย่างไรคะที่เพื่อนสื่อออกมา
4: เป็นเจตนาปฏิเสธครับแล้วก็มีน้ำเสียงที่อ่อนโยน
0: น้ำเสียงอ่อนโยนปฏิเสธแบบอ่อนโยนเหรอคะจากที่เพื่อนสื่อมาใช่ไหมคะ
4: ครับ
0: ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับชโนไทยด้วยค่ะค่ะข้อความต่อไปค่ะคาปูชิโน่ร้อนแก้วใหญ่หวานน้อยกินนี่ค่ะกลุ่มที่5ใช่ไหมคะสมาชิกกลุ่มอื่นฟังเพื่อนนะคะ
5: คาปูชิโน่ร้อนแก้วใหญ่หวานน้อยกินนี
0: ่สมาชิกกลุ่มอื่นคิดว่าเพื่อนมีเจตนาในการส่งเสียงสื่อความอย่างไรคะประพัฒน์สอนประพัฒน์สอนจากที่ประพัฒน์สอนฟังประพัฒน์สอนคิดว่าเพื่อนมีเจตนาอย่างไรคะเอาจากที่ประพัฒน์สอนฟังเลยค่ะ
6: ว่าเขามั่นใจในการพูดอะค
0: ่
6: ะ
0: มั่นใจในการพูดค่ะขอบคุณค่ะต่อไปข้อความต่อไปนะคะอยู่กันดีๆไม่ได้ใช่ไหมกลุ่มที่ออกเสียงนี้ตัวแทนออกเสียงเลยค่ะใส่อารมณ์เข้าไปด้วยนะคะ
7: อยู่กันดีๆไม่ได้ใช่ไหม
0: เพื่อนออกเสียงมีเจตนาอย่างไรคะกลุ่ม5กลุ่ม5ฟังเพื่อนแล้วเพื่อนออกเสียงมีเจตนาอย่างไรคะ
5: น้ำเสียงเหมือนกำลังรู้สึกโกรธค่ะ
0: น้ำเสียงเหมือนกำลังรู้สึกโกรธค่ะขอบคุณค่ะต่อไปค่ะข้อความต่อไปนะคะแน่ล่ะเธอเห็นว่าเขาวิเศษกว่าฉันนี
1: ่แน่ล่ะเธอเห็นว่าเขาวิเศษกว่าฉันนี
0: ่น้ำเสียงใส่อารมณ์มากสิทธิโชคคะเพื่อนมีเจตนาในการออกเสียงอย่างไรคะ
1: น้ำเสียงเหมือนแบบแนวแบบประชดครับ
0: แนวประชดประชันใช่ไหมคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะสุดท้ายค่ะรับขนมจีบซาลาเปาเพิ่มไหมคะ
8: รับขนมจีบซาลาเปาเพิ่มไหมคะ
0: ค่ะขอตัวแทนจากกลุ่มที่6บอกเจตนาของเพื่อนที่อ่านข้อความนี้หน่อยค่ะว่าเพื่อนมีเจตนาในการสื่อความว่าอย่างไร
9: มีน้ำเสียงอ่อนโยนอ่อนหวานค
0: ่
9: ะ
0: อ่อนโยนอ่อนหวานนะคะขอบคุณค่ะค่ะจะเห็นได้ว่าน้ำเสียงของแต่ละกลุ่มที่ออกเสียงนั้นนะคะก็จะมีอรรถรสในการออกเสียงมีการสื่อความถูกไหมคะแสดงให้เห็นว่าการอ่านออกเสียงหรือการออกเสียงเนี่ยนอกเหนือจากการออกเสียงต้องชัดเจนแล้วการใส่อารมณ์ความรู้สึกก็บ่งบอกถึงเจตนาของผู้ส่งสารว่ามีเจตนาว่าอย่างไรนะคะฉะนั้นกิจกรรมต่อไปนะคะเรามาเริ่มกันต่อที่อรรถรสออกเสียงนะคะโดยกิจกรรมนี้ให้นักเรียนนะคะจับคู่2คนนะคะให้นักเรียนแต่ละคู่อ่านบทสนทนาโดยฝึกใช้น้ำเสียงให้เข้ากับบทสนทนานะคะจากนั้นแล้วครูจะขอตัวแทนออกมาอ่านให้ครูและเพื่อนต้นทางและปลายทางฟังนะคะโดยจะมีข้อความนะคะใบกิจกรรมอรรถรสออกเสียงนี้ด้วยกัน2เรื่องนะคะกิจกรรมใบกิจกรรมแรกก็คือเป็นบทสนทนาการทักทายกันของผู้หญิงวัยทำงาน2คนนะคะแล้วก็อีก1ใบนะคะก็จะเป็นบทสนทนาเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าที่จะมีผู้ขายแล้วก็มีผู้ซื้อโดยผู้ขายเนี่ยจะเป็นผู้ชายแล้วผู้ซื้อจะเป็นผู้หญิงนะคะให้นักเรียนจับคู่ใครได้เรื่องใดจับคู่แล้วฝึกเลยนะคะกิจกรรมนี้ครูจะให้เวลานักเรียนไม่เกิน10นาทีนะคะ

ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับการฝึกออกเสียงให้เข้ากับบทสนทนาสังเกตเห็นว่ามีความสนุกสนานมากเมื่อเราออกเสียงแล้วเราใส่อารมณ์ให้เข้ากับบทสนทนาแล้วก็สถานการณ์ที่คุณครูนำมาให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลองฝึกนะคะกิจกรรมต่อไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมนำเสนออรรถรสออกเสียงนะคะเราจะมาดูมาชมนักเรียนตัวแทนนะคะที่จะออกเสียงให้กับเพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางได้รับฟังกันนะคะก็คือบทสนทนาการทักทายกันของผู้หญิงวัยทำงาน2คนนะคะก็จะมีนักเรียนตัวแทนกลุ่มที่5นะคะเป็นผู้นำเสนอค่ะเชิญค่ะ

0: เริ่มได้เลยค่ะ
1: พรจะไปไหน
2: ฉันจะไปเซ็นทรัลสักหน่อยไปหาซื้อของมาใส่บาตรพรุ่งนี้เช้า
1: อ้าวพรุ่งนี้มีใส่บาตรด้วยหรอพรุ่งนี้วันศุกร์นะปกติมีทุกวันอาทิตย์ไม่ใช่หรอ
2: พรุ่งนี้คอนโดเราจะทําบุญคอนโดเลยนิมนต์พระมาบิณฑบาตตอนเช้าด้วย
1: อ๋อฉันไม่รู้ข่าวเลยเออแล้วพระจะมากี่โมงหรอ
2: 7:30
1: งั้นฉันไปเซ็นทรัลด้วยจะต้องไปซื้อของมาเตรียมใส่บาตรเหมือนกัน
2: ไปกันเลยนี่ก็2 ทุ่มแล้วเดี๋ยวห้างจะปิดซะก่อน
1: ไปกันไปกัน
0: ค่ะปรบมือให้กับตัวแทนด้วยค่ะค่ะต่อไปค่ะจะเป็นบทสนทนาเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าที่มีผู้ซื้อและผู้ขายนะคะผู้ซื้อก็จะเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะแล้วก็ผู้ขายจะเป็นผู้ชายนะคะเดี๋ยวเรียนตัวแทนกลุ่มที่3จะเป็นผู้นำเสนอบทสนทนานี้ค่ะเชิญค่ะ
3: ดูได้นะครับ
4: ตัวนี้เท่าไหร่หรอคะ
3: 250ครับผมลดจาก290นะจ๊ะ
4: ลายนี้น่ารัก
3: ลายนี้ขายดีถ้าเอา2ตัว450เลยลดให
4: ้ลายนี้มีสีขาวแดงไหมคะ
3: ไม่มีครับหรือไม่ก็ลาย BKK อะครับผม
4: ลายนี้ลายอะไรนะคะ
3: ลาย BKK เหมือนกันครับขาวเหลืองนี่ขายดีนะ
4: อ๋อขาวเหลืองนี่หรอคะ
3: ใช่ครับอยู่ตรงกลาง
4: ตัวนี้หรอคะเอาสีขาวเหลืองเนี่ยค่ะมีตัวใหม่ไหมคะ
3: เดี๋ยวพี่ขอหาให้ก่อนนะตัวนี้ก็แล้วกันนะหาไม่เจอมันไม่เลอะหรอกขอบคุณมากครับ
4: ยังไม่ได้ลองเลยคงใส่ได้แน่นอนนะคะ
3: ใส่ได้อยู่แล้วครับ
4: ไม่ต้องใส่ถุงค่ะ
3: ขอบคุณครับผม
0: ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับคู่สนทนาด้วยค่ะนักเรียนอาจจะมีความเขินนิดนึงอาจจะยังใส่อารมณ์ไม่เต็มที่นะคะก็ถือว่าเป็นการนำเสนอที่มีการอ่านออกเสียงชัดเจนแล้วก็ใส่อารมณ์เข้ากับบทสนทนาแต่ละเรื่องนะคะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมการอภิปรายอรรถรสออกเสียงนะคะซึ่งเวลาที่นักเรียนออกเสียงในการอ่านนะคะการใส่อารมณ์ก็บ่งบอกถึงเจตนาบ่งบอกถึงวัตถุประสงค์ในการสื่อสารนะคะค่ะน้ำเสียงในการอ่านออกเสียงนะคะเวลาที่จะใส่อารมณ์ให้เข้ากับบทสนทนานะคะหากเรามีอารมณ์เศร้านะคะหากเรามีอารมณ์เศร้าเราจะใส่น้ำเสียงที่เป็นอย่างไรน้ำเสียงก็จะต้องนุ่มนวลเบาแล้วก็ช้าให้สมกับการที่เราเป็นเศร้าโศกสมมุติเวลาที่นักเรียนเศร้าโศกเสียใจน้ำเสียงของนักเรียนจะเป็นยังไงคะเบาๆสื่อสะอื้นใช่ไหมคะค่ะต่อไปถ้าน้ำเสียงอารมณ์โกรธน้ำเสียงจะเป็นอย่างไรใส่อารมณ์น้ำเสียงดังใช่ไหมคะกระแทกหนักแน่นเพราะกำลังโกรธ

นั่นเองค่ะต่อไปค่ะถ้าเราอารมณ์ดีเราจะมีน้ำเสียงที่เป็นอย่างไรแฮปปี้แฮปปี้ร่าเริงใช่ไหมคะสดใสร่าเริงแล้วก็เร็วนั่นเองนะคะค่ะอารมณ์ตื่นเต้นล่ะคะจะมีน้ำเสียงที่เป็นอย่างไรใช้น้ำเสียงดังเร็วแล้วก็กระชับนะคะอารมณ์สงบสมมุติว่าวันนี้เราสงบเราจะไม่ยุ่งกับใครเลยน้ำเสียงของเราจะเป็นอย่างไรคะเงียบเงียบถ้าเงียบจะมีเสียงไหมคะไม่มีน้ำเสียงก็จะนุ่มนวลช้าสม่ำเสมอวันนี้เราจะไม่เล่นกับใครใช่ไหมคะนุ่มนวลช้าสม่ำเสมอเสียงเนิบๆนะคะต่อไปค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมเสนอเสียงออกเสียงร้อยแก้วนะคะซึ่งนักเรียนก็ได้เรียนรู้แล้วว่าการอ่านออกเสียงใส่อารมณ์อรรถรสเข้าไปนี้จะต้องใช้น้ำเสียงอย่างไรบ้างนะคะรูปแบบกิจกรรมนะคะก็จะให้นักเรียนแต่ละคนนะคะฝึกอ่านออกเสียงร้อยแก้วจากใบกิจกรรมเสนอเสียงออกเสียงร้อยแก้วนะคะโดยการที่ให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนแล้วให้เพื่อนอ่านให้ฟังก็คือขั้นตอนแรกเลยขั้นตอนที่1คือนักเรียนอ่านของตนเองออกเสียงของตนเองให้เรียบร้อยเมื่อออกเสียงเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะจับคู่กับเพื่อนแล้วให้ผลัดกันอ่านออกเสียงแล้วให้เพื่อนเนี่ยประเมินการอ่านออกเสียงร้อยแก้วของเราว่าดีไม่ดีอย่างไรมีจุดเด่นอย่างไรควรพัฒนาอย่างไรบ้างนะคะโดยใบกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นการอ่านออกเสียงร้อยแก้วเรื่องหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จกับเบญจคีรีนครนะคะจากเรื่องกามนิตวสิทธินั่นเองค่ะโดยที่คุณครูนะคะก็จะมีการทำเครื่องหมายเว้นวรรคให้แล้วใช่ไหมคะเครื่องหมายทับโดยถ้าเครื่องหมายทับขีดเดียวเนี่ยก็คือเว้นวรรคแค่แป๊บเดียวใช่ไหมคะเวลาอ่านออกเสียงถ้าเกิดมีเครื่องหมายทับสองขีดเนี่ยหลังประโยคหรือระหว่างคำเนี่ยก็แสดงว่าให้รู้ว่าหยุดเว้นนานนั่นเองนักเรียนลองฝึกนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลองฝึกนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนในการนำเสนอด้วยนั่นเองค่ะแล้วให้เพื่อนบอกถึงจุดเด่นจุดพัฒนาของเพื่อนนะคะการอ่านออกเสียงในครั้งนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะแค่ให้นักเรียนอ่านออกเสียงว่าถูกต้องชัดเจนนะคะเริ่มได้เลยค่ะกิจกรรมนี้ให้เวลาไม่เกิน15นาทีนะคะ

0: การอ่านออกเสียงที่คุณครูให้นักเรียนฝึกจากกิจกรรมสนอเสียงออกเสียงร้อยแก้วเป็นอย่างไรคะจะสังเกตเห็นว่าจะมีคำยากแล้วก็จะมีอักษรควบกล้ำเสียงรอเรือรอลิงนะคะก็จะเห็นได้ว่านักเรียนเนี่ยก็มีการฝึกฝนโดยการให้อ่านออกเสียงแบบให้ถูกต้องนั่นเองค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนในการอ่านออกเสียงให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางฟังนะคะค่ะตัวแทนก็คือสราวุธนั่นเองค่ะ
1: ขณะพระองค์เสด็จมาใกล้เบญจคีรีนคร
0: เบญจคีรีนคร
1: เบญจคีรีนครคือราชคฤห์เป็นเวลาจวนสิ้นทิวาวารแดดในยามเย็นกำลังอ่อนลงสู่สมัยใกล้วิกาลถอแสงผ่าแผ่สารไปยังสาลีเกษตรแลละลิ่วเห็นเป็นทางสว่างไปทั่วประเทศสุดสายตาดูประหนึ่งมีหัตถ์ทิพย์มาปกแผ่อํานวยสวัสดีเบื้องบนมีกลุ่มเมฆเป็นคลื่นซ้อนสับสลับกันเป็นทิวแถวต้องแสงจะเป็นสีระยับวับวับแววประหนึ่งเอาทรายทองไปโปรยปลายเลื่อนลอยริ้วๆเลื่อนลอยริ้วๆเลี้ยเลี้ยลายลงจนขอบฟ้าชาวนาและโคก็เมื่อยล้าด้วยการตากตำทำงานต่างพากันดุ้มๆเดินกับเคหสถานเห็นไรเห็นไรเงาหมู่ไม้อันโดดเดี่ยวอยู่กอเดียวก็ยืดยาวออกทุกทีมีขอบปริมณฑลเป็นรัศมีแห่งสี่ลุงอันกำแพงเชิงเทินป้อมปราการที่รอบกรุงรวมทั้งทวารบนทางเข้านครเล้ามองดูในขณะนั้นเห็นรูปเขาได้ชัดถนัดแจ้งดังว่านิรมิตไว้มีสุมทุ่มพุ่มไม้ดอกออกดกออบอ้อมล้อมแน่นเป็นขนาดถัดไปเป็นทิวเขาสูงตนัดตักงานมีสีในตะวันย่อแสงป่านจะฉายเอาไว้เพื่อแข่งกับสีมณีวิเศษมีบุตรสราคาบันทวันและกล่องแก้วโกเมนแม้รวมกันให้พ่ายแพ้ฉะนั้น
0: ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนในการอ่านออกเสียงให้เพื่อนได้รับชมและรับฟังค่ะค่ะขอตัวแทนประเมินเพื่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูก็จะประเมินให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าที่เพื่อนอ่านเมื่อสักครู่เป็นอย่างไรฟ้านัชชาประเมินสราวุธได้ว่าอย่างไรคะสราวุธมีจุดเด่นอย่างไรในการอ่านเมื่อสักครู่คะ
2: ประเมินได้ว่ามีการอ่านที่ฉาฉานค่ะแต่ว่าเรื่องที่ต้องแก้คือต้องอ่านคำที่ยากให้คล่องมากขึ้นค่ะ
0: ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับฟ้านัชชาด้วยค่ะค่ะก็ต้องขอแสดงความชื่นชมกับสราวุธที่มีความกล้าแสดงออกที่เป็นต้นแบบในการอ่านออกเสียงบทที่เพื่อนอ่านให้นักเรียนฟังนะคะค่ะจุดเด่นของสราวุธก็คือการอ่านออกเสียงที่ชัดเจนบางคำนะคะแต่ว่าบางคำก็อาจจะด้วยความตื่นเต้นเนาะอาจจะออกเสียงผิดบ้างนะคะอาจจะตะกุกตะกักบ้างอาจจะด้วยความตื่นเต้นนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นสราวุธเองหรือนักเรียนเพื่อนๆหรือเพื่อนๆปลายทางก็อยากจะให้นักเรียนกลับไปฝึกฝนการอ่านให้เยอะๆนะคะออกเสียงให้ชัดเจนนะคะส่วนเพื่อนๆกลุ่มอื่นหรือคนอื่นแล้วก็เพื่อนๆปลายทางก็ให้ไปอ่านกับคุณครูที่ควบคุมนักเรียนแล้วก็คุณครูเนี่ยนอกรอบนะคะเพื่อเป็นการประเมินการอ่านของนักเรียนนั่นเองค่ะค่ะจากการที่เราเรียนการอ่านออกเสียงร้อยแก้วจากชั่วโมงที่ผ่านมาและชั่วโมงนี้นะคะอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าการอ่านออกเสียงร้อยแก้วที่ดีที่ถูกต้องมีประโยชน์อย่างไรนะคะคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางนะคะและนักเรียนปลายทางโน้ตใส่กระดาษบ่งบอกถึงประโยชน์ที่นักเรียนได้จากการเรียนชั่วโมงที่ผ่านมาและชั่วโมงนี้นะคะกระดาษโน้ตคุณครูแจกให้กับนักเรียนต้นทางที่โต๊ะแล้วนะคะให้นักเรียนหยิบไปคนละ1แผ่นแล้วเขียนประโยชน์ที่ตนเองได้จากการเรียนการอ่านออกเสียงร้อยแก้วจากชั่วโมงที่ผ่านมาและชั่วโมงนี้นะคะเมื่อนักเรียน เขียนเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนนำไปติดไว้ด้านหลังห้องนะคะเดี๋ยวครูจะไปสะท้อนดูว่านักเรียนได้ประโยชน์อะไรบ้างเริ่มได้เลยค่ะเขียนเสร็จแล้วไปติดได้เลยใครเขียนเรียบร้อยแล้วไปติดด้านหลังได้เลยนะคะถึงประโยชน์ของการอ่านออกเสียงรอยแก้วที่ดีนะคะ

ออกเสียงร้อยแก้วที่ดีที่ถูกต้องมีประโยชน์อะไรนะคะจากที่คุณครูได้อ่านที่นักเรียนเขียนถึงประโยชน์นะคะจากที่ครูให้กระดาษไปก็จะเห็นได้ว่ามีการสื่อสารได้ดีนะคะมีการอ่านออกเสียงที่ดีใส่อารมณ์ได้ดีเข้าใจขึ้นนะคะแล้วก็สามารถอ่านแล้วอธิบายได้ว่าบทอ่านนั้นสื่ออะไรนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการสื่อสารผู้ฟังเข้าใจถึงสิ่งที่สื่อสารได้อย่างชัดเจนอันนี้ก็คือประโยชน์ที่นักเรียนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะค่ะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะการอ่านออกเสียงเป็นวิธีการสื่อสารอีกประเภทหนึ่งที่ช่วยให้ผู้อ่านได้รับความรู้และประสบการณ์นะคะแล้วก็ความเพลิดเพลินฉะนั้นในการอ่านผู้เรียนควรมีความรู้

หลักการอ่านออกเสียงควรอ่านออกเสียงให้ถูกต้องนะคะเช่นรอเรือรอลิงคำควบกล้ำและการใช้น้ำเสียงให้เหมาะสมกับสารแต่ละประเภทการอ่านออกเสียงที่ดีควรแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้องและสอดแทรกอารมณ์ตามลักษณะงานเขียนได้จะทำให้การอ่านออกเสียงมีความไพเราะน่าฟังและเกิดอารมณ์ตามลักษณะงานเขียนนั้นค่ะการที่ผู้เรียนได้ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงจะใช้เสียงในการอ่านนะคะแล้วก็มีมารยาทในการอ่านจะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยนะคะสามารถส่งสารผ่านการอ่านได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องสนอสำเนียงออกเสียงร้อยกรองหนึ่งนั่นเองค่ะสิ่งที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบกิจกรรมเรื่องรู้หลักการอ่านร้อยกรองใบกิจกรรมเรื่องเสียงสนอออกเสียงร้อยกรองเตรียมกระดาษเตรียมปากกาสีค่ะนักเรียนมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากจะซักถามเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงร้อยแก้วไหมคะหากไม่มีแล้วคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนนำประโยชน์ที่นักเรียนได้บอกคุณครูไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดนะครับเราทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องถ่ายเอกสารแล้วก็เครื่องใช้สำนักงานทุกชนิดครับไม่ว่าปากกากระดาษสมุดหรือเครื่องเขียนต่างๆเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ให้บริการด้วยครับ

การสร้างความประทับใจให้กับลูกค้านะครับก็คือเราจะบริการด้วยความรวดเร็วครับแล้วก็ให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุดครับสำหรับการดูแลพนักงานนะครับแล้วก็มีสวัสดิการครับความปลอดภัยพื้นฐานสำหรับพนักงานในการออกเดินทางหรือการปฏิบัติหน้าที่ครับแล้วก็เรื่องค่าตอบแทนด้านธุรกิจการที่มีคุณธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือ1เป็นจุดแข็งของเราในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าครับคุณธรรมในที่ทำงานนะครับหลักๆเราจะยึดเกี่ยวกับ CSR ครับบางคนอาจจะคิดว่า CSR เป็นกิจกรรมทำขึ้นมาสั้นๆทำแล้วหมดไปแต่ตามหลักของ CSR คือเราทำธุรกิจโดยคำนึงถึงกฎหมายคุณธรรมและก็สิ่งแวดล้อมครับผมสมุดทำความดีนะครับอย่างแรกเป็นการปลูกฝังครับอย่างแรกเราทำขึ้นมาเพื่อหาอาสาสมัครในการช่วยงานสังคมต่างๆที่บริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องเช่นกิจกรรมกับหน่วยงานราชการหรือกับบริษัทเอกชนอื่นๆในด้านการบริจาคสิ่งของหรือการช่วยงานอะไรต่างๆในการทำ CSR เริ่มต้นเราเป็นการที่อาสาสมัครเข้ามาเราก็จะให้รางวัลตอบแทนเป็นสมุดและมีแต้มสะสมแล้วเขาสามารถเอาไปแลกของต่างๆที่บริษัทมีให้แลกได้ครับเมื่อเขาทำไปเรื่อยๆครับก็จะปลูกฝังทำให้เขาติดเป็นนิสัยและเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์การครับหลักการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมก็ไม่ยากครับบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเอกชนมุ่งเน้นแต่ผลกำไรแล้วคุณธรรมจะเกี่ยวกันยังไงเพียงแค่คุณทำตามกฎหมายหรือว่ากฎเกณฑ์ต่างๆให้มันถูกต้องแล้วก็จรรยาบรรณหรือจิตสำนึกในการทำธุรกิจนะครับอย่างเช่นในช่วงโควิดสินค้าบางชนิดที่ราคาขึ้นสูงของเราก็ไม่ได้ขึ้นราคาขนาดนั้นแค่ปรับตามต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นผลกำไรแล้วก็เอาเท่าเดิมมันเป็นโอกาสในการทำธุรกิจก็จริงครับแต่ว่าเรามองกลับมาในจุดที่เราต้องการสินค้าตัวนั้นแล้วเราก็โดนโกงราคาขนาดนั้นมันก็กระทบกับเราเมื่อกระทบกับเราเราก็ไม่อยากให้ความรู้สึกที่เราโดนเนี่ยเกิดกับคนอื่นเหมือนกัน

มนายจิรศักดิ์กำเดชครับปัจจุบันทำงานที่บริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดครับในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดส่งสินค้าครับครับผมมีความรู้สึกความประทับใจกับรางวัลที่ได้รับเรื่องเกี่ยวกับ

0: ความดีนะครับก็คือผมเป็นหนึ่งในพนักงานของบริษัทครับที่มีสมุดความดีเหมือนกันประจำตัวนะครับก็เราก็ได้ทำความดีสะสมความดีไปด้วยนะครับแล้วก็ได้รับแต้มสะสมความดีนะครับก็ของสมุดบันทึกความดีแล้วก็ได้นำแต้มตัวนั้นมาแลกของรางวัลผมเป็นหนึ่งในพนักงานที่ต้องบอกว่าชอบเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมขององค์กรมันไม่ได้ส่งผลที่ตัวของผมเองแค่คนเดียวมันส่งไปถึงครอบครัวทางองค์กรเขามีในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมการทำบุญใส่บาตรหรือการสวดมนต์ไหว้พระในช่วงเช้าผมก็นำเรื่องพวกนี้ครับไปใช้ร่วมกันกับครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแฟนผมทางลูกเรื่องต่างก็ได้เอาเรื่องของพวกนี้ไปใช้ด้วยครับประมาณนี้ครับ
1: ผมนายนิตินัยสุธาธรรมตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบุคคลบริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดในความภาคภูมิใจของทางบริษัทนะครับก็อันดับแรกก็คือในเรื่องขององค์กรคุณธรรมนะครับซึ่งเราทำเป็นประจำอยู่แล้วนะครับในเรื่องขององค์กรคุณธรรมแล้วก็ในเรื่องของการทำความดีนะครับในการทำความดีนะครับหลักๆเลยนะครับก็เราก็จะมีในเรื่องของกิจกรรมขึ้นในเรื่องของกิจกรรม CSR หลักๆเลยนะครับเราจะมีกิจกรรมบริจาคโลหิตซึ่งจะมีเป็นประจำทุกๆปีนะครับปีนี้เป็นปีที่7แล้วนะครับในการทำกิจกรรมบริจาคโลหิตโดยพนักงานนะครับเข้าร่วมในส่วนของการทำกิจกรรมบริจาคโลหิตรวมถึงภาคประชาชนทั่วไปด้วย
2: ก็ขอเชิญชวนองค์กรอื่นๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนนะครับเข้ามาเดินรอยตามเส้นทางคุณธรรมการทำกิจกรรมคุณธรรมต่างๆไม่จำเป็นต้องใช้ทุนหรือใช้เงินมากมายเสมอไปครับเราสามารถทำได้เลยครับผม

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

หนึ่งหมัดต้านศัตรูหนึ่งฝ่ามือสยบภูผาในใต้ล่าสุดยอดคนและสุดยอดวิชาได้ถือกำเนิดขึ้นอย่างเรียบง่ายและดำรงสืบมาจบ

ว่ารอจังหวะใช้ความแกร่งดังหินผาปะทะศัตรูให้ปราชัย2สุดยอดเคล็ดวิชาที่เปรียบดังมังกรซ่อนเล็บถูกถ่ายทอดจากปรมาจารย์มานานนับพันปีปัจจุบันเหล่าลูกศิษย์แดนมังกรสืบทอดวิชายุทธเหล่านี้ไปในแนวทางใดออกท่องยุทธจักรมังกรจีนไปกับเรา Spirit of Asia ด้วยกันครับ

0: เศร้าลินกระบี่อยู่ที่ใจก้าวแรกในยุทธจักรมังกรจีนสู่วัดป่าบนเขาเศร้าซื่อซึ่งเป็นความหมายของเศร้าลินซื่อหรือวัดเศร้าลินธรรมสถานสำคัญที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 1,500 ปีก่อนในสมัยราชวงศ์เว่ยเหนือจักรพรรดิเซี่ยวเหวินตี้ได้ย้ายเมืองหลวงจากต้าถงมาสู่ลั่วหยางและทรงให้ก่อสร้างวัดเซ่าหลินขึ้นในปีคริสต์ศักราช495เพื่อให้อาจารย์ของพระองค์คือพระพัทละเถระหรือป๋าถั่วภิกษุอินเดียมาจำวัดแห่งนี้เวลาล่วงเลยมาถึงปีคริสต์ศักราช527ภิกษุอินเดียรูปหนึ่งนามว่าโพธิธรรมเถระหรือตักหมอเดินทางจากชมพูทวีปสู่แดนมังกรเพื่อมาเผยแผ่พุทธศาสนานิกายเซนที่ชาวจีนเรียกว่าฉานมาจากคำว่ายานในภาษาบาลีแต่เมื่อมาถึงวัดแห่งนี้ท่านตักหมอกลับเดินขึ้นภูเขาทรงสารไปนั่งสมาธิภายในถ้ำเล็กเป็นเวลานานถึง9ปี
1: แล้วถ้ำนะครับนะพอมาปฏิบัติอยู่ถ้ำนี้9ปีเนี่ยนะครับทำให้คนจีนทั้งหลายนะครับนะคนที่ศรัทธาพุทธทั้งหลายเนี่ยนะครับนะรู้ว่ามีอาจารย์สุดยอดชื่อตักโมนะครับมาจากอินเดียกำลังปฏิบัติอยู่ในถ้ำนี้ที่อยู่บนภูเขาทรงสารนะครับของมณฑลเหอหนานเลยทำให้มีพระเยอะแยะนะครับนะในทั่วประเทศจีนก็มากราบนะมากราบอาจารย์นะครับก่อนนั้นเนี่ยชาวจีนอาจจะเชื่ออาจจะคิดว่าโอ้ศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาหนึ่งอย่างนะครับมันอยู่สูงมากเราชาวบ้านทั่วไปไม่เกี่ยวเราหรอกครับนะไม่เกี่ยวเราไม่รู้เราไม่ได้บวชเราไม่ได้บวชเป็นพระนะครับเลยเราไม่มีอะไรเกี่ยวพันกับศาสนานะครับแต่ทั้งโมนะครับมาเป็นนิกายฉานจงแล้วเนี่ยนะครับซึ่งมันไม่ใช่แล้วอ่ะมันไม่ใช่อยู่บนอากาศแล้วนะครับมันมาอยู่บนพื้นแล้วนะครับพอมาอยู่บนพื้นเนี่ยนะครับชาวบ้านก็เลยโอ้เราเป็นชาวบ้านทั่วไปก็มาปฏิบัติได้หรือโอ้มันง่ายอย่างนี้หรือนะครับโอเคนั่งสมาธิก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วโอ้ตั้งแต่นั้นมานะครับฉันจงเนี่ยก็กลายเป็นว่าเอาศาสนาพุทธเนี่ยนะครับนะเข้าไปในสังคมธรรมดานะครับของจีนทำนี้เล็กมากนะครับเนื้อที่นิดเดียวนะครับนะเข้าไป10คนมันก็เต็มแล้วนะครับแต่ทำนี้มันใหญ่มากนะครับนะเพราะว่ามันไปถึงทุกมุมนะครับนะของวัฒนธรรมจีนโบราณและไม่เพียงเด็กโบราณมาถึงปัจจุบันนะยังโตไม่รู้นะครับอีกกี่ปีนะครับเพราะฉะนั้นถ้ำนี้นะครับจะเป็นถ้ำที่พิเศษมาก

0: การเดินทางมาของท่านตักหมอในยะหนึ่งคือต้องการหาผู้สืบทอดพุทธศาสนานิกายเซนต่อจากท่านแต่ก็เหมือนการงมเข็มในมหาสมุทรเพราะวิสนาธรรมของท่านจะต้องมีผู้ที่เข้าใจด้วยปัญญาอย่างรู้เท่านั้นจึงสามารถหาคำตอบได
1: ้ตรงนี้นะครับชื่อเขาเรียกว่าลี่เฉยถิงคำว่าถิงเนี่ยหมายถึงศาลานะครับเฉยก็หมายถึงหิมะลี่ก็หมายถึงยืนอยู่ในหิมะศาลาที่ยืนอยู่ในหิมะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับนะมาหิมะตกหนักเซินกวางนะครับนะก็มายืนอยู่ข้างนอกห้องนะครับรออาจารย์ตักหมอนะครับอู้หิมะตกหนักนะครับนะแล้วพระเซินกวางก็ยืนอยู่ในหิมะกลายเป็นคนหิมะไปเลยอ่ะนะครับขาวๆหมดนะครับตักหมอออกมานะครับทำอะไรอยู่เนี่ยเซินกวางก็บอกว่าอาจารย์ครับอาตมาขอเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์นะครับตักหมอก็บอกว่าบอกแล้วนะครับนะอย่ามาธรรมะมันไม่ใช่ง่ายๆหรอกครับโอ้ยผมตั้งใจจริงๆอาตมาตั้งใจจริงๆนะครับนะขอเป็นลูกศิษย์นะครับนะตักหมอก็บอกว่าเอาละเมื่อไหร่หิมะกลายเป็นสีแดงเนี่ยนะอาตมาก็จะรับเป็นลูกศิษย์คือหิมะกลายเป็นสีแดงได้ยังไงหิมะก็คือสีขาวใช่ไหมล่ะแต่เซินกวางนะครับอาจารย์ก็อยากทดลองดูว่าจิตใจเราถึงหรือเปล่าใช่ไหมเอามือขวาเนี่ยใช่ไหมถือดับก็ตัดแขนซ้ายนะครับนะแล้วเวลาตัดแขนแล้วนะครับนะเลือดมันก็ออกมาเลือดมันก็พุ่งออกมานะครับนะหิมะบริเวณนั้นก็กลายเป็นหิมะสีแดงแล้วเซินกวางก็ตะโกนว่าอาจารย์ดูสิหิมะกลายเป็นสีแดงแล้วนะครับตังโมก็ออกมาดูโอ้โหคนเนี้ยใจถึงจริงไหนๆใจถึงนะครับนะก็รับเป็นลูกศิษย์ตั้งชื่อใหม่ให้นะครับชื่อว่าขุยเขอคำว่าขุยนะครับหมายถึงจื้อขุยจื้อขุยนะครับแปลเป็นไทยเราก็คือปัญญานะครับเขอก็ใช้ได้แปลว่าคนนี้ปัญญาพอใช้ได้นะเลยคุยเขินเนี่ยก็กลายเป็นอาจารย์รุ่นที่2ของนิกายฉันจงของประเทศจีน
0: หลังจากท่านหุยเคอะก็มีผู้สืบทอดพุทธศาสนานิกายเซนต่อมาอีก4รุ่นโดยมีรุ่นที่6เป็นผู้สืบทอดรุ่นสุดท้ายหลังจากนั้นพุทธนิกายเซนจึงแผ่ขยายกว้างไกลเฉกเช่นในปัจจุบัน
1: ผู้จูเนี่ยให้ลูกศิษย์ทั้งหลายเนี่ยนะครับกลับไปขยันนะทางธรรมะแล้วเขียนบทก็คล้ายๆกับกับวีนะครับนะดูว่าใครถึงขั้นสูงแล้วนะครับที่สามารถรับสืบทอดอาตมาจะได้มอบให้เป็นรุ่นที่6ทีนี้นะครับพระนายวัดเนี่ยนะครับทุกท่านก็บอกเฮ้ยเราไม่ต้องเขียนหรอกนะครับนะต้องเป็นหัวหน้าเราว่าก็คือเฉินเซี่ยวตอนนั้นเฉินเซี่ยวเนี่ยนะครับเหมือนกับเป็นอาจารย์เวลาสอนธรรมะเนี่ยนะครับมาจากเป็นคนนี้สอนเลยพอหงเดินบอกอย่างนี้นะครับนะทุกคนก็บอกเราไม่ต้องเขียนหรอกยังไงเราไม่มีโอกาสยังไงก็สู้อาจารย์ไม่ได้สู้อาจารย์เฉินเซี่ยวไม่ได้ครับทีนี้ทำให้เฉินเซี่ยวก็ทำยังไงดีอ่ะทุกคนไม่เขียนแล้วอาตมาจะเขียนไหมสุดท้ายก็ไปเขียนอยู่บนผนังเฉินเซี่ยวเขียนว่า

มาติดคุยแล้วบอกว่าข้าพเจ้าก็มีหนึ่งบทกรุณาช่วยเขียนหน่อยนะครับคุยหลังก็พูดออกมาต้นโพเนี่ยนะครับไม่ใช่ต้นไม้กระจกก็ไม่ใช่กระจกอันที่จริงมันไม่มีอะไรอ่ะและฝุ่นจะไปติดที่ไหนสี่ประโยคเนี่ยนะสี่ประโยคของหุยหลังกับสี่ประโยคของเซินเซียวเนี่ยมันคนละอย่างเลยอาจารย์หงเหรินซึ่งเป็นรุ่นที่ห้าเนี่ยนะพอได้ยินสิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยคุยอยู่ที่ผนังก็เดินมาดูอ้าวคุยอะไรกันนะครับลูกศิษย์อาจารย์อู้ดีแน่นี่เก่งมากเนี่ยนี่คนนี้ทำครัวเนี่ยนะครับสุดยอดนะครับนะอาจารย์หงเหรินนะครับไปหาหุยหลังที่ห้องครัวกำลังสีเข้าอยู่นะครับตบนะข้างตำเข้าอ่ะจะถามว่าเข้าสุกหรือยังคุยหลังตอบว่าสุกนานแล้วแต่ยังขาดอะไรทรายหมายถึงว่าเข้าอ่ะเมื่อกี้ว่าเข้าสุกแล้วมันยังขาดอันนั้นร่อนอยู่นะครับเนี่ย

0: เหมือนกับว่าคุยเรื่องข้าวนะครับจริงๆไม่ใช่นะครับคือเรื่องธรรมะ
1: หลังจากผู้สืบทอดรุ่นที่6พุทธศาสนานิกายเซนจึงเข้าสู่ยุครุ่งเรืองแต่ต่อมาอารามเซ้าหลินกลับถูกเผาทำลายหลายครั้งครั้งสุดท้ายคือในปีคริสต์ศักราช1928ในสมัยจักรพรรดิหยงเจิ้งแห่งราชวงศ์ชิงเพราะต้องการลดบทบาทของวัดเซ้าหลินซึ่งเคยอยู่ในฐานะวัดหลวงในสมัยราชวงศ์ถังในปีคริสต์ศักราช1985รัฐบาลจีนจึงได้สร้างอารามบางส่วนขึ้นมาใหม่ส่วนดั้งเดิมที่ยังหลงเหลือคือซุ้มประตูหินหน้าวัดและสิงโตหินที่สร้างในสมัยราชวงศ์หมิงส่วนป้ายชื่อวัดเซ้าหลินซื่อจะมีเฉพาะคำว่าเซ้าหลินที่เป็นของเดิมเขียนโดยจักรพรรดิคังซีแห่งราชวงศ์ชิงอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ถูกทำลายก็คือสุสานเจดีย์ซึ่งเป็นที่บรรจุอัฐิของภิกษุในวัดสุสานเจดีย์วัดเซ้าหลินเป็นสุสานเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนซึ่งมีเจดีย์ทั้งหมด248องค์
0: จนทุกวันนี้บางคนพูดถึงเซ้าหลินนะครับนะไม่ได้หมายถึงศาสนาเลยนะครับนะพูดถึงกังฟูอย่างเดียวนะครับนะมันก็เป็นอย่างนี้นะครับนะพอมีอะไรที่ดุ่งดังขึ้นมานะครับนะก็มาจะเติมน้ำพริกน้ำปลาเข้าใหม่นะครับรวมมาถึงรูที่บนต้นแปะกุ้ยเหล่านี้ด้วยนะครับไกด์ท่องถิ่นบางคนเวลาพาทัวร์มาเขาก็บรรยายอย่างนี้บอกว่าพระเซ้าหลินนะครับนะนี่แม่กังฟูอ่ะเขาหัดนะครับเออจะช้าเนี่ยมาจ่อๆๆแน่ๆจริงๆเป็นดูอย่างนี้นะครับนะเพราะอะไรเอ้ามันจะบันเทิงงานหลอกคุณมาใช่ไหมครับนะคุณเหนือก็ดีใจโอ้ใช่ใช่ใช่เนี่ยจริงเลยอ่ะเนี่ยรอยยังอยู่เลยนะครับแต่จริงๆนะครับนะดูเหล่านี้มันมาจากปืนเพราะว่าในปี1928เนี่ยนะครับมีแม่ทัพสองคนเพราะเวลานั้นประเทศจีนวุ่นวายนะครับแม่ทัพคนหนึ่งแม่ทัพคนหนึ่งชื่อว่าเซ่ซื่ออีกคนหนึ่งเซ่ฝานสองคนเนี่ยมันไม่ดีต่อกันและคนที่เซ่ฝานเนี่ยมันสู้กับคนที่เซ่ซื่อสู้ไม่ไหวหนีขึ้นมาทางเหนือแล้วหลบเข้ามาในวัดเซ้าหลินเลยบังคับให้พระในวัดนะครับน่ะส่งตัวนี้ออกมาแต่ว่าไม่ได้ส่งตัวคนนี้ออกมาเลยไม่ถ้าคุณก็โมโหเอาเลยนั้นให้คุณมาส่งออกมาใช่ไหมเอาเลยจัดการนะครับน่ะเลยปืนนะครับก็ยิงเข้ามาก็ยิงเข้ามานะครับนะปืนใหญ่ปืนเล็กได้ยิงเข้ามามันมีเยอะมากนะเยอะมากเลยนะครับนะต่อมาคนนี้มาเที่ยวนะครับก็โอ้มันลูกกระสุนใช่ไหมมันก็เอาออกเอาแล้วถ้าคุณมาเอ้ยเนี่ยพระเราพระเศร้านินนะครับนะครับเออจุดฉันนะครับนะครับไปไปถ้าคุณมาก็จ่อเข้าไปมันก็เป็นรูแบบเป็นแบบนี้นะครับนะอันนี้หลอกคนได้เยอะมากนะ
1: ภาพยนตร์เรื่องเซี่ยวลิมยี่ที่ฉายในปีคริสต์ศักราช1982ทำให้กังฟูเซ้าหลินโด่งดังไปทั่วโลกเนื้อเรื่องเกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นก่อตั้งราชวงศ์ถังของหลิวซื่อหมินโดยมีพระเซ้าหลิน13รูปไปช่วยสู้รบกับศัตรูซึ่งเรื่องราวในหนังได้นำมาจากเนื้อหาบนศิลาจารึกเก่าแก่ภายในวัดแห่งนี้
0: จริงๆศิลาจารึกเนี่ยนะครับนะก็คือบันทึกเรื่องราวของการ

0: 李世民จัดการนะครับนะวังซื่อชงนะครับจัดการวังซื่อชงก็คือแม่ทัพตอนนั้นนะของที่ลงเหลืออยู่ของราชวงศ์สวยนะครับนะพระที่เศร้าหลินนะครับ13รูปนะครับจัดการจับคนนี้ไปมอบให้ลี่ซื่อหมินนะครับนายนี้ก็บันทึกเรื่องราวเหล่านี้นะครับอยู่ในศิลาจารึกอันนี้อันนี้นะครับศิลาจารึกนี้นะครับเกิดสลักขึ้นมาในสมัยราชวงศ์หมิงนะครับโดยลูกชายของจูเอียนจังมันมีอะไรสำคัญนะครับนะเรามองจากตรงกลางมองไปอย่างเนี้ยเป็นรูปของพระพุทธเจ้าแต่มองจากสองข้างมันกับคนแก่สองคนมาหัวชนหัวกันอันซ้ายนี่เป็นเหลาจื่อนะครับด้านขวาเนี่ยนะครับของจื่อแล้วเนี่ยอาจารย์สองท่านนะครับนะคือใช้ปาก
1: อันเดียวกันนะครับ
0: อันเดียวกันแล้วพระพุทธเจ้าเหลาจื่อของจื่อสามท่านรวมอยู่ในรูปเดียวกันนะซันเจ้าก็หมายถึงสามศาสนามาอยู่รวมกัน
2: หลุมยุบทั้งหมด41แห่งภายในวิหารแห่งนี้เกิดจากการฝึกกังฟูของพระวัดเซ้าหลินซึ่งปรมาจารย์ผู้ให้กำเนิดวิชากังฟูก็คือท่านตั๊กหมอนั่นเองครับเมื่อนั่งสมาธินานๆก็ทำให้ปวดเมื่อยท่านจึงคิดค้นท่ายืดเส้นที่นำพื้นฐานมาจากวิชาโยคะในอินเดียเพื่อให้พระได้ออกกำลังกายภายในวัดจึงอาจกล่าวได้ว่าวิชากังฟูถือกำเนิดมาจากการปฏิบัติธรรมก็คงไม่ผิดนักและกลายเป็นว่าวิชากังฟูนั้นกลับเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดผู้คนทั่วโลกให้มาเยือนวัดเซ้าหลินมากกว่าเรื่องราวของพุทธศาสนานิกายเซนเสียอีกเมื่อกังฟูเซ้าหลินสร้างชื่อเสียงเรื่องลือไกลจนเข้าสู่ยุคของความบันเทิงโชว์กังฟูเซ้าหลินจึงเป็นจุดขายสำคัญของธุรกิจท่องเที่ยวดึงดูดให้ผู้ชมเพลิดเพลินกับการแสดงวิทยายุทธ์ที่ปรากฏเบื้องหน้า

นอกจากความลุ้นระทึกและตื่นเต้นเร้าใจแล้วผู้ชมยังได้เห็นถึงความสามารถและพลังในร่างกายของนักแสดงที่ผ่านการฝึกฝนอย่างหนักการฝึกวิชากังฟูในยุคนี้จึงอาจเป็นแหล่งรายได้ชั้นดีของคนรุ่นใหม่

0: 还不错。
1: 嗯，
0: 莲泽宗就是中国的一千多年的留下来的这些。
1: พระท่านเจ้าบอกว่านะครับท่านบอกว่าเขาบอกว่าคือประวัติศาสตร์ของจีนเราหรือวัฒนธรรมจีนเรา 5,000 ปีนะครับที่สืบทอดมาถึงวันนี้ได้นะครับต้องเป็นของที่สุดยอดไม่งั้นมาไม่ถึงวันนี้
2: เมื่อการแสดงของฝ่ายบู๊จบลงก็มีชาวจีนไม่น้อยที่ยังสนใจการเขียนผู้กันที่นับว่าเป็นวิชาฝ่ายบุญในพื้นที่เดียวกันกับกังฟูซึ่งเป็นวิชาฝ่ายบู๊สองสิ่งนี้จึงเข้ากันได้ดีตามแนวคิดคู่ตรงข้ามของหยินหยางนั่นเอง
1: ประมาณนี้นะครับแล้วก็หวนกับหูต่างเลยนะครับเนี่ยอาจารย์กำลังเขียนผู้กันอยู่นะครับและคนจีนเนี่ยนะครับดูดิครับเข้ามาดูการแสดงกังฟูแล้วนะครับนะก็ยังอยากได้บุญอีกเห็นไหมครับนะเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าสู้ฝานะครับสู้ฝานะครับก็คือการเขียนผู้กันจีนนะครับอันนี้นะครับนะคนจีนเขาจะเอาไปแขวนไว้ที่ห้องรับแขกหรือว่าสถานที่สำคัญสำคัญของเขานะครับนะเลยเห็นไหมเข้ามาขอให้อาจารย์เขียนคำที่เขาอยากได้อยากได้อย่างนี้เมื่อกี้เขียนน่ะต้าอาจารย์ฮงพูดหมายถึงว่าขอให้ภารกิจเจริญรุ่งเรืองนะครับ
3: กว่า
1: ที่哪里啊
3: 挂在办公室里客厅办办公室都可以
1: นะส่วนผู้หญิงคนนี้ที่อยากเขียนเนี่ยบอกว่าหายหน้าไปชวนนะหมายถึงว่าทะเลเนี่ยนะครับลำน้ำมาจากเมน้ำร้อยสายนะครับหมายถึงว่าเราต้องมีนะครับใจที่กว้างนะครับนะใจกว้างนะครับรับเหมือนกับทะเลรับน้ำมาจากร้อยสายใช่จริงๆแล้วนะครับนะทำไมคนจีนนะครับนะมาจากมาเขียนคำเหล่านี้มาห้อยไว้ที่ห้องเราเนี่ยนะครับนะครับพอเจอนะครับโอ้นึกขึ้นมาพอเจอนึกขึ้นมาเหมือนกับเตือนให้สตินะครับนะเรามีสติทุกเวลา
2: ในตอนนั้นพบกับเมืองแห่งกังฟูที่รวมเยาวชนกว่า 200,000 คนมุ่งมั่นฝึกฝนวิชายุทธของเซาหลินตั้งแต่เช้าจรดเย็นจากนั้นมุ่งหน้าสู่อารามเซาหลินใต้แห่งเฉียนโจตามหาตำนานการบอกเล่าถึงการถ่ายทอดวิชากังฟูไม้ข่านให้แก่ชาวบ้านที่ทำให้ความเข้มข้นของกังฟูเซาหลินไม่เคยจางหายไปจากแดนมังกร

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี
3: 在过去当医学技术尚未发达时人类治疗滋生的疾病主要依靠的是巫术信仰和世代相传的传统医学智慧例如使用草药运用冷热疗法以及按摩等随着医学技术的发展人们开始倾向于使用现代方法治疗疾病并使用含有化学成分可能对长期健康造成危害的药物因此掀起了一股将传统医学这种自然疗法加以融合并与现代医学共同应用的趋势形成了替代医学而泰式按摩正是这种传统疗法之一它重新获得了普及并得到了官方认可无论是在泰国还是在国外泰式按摩治理是健康护理的科学与艺术它旨在纠正人体内四种元素的失衡即地水风火特别是通过各种方法来解决经脉中血液和气的阻塞包括按压揉捏挤压捶打热敷或根据发展和传承下来的其他方法由过去的泰式按摩大师们一直传承至今
4: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
5: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
4: ่ครับ
5: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
4: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
5: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของ

0: ตะวันตกผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนุ่นน้ำมันแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ
0: ๋
1: อเหรอครับ
0: ไม่น้ำมันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกรงตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
0: ใช่
1: คือการความลึก
0: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
2: 泰式按摩被认为起源于吉瓦嘎古玛拉巴嘎是佛陀的寓意他为通过树木进行治疗的理念奠定了基础这种树木充满了知识慈悲和对人体的理解最终演变成了按摩这门学科此后这门按摩学科在寺庙宫廷和乡村得以传播它融合了文化和本土知识成为了一种通过口述传承也身体实践并也心灵和信仰相连的智慧因为按摩师除了必须具备按摩治疗的能力之外还必须遵守佛教原则的道德原理并尊重传授技艺的师父
3: People have to try this to like I don't know, to live life I feel like it's just such an amazing experience
4: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were thereAnd made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
2: 泰式按摩不仅是为了放松经络或治疗身体酸痛，它更是一种智慧，将身体、心灵和生命能量连接为一体。
1: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: สงครามโลกครั้งที่2นั้นยุติไปนานแล้วนะครับเหลือเพียงแค่ความทรงจำและอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญที่ยังคงหลงเหลืออยู่นั่นก็คือเส้นทางรถไฟสายไทยพม่าหรือที่รู้จักกันในนามทางรถไฟสายมรณะวันนี้เราจะไปค้นหากันครับว่ายังมีหลักฐานอะไรที่หลงเหลืออยู่กับสงครามครั้งนั้นบนทางรถไฟสายนี้ครับ
1: การเดินทางของเราเริ่มต้นที่สถานีรถไฟหนองประดุกครับซึ่งเป็นสถานีต้นทางของเส้นท

0: ทางนี้และตอนนี้เราได้มาถึงจังหวัดกาญจนบุรีแล้วครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับคุณร็อดอดีตวิศวกรชาวออสเตรเลียผู้รวบรวมเรื่องราวหลักฐานของทางรถไฟสายนี้ไว้อย่างมากมายด้วยการเดินสำรวจเส้นทางรถไฟทั้งหมดและยังเป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทยพม่าอีกด้วยครับไปพบกับเขากันเลยครับ
1: ตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กับคุณร็อดนะครับผมซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟสายไทยพม่านั่นเองนะครับผมคุณร็อดสวัสดีครับ
2: Good afternoon
1: Good afternoon First of all I would like to know about how long did you research this project and why you have to decide to research it
2: Almost 24 years I served in the Australian Army when I was young I have had an interest in military history ever since I was growing up because my father and all of his brothers fought in the Second World War and I have four uncles buried in war cemeteries okay so as a young Australian soldier I knew what the importance was of history military history
1: okay yeah and why everyone call this railway dead railway why they have a name like this
2: because of the quarter of a million people working on this railway 100,000 died
1: 100,000
2: 100,000 this project only took about 4 years just to map the railway and then find where the prisoner of war camps were the railway stations were just so that was the first step was first to step. Map the railway
1: no right. product right
2: yep the pan main and quay yes round to chung kai yes and then on and on and on to Burma
1: so when you go to research on to making a map you have to go by walk
2: yes
1: for 4 years
2: total 11 years to find the railway and find where the camps were but yes
1: so along the way about this railway what have you found
2: many thousands of items thousands of things of
1: in this museum
2: many of them are now on display at this museum not all but many
1: how do you feel about this
2: it's important because then if the family of one of these men can come to us then we can give them we can take them to that site we can show them we can explain okay because there are around the world many families with someone missing but we can then help give the evidence and tell the story of this missing person we call it peace of mind okay so having this evidence can help us explain to the families where why what it gives them peace of mind peace of in their heart as well yeah
0: หลังจากที่คุณร็อดได้เล่าถึงแรงบันดาลใจในการตามร่องรอยของสงครามโลกครั้งที่2แล้วนะครับคุณร็อดนั้นยังพาชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทยพม่าอีกด้วยครับซึ่งวัตถุจัดแสดงแต่ละชิ้นของพิพิธภัณฑ์นั้นเรียกได้ว่ามีมูลค่าทางประวัติศาสตร์อย่างมากเลยครับ

0: และอีกหนึ่งสถานที่ที่คุณรถได้พาผมมานั่นก็คือทางรถไฟเขาช่องไก่ครับสาเหตุที่มาที่นี่เพราะว่าที่นี่เป็นอีกแห่งที่มิสเตอร์รถนั้นได้พบกับร่องรอยที่เหลืออยู่ของสงครามโลกครั้งที่2ครับ
1: This is your file.
2: This is from up near Tarkanoon. Part of a locomotive. Because the Allies were bombing the railway. And we know at Tarkanoon they hit one of the locomotives, a big heavy piece of steel from a locomotive.
1: So heavy.
2: And then, of course, on the railway itself, the dog spikes that you use to hold the rails down.
0: Okay, yeah. There we go.

คุณล็อตได้เล่าให้ผมฟังว่าสถานีเขาช่องไก่แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่กองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เฉลยศึกมาสร้างครับใช้แรงงานคนในการสกัดภูเขาด้วยมือโดยใช้

เรามาอยู่ในจุดที่ในสมัยก่อนนั้นเป็นจุดที่สร้างรางรถไฟได้ยากมากๆเลยจุดหนึ่งนะครับผมซึ่งรางรถไฟตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสะพานไม้ที่อยู่เรียบไปกับขอบหน้าผาเลยนะฮะซึ่งสมัยก่อนนั้นเขาเรียกที่แห่งนี้ว่าโค้งมรณะนั่นเองนะครับผมอยู่ในบริเวณถ้ำกระแสครับที่สถานีวังโพแห่งนี้นะครับผมยังคงเป็นสถานีรถไฟเดียวในประเทศไทยครับที่ยังมีสถานีเติมน้ำหัวรถจักรตั้งอยู่นะครับผมถ้าเปรียบเทียบกันแล้วนะครับในสมัยนี้เนี่ยก็ต้องใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนถูกไหมครับแต่ในสมัยก่อนนั้นใช้แรงดันไอน้ำนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนี่คงเป็นเบาะแสอย่างดีเลยแหละครับผมที่ว่าทำไมนั้นเราจะต้องสร้างรางรถไฟเลาะริมน้ำแบบนี้ครับครั้งหนึ่งครับเส้นทางรถไฟสายนี้นะครับเคยถูกใช้งานจริงโดยเชื่อมต่อไปเมืองตันบูสายักประเทศพม่าครับแต่ในปัจจุบันนี้นะครับเส้นทางรถไฟสายมรณะแห่งนี้ถูกใช้งานถึงเพียงแค่สถานีน้ำตกเป็นสถานีสุดท้ายเท่านั้นเองนะครับส่วนเส้นทางที่เหลือมาต่อจากนี้เนี่ยก็เป็นเส้นทางที่ถูกยกเลิกใช้มานานมากแล้วจนเริ่มที่จะเรือนหายไปตามกาลเวลาครับส่วนเส้นทางที่ผมว่านี้จะมีอะไรหลงเหลือรอเราอยู่บ้างเดี๋ยวเราไปค้นหากันเลยครับเมื่อผมเดินตามร่องรอยของเส้นทางรถไฟที่ถูกยกเลิกไปก็ได้พบกับพิพิธภัณฑ์เอ็ดเวิร์ดแวรี่ดัลล็อปซึ่งตั้งอยู่ในโฮมพุเตยรีสอร์ทพิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่เอ็ดเวิร์ดแวรี่ดัลล็อปครับศัลยแพทย์ผู้ดูแลรักษาผู้เจ็บป่วยในค่ายเฉลยศึกครับ

ใกล้ๆกับแนวทางรถไฟสายเก่านะครับผมเราจะพบกับหัวรถจักรที่เคยถูกใช้งานจริงบนเส้นทางรถไฟสายมรณะนะครับถูกเก็บไว้ที่แกรนด์รีสอร์ทแห่งนี้เพื่อเป็นสิ่งเตือนใจให้ระลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งอดีตนั่นเองครับส่วนเรื่องราวต่อจากนี้นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมคงจะต้องขอข้อมูลจากผู้ที่สามารถเล่าเรื่องราวเหล่านั้นให้กับเราได้ฟังได้ซึ่งตอนนี้ผมได้นัดกับคุณรถไปแล้วล่ะครับ

0: เช้าวันนี้นะครับเราก็มาอยู่คุณรอดที่พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาดนะครับหรือว่า Hellfire Pass Memorial Museum นั่นเองครับ Today we at the Hellfire Pass Memorial Museum right we will talk about this name why they has this name
1: okay the prisoners of war were predominantly Christian
0: yeah I see
1: now as we are children growing up we go to church we go to Sunday school
0: okay
1: We are taught good and bad.
0: Mm-hmm.
1: If you are good, you go to heaven.
0: Mm-hmm.
1: If you are bad, you go to hell.
0: Yeah.
1: Okay. Now the picture was drawn for hell was the devil.
0: Yes.
1: The bad person with the big fork, the long tail.
0: Yeah.
1: The fire's burning.
0: Uh-huh.
1: If you were bad, you would go to hell and you would be thrown on the fire.
0: Yes, I see.
1: Okay, so this big cutting here at Canyu.They work daytime and nighttime.
0: Ah, okay.
1: So for the light to work at night, they had fires burning.
0: Ah, it's sort of like working into hell.
1: Like working in hell. The very skinny prisoners of war working hard. The Japanese like the devil.
0: Ah, so yeah, I
1: see. It's our image of what hell would be like.
0: Ah,
1: so
0: okay.
1: So the prisoners of war called it hellfire.And the pass through the mountain.
0: Oh, okay, I see. และนี่ฮะคือที่มานะครับว่าทำไมถึงได้ชื่อว่า Hellfire Pass นั่นเองนะครับผมเอาละฮะเดี๋ยวเราจะลงไปสำรวจดังพื้นด้านล่างกันนะครับว่ายังมีอะไรที่หลงเหลืออยู่นะครับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของสงครามโลกในครั้งนี้นะฮะโอเค here we go Mr. Ross

0: So is it the end of this part there?
1: Well, that's the end of this cutting. The railway continues beyond where we are. There are more cuttings and bridges and other work all the way for another 250 kilometres.
0: Wow.
1: Yeah, until we get to into Burma. Okay, so, but this has become a centre for remembering the Death Railway. People here much more a pilgrimage. They come here, they maybe leave a little token of their visit, particularly if they had a family here. And the plaque here is just to tell a little bit about the story. One of the most famous Australians, Dr. Weary Dunlop, his ashes were buried here. So we put a plaque up to commemorate that occasion. Also to remember all of the doctors on the railway who did so much work to help these men survive.
2: สำหรับสถานที่ที่มีร่องรอยหลักฐานของสงครามโลกครั้งที่2หลงเหลืออยู่ที่คุณรอดจะพาผมไปที่ต่อไปนะครับนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติไซโยครับซึ่งคุณรอดเนี่ยได้เล่าให้ฟังว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่2นั้นที่แห่งนี้เคยเป็นค่ายพักแรมเก่าของทหารญี่ปุ่นครับปัจจุบันยังคงหลงเหลือร่องรอยของเตาหุงข้าวของทหารญี่ปุ่นอยู่ในอุทยานแห่งชาติไซโยครับและห่างไปไม่ไกลนักนะครับคุณรอดเนี่ยก็ได้พาผมไปเจอกับร่องรอยของสถานีเติมน้ำของหัวรถจักรซึ่งตอนนี้เหลือเพียงแค่ต่อหม้อสถานีเท่านั้นครับนอกจากร่องรอยเตาหุงข้าวของฐานญี่ปุ่นและต่อหม้อสถานีเติมน้ำหัวรถจักรที่เราได้พบไปแล้วนะครับในอุทยานแห่งชาติไซโยกแห่งนี้ยังมีร่องรอยของฐานสะพานรถไฟที่กองทัพญี่ปุ่นใช้ข้ามลำน้ำเพื่อลำเลียงขนของตั้งอยู่อีกด้วยครับและถัดจากร่องรอยของฐานสะพานรถไฟที่กองทัพญี่ปุ่นใช้ข้ามลำน้ำนะครับคุณรอดเนี่ยก็ได้พาผมมาพบกับร่องรอยของสถานีหัวรถจักรและร่องรอยของฐานหินที่เป็นเชื้อเพลิงณสถานีแห่งนี้อีกด้วยครับ
1: One of the things that the prisoners of war know nothing about coal. The prisoners of war were brought here simply to build the railway. When the railway was finished, the prisoners of war were taken away by the Japanese down to Kanchanaburi, Nong Phluk, back to Singapore, off to Japan. So they did not see the coal. So all the prisoners of war I've talked to never saw the coal.
0: So they bring it after then finish the railway.
1: When the railway was then operating, they brought coal in, maybe from Burma, maybe from Indonesia. I have tried to find out where it came from, but have been able to. I know of one other coal dump up at Nite, very close to the Three Pagodas. Most of the locomotives used wood for their burning. The coal had to come from somewhere overseas. So they only use this in a few locations

0: in the mountain area.
1: Why?
0: Because the coal will produce more heat than wood.
1: Okay.
0: So when the locomotives need more energy to get up the hill, they use the coal. So from where we are at Kinsayoke, we go from Kinsayoke back through Hintock, up through Hellfire Pass, over top of a large hill, and then down the other side to Wangpo.
1: และนี่คือเรื่องราวบางส่วนนะครับคุณผู้ชมที่คุณรอดนั้นได้พาเรามารู้จักกับประวัติศาสตร์และเรื่องราวต่างๆของเส้นทางรถไฟสายนี้นั่นเองนะครับซึ่งไงก็ต้องขอบคุณคุณรอดด้วยนะ I need to say thank you to you thank you very much about your experience your history about this railway and your time I appreciate that
0: Davey I hope in the 2 days that we've been together I have been able to show you something of this railway tell you a bit something of the history of this whole railway because it's part ofThai history as well as our history.
1: Okay.
0: Thank you.
1: Thank you very much. คุณรอดได้นำเรามาพบกับเรื่องราวในอดีตมากมายครับเชื่อว่าคงทำให้เห็นภาพทางรถไฟสายนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นเส้นทางต่อจากนี้เราจะได้พบกับเรื่องราวอะไรอีกบ้างต้องลองไปดูกันต่อครับ

0: จากร่องรอยของสงครามโลกครั้งที่2นะครับที่หลงเหลืออยู่บนเส้นทางรถไฟสายมรณะทำให้ตอนนี้ผมได้เดินทางมายังอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับเพื่อตามหาร่องรอยที่ชาวบ้านแถบนี้บอกว่าเป็นร่องรอยที่เหลืออยู่ของสะพานรถไฟสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับไหนอันนี้อ่ะครับลุงต่อหม้อคอนกรีตแบบนี้เลย
1: ครับคอนกรีตแล้วจะมีเสาตรงกลางขึ้นสะพานจะอยู่ตรงนี้ข้างบน
0: อ๋อสะพานคือตรงนี้เชื่อมต่อมาที่เชื่อมต่อรถไฟเก่าตรงนี
1: ้ครับ
0: ไอ้ไม้ที่อยู่ตรงนี้คือเป็นหนึ่งใน
1: มันอยู่ตรงกลาง
0: สะพานเป็นแบบสันสานกันขึ้นไปอย่างนี้นะ
1: ไม่เขาปูนแล้วจะมีรูตรงกลางเขาตั้งเสาขึ้นมา
0: อ๋อ
1: สี่เสาแล้วก็
0: แล้วตัวสถานีรถไฟนี่อยู่ห่างจาก
1: ก็
0: เท่าไหร่ฮะ
1: ที่รู้นะก็จะตรงวัดถ้าขนุนมันจะผ่านหลังวัดไป
0: uh-huh.
1: แล้วอีกจุดนึงก็นู่นจากน้ำโจร1สถานีแล้วก็ไปวังขยายหนึ่งสถานี
0: uh-huh.
1: แล้วก็ไปนู่นเลยสังขะวังกะล่างเลยตรงนี้อยู่ตัดน้ำผ่ามันก็เมินก็เชื่อมตรงนี
0: ้ก็เมิน
1: ครับมันก็เมินแล้วก็ทางรถไฟผ่านนี
0: ่ตรงนี้เขาเคยเป็นสะพานไหมหรือว่า
1: เป็นสะพาน
0: อ๋อเป็นสะพาน
1: สะพานสะพานข้ามห้วย
0: แล้วมุ่งหน้าไปตรงนู้นคือ
1: ไปเขื่อนตัวเขื่อนแล้วก็ไปสังขะ
0: สังขะบุรีทางนู้น
1: จะห่าง
0: ที่เราขับผ่านมาเห็นแนวสันเขาที่ถูกตัดตรงอย่างนี้เลย
1: ครับก็ญี่ปุ่นใช้
0: ระเบิดเสาใช่ไหมทำเส้นทาง
1: ครับทำเส้นทาง
0: เราไปดูร่องรอยตรงนั้นกันสักหน่อยดีกว่าครับร่องรอยแบบเอา
1: เจาะ
0: ลง
1: ไปใช้ไอ้เครื่องเจาะอะไร
0: เสียม
1: ว
0: ่า
1: ครับแล้วก็เอาระเบิดหินหินก้อนใหญ่ลงมาข้างล่าง
0: แต่ว่าตรงนี้ก็คือแนวทางรถไฟที่วิ่งผ่านจริงๆเลย
1: ครับ
0: ซึ่งเขาเจาะจากข้างบนนู้นลงมาโอ้โห
1: ระเบิดลงมาเรื่อย
0: ๆผมว่าน่ามีสัก 15-20 เมตรนะ
1: ประมาณแล้วครับ
2: ก็ตอนที่พ่อเขาเล่านะพ่อขี่ช้างลากไม้เงี้ยทำตอหม้อสะพานตั้งกับวัดปังกะสีจนถึงวังเกิ้นเมินเป็นตอหม้อสะพานตอนนี้ก็จะเหลือแค่หินที่เขาบังเกอร์ขึ้นไอ้ที่เราไม่รู้ก็คือก็ปู่ก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่เลิกสงครามมันจะเป็นใบปลิวคือกระจายทั่วโปรจากเครื่องบินลงมาคือจะเขียนข้อความเป็นภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยมั้งอะไรคือภาษาอังกฤษส่วนมากจะเป็นภาษาอังกฤษแต่สงบศึกแล้วอะไรก็คือก็แยกย้าย
0: ครับสวัสดีครับพี่ๆครับ
3: สว
0: ัสดีครับอันนี้พี่สมนึกเนาะพี่คำสิงครับสวัสดีครับพี่อ่ะตอนนี้เรามาอยู่กันตรงไหนครับพี่
3: จุดนี้จะเป็นลำห้วยซองกะเลีย
0: ลำห้วยซองกะเลียครับซึ่งเราจะมองเห็นเส้นทางรถไฟจากตรงไหนครับพี
3: ่ที่จะพอมีข้อมูลก็อยู่ฝั่งด้านโน้นนะฮะที่เรามองเห็น
0: อันนู้นเหรอฮะ
3: ใช่ครับจะเป็นลักษณะเป็นเหมือนคนที่เทไว
0: ้อ๋อโอ้โหมันกืนเนียนไปกับก้อนหินมากเลยนะฮะ
3: ครับแล้วจะมีอยู่อีก2จุดที่อยู่ตรงนี้เราจะมองเห็นเลย
0: ท่าน้ำรถตรงฝั่งเรานี่ก็เห็นเช่นกันอ๋อครับผม
4: และสิ่งที่ผมได้พบนั่นก็คือไม้ที่ใช้ประกอบตอหม้อสะพานรถไฟและสะเก็ดระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งของเหล่านี้ชาวบ้านได้งมขึ้นมาจากแม่น้ำและนำมาเก็บไว้ณวัดซองกะเรียไตนิมิตวนารามครับ
0: และตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จุดสิ้นสุดเส้นทางรถไฟสายมรณะในประเทศไทยแล้วนะครับนั่นก็คือกันที่ด่านเจดีย์สามองค์นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งร่องรอยเส้นทางรถไฟที่ยังคงเหลืออยู่ครับอยู่ใกล้ๆนี่เองครับร่องรอยทางรถไฟที่อยู่ด้านข้างของผมนี้นะครับผมก็คือร่องรอยทางรถไฟสายไทยพม่านะครับที่เคยใช้งานในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และเชื่อมต่อไปยังสถานีสุดท้ายคือสถานีทันบุสยัตในฝั่งประเทศพม่านั่นเองครับผมสำหรับหลักฐานทางร่องรอยประวัติศาสตร์เหล่านี้นะครับผมก็คงเป็นเพียงแค่ความทรงจำหรือความหลงลืมไปของใครหลายๆคนนะครับแต่สำหรับกลุ่มคนที่เขาไม่สามารถลืมเหตุการณ์นี้ได้เลยนั่นก็คือเหล่าเฉลยศึกและก็ครอบครัวของพวกเขานั่นเองครับ
4: และในวันที่25เมษายนของทุกปีเป็นวันอนุสรณ์ทหารผ่านศึกออสเตรเลียนิวซีแลนด์ครับหรือที่เรียกกันว่าวัน Anzac Day นั่นเองครับซึ่งเป็นวันที่ชาวออสเตรเลียและชาวนิวซีแลนด์นั้นจะมาร่วมรำลึกถึงเหล่าทหารที่พลีชีพในสงครามเพื่อรักษาสันติภาพของโลกครับทั้งนี้ในประเทศไทยเองก็ได้มีการจัดพิธีรำลึกถึงเหล่าทหารหารที่จังหวัดกาญจนบุรีทุกปีเช่นเดียวกันครับ
5: The war taught me a lot about myself and aboutnormal human being. It was an experience that is very, very difficult to explain. we were in a totally different environment to what we were used to, and we had to adapt to the customs and ways of a foreign power.
6: Well, I have a fairly good memory, and I have some very clear recollections of what happened. And I put it into perspective. When I think of some of my very close friends that died up here, naturally I think of all the things that they missed. But there was a lot of comradeship, and when we got back to Australia, we kept together in groups, so it was we gave each other support.
0: มีเรื่องราวเกิดขึ้นใหม่ทุกวันนะครับและหลากหลายเรื่องราวนั้นก็ถูกเล่าขานกันต่อไปอีกนานครับเช่นเดียวกันกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนทางรถไฟสายนี้ความทรงจำในอดีตนั้นเราคงไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้แต่เราสามารถสร้างความทรงจำใหม่และสร้างให้ดีได้เพื่อให้อนาคตนั้นมีแต่เรื่องเล่าดีๆต่อไปเริ่มต้นจากตอนนี้ได้เลยครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง

0: BLTV 15เวลา 5:45 นาทีเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: เดี๋ยวก่อนครับขอนอนนะใดๆก็คือนอนอยู่เด้อเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปทำเด้อ
3: ไม่น่าจะผิดที่ไหนจ้ะ
2: ทำก่อนแม่บอกให้เธอทำก่อนยังละอ่อนอยู่แท้ๆทำตัวแบบนี้ละหล่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้พักผ่อนฟังอย่างนี้โปรดเห็นใจหนูขอกลับไปนอนก่อนเดี๋ยวก่อนหนูมาทำงานบ้านก่อนแค่ตักผ้าล้างจานกวาดบ้านให้แม่ก่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้นอน

0: วันหนึ่งไม่มีแม่อย่าเสียใจนะบอกไว้ก่อน
1: โอเคครับผมจะเลิกเป็นเด็กอ่อนเชิญคุณแม่นั้นได้กลับไปพักผ่อนสุดท้ายนี้บอกทุกคนเอาไว้ซะก่อนถ้าจะคิดทำดีไม่ต้องรอเดี๋ยวก่อน
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
2: พลังแห่งคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด

อย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควร

ผู้เจริญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกรรมปะมานาสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชน

รดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากธรรมหากังทีครัตตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทอญอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภะคะวตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสร้างขังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์

เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใคร

เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้พุทธวารหันตวรตาธิคุณาภิยุตโตพระพุทธเจ้าเป

กรุณาหิสมาคตัตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพเทสิโยสุชนะตังกะมะลังวะสุโรพระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตย์ทำบัวให้บานวันธามหังตะมรณัง

วยเสียนกล่าวพุทธัสสาหัสสมิทาโสวะพุทธโธเมสามิกิตสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระนะข้าพระเจ้าพุทโธทุกขสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัดสเมพระพุทธเจ้าทรงกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าพุทธัสสาหังนิยาเทมิสรีรัญชีวิตันจิทังข้าพระเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้า

นของข้าพระเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนสัจจวัตเชนวัตทายังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันทมาเนนะยังปุญญังปะสุตังอิทะข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้

ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทเธกุกัมมังปะกะตังมะยายังกัมนาติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคันหะตุอัจจยันตังขอพระพุทธเจ้า

พระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนะโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สวากขาตตาทิคุณโยคะวะเสนไซโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมัคคปากะปริยติวิโมกขเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติและนิพพานธัมโมกุโลกปตนา

โลกที่ชั่ววันธรรมหังตะมะหะรังวรธรรมเมตังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธรรมโมโยสัพพปานีนังสรนังเขมมุตตะมังพระธรรมใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยา

แห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงกล่าวธรรมัสสาหัสสมิทาโสวะธรรมโมเมสามิกิตสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าธรรมโมทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าธรรมัสสาหังนิยาเทมิสรีรัญชีวิตันจิทังข้าพระเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันโตหังจริสามิธรรมัสเสวสุธรรมตังข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่จากประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนัตถิเมสรนังอัญญังธรรมโมเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจวัตเชนวัตไทยยังสัตถุสาสะเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธัมมังเมวันทะมาเนนยังปุญญังปสุตังอิทัข้าพเจ้าผู้ไหวอยู่ซึ่งพระธรรมได้ขวนขวายบุญ

ก็ดีด้วยใจก็ดีธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธัมโมปฏิคันหาตุอัต

สำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทางได้แก่บุคคล

คู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิไนโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกะรณีโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตร

สัทธัมมะโชสุปฏิปัตติคุณาธิยุตโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยธัพพิโทอริยปุคคลสังฆเศรษฐโทเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลผู้ประเสริฐแปดจำพวกศีลาธิธรรมปวราสะ

ศีลเป็นต้นวันธามหังตะมะริยานะคะนังสุสุดทางข้าพเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นผู้บริสุทธิ์ด้วยดีสังโฆโยสัพพปานินังสรณังเขมมุตตมังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตติยานุสติกฐานังวันธามิตังสิเรนะ

เป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าสังโฆทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าสัง

ไว้อยู่จักประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นัตถิเมสรนังอัญญังสังโฆเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัตเชนวัตทายยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาส

ปะกะตังมะยายังกรรมนาติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโฆปฏิคันหะตุอัจจยันตังขอพระสงฆ์จง

0: จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุช่วงนี้เป็นช่วงที่2ซึ่งจะได้อธิบายขยายความบทธรรมะในช่วงนี้เราจะพูดถึงช่วงของการทำวัดเย็นการทำวัดเย็นก็จะมีอยู่บทหนึ่งซึ่งญาติโยมก็ฟังแล้วบางครั้งก็สงสัยบางครั้งก็มีความเข้าใจในเบื้องต้นที่บอกว่าทรงกระทําชนที่ดีให้เบิกบานดุจดังพระอาทิตย์ทําบัวให้บาน
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกล็ดหน้าของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมสำหรับในช่วงแรกนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์กันค่ะคำศัพท์ในวันนี้นะคะเป็นคำศัพท์ที่สำคัญค่ะเพราะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับประเทศและทวีปต่างๆนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะประเทศลาวเป็นประเทศหนึ่งนะคะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านและนะคะในรอบนะคะพรมแดนของลาวก็เชื่อมต่อหลายๆประเทศค่ะวันนี้เราก็จะมารู้จักประเทศรอบข้างของลาวกันนะคะเริ่มต้นที่ประเทศแรกเลยนะคะคำศัพท์คำแรกค่ะประเทศเวียดนามประเทศเวียดนามหรือคนลาวอาจจะเรียกสั้นๆว่าเวียดก็ได้นะคะเวียดก็หมายถึงเวียดนามนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นประเทศเวียดนามจึงหมายถึงประเทศนะคะเวียดนามนั่นเองค่ะไปต่อเลยนะคะประเทศเวียดนามนะคะอยู่ฝั่งตะวันออกของประเทศลาวค่ะส่วนด้านทิศใต้นะคะประเทศลาวติดกับนะคะประเทศนี้ค่ะประเทศกัมพูเจียประเทศกัมพูเจียหมายถึงประเทศกัมพูชาค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะประเทศนี้ค่ะนะคะอยู่ในต่างทวีปค่ะแต่ก็มีคนลาวอาศัยอยู่จำนวนมากเหมือนกันนะคะประเทศกานาดาประเทศกานาดาเราออกเสียงนะคะดาแต่เราไม่ใส่รูปวรรณยุกต์ค่ะเพราะจะคงเขามาจากภาษาเดิมนะคะประเทศกานาดาหมายถึงประเทศแคนาดานั่นเองค่ะไปต่อนะคะอีกประเทศหนึ่งที่มีคนลาวอาศัยอยู่มากเหมือนกันนะคะคือประเทศออสตาลีประเทศออสตาลีหมายถึงประเทศออสเตรเลียค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะอีกประเทศหนึ่งค่ะซึ่งนะคะประเทศนี้นะคะก็มีความสัมพันธ์กับลาวในฐานะที่มีประวัติศาสตร์ค่ะประวัติศาสตร์ด้านการเมืองนะคะประเทศนี้ค่ะประเทศฟรังประเทศฟรังออกเสียงควบนะคะฟรังประเทศฟรังหมายถึงเฉพาะประเทศฝรั่งเศสเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินนะคะคนลาวพูดถึงฟรังก็หมายถึงเฉพาะฝรั่งเศสอย่างเดียวเท่านั้นค่ะไปถึงทวีปนะคะคุณผู้ชมคะทวีปนี้ค่ะทวีปเออรบทวีปเออรบคุณผู้ฟังคะนะคะเราใช้นะคะรอค่ะรอค่ะรอราชสีค่ะคุณผู้ชมนะคะเพราะฉะนั้นต้องออกเสียงเรอค่ะคุณผู้ชมทวีปเออรบหมายถึงทวีปยุโรปนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำนี้กำลังสำคัญค่ะต้องรู้จักนะคะภาคพื้นอาซีตะเว้นออกเสียงใต้ภาคพื้นอาซีตะเว้นออกเสียงใต้หมายถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะคุณผู้ชมคะประเทศลาวเป็นประเทศเพื่อนบ้านเรานะคะแต่เราจะรู้จักเฉพาะประเทศลาวอย่างเดียวก็คงจะไม่เพียงพอค่ะคงต้องรู้จักประเทศที่อยู่รอบข้างและรู้จักว่าประเทศเหล่านั้นภาษาลาวใช้คำว่าอะไรบ้างนะคะเรามาทบทวนกันดีกว่านะคะว่าเราได้เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของลาวมีประเทศอะไรบ้างค่ะคุณผู้ชมคะคำแรกประเทศเวียดนามประเทศเวียดนามหรืออาจจะเรียกสั้นๆว่าเวียดนะคะเวียดคำเดียวก็หมายถึงประเทศเวียดนามนั่นเองค่ะต่อไปนะคะประเทศกัมปูเจียประเทศกัมปูเจียหมายถึงประเทศกัมพูชาค่ะไปต่อนะคะประเทศกานาดาประเทศกานาดาหมายถึงประเทศแคนาดานั่นเองค่ะไปต่อนะคะประเทศออสตาลีประเทศออสตาลีหมายถึงประเทศออสเตรเลียค่ะประเทศฟรังประเทศฟรัง หมายถึงเฉพาะประเทศฝรั่งเศสเท่านั้นนะคะไปที่ทวีปนะคะทวีปเอิรบทวีปเอิรบใช้รอราชสีหันลิ้นนะคะทวีปเอิรบหมายถึงทวีปยุโรปค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายนะคะภาคพื้นอาซีตะเว้นออกเสียงใต้ภาคพื้นอาซีตะเว้นออกเสียงใต้คุณผู้ชมคะถ้าต่อไปนะคะคุณผู้ชมมีโอกาสได้อ่านนะคะหนังสือพิมพ์ภาคภาษาลาวหรือมีเอกสารใดๆที่กล่าวถึงประเทศเหล่านี้คุณผู้ชมคงจะพอเดาได้แล้วนะคะว่าประเทศลาวค่ะเรียกประเทศเหล่านี้ได้ว่าอย่างไรบ้างนะคะพอเรารู้เสร็จแล้วนะคะก็จะทำให้เราเข้าใจภาษาลาวค่ะและเข้าใจว่าคำต่างๆมีความหมายอย่างไรนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะการที่รู้จักประเทศต่างๆไปแล้วนะคะเราลองเอาคำศัพท์เหล่านั้นมาฝึกนะคะเรียนรู้ภาษาลาวไปพร้อมๆกันค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวไม่ได้เขียนยากเลยนะคะกดข้อแรกนะคะคุณผู้ชมต้องใช้พยัญชนะบวกกับสระทุกครั้งค่ะจะต้องปรากฏรูปสระทุกพยางค์นะคะอีกข้อนึงค่ะภาษาลาวนะคะสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดค่ะสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดนะคะคำแรกไปเลยค่ะประเทศเวียดนามประเทศเวียดนามคุณผู้ชมคะภาษาลาวไม่มีรอเรือควบกล้ำค่ะภาษาลาวไม่มีรอเรือควบกล้ำนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราตัดรอเรือออกเราก็จะเหลือแต่ป๋อป๋าค่ะคุณผู้ชมป๋อป๋าค่ะเขียนเหมือนไทยนะคะหางยาวเลยค่ะประกอบด้วยสระอะค่ะสระอะก็ยังเขียนเหมือนไทยอยู่นะคะสระอะค่ะนะคะคำว่าเทศคุณผู้ชมคะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราตัวอักษรค่ะเพราะฉะนั้นคำนี้นะคะคำว่าเทศเราจึงสะกดด้วยดอเด็กน้อยค่ะคุณผู้ชมเริ่มเลยนะคะสระเอค่ะลากจากข้างล่างนะคะอย่าลืมนะคะทุกครั้งลากจากหัวค่ะขึ้นไปข้างบนค่ะนะคะต่อไปค่ะท่อทุ่งท่อทุ่งหรือทอทหารนั่นเองนะคะเขียนแบบนี้นะคะจากข้างบนค่ะลงมาข้างล่างขึ้นไปนะคะเป็นท่อทุ่งค่ะสะกดตรงตามมาตราค่ะสะกดด้วยแม่กดใช้ดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยลากหัวจากด้านล่างนะคะลากหัวจากด้านล่างขึ้นไปข้างบนค่ะนะคะคุณผู้ชมก็จะได้คำว่าประเทศประเทศเรียบร้อยแล้วนะคะมารู้จักคำต่อไปดีกว่าค่ะเวียดนามเวียดนามคุณผู้ชมคะเรียนรู้สระเอียกันก่อนนะคะสระเอียค่ะเมื่อมีตัวสะกดนะคะจะแปลงร่างหรือเปลี่ยนรูปเป็นยอเฟืองค่ะยอเฟืองเขียนแบบไหนคะยอเฟืองเขียนแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมลากหัวจากข้างล่างนะคะหัวของยอเฟืองจะนะคะอยู่ต่ำกว่าระดับบรรทัดค่ะลากขึ้นไปข้างบนนะคะนี่คือสระเอียแบบมีตัวสะกดรวดเดียวจบเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าจะเขียนคำเวียดก็เพียงแต่ใส่ววีววีหรือวอแหวนในภาษาไทยค่ะไม่ใช่ออ่างนะคะววีม้วนหัวจากข้างล่างค่ะนะคะคุณผู้ชมก็ใส่ยอเฟืองค่ะสระเอียค่ะจำได้หรือยังคะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปค่ะสะกดตรงตัวเหมือนเดิมค่ะสะกดด้วยดอเด็กน้อยนะคะเหมือนเดิมค่ะนะคะหัวจากด้านล่างค่ะคุณผู้ชมคะพยางค์ต่อไปนี้อย่าสับสนนะคะอยากให้คุณผู้ชมดูค่ะว่าโน่นกนะคะกับม่อแมวต่างกันตรงไหนนะคะคุณผู้ชมคะโน่นกค่ะนะคะหัวอยู่ด้านบนนะคะนกมีหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาด้านล่างนะคะคุณผู้ชมคะสระอาภาษาลาวค่ะมีหัวนะคะสระอาภาษาลาวมีหัวค่ะนะคะลากจากหัวค่ะลงมาด้านล่างค่ะนะคะตัวสะกดตรงตามมาตราเหมือนเดิมค่ะม่อแมวม่อแมวอย่าลืมนะคะม่อแมวเขียนจากหัวด้านล่างค่ะนะคะแล้วก็ขึ้นไปด้านบนนะคะคุณผู้ชมเราก็จะได้คำว่าประเทศเวียดนามเรียบร้อยแล้วค่ะไปต่ออีกประเทศหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคะคำต่อไปนะคะประเทศกัมปูเจีย ประเทศกัมปูเจียคำว่าประเทศเราทราบกันไปแล้วนะคะเราจะมาเรียนรู้คำนี้ค่ะกัมปูเจียเริ่มต้นเลยนะคะพยางค์แรกค่ะสระอัมค่ะคุณผู้ชมคะสระอัมในภาษาลาวมีรูปแบบเดียวนะคะคือใช้เหมือนภาษาไทยเลยค่ะนะคะประกอบด้วยนะคะสระออข้างบนค่ะและสระอามีหัวนะคะอันนี้ก็คือรูปสระอัมในภาษาลาวค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนคำว่ากัมเราก็เพียงแต่ใส่กอไก่กอไก่คุณผู้ชมคะกอไก่มีหัวสองหัวนะคะหัวสองหัวนะคะอยู่ด้านนอกค่ะเริ่มม้วนขึ้นไปจากด้านล่างนะคะและขึ้นไปด้านบนค่ะเราก็จะได้คำว่ากัมค่ะคุณผู้ชมคะปูค่ะง่ายนิดเดียวค่ะเขียนเหมือนไทยเลยนะคะปอป๋าค่ะนะคะบวกด้วยสระอูค่ะเป็นปูนะคะส่วนคำนี้น่าสนใจค่ะเจี๋ยค่ะคุณผู้ชมเจี๋ยค่ะอย่างงนะคะอย่าอ่านเจ้ยนะคะคุณผู้ชมเพราะอ่านแตกต่างกันระหว่างภาษาไทยและภาษาลาวค่ะสระนี้นะคะคือสระเอียแบบไม่มีตัวสะกดค่ะสระเอียแบบไม่มีตัวสะกดนะคะบวกด้วยนะคะสระเอค่ะเขียนจากด้านล่างนะคะและใส่นะคะย่อยุ่งย่อยุ่งค่ะสระเอบวกย่อยุ่งกลายเป็นสระเอียแบบไม่มีตัวสะกดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนคำว่าเจี๋ยเราก็ใส่อะไรคะพยัญชนะตัวนี้ค่ะจอจอกค่ะนะคะมันก็จะอ่านว่าเจี๋ยไปโดยอัตโนมัติเลยค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะประเทศแคนาดาแคนาดาคำนี้เขียนง่ายนะคะเพราะออกเสียงเหมือนกันเลยค่ะแคนาดาแต่คนลาวออกเสียงแคนาดาค่ะไปเลยนะคะประเทศเราทราบแล้วนะคะไปต่อเลยค่ะกอไก่ค่ะนะคะหัวอยู่ด้านนอกจำได้แล้วใช่ไหมคะขึ้นไปค่ะสระอาค่ะนะคะต่อด้วยน่อนกน่อนกคุณผู้ชมคะนกนะคะหัวอยู่ข้างบนค่ะม้วนหัวจากข้างบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะนะคะใส่สระอาค่ะอย่าลืมม้วนหัวนะคะและคำสุดท้ายคุณผู้ชมต้องเขียนได้แล้วแน่ๆเลยค่ะบวกด้วยนะคะดอเด็กน้อยค่ะนะคะแล้วก็ใส่สระอาเหมือนเดิมค่ะเราก็จะได้คำว่าประเทศแคนาดาไปแล้วนะคะไปต่อนะคะกล่าวถึงทวีปค่ะทวีปเอิร์นรบเอิร์นรบเห็นไหมคะออกเสียงนะคะเรือค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นคำที่มาจากภาษาต่างประเทศค่ะเราไปคำแรกเลยนะคะทวีปทวีปคุณผู้ชมคะนี่คือท่อทุ่งท่อทุ่งหรือททหารในภาษาไทยนะคะใส่สระอะค่ะนะคะตัวต่อไปค่ะพยัญชนะนะคะวอวีวอวีเหมือนออ่างนิดนึงค่ะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างนะคะโค้งขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมคะสะกดตรงตัวค่ะภาษาลาวง่ายๆค่ะสะกดตรงตามมาตรานะคะเพราะฉะนั้นคำว่าทวีปเราจึงสะกดด้วยบอแบ้ค่ะตัวนี้นะคะบอแบ้หรือนะคะบอใบไม้ในภาษาไทยนั่นเองค่ะสระอีข้างบนค่ะลากข้างนะคะลากยาวไปด้านข้างค่ะส่วนสระเอนะคะคุณผู้ชมคะต้องจำค่ะสระเอนี้เป็นข้อแตกต่างกันนะคะระหว่างภาษาลาวและภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมจำนะคะสระเอค่ะจะประกอบด้วยสระเอค่ะบวกด้วยสระอีข้างบนนะคะจะออกเป็นเสียงสระเอค่ะถ้าคุณผู้ชมต้องการใส่คำว่าเอนะคะคุณผู้ชมก็ใส่ออโอค่ะนะคะใส่ออโอค่ะก็จะอ่านว่าเอค่ะคุณผู้ชมส่วนพยางค์สุดท้ายนะคะรบค่ะนะคะเอรบค่ะคุณผู้ชมก็ใช้ตัวอะไรคะจำได้หรือยังคะตัวรอราชสีในภาษาลาวนั่นเองนะคะหรือรอเรือนะคะลงเรือค่ะตอนท้ายอย่าลืมนะคะหางจะลงนิดนึงค่ะเริ่มเลยนะคะม้วนหัวค่ะขึ้นไปนะคะและหางลงค่ะนี่คือตัวรอราชสีในภาษาลาวนะคะใช้นะคะเฉพาะการยืมคำมาจากภาษาต่างประเทศเท่านั้นค่ะสะกดตรงตัวเช่นเคยค่ะสะกดด้วยจำได้ไหมคะบอแบ้ค่ะนะคะนี่คือบอแบ้ค่ะนะคะคุณผู้ชมคะนะคะถ้าคุณผู้ชมใช้พยัญชนะ2ตัวต่อกันคุณลาวอ่านไม่ได้นะคะอ่านไม่ได้ค่ะเพราะไม่ปรากฏรูปสระคุณผู้ชมต้องปรากฏรูปสระทุกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าเออรบจึงต้องปรากฏสระโอลดรูปค่ะสระโอลดรูปเขียนยังไงคะ ขียนโดยใช้ไม้ก๋งหัวลงค่ะเขียนโดยใช้ไม้ก๋งหัวลงนะคะไม้ก๋งนะคะคือไม่หันอากาศและหัวคว่ำลงนั่นเองค่ะเราก็จะได้คำว่าทวีปรกแล้วค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะอาจจะไม่ยากอย่างที่คิดเพียงแค่เราใส่ใจเท่านั้นค่ะเราก็จะเขียนภาษาลาวและอ่านภาษาลาวได้ค่ะ
2: สบายดี
3: สบายดี
2: เจ้าค่อยเป็นนักท่องเที่ยวสิมาขอข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในทวีปอาซีของพวกเฮา
3: ได้เจ้าอยากได้ข้อมูลภาคพื้นอาซีตะวันออกเฉียงใต้แม่นบ
2: ่เจ้าค่อยสนใจประเทศกัมพูชา
3: ประเทศกัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านใกล้กับลาวเฮาก็น่าสนใจอยู
2: ่มีสถานที่ท่องเที่ยวใดเด
3: ้ค่อยแนะนำให้เจ้าไปเบิ่งนครวัดทั้งยิ่งใหญ่และงามหลายแท
2: ้แล้วถ้าค่อยสิไปประเทศเวียดนามมีสถานที่เที่ยวใดเด้
3: ส่วนประเทศเวียดนามให้เจ้าไปเมืองโฮจิมินห์เด้อ
2: เมืองโฮจิมินห์มีอย่างที่น่าสนใจเด้อ

0: มีพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ที่จัดแสดงประวัติศาสตร์ของประเทศเวียดนาม
1: โอ้น่าสนใจหลายทั้งมันยังแม่นเมืองเก่าอีกด้วยแม่นบ่
0: จะเข้าใจถึกแล้ว
1: แล้วประเทศทางทวีปอื่นเดสัน
0: ประเทศใด
1: ประเทศออสตาลี
0: ออสตาลีก็มีคนลาวอาศัยอยู่สมควร
1: สั้นหมาย้อนอย่างคือเป็นแนวนั้น
0: ส่วนหลายเป็นคนลาวที่ไปเฮ็ดเวียกอยู่หั่นแต่ดนนานแล้ว
1: ค่อยก็ฮู้ว่าคนลาวเฮาอยู่ประเทศแคนาดานําอีกแม่นบ
0: ่เจ้าแม่นแล้ว
1: ประเทศทางทวีปเอโรปเจ้าว่าประเทศฝรั่งงามที่สุดแม่นวะ
0: ข้อยคิดว่าหลายๆประเทศก็งามคือกันแต่งามคนละแบบ
1: เจ้าเคยไปเที่ยวทวีปเอโรปแล้วหรือยัง
0: ข้อยเคยไปประเทศฝรั่งไปถ่ายรูปกับหอไอเฟล
1: โอ้เป็นตางามแท้
0: ๆงามแท้เจ้ามีหยังอยากสอบถามตื่มอีกบ
1: ่ข้อยขอบใจเจ้าหลายเด้อที่ให้ข้อมูลข้อยบ่มีแล้ว
0: มีหยังก็โทรมาสอบถามตื่มอีกได้ตามหมายเลขโทรที่ให้ไว้นี่เด้อ
1: เจ้าขอบใจหลาย
0: ๆเจ้าโชคดี
2: เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมฟังประโยคในบทสนทนาข้างต้นนะคะทันกันหรือเปล่าคะคิดว่าบางคนอาจจะทันบางคนก็อาจจะไม่ทันนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะเราก็จะเอาประโยคจากบทสนทนาข้างต้นนะคะมาขยายค่ะคุณผู้ชมเพื่อจะเรียนรู้สำนวนประโยคในภาษาลาวนะคะและเราก็จะสอนคำศัพท์ค่ะที่ใช้แตกต่างกันตามไปด้วยเลยนะคะคุณผู้ชมคะประโยคในตอนนี้ค่อนข้างจะยาวสักหน่อยนะคะแต่ก็เพื่อให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ภาษาลาวเพิ่มขึ้นค่ะเริ่มเลยนะคะประโยคแรกนะคะทั้งมันยังแม่นเมืองเก่าน้ำพ่อแม่นบ่ทั้งมันยังแม่นเมืองเก่าน้ำพ่อแม่นบ่คุณผู้ชมคะประโยคนี้หมายถึงทั้งมันยังเป็นเมืองเก่าอีกด้วยใช่ไหมคะเราลองนะคะมาแยกประโยคกันดีกว่าค่ะคำว่าทั้งนะคะไม่มีไม่โทนะคะทั้งมันนะคะคุณผู้ชมยั่งแมนแมนแปลว่าเป็นค่ะคุณผู้ชมนำพร้อมนำพร้อมแปลว่าอีกด้วยค่ะอีกด้วยนะคะส่วนคำลงท้ายนะคะในประโยคนี้ค่ะแม่นบ่แม่นบ่เพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็จะประกอบด้วยนะคะคำเชื่อมคำว่าทางนะคะคุณผู้ชมคำว่าแม่นนะคะแปลว่าเป็นค่ะนะคะนำพร้อมนะคะแปลว่านะคะอีกด้วยค่ะและยังมีคำลงท้ายเป็นประโยคคำถามนะคะแม่นบ่ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเราแยกประโยคนะคะออกได้จะทำให้เราอ่านออกเสียงนะคะหรือฟังเสียงคนลาวเวลาแบ่งประโยคได้ชัดเจนขึ้นค่ะเอาใหม่อีกครั้งนะคะทั้งมันยังแม่นเมืองเก่าน้ำพ่อแม่นบ่หมายถึงทั้งมันยังเป็นเมืองเก่าอีกด้วยใช่ไหมค่ะไปต่อเลยนะคะเจ้าเข้าใจถึกแล้วเจ้าเข้าใจถึกแล้วเป็นประโยคบอกเล่าธรรมดาค่ะหมายถึงที่คุณเข้าใจถูกแล้วค่ะนะคะคุณผู้ชมคะคำว่าถึกนะคะในภาษาไทยหมายถึงถูกค่ะแต่ในภาษาลาวใช้คำว่าทื่อค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากจะแสดงความสุภาพในภาษาลาวค่ะเพราะภาษาลาวไม่มีคำว่าครับหรือคำว่าค่ะเพื่อบอกความสุภาพแต่ภาษาลาวจะใช้เสียงค่ะเสียงนะคะที่ลากยาวสักหน่อยและออกเบากว่าผิดปกติค่ะนะคะเบากว่าเดิมนะคะก็จะทำให้คำนั้นหรือประโยคนั้นฟังดูแล้วมันสุภาพค่ะลองออกเสียงไปพร้อมกันนะคะเจ้าเข้าใจถึกแล้วเจ้าเข้าใจถึกแล้วหมายถึงคุณเข้าใจถูกแล้วค่ะไปต่อนะคะประโยคต่อไปค่ะประเทศทางทวีปอื่นเดซันประเทศทางทวีปอื่นเดซันคุณผู้ชมคะหมายถึงประเทศในทวีปอื่นล่ะคุณผู้ชมคะแบ่งแบบนี้ค่ะประโยคนะคะมีคำว่าเดซันเป็นคำลงท้ายค่ะคำลงท้ายในแต่ละภาษาบอกถึงความมีเสน่ห์ของแต่ละชาติด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักคำลงท้ายภาษาลาวก็จะทำให้เราเข้าใจนะคะการสื่อสารของคนลาวเพิ่มขึ้นด้วยค่ะคุณผู้ชมคะลองแบ่งนะคะ

0: คำนะคะและจะทำให้เราออกเสียงประโยคได้ชัดเจนขึ้นค่ะประเทศทางทวีปอื่นเดซันหมายถึงประเทศไหนทวีปอื่นล่ะไปต่อนะคะประโยคนี้ค่ะสั้นหวาย่อนหยางคือเป็นแนวนั่นสั้นหวาย่อนหยางคือเป็นแนวนั่นหมายถึงอ๋อทำไมถึงเป็นเช่นนั้นค่ะคุณผู้ชมคะประโยคนี้ค่ะแยกออกเป็น2 ส่วนนะคะส่วนแรกคือคำสงสัยค่ะเมื่อเราเกิดคำสงสัยนะคะหรือความสงสัยขึ้นมาต้องใช้คำนี้ค่ะสั้นหวาค่ะเป็นคำที่แสดงความสงสัยนะคะไปต่อค่ะย่อนหยางย่อนหยางหมายถึงเพราะอะไรค่ะหรือทำไมก็ได้นะคะย่อนแปลว่าเพราะค่ะย่อนหยางแต่เราจะแปลว่าทำไมนะคะในบริบทนี้ย่อนหยางเราจะแปลว่าทำไมค่ะคือหมายถึงนะคะถึงเป็นเช่นนั้นค่ะถึงเป็นเช่นนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าเช่นนั้นก็คือคำว่าแน่นั่นแน่นั่นเอาใหม่นะคะสั้นหวาย่อนหยางคือเป็นแน่วนั่นอ๋อทำไมถึงเป็นเช่นนั้นค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะสำนวนภาษาลาวรูปประโยคภาษาลาวถ้าเราเข้าใจว่าคำใดเป็นคำเชื่อมคำใดเป็นใจกลางของประโยคคำใดเป็นคำลงท้ายหรือคำใดเป็นคำที่บอกความสงสัยหรือเป็นคำถามคุณผู้ชมก็จะสามารถแยกส่วนของประโยคและฟังภาษาลาวได้เข้าใจมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะประโยคในภาษาลาวนะคะถ้าเราเริ่มเรียนรู้ค่ะอาจจะเรียนนะคะอาจจะไม่รู้ทั้งหมดค่ะแต่ดีกว่าที่เราไม่รู้อะไรเลยค่ะถ้าเราเริ่มวันนี้เราก็เข้าไปสู่ประเทศลาวได้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเริ่มเรียนรู้ไปกับเรานะคะแล้วเราก็จะก้าวไปสู่ประเทศลาวด้วยกันค่ะ
1: เป็นเวลายาวนานที่คนลาวผูกพันและมีวิถีชีวิตกับสายน้ำเพื่อเป็นการรักษาสายน้ำให้บริสุทธิ์และใช้ประโยชน์ร่วมกันรัฐบาลจึงได้ออกนโยบายและกฎหมายหลายประการเพื่อให้ความสำคัญกับการใช้น้ำและการทำลายต้นน้ำโดยมอบที่ดินและป่าไม้ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการปกปักรักษาป่าชุมชนด้วยตัวเองแม้ว่าจะมีการรักษาต้นน้ำมากเท่าไรก็ยังมีการทำลายป่าไม้ซึ่งเป็นต้นน้ำอยู่ในหลายพื้นที่เมื่อปีพุทธศักราช2545ป่าต้นน้ำได้ถูกทำลายเป็นจำนวนมากและมีพื้นที่ป่าเหลือเพียงร้อยละ 41.5 เท่านั้นซึ่งถือว่ามีการลดลงอย่างต่อเนื่องดังนั้นลาวจึงกำหนดให้วันที่1มิถุนายนของทุกปีเป็นวันเด็กสากลและเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติเพื่อให้เด็กมีความสำนึกในการรักป่าและดูแลป่าของตนเองเพื่อสร้างอนาคตให้แก่ลูกหลานลาวตามที่ทราบดีว่าประเทศลาวเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้สูงแต่อย่างไรก็ตามในปีพุทธศักราช2539เกิดวิกฤตน้ำท่วมจากแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบสู่ตัวเมืองเวียงจันทน์อย่างร้ายแรงซึ่งหลังจากนั้นก็มีการตระหนักและหันมาให้ความสำคัญกับการปลูกป่าซึ่งเป็นต้นน้ำและช่วยป้องกันน้ำท่วมที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นนโยบายที่รัฐพยายามสะท้อนให้เห็นถึงการรักษาป่าต้นน้ำปัจจุบันชาวลาวในชนบทยังคงอาศัยแหล่งน้ำเป็นสถานที่ในการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนโดยสร้างบ้านริมแม่น้ำขนาดใหญ่หรือแม่น้ำสาขาเพราะอาชีพหลักของคนลาวคือการเกษตรกรรมนอกจากนี้ยังมีการประกอบอาชีพประมงอย่างกว้างขวางและที่สำคัญคนลาวปัจจุบันก็ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำอย่างชัดเจนเพราะคนลาวมีวิถีชีวิตผูกพันกับสายน้ำจึงไม่แปลกใจที่คนลาวสามารถปรับตัวจากการหาปลาในแม่น้ำหรือหนองน้ำมาสู่การทำประมงเพื่ออาชีพมากขึ้นและคงไม่ต้องสงสัยว่าคนลาวผูกพันกับสายน้ำสำคัญอย่างแม่น้ำโขงหรือที่ลาวเรียกว่าน้ำของประชาชนสองฝั่งทั้งไทยและลาวต่างอาศัยแม่น้ำสายนี้เป็นแหล่งหล่อเลี้ยง หากเราออกไปนอกแขวงต่างๆก็จะสามารถเห็นภาพวิถีชีวิตคนลาวใช้น้ำในแม่น้ำต่างๆเป็นแหล่งอุปโภคบริโภครวมถึงกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวพันกับสายน้ำเช่นการแข่งเรือการบูชาแหล่งน้ำซึ่งต่อมาในปัจจุบันกลายเป็นประเพณีที่สำคัญและสร้างความรักความสามัคคีของคนลาวที่ใช้ทรัพยากรแหล่งน้ำในพื้นที่ต่างๆร่วมกันจนอาจกล่าวได้ว่าคนลาวผูกพันและมีวิถีชีวิตผูกติดกับสายน้ำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างแยกกันไม่ออก

เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับรายการที่จะทำให้คุณได้เปิดมุมมองความคิดและสร้างความเข้าใจร่วมกันในเป้าหมายของอาเซียนครับและแน่นอนผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับตูน
0: วันนี้มาคุยกันต่อเรื่องของสปป.ลาวต่อเนื่องจากคราวที่แล้ววันนี้อยากถามเรื่องแรกเลยลาวเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นแลนด์ล็อกมันมีข้อกำหนดยังไงบ้างเกี่ยวกับคำนี้ครับ
1: landlock ก็คือประเทศที่ไม่มีทางออกทางทะเลนะครับประเทศลาวเนี่ยในอดีตวิธีการมองสภาพทางภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศว่าการมีทางออกทางทะเลก็จะทำให้ประเทศนี้มีความมั่งคั่งสามารถติดต่อค้าขายกับประเทศอื่นๆได้ดี
0: เพราะเมื่อก่อนใช้เรือเป็นยานพาหนะหลักในการคมนาคมเลย
1: ใช่ประเทศลาวเนี่ยมีขนาดเท่ากับเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศไทย

มองสภาพก็คือเหมือนกับเอาภาคเหนือและภาคกลางของประเทศไทยเนี่ยมารวมกันนะครับนี่คือประเทศลาวนะสภาพการของประเทศลาวก็คือมีภูเขาเกือบ 80% แล้วแถมยังมีประเทศเพื่อนบ้านโอบล้อมทั้งหมดนะครับตอนบนเป็นจีนด้านตะวันออกเป็นเวียดนามด้านใต้

0: ลาวนี่จะต้องดีกับประเทศทุกประเทศนะครับเพราะว่าถ้าไม่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยอาจจะไม่สามารถขนถ่ายสินค้าหรือว่าหาทางออกทางทะเลเพื่อการทำค้าขายไม่ได้
1: ถ้ามีปัญหากับทิศใดทิศหนึ่งเนี่ยมีผลกระทบในภาพรวมแน่นอนนะครับ
0: ครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการมุมมองทางวิชาการนะครับว่าประเทศใดที่ไม่มีทางออกเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียนนะครับเพราะว่าจากแลนด์ล็อกนะครับการสร้างประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านประชาคมทางเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจจะมั่งคั่งได้เนี่ยมันจะต้องสามารถมีการขนถ่ายสินค้าได้เร็วที่สุดนะครับเดินทางได้เร็วที่สุดปกติก็ขนถ่ายทางเรือทางเครื่องบินทางอากาศนะครับตอนนี้เมื่อประชาคมอาเซียนต้องการขนถ่ายทางบกนะครับเชื่อมโยงระหว่างเหนือใต้คือจากจีนลงมายังประเทศไทยไปยังสิงคโปร์ให้ได้เชื่อมโยงระหว่างนะครับตะวันออกตะวันตกนะครับเชื่อมโยงจากเวียดนามจะไปพม่าให้ได้เนี่ยสิ่งสำคัญตอนนี้ก็เลยว่าประเทศลาวกลายเป็นโอกาสอย่างงดงามเลยนะครับว่าเดิมที่บอกว่าโอ้ยประเทศลาวนี่ไม่สามารถที่จะพัฒนาอะไรได้แน่ๆเลยแต่ตอนนี้ประเทศลาวกลายเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับได้รับรางวัลแบบพิเศษนะครับก็คือทุกประเทศทั้งจีนรวมทั้งอาเซียนต้องการเชื่อมโยงกันนะครับเหนือใต้ออกตกเนี่ยต้องผ่านลาวทั้งนั้นเลย
1: ใช้ลาวเป็นฮับเป็นเซ็นเตอร์อย่างเงี้ยเหรอ
0: ไม่ใช่หมายความว่าถ้าจะเชื่อมกันให้ได้ต้องผ่านเขตประเทศลาว
1: นะครับเป็นดินแดนทางผ่านเลย
0: ใช่ไม่ว่าจะเป็นทางรถยนต์หรือว่ารถไฟนะ
1: ครับ
0: รถไฟไม่ว่าจะเป็นรางคู่หรือว่าความเร็วสูงยังไงก็ต้องผ่านลาวให้ได้นะครับเมื่อผ่านลาวได้เนี่ยมันก็กลายเป็นว่าลาวก็มีเขาเรียกว่ามีกำลังอำนาจในการต่อรองบางอย่างนะครับว่า อะไรบ้างที่ลาวควรจะได้รับนะครับจากเดิมเนี่ยเส้นทางของบนภูเขา 80% เนี่ยมีผู้คนที่อยู่กระจัดกระจายมากลาวเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างถนนหนทางนะครับเชื่อมโยงหมู่บ้านต่างๆได้เราลองคิดถึงนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยในรอบประมาณ60ปีที่ผ่านมาหมู่บ้านต่างๆนี้ถนนหนทางนี้ไม่ดีเลยนะครับเราเพิ่งมาดีกันเนี่ยสร้างถนนหนทางเป็นทางลาดยางทางปูนซีเมนต์เนี่ยในรอบ 20-30 ปีมานี้เองเมื่อถนนหนทางดีผู้คนก็จะสามารถทำการผลิตและขนย้ายสินค้าทางการเกษตรไปยังตลาดได้นะครับก็จะทำให้กลายเป็นโอกาสของประชาชนนะครับในการที่จะพัฒนาทางเศรษฐกิจของตนเองนะครับแลนด์ลิงก์ตอนนี้ที่สำคัญก็คือว่าทำให้เกิดการมองเชื่อมโยงครับอย่างเช่นเดินทางจากประเทศไทยเนี่ยไปยังเวียดนามภายในระยะเวลาเพียง 5-6 ชั่วโมงตอนนี้นะครับจากมุกดาหารเราก็ข้ามไปยังดานังได้เรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าต้องการที่ไปฮานอยนะครับก็อีกนิดเดียวเองก็ขึ้นไปได้หรือว่าจากจีนครับจีนตอนนี้ก็คุยกันว่าเส้นทางรถไฟควรจะสร้างจากนะครับตอนใต้ของยูนานลงมาผ่านหลวงพระบางผ่านเวียงจันทน์แล้วเข้าหนองคายหรือว่าอีกจะมีอีกหนึ่งเส้นทางครับมาจากภาคเหนือของเวียดนามนะครับเป็นจีนอีกปีกหนึ่งนะครับแล้วลงมาตามทางรถไฟของเวียดนามแล้วก็ตัดมาที่มุกดาหารหรือว่านครพนมนะครับพูดง่ายๆว่าตอนนี้ลาวเป็นเป้าหมายของการที่จะเชื่อมโยงเส้นทางระบบโลจิสติกที่สำคัญเลยซึ่งที่ผ่านมาเวลาโลกทั้งใบมองประเทศลาวก็จะมองว่าประเทศลาวเป็นประเทศที่ยากจนและด้อยพัฒนารัฐบาลลาวเองหรือว่าคนลาวเองก็ยอมรับนะครับว่าลาวเนี่ยอยู่ในสภาพของความยากจนและด้อยพัฒนามาอย่างยาวนานด้านหนึ่งก็เป็นผลจากสภาพทางภูมิศาสตร์นะครับว่าด้วย 80% ที่เป็นภูเขาสูงในระดับต่างๆนะครับและประชากรของลาวเนี่ยก็มีหลายชาติพันธุ์นะครับประมาณ 60-70 ชาติพันธุ์ก็ทำให้ประชากรเนี่ยกระจายตัวอยู่ตามทูต่างๆซึ่งการพัฒนาที่จะเข้าถึงไปยังกลุ่มของประชากรเนี่ยมันก็ยากลำบากมากๆอย่างเช่นกรณีของไฟฟ้าใช่ไหมครับแม้แต่ประเทศไทยเองในหลายหมู่บ้านที่อยู่บนยอดเขาสูงเนี่ยไฟฟ้าก็ยังไม่มีนะครับถนนนี่ก็ลำบากอย่างมากซึ่งสิ่งนี้หากต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือว่าคนเนี่ยในหลักการของอาเซียนเลยนะครับเราจะต้องส่งเสริมการศึกษา
1: ครับ
0: ระบบการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบเนี่ยที่เราเรียกว่าการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยมันจะต้องเข้าถึงประชากรให้ได้โดยสภาพอย่างนี้เองที่ทำให้โรงเรียนของลาวเนี่ยหรือว่าระบบการสาธารณสุขของลาวเนี่ยเข้าถึงลำบากมากเนื่องจากว่ามีการกระจายตัวของประชากรนะครับความยากจนเนี่ยมันก็เลยเป็นทั้งความยากจนทั้งสภาพ

0: ทางภูมิศาสตร์และความยากจนของโอกาสที่จะพัฒนาประชากรขึ้นมาซึ่งตรงนี้ก็นำไปสู่ว่าเมื่อประชากรไม่สามารถได้รับการส่งเสริมศักยภาพในทุกด้านเนี่ยมันก็นำไปสู่ว่าประเทศก็ขาดทรัพยากรที่มีคุณภาพนะครับนี่เป็นประเด็นสำคัญเราจะเห็นได้ว่าความยากจนและด้อยพัฒนาของลาวสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาคนและการที่จะสร้างรายได้ให้กับประชากรของตนเองนะครับแต่ในรอบของ30ปีที่ผ่านมานะครับจากการที่อาเซียนมุ่งสร้างประชาคมนะครับไม่ใช่แค่การรวมตัวเป็นอาเซียนเฉยๆแต่ต้องการสร้างประชาคมอาเซียนเกิดความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายด้านด้านที่สำคัญมากที่สุดก็คือด้านการเปลี่ยนพื้นที่ดินบนภูเขาให้กลายเป็นพื้นที่เกษตรนะครับรุ่นใหม่ซึ่งด้านหนึ่งก็เป็นผลดีอีกด้านหนึ่งก็เป็นผลสะท้อนในเชิงลบด้วยเช่นกัน
1: เรื่องสิ่งแวดล้อม
0: ใช่ครับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดินในเขตป่าเขาสูงเนี่ยให้กลายเป็นพื้นที่ในการปลูกข้าวโพดนะครับขนาดใหญ่นะครับเหมือนที่ประเทศไทยในเขตภาคเหนือใช่ไหมครับพอปลูกข้าวโพดชาวบ้านก็จะมีรายได้จากพืชผลทางการเกษตรมากขึ้นนะครับอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เข้ามาก็คือยางพาราในรอบ 10-20 ปีที่ผ่านมาจีนนี่เติบโตด้านยางพาราอย่างมากมันก็เลยทำให้จีนเนี่ยนะครับขยายเขตพื้นที่การเพาะปลูกยางพาราเนี่ยมายังพื้นที่ดินของลาวเขตเทือกเขาซึ่งเป็นป่าเขาจำนวนมากก็ถูกถักถางกลายเป็นพื้นที่ปลูกยางพารายางพาราสร้างผลผลิตแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าชาวบ้านซึ่งเคยมีพื้นที่ดินในการครอบครองเพื่อเพาะปลูกข้าวไว้กินเนี่ยก็ถูกนะครับยางพาราเบียดขับออกไปยางพาราก็เลยกลายเป็นทั้งด้านบวกและด้านลบ
1: เป็นดาบสองคมเลย
0: ใช่ครับนี่ก็คือความพยายามที่จะเพิ่มพูนรายได้นะครับซึ่งการมีรายได้ก็ทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะเดินทางออกจากชุมชนของตนเองได้สัมพันธ์กับโลกภายนอก
1: ครับ
0: คนลาวในรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยประชากรเกือบ7ล้านคนของคนลาวที่กระจายตัวอยู่เราลองเปรียบเทียบนะครับว่าประชากรลาว7ล้านคนกับประชากรสิงคโปร์ประมาณ5ล้านคนเนี่ยสิงคโปร์อยู่ในพื้นที่ที่จำกัดใช่ไหมครับมันทำให้เกิดการจัดการทรัพยากรเพิ่มพูนศักยภาพของมนุษย์นะครับของคนได้มากข
1: ึ้
0: นได้ง่ายแต่ประชากรลาวที่กระจายตัวอยู่และมีความเบาบางต่อการอาศัยใน
1: แต่ละ
0: พื้นที่เนี่ยมันก็ทำให้เกิดความยากลำบากของฝ่ายรัฐบาลในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องการภาวะด้อยพัฒนาเหล่านี
1: ้แล้วทัศนะอาจารย์มองว่าในปี2020ที่เขาตั้งธงไว้เนี่ยเขาจะหลุดพ้นจากภาวะความยากจนหรือการเป็นประเทศด้อยพัฒนาได้จริงไหมครับ
0: ตอนนี้รัฐบาลลาวก็ประกาศแล้วว่าประเทศลาวเนี่ยได้พ้นเขตของความยากจนระดับแบบระดับล่างสุดนะได้เหนือเส้นความยากจนมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็เป็นผลจากการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนนะครับเพราะว่าคนลาวเนี่ยสามารถที่จะเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้แล้วก็กลายเป็นแรงงานขนาดใหญ่โตให้กับประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศนะครับเช่นประเทศไทยซึ่งก็นำไปสู่การได้เงินทองนี้กลับไปบริณะประเทศของตนเองนะครับรวมทั้งประชากรลาวบางส่วนที่ได้อพยพลี้ภัยทางด้านการเมืองไปเมื่อ 30-40 ปีที่แล้วนะครับก็ได้ส่งเงินกลับมาเพื่อสร้างประเทศใหม
1: ่
0: ก็หมายความว่าเงินจากภายนอกนะครับที่มาหาเงินด้วยแรงงานของตนเองที่มาจากญาติที่ไปอยู่ในยุโรปอเมริกาเนี่ยก็ทำให้กลายเป็นเงินก้อนใหญ่ที่ทำให้ลาวนี้พัฒนาและเติบโตได้นะครับสร้างฐานทางเศรษฐกิจได้ในปัจจุบันนี้ครับ
1: นี่รัฐบาลลาวเนี่ยเขามีวิธีการยังไงที่จะทำให้ลาวหลุดพ้นจากความยากจนหรือการเป็นประเทศด้อยพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาอย่างที่ตั้งใจไว้ได้ครับ
0: ก็ต้องหาเงินใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาเราเป็นรัฐบาลเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือคำว่ารายได
1: ้
0: สู่รายจ่ายที่มากขึ้นทีนี้รายได้ที่มากขึ้นรัฐบาลลาวเนี่ยมองอย่างไรที่ผ่านมานะครับก็มีแหล่งทรัพยากรหนึ่งที่ลาวมีมากนะครับและที่ก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยคิดว่าจะกลายเป็นมูลค่าเพิ่มอย่างมโหฬารก็คือแม่น้ำลำคลองสายเล็กสายน้อย
1: พวกนี้นี่เหรอครับ
0: ครับผมสภาพการของประเทศลาวก็คือเป็นภูเขาตลอดแนวของประเทศใช่ไหมครับ 80% มันมีแม่น้ำสายสั้นๆเนี่ยไหลลงจากภูเขาและลงแม่น้ำโขงซึ่งที่ผ่านมาก็เรียกว่าเป็นสายน้ำตามธรรมชาติแต่ตอนนี้พอโลกของเอเชียไม่ว่าจะเป็นจีนหรือว่าอาเซียนเนี่ยขยายตัวทางด้านของการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมความเป็นเมืองมันก็ต้องการ

0: ไฟฟ้าเราก็เห็นโอกาสนะครับว่าถ้างั้นสายน้ำต่างๆรวมทั้งแม่น้ำโขงและแม่น้ำสาขาของแม่น้ำโขงจำนวนมากตลอดประเทศลาวเนี่ยก็จะกลายเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับเพื่อขายให้กับประเทศเพื่อนบ้านลาวจะสร้างเขื่อนที่ผลิตไฟฟ้านะครับตามสายของแม่น้ำที่ไหลลงแม่น้ำโขงรวมทั้งเขื่อนในแม่น้ำโขงด้วยซึ่งเขื่อนในแม่น้ำโขงเนี่ยก็มีประมาณ8โครงการด้วยกันนะครับ8โครงการนี้ตอนนี้กำลังสร้าง1โครงการที่เราเรียกว่าเขื่อนชัยบุรีตรงนี้เป็นเขื่อนขนาดใหญ่กั้นแม่น้ำโขงแต่เราก็มีเขื่อนที่กั้นสายน้ำต่างๆถ้าครบทั้งหมดได้ประมาณ43เขื่อนนะครับเราก็จะผลิตไฟได้นะครับทั้งหมดประมาณ 24,000 เมกะวัตต
1: ์
0: 24,000 เมกะวัตต์เนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งหรือว่าประมาณ 70% นะครับลาวก็จะขายให้กับประเทศเพื่อนบ้านพูดง่ายว่าฐานของเงินก้อนนี้ที่ลาวจะได้รับเนี่ยก็จะกลายเป็นเงินที่นำไปสู่การพัฒนาในประเทศลาวในด้านต่างๆเขาเรียกว่าลาวก็มีรายได้ที่มั่นคงถาวรตลอดเวลานะครับในการที่จะพัฒนาประเทศนี่เป็นหนทางเบื้องต้นตอนนี้ที่ลาวมองเห็นว่าแบตเตอรี่จากพลังน้ำของตนเองเนี่ยเป็นฐานของการพัฒนาประเทศให้ออกจากความด้อยพัฒนา
1: ครับและนี่คือยุทธวิธีที่ทางรัฐบาลลาวใช้นะครับทุกอย่างเป็นไปได้นะฮะในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับและนี่คือเป้าหมายของลาวในอนาคตและวันนี้ต้องขอบคุณนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธงรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรของเราในวันนี้ครับขอบพระคุณอาจารย์มากมากครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครั้งหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสปป.ลาวรออยู่นะครับติดตามกันได้ในรายการวิถีอาเซียนวันนี้ผมและอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นครับเช่นเคยผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์
1: ครับสวัสดีครับ
0: วันนี้มาคุยกันต่อเรื่องของสปป.ลาวนะครับสิ่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อเลยก็คือสะพานมิตรภาพไทยลาวซึ่งตอนนี้มีอยู่4สะพานแล้ว
1: ครับ
0: ครับผมอยากให้อาจารย์พูดถึงจุดกำเนิดของมันแล้วก็ผลที่ตามมาจนถึงทุกวันนี้หน่อยครับ
1: ครับสะพานมิตรภาพไทยลาวตอนนี้มีอยู่4แห่งด้วยกันนะครับ
0: ครับ
1: แห่งแรกก็คือที่หนองคายเวียงจันทร์แห่งที่2ที่มุกดาหารสวรรณเขต
0: ครับครับ
1: แห่งที่3ที่นครพนมแขวงคำม่วนแห่งที่4ก็คือเชียงของกับห้วยทรายตรงที่เป็นจังหวัดเชียงรายนะครับทั้ง4แห่งเนี้ยก็คือแผนการใหญ่ของกลุ่มอาเซียนและก็เชื่อมโยงกับประเทศจีนที่มีเป้าหมายที่จะเชื่อมจากเส้นทางของทิศเหนือลงทิศใต้นะครับเชื่อมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก
0: คือครอสอย่างนี้เลย
1: ใช่ครับเพราะว่าแม่น้ำโขงเนี่ยเป็นแม่น้ำที่แบ่งภูมิภาคในเขตภาคพื้นทวีปออกเป็น2ส่วน
0: ครับ
1: ซึ่งเมื่อก่อนนี้ก็ไม่เคยมีใครคิดพยายามข้ามแม่น้ำโขงด้วยสะพานนะครับเพราะว่าแม่น้ำมันยาวมากบางตอนของแม่น้ำเนี่ยยาวถึง1กิโลเมตรหรือว่า2กิโลเมตรซึ่งตรงนี้การสร้างสะพานเนี่ยมันจะต้องลงทุนเยอะมากนะครับที่ผ่านมากลุ่มของประเทศต่างๆก็มองว่าถ้างั้นก็ลงแพขนานยนต์ข้ามกันแล้วกันนะครับจนกระทั่งเมื่ออาเซียนเนี่ยสู่วิถีที่สงบเงียบมากขึ้นนะครับเป็นมิตรไมตรีระหว่างกันมากขึ้นตรงจุดนี้ก็นำมาสู่การมองว่าทำอย่างไรที่จะเชื่อมนะครับเส้นทางเหนือใต้ได้อย่างเช่นจีนเนี่ยก็ส่งเสริมการใช้แม่น้ำโขงจากเขตภาคใต้ของมณฑลยูนานลงมาถึงยังท่าเรือเชียงแสนเชียงของจีนก็บอกว่าถ้างั้นเราจะทำให้เส้นทางของแม่น้ำโขงเป็นเส้นทางของการขนถ่ายสินค้าแบบแม่น้ำนานาชาตินะครับแต่แม่น้ำโขงในช่วงตอนจากภาคใต้ของจีนลงมาถึงเชียงแสนเชียงของจนกระทั่งหลวงพระบางเนี่ยมันมีกินความลึกไม่เยอะนะครับซึ่งก็จะขนถ่ายสินค้าได้ปริมาณครั้งละไม่มากนักแต่อย่างไรก็ตามในรอบ20ปีที่แล้วนะครับจีนก็มองเห็นทางออกช่องนี้ทางเดียวแต่ในขณะเดียวกันจีนก็สร้างอีก2เส้นทางนะครับที่เราเรียกว่าเส้นทางทางบกทางหนึ่งก็คือจากเขตภาคใต้ของจีนเนี่ยเข้ามาทางประเทศลาวแล้วมาข้ามที่เชียงของเนี่ยจีนก็ขีดเส้นไว้อีกเส้นทางหนึ่งจีนก็ขีดเส้นว่าจากภาคใต้ของจีนเข้ามาทางพม่านะครับเชียงตุงแล้วก็มาออกที่แม่สายก็คือทำอย่างไรที่จะขนถ่ายสินค้าทางบกมาที่ประเทศไทยให้ได
0: ้ครับได้มากที่สุด
1: สรุปจีนก็มีอยู่3แผนนะครับ แผนแรกคือแผนแม่น้ำโขงทำให้แม่น้ำโขงใช้ได้ก่อนในช่วง20ปีแรกต่อมาก็พยายามชักชวนให้ลาวให้พม่าให้ไทยเนี่ยสร้างถนนหนทางด้วยกันนี่ก็คือที่มานะครับว่าและในที่สุดสะพานข้ามแม่น้ำโขงนะครับตรงที่เป็นเชียงของห้วยทรายของประเทศลาวนะก็บรรลุความสำเร็จในรอบทศวรรษที่ผ่านมานะครับจีนก็สามารถเชื่อมเหนือใต้ได้นะครับในขณะเดียวกันนะครับแผนของอาเซียนก็คือทำอย่างไรนะครับที่จะเชื่อมระหว่างเส้นทางที่มาทางมหาสมุทรแปซิฟิกแปซิฟิกเนี่ยท่าเรือแล่นมาใช่ไหมครับแล้วมาขึ้นที่เมืองท่าของเวียดนามทางด้านตอนกลางทำอย่างไรที่จะขนถ่ายสินค้าเนี่ยตัดผ่านแล้วก็ไปออกมหาสมุทรอินเดียโดยไม่ต้องอ้อมช่องแคบตรงที่เป็นช่องแคบมาลากาช่องแคบอะไรต่างๆเพราะว่าตอนนี้ช่องแคบเหล่านั้นน่ะเส้นทางการเดินเรือน่ะมันเขาเรียกว่าหนาแน่นมากทำไงที่จะขนถ่ายกันทางบกได้บ้าง
0: ผ่านตรงเลย
1: ใช่มนุษย์ก็พยายามหาทางเลือกหลายๆทางเลือกนะครับและถ้าผ่านทางบกเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตนะครับการขนถ่ายสินค้าการค้าขายกับพื้นที่ทางตอนในก็หมายความว่าทั้งค้าทั้งขายทั้งเดินทางก็ทำให้ประเทศในอาเซียนเนี่ยมีสินค้าเนี่ยเดินทางไปมาอยู่ตลอดเวลาการเชื่อมโยงเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกเนี่ยก็เลยกลายเป็นเป้าหมายอันสำคัญตอนนี้นะครับก็ถือว่าแม่น้ำโขงก็ได้บรรลุในการที่จะเป็นเส้นทางที่สำคัญมีสะพานทั้ง4แห่งระหว่างไทยกับลาวนะครับก็ถือว่ามากพอเพียงนะครับแต่ก็มีแผนที่จะสร้างอีกที่อุบลราชธานีที่บึงกาฬนะครับพูดง่ายว่ามนุษย์ก็ฝันนะครับและก็พยายามที่จะเดินตามความฝันให้มากที่สุดยิ่งมีสะพานนะครับการค้าขายอย่างน้อยๆในท้องถิ่นมันก็จะเพิ่มขึ้น
0: สะดวกสบายขึ้น
1: ใช่เพราะว่าแต่ละฝั่งก็จะมีสินค้าที่ทำให้ตนเองค้าขายพอค้าขายได้สิ่งที่ตามมาก็คือเงินทองเมื่อมีเงินทองก็ทำให้ชีวิตมีการพัฒนาในเรื่องของการกินดีอยู่ดีมากขึ้นอาเซียน เป้าหมายไม่ใช่แค่ว่ามีการค้าเพิ่มขึ้นแต่การค้าจะนำไปสู่การมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะเมื่อไหร่ที่คนมีเงินมีทองมากขึ้นคนก็จะตระหนักถึงวิถีชีวิตที่ดีของตนเองไม่ว่าจะเป็นการดีทางด้านการศึกษาดีทางด้านสาธารณสุขดีทั้งสิ่งแวดล้อมและที่อยู่อาศัยเป็นการส่งเสริมการมีชีวิตที่ดีขึ้นของคนในอาเซียน
0: ครับอาจารย์ครับเมื่อตอนต้นอาจารย์บอกว่าการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงเนี่ยมันต้องใช้ทุนมหาศาลเพราะบางส่วนมันกว้างมากแล้วแบบนี้เนี่ยแรกเริ่มเดิมทีใครเป็นคนออกทุนให้ล่ะครับ
1: คนที่ออกทุนให้ในสะพานแรกเลยนะครับก็คือสะพานที่เชื่อมระหว่างหนองคายกับเวียงจันทน
0: ์
1: นะครับโครงการนี้เริ่มต้นในสมัยรัฐบาลของพลเอกชาติชัยชินวัตรนะครับเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับทุนเนี่ยมาจากประเทศออสเตรเลียนะครับ
0: ทำไมล่ะ
1: ออสเตรเลียออกให้หมดเลยเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยเราอย่าลืมนะครับว่ายุคของพลเอกชาติชัยเนี่ยเป็นยุคที่ความกลัวว่าด้วยคอมมิวนิสต์เนี่ยยังอยู่ในคนไทยเยอะมากเลย
0: เป็นช่วงปลายๆ
1: ใช่ครับเป็นช่วงที่กำลังไทยกับลาวพยายามที่จะจับมือกันแต่ความกลัวว่าประเทศลาวเป็นประเทศที่ปกครองแบบสังคมนิยมนะครับประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่ปกครองแบบสังคมนิยมเนี่ยไทยเนี่ยเป็นประเทศที่กลัวสังคมนิย
0: ม
1: นะถูกฝังไว้ด้วยความกลัวนี้มาเพราะสงครามเย็นมันยุติลงนะครับประเทศโลกเสรีก็ไม่กลัวคอมมิวนิสต์ไม่กลัวประเทศสังคมนิยมประเทศสังคมนิยมก็บอกว่าเราจะปกครองแบบสังคมนิยมแต่เศรษฐกิจของเราจะเป็นเศรษฐกิจตลาดแบบทุนนิยมเสรีคือพวกเนี้ยปกครองยังไงก็ได้มาค้ากันเถอะนะ
0: เรื่องเงินก็เรื่องนึงปกครองก็เรื่องนึง
1: ดังนั้นสะพานเนี่ยมันจึงเริ่มต้นในยุคของพลเอกชาติชายที่มาพร้อมกับนโยบายว่าเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า
0: ชื่อดังมากนโยบายนี้แล้วออสเตรเลียได้อะไรจากการออกทุนให้ไทยลาวคร
1: ับ ในยุคนั้นก็คือประเทศต่างๆนี่ก็ต้องการ

0: มีบทบาททางการเมืองระหว่างประเทศใช่ไหมครับการที่จะเป็นพี่ใหญ่ของโลกใบนี้ก็จะต้องจ่ายหน่อยนะครับจ
1: ่
0: ายหน่อยใช่เพื่อที่ได้มีความจดจำใช่ไหมครับซึ่งสะพานที่หนองคายกับเวียงจันทน์เนี่ยรัฐบาลออสเตรเลียก็บอกว่าถ้างั้นรัฐบาลออสเตรเลียสนับสนุนเพราะว่าถ้าปล่อยให้ไทยกับลาวนี่คุยกันเนี่ยอาจจะมีข้อกังวลใจว่าทำไมเราต้องเป็นคนจ่ายไฟเดียวอย่างเงี้ยออสเตรเลียบอกว่าถ้างั้นเอาไปเพื่อจะได้เสร็จนะครับ
1: ฉันจ่ายเอง
0: ใช่มันก็ก่อให้เกิดการข้ามแดนอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเราลองคิดดูนะครับว่าพอเปิดสะพานมิตรภาพแห่งแรกนะครับระหว่างไทยหนองคายเวีย
1: งจ
0: ัน
1: ทร
0: ์ภายในอีก10ปีต่อมาเนี่ยอีก4สะพานเกิดได้เลย
1: พริบตาเดียว
0: ครับแต่สะพานที่2นะครับที่ระหว่างมุกดาหารกับสุวรรณเขตเนี่ยนะครับเป็นสะพานที่ญี่ปุ่นบอกว่าถ้างั้นญี่ปุ่นสนับสนุนในขณะที่สะพานที่3ที่เชื่อมระหว่างนครพนมกับแขวงคำม่วนนะครับสะพานนี้ไทยเนี่ยบอกว่าทั้งนั้นไทยสร้างเองส่วนสะพานที่เชียงของข้ามไปห้วยทรายเนี่ยที่ได้ประโยชน์ที่สุดคือประเทศจีนประเทศจีนบอกว่าทั้งนั้นจีนออกครึ่งหนึ่งไทยออกครึ่งหนึ่งนะพูดง่ายว่าแล้วแต่ประเทศถ้ามองว่าใครได้ประโยชน์ตนเองก็พร้อมที่จะจ่ายนะครับญี่ปุ่นก็ได้ประโยชน์ไม่ได้นะเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็สร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงตรงปากเซเนี่ยมันความทรงจำที่ดีของประเทศใช่ไหมครับว่านี่สะพานนี้เป็นสะพานที่ญี่ปุ่นสร้างให้นะใช่ไหมครับก็หมายความว่าญี่ปุ่นก็จะอยู่ในจิตใจของคนลาวของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเขาเรียกว่าเป็นการซื้อใจการลงทุนอย่างนี้นะครับด้านหนึ่งก็เป็นมิตรภาพแล้วจะเห็นได้ว่ามิตรภาพไม่ใช่เป็นเพียงแค่มิตรภาพระหว่างไทยกับลาวมีทั้งออสเตรเลียมีทั้งญี่ปุ่นและมีทั้งจี
1: นด้วย
0: เข้ามาร่วมสร้างมิตรภาพนี้ด้วย
1: สมชื่อสะพานมิตรภาพจริงทีนี้ชีวิตของวิถีชาวบ้านชุมชนเดิมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปในด้านดีและร้ายขนาดไหนจากการมีสะพานมิตรภาพครับ
0: อย่างแรกเลยนะครับถนนหนทางที่ดีที่สามารถเชื่อมโยงจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเนี่ยจะส่งผลให้เกิดการเดินทางที่เพิ่มขึ้น
1: แน่นอน
0: ยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับคนไทยในเขตภาคอีสานตอนนี้นะครับจำนวนมากเนี่ยได้ไปเที่ยวที่เวียดนามเรียบร้อยแล้วเมื่อก่อนเวลาเราจะไปเวียดนามนะเราจะต้องคิดถึงการมากรุงเทพเพื่อบินนะครับไปยังโฮจิมินห์ซิตี้หรือว่าฮานอยความคิดว่าด้วยการที่ตัดประเทศลาวแล้วเข้าไปยังเวียดนามเลยเนี่ยคิดไม่ออก
1: ตอนนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะ
0: ใช่แต่พอมีสะพานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงมุกดาหารเนี่ยทำให้ทัวร์นะครับสามารถหาคนในเขตภาคอีสานเนี่ยแล้วเดินทางไปเที่ยวยังเวียดนาม3วัน2คืนในระดับราคาที่ถูกลง
1: คือทะลุผ่านสุวรรณเขตตรงออกเวียดนามไปเลย
0: ใช่มันเหมือนกับว่าตรงมุกดาหารนะครับพอเรานั่งรถสมมุติว่าข้ามสะพานตอน 8:00 นนะครับประมาณก่อนเที่ยงเราก็ถึงชายแดนเวียดนามกับลาวนะครับพออีกประมาณ2ชั่วโมงเราก็เดินเที่ยวแถวเมืองดานัง
1: สบายเลย
0: ตอนเย็นก็นอนที่เมืองเวนะครับอีกวันหนึ่งก็ไปที่ฮอยอันซึ่งตรงนี้เองก็คือการเดินทางคนลาวเองก็เดินทางจำนวนมากคนเวียดนามเนี่ยก็ได้ประโยชน์จากสะพานนะครับคนเวียดนามจำนวนมากนี่ก็หลั่งไหลมาตามถนนหนทางที่ดีขึ้นข้ามสะพานแล้วก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแรงงานในเขตประเทศไทย
1: เพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยการเดินทางมีเพิ่มขึ้นแน่น
0: อน
1: ต่อมาที่เห็นได้ชัดเลยครับ
0: ก็คือเศรษฐกิจของการค้าการขายนะครับเศรษฐกิจการค้าการขายเนี่ยคนลาวเนี่ยเมื่อก่อนนี้เวลาจะคิดถึงมาซื้อสินค้านะครับเขาก็บอกว่าต้องนั่งเรือข้ามแม่น้ำโขงมาสั่งสินค้าฝั่งนี้แล้วก็ค่อยๆขนย้าย
1: เรือไป
0: ขับคนทางเรือไปมันการขนถ่ายทางเรือเนี่ยมันได้ปริมาณจำกัดนะถ้าเราลองคิดถึงรถ10ล้อเนี่ยสินค้าเวลาข้ามไปเป็นรถ10ล้อเนี่ยมันได้ปริมาณเยอะมากแต่สะพานเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเมืองที่อยู่ริมแม่น้ำโขงเช่นกันนะครับผลกระทบที่เขาได้รับมากเลยก็คือว่ามีห้างแบบบริษัทห้างร้านขนาดยักษ์ใหญ่ของประเทศเนี่ยไปตั้งอยู่แถวเขาเรียกว่าจังหวัดที่มีสะพานต่างๆนะครับก็ทำให้คนที่มาจากฝั่งลาวเนี่ยนะครับสามารถที่จะข้ามสะพานมาแล้วก็ไปซื้อของที่ห้างขนาดใหญ่แล้วก็ขนของจากห้างขนาดใหญ่นะครับกับประเทศของตนเองในขณะที่คนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตัวเล็กตัวน้อยนะครับที่อยู่ตามริมแม่น้ำโขงเนี่ยเคยได้รับเงินทองก็กลายเป็นว่าสูญเสียเงินทองไปสะพานก็ทำให้วิถีการค้าของในเมืองเปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งตรงนี้เองมันทำให้เกิดการมองว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลจากสะพานในการเชื่อมโยงทางด้านเหนือใต้ออกตกเนี่ยก็จะต้องตระหนักถึงการขนถ่ายสินค้าว่าจะเข้าไปควบคุมอย่างไรยกตัวอย่างเช่นง่ายๆนะครับด่านตรงเชียงของเนี่ยมีการที่จะให้รถจีนเนี่ยสามารถเข้ามายังเมืองเชียงใหม่

0: ือว่าขับมาได้โดยตรงเนี่ย
1: ตอนนี้มากันเยอะมาก
0: วิธีการขับรถคนละเลนเนี่ยนำไปสู่อุบัติเหตุเยอะมากแต่ตอนนี้รัฐบาลก็พยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้แต่อะไรก็ตามชุมชนก็จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของการที่ไปกำหนดนะครับและพิจารณาเรื่องผลกระทบด้วยเพราะบางทีรัฐบาลกลางมองไม่เห็นไม่เข้าใจนะครับวิธีของอาเซียนบอกว่าเราจะต้องให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางให้คนเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจเติบโตได้แต่วิถีของคนต้องไม่ถูกผลกระทบทำอย่างไรที่จะทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมวิถีชีวิตของชุมชนเนี่ยสามารถดำรงอยู่อย่างยั่งยืนและมีความสุขได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจที่ดีกับคุณภาพชีวิตที่ดีต้องอยู่ควบคู่กันไปนะครับและหวังว่าวันนี้เราจะเข้าใจเรื่องราวของสะพานมิตรภาพที่อาจารย์ธำรงศักดิ์เจาะลึกชนิดละเอียดยิบเลยได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพื่อที่จะเข้าใจเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้มากขึ้นครับและวันนี้ต้องขอบคุณวิทยากรของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณมากๆคร
0: ับ
1: ครั้งหน้ากลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

0: ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575และทาง Facebook สรานรม Radio ค่ะวันนี้รายการรอบบ้านเราของเรานะคะมีแขกคนสำคัญมาอีกแล้วค่ะคนนี้เนี่ยท่านผู้ชมทั้งฝั่งอาจจะเคยพบมาแล้วก็คือคุณยอดยิ่งสุภศรีนะคะที่ปรึกษาจากกรมเอเชียตะวันออกแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นประจำประเทศไทยประจำกระทรวงการต่างประเทศของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณยอดคะวันนี้เนี่ยเราเชิญคุณยอดมาอีกครั้งนึงเพราะว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคยเดินทางไปญี่ปุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะพอทราบว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมสำคัญเลยที่เป็นกิจกรรมของคนไทยในประเทศญี่ปุ่นนะคะเราเลยอยากให้คุณยอดมาเล่าให้เราฟังอีกครั้งนึงค่ะคุณยอดคะเสาร์อาทิตย์นี้จะมีกิจกรรมสำคัญที่ญี่ปุ่นคืออะไรคะ
1: ครับครับก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับคืออย่างที่เคยเกริ่นตอนการให้สัมภาษณ์ครั้งที่แล้วเนี่ยคือวันที่12ถึง13พฤษภาคมที่จะถึงเนี่ยครับทางสถานเอกราชทูตในกรุงโตเกียวเนี่ยจะจัดงานใหญ่เรียกว่างานเทศกาลไทยในกรุงโตเกียวนะครับเป็นงานที่มีขนาดใหญ่มากแล้วก็เป็นงานที่ผมเนี่ยก็เคยมีส่วนร่วมตอนที่ไปประจำการอยู่ที่โตเกียวเป็นในการจัดงานนะครับแล้วก็เป็นงานที่สวนสาธารณะโยโยกิซึ่งเป็นสวนที่ใหญ่มากแล้วก็ทางกรุงโตเกียวนะครับที่เป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยเคยบอกเราว่าเป็นงานเทศกาลที่จัดโดยต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโตเกียวแล้วก็เป็นงานที่ทุกคนรอคอยครับ
0: เป็นงานเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโตเกียวนะคะที่จัดโดยต่างชาติและเป็นงานที่คนญี่ปุ่นรอคอยนะคะคุณยอดคะเพราะอะไรงานเทศกาลไทยเนี่ยจึง

0: เป็นงานที่คนญี่ปุ่นรอคอยคะ
1: ครับคืองานเทศกาลไทยนะครับที่มาก็คือเป็นงานที่จัดขึ้นมาปีนี้เป็นปีที่19แล้วครับ
0: ปีที่19
1: แต่ว่า19ปีที่แล้วเนี่ยเป็นงานเล็กๆที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการโปรโมทอาหารไทยในญี่ปุ่นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยงานจัดมาแต่ละปีแต่ละปีขนาดก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจน 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับยอดคนเข้าร่วมงาน2วันเนี่ยทั้งหมด 300,000 คนขึ้นไปครับ
0: 300,000 คนค
1: ือเดิมเนี่ยเป็นงานเล็กๆจัดที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตนะครับก็วัตถุประสงค์คือเพื่อโปรโมทสินค้าอาหารไทยแล้วก็เพื่อส่งเสริมอาชีพของร้านอาหารไทยที่ประกอบกิจการอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งตอนนี้ก็ขนาดก็มีเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอาหารไทยของเราเนี่ยได้รับความนิยมในญี่ปุ่นมากขึ้นเรื่อยๆครับเห็นได้จากเทรนด์ของอาหารไทยเนี่ยคือตอนต้มยำกุ้งทุกคนก็รู้จักกันอยู่แล้วทำในแกงมัสมั่นก็เป็นที่รู้จัก
0: ที่โด่งดัง
1: แล้วก็ผัดไทยนะครับและที่ดังเป็นพิเศษก็คือข้าวผัดกะเพรา
0: ข้าวผัดกะเพราของเราเนี่ยเหรอคะเป็นอาหารยอดนิยมของญี่ปุ่นในขณะน
1: ี้ข้าวผัดกะเพราเนี่ยเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วตอนผมยังประจำการอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับมีการนำ introduce มีการแนะนำข้าวผัดกะเพราเนี่ยอยู่ในร้านสะดวกซื้ออย่างพวก 7-Eleven Family Mart หรือว่าร้านขายโอเบงโตะโอเบงโตะนี่คือพวกอาหารกล่องญี่ปุ่นก็มีเมนูข้าวผัดกะเพรา
0: ข้าวผัดกะเพราอย่างนี้เลย
1: ใช่ครับ
0: คือเหมือนกับเราเข้าไปในร้าน7-Eleven ของเราแล้วก็อาจจะเจอซูชิถ
1: ้
0: าเข้าไปในร้าน7-Eleven ของญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะเจอข้าวผัดกะเพรา
1: ด้วยใช่
0: โอ้ยอดนิยมจริงๆ
1: แล้วก็มีผัดไทยขายอยู่ด้วย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับคือสถานทูตเราก็ต้องการส่งเสริมตรงนี้นะครับแล้วก็งานเนี่ยงานที่เรียนก็คือขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนอกจากสโคปของอาหารไทยเนี่ยปัจจุบันก็มีคู่หาเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ไทยอาหารแปรรูปผ้าไทยหรือตลอดจนบริการเกี่ยวกับไทยก็จะมีการซุ้มให้นวดแผนโบราณอะไรด้วยแล้วก็บางปีก็มีโรงพยาบาลนะครับมาแนะนำกิจการของโรงพยาบาลเก
0: ี่
1: ยวว่าแบบประเทศไทยเราเนี่ยก็เป็นศูนย์กลาง Medical Hub พร้อมที่จะต้อนรับคน
0: ชาวญ
1: ี่
0: ป
1: ุ่
0: นที่จะมารักษาตัวที่ประเทศไทยด้วยค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ทีมแล้วก็ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับพองานเป็นที่ติดตลาดเนี่ยเราก็จะอาศัยโอกาสเนี่ยที่มีคนเข้าร่วมงานเยอะอยู่แล้วเนี่ยในการแนะนำอะไรบางอย่างที่เราอยากจะชูในปีนั้นๆเนี่ย 2-3 ปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีการกำหนดธีมของงานนะครับใช่
0: แล้วปีนี้ธีมคืออะไรคะคุณยอด
1: ปีนี้ครับธีมเนี่ยทางสถานทูตกำหนดว่าเป็น F4 ตัว F4 ตัวเนี่ยประกอบไปด้วยฟู้ดก็คืออาหารนะครับแล้วก็ฟันก็คือความสนุกเฟรนด์ชิพก
0: ็
1: คือมิตรภาพแล้วก็ฟิวเจอร์คืออนาคตครับแต่ถ้าจะอธิบายแต่ละอย่างเนี่ยฟู้ดก็อย่างที่อธิบายกันก
0: ็
1: คือมีการโปรโมทอาหารฟันเนี่ยคุณมาเข้าร่วมงานเนี้ยก็คือจะได้รับความสนุกกลับไปแล้วก็เฟรนด์ชิพก็คือไทยกับญี่ปุ่นมีมิตรภาพกันมา
0: 131
1: ปีแล้วครับ
0: ปีที
1: ่ปีที่แล้วเนี่ยธีมของงานเทศกาลไทยปีที่แล้วเนี่ยก็คือธีม130ปีไทยญี่ปุ่นส่วนฟิวเจอร์เนี่ยครับก็คือปีนี้เราจะมีการคือทางสถานทูตเนี่ยจัดซุ้มนิทรรศการเกี่ยวกับอนาคตของประเทศไทยก็คือมีการชูเกี่ยวกับนโยบาย Thailand 4.0 นั่นนะครับก
0: ็
1: จะเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับความเป็นมาของ Thailand 4.0 และ Thailand 4.0 มีอะไรที่น่าสนใจบ้างอย่างเช่น EEC ก็คือเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
0: เรียกว่าครบทุกรสนะคะตั้งแต่อาหารเนี่ยมีทั้งอาหารทั้งผลไม้และเครื่องดื่มของไทยด้วยนะคะสำหรับฟันคือความสนุกเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้คุณยอดเล่าให้ฟังเพิ่มเติมส่วนเฟรนด์ชิพเนี่ยก็จะเน้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยญี่ปุ่น131ปีแล้วนะคะแล้วก็ฟิวเจอร์ก็แน่นอน
1: โอกาส
0: เกี่ยวกับ Thailand 4.0 โอกาสการลงทุนในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น EEC หรือว่าจะเป็น Thailand 4.0 นะคะ น่าสนใจมากๆค่ะคุณยอดคะเล่าให้เราฟังเพิ่มนิดนึงว่าไฮไลท์สำคัญของงานปีนี้เนี่ย คืออะไรคะ
1: ครับผมจริงๆแล้วเนี่ยงานเทศกาลไทยนะครับนอกจากคูหาของอาหารผลิตภัณฑ์แล้วก็จะมีคูหาขององค์กรแล้วก็หน่วยงานภาครัฐของเราด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนรอคอยมาให้สุดก็คือการแสดงบนเวทีคิดว่าการแสดงบนเวทีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็มีทั้งการแสดงนาฏศิลป์มีการแสดงมวยไทยโดยค่ายมวยไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีการแสดงดนตรีไทยแล้วก็มีการแสดงของศิลปินชื่อดังของไทยที่ไปแสดงที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับแต่ละปีเนี่ยก็ศิลปินก็จะมีหลากหลายแนวมากอย่างปีนี้ครับก็เท่าที่ทราบเนี่ยเท่าที่มีการประกาศในเว็บไซต์ของงานเทศกาลไทยเนี่ยก็จะมีศิลปินดังจากของค่ายแกรมมี่เนี่ยก็จะมีคุณดาเอนโดฟินครับแล้วก็มีคุณพลพลมีคุณพิษลูกว่าพิจิกา
0: ม
1: ีคุณโรสเซลินทิปแล้วก็มีคุณเอิร์นเดอะสตาร์ที่เป็นแนวลูกทุ่งนะครับก็มีทั้งแนวร็อกแนวป๊อปแนวลูกทุ่งเลย
0: ครบทุกรส
1: แล้วก็มีอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีที่เป็นศิลปินแห่งชาติที่ท่านเป่า
0: คลุยนะครับ
1: แล้วก็มีวงซาวด์ออฟสยามเป็นวงแจ๊สที่ผสมผสานกับดนตรีไทยนะครับนำโดยพี่โก้แซดมิสเตอร์แซกแมนแล้วก็ปีนี้วงซาวด์ออฟสยามซึ่งก็มาออกงานเทศกาลไทยหลายปีแล้วก็ได้รับความนิยมเนี่ยก็มีศิลปินรับเชิญมาเป็นครูกิจ The Voice นะครับที่เป็นนักร้องโอเปร่าก็มีความน่าสนใจว่าเอ๊ะแบบดนตรีแจ๊สกับผสมผสานความเป็นไทยกับโอเปร่ามาเจอกันเนี่ย
0: จะเป็นยังไง
1: ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของงานก็คือมีวงไอดอลชื่อดังจากเมืองไทยไปครับก็คือวงที่วินาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักเขาคือวง BNK48 นะครับครับผมก็ไปร่วมงานด้วย
0: เรียกว่าคืนสู่ถิ่น
1: ครับก็คงไปพบวงพี่สาวเขาคือ AKB48 ไม่รู้จะไปพบกันหรือเปล่าแต่ว่าเนี่ยเขาจะไปแสดงแล้วก็เพลงดังก็คือคุกกี้เสียงไทยหรือว่า Fortune Cookie คงได้รับการแสดงในงานนะครับคาดว่าคงจะมีกลุ่มผู้สนับสนุน BNK อย่างโอตะทั้งหลายเนี่ยไปร่วมงานกันเยอะ
0: โอตะคืออะไรคะคุณยอด
1: โอตะคือจริงมาจากคำว่าโอทาคุครับโอทาคุเป็นคำภาษาญี่ปุ่นแปลว่าคนที่แบบเหมือนกับ stick to something หรือว่าคือแบบสนใจอะไรมากๆอย่างเช่นคนที่สะสมพวกโมเดลพวกพวกการ์ตูนอะไรเงี้ยครับก็คือมีงานอะไรเนี่ยก็จะติดตามหรือว่าภาษาไทยง่ายๆคืออาจจะเรียกว่าติ่งก็ได
0: ้ก็คือจะมีติ่งของ BNK มาดูด้วยนะคะซ
1: ึ่
0: งเข้าใจว่าก็จะมีติ่งของคุณดาเอนโดฟินติ่งของศิลปินไทยต่างๆคุณยอดให้เราเล่าให้เราฟังนิดนึงว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยก็มีเป็นกลุ่มก้อนที่เป็นติ่งของศิลปินไทยด้วยเช่นกันใช่ไหมคะ
1: มีครับจริงๆประสบการณ์จากตอนเรียนประจำการแล้วก็จัดงานเนี่ยเวลาเราเชิญศิลปินไทยมาร่วมงานพอเราไปต้อนรับเขาที่สนามบินเนี่ยจะเจอกลุ่มแฟนคลับคนญี่ปุ่นที่ชื่นชอบศิลปินไทยเขาไปรอรับที่สนามบินด้วย
0: มีแบบนั้นด้วย
1: ใช่คร
0: ับ
1: แล้วก็แต่ละปีก็คือซ้ำหน้ากันโหจำได้เอ๊ะพี่คนนี้อีกแล้วนะก็พอไปมีการแสดงหน้าที่เขาก็มาเกาะติดอยู่แถวหน้าสุดของเวทีเลยนะครับแล้วก็เวลานอกจากงานเทศกาลไทยที่ไม่ใช่โตเกียวที่จังหวัดอื่นมีศิลปินไทยที่ค่อนข้างดังไปเนี่ยกลุ่มเนี้ยก็จะตามไปเชียร์ด้วยก็ประทับใจมาก
0: ๆเรียกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยชื่นชอบประเทศไทยของเราเนี่ย
1: ใน
0: ทุกอย่างจริงๆ
1: ด้านเลย
0: แล้วก็มีกลุ่มที่เป็นติ่งของศิลปินไทยเนี่ยติดตามศิลปินไทยของเราไปทุกที
1: ่
0: ทุกๆจังหวัดในญี่ปุ่นด้วยนะคะซ
1: ึ่
0: งก็แสดงให้เห็นถึงความลึกซึ้งของไทยกับญี่ปุ่นนะคะที
1: ่
0: มีกันมาในทุกๆด้านความสัมพันธ์ของเรานะคะน่าสนใจเป็นอย่างมากค่ะ
1: น่าชื่นใจแทนศิลปินไทยด้วยจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มนี้ตอนไปเวลาไปงานคอนเสิร์ตศิลปินดังๆที่ไทยเนี่ยครับบางทีเจอเขาด้วยแล้วเขาก็เดินมาทักเขาจำได้ว่าเรา
0: เป็นคนจัดงานเทศกาลไทยเลยนะคะก็ต้องยอมรับว่ามีความแนบแน่นกันจริงๆนะคะนอกจากไฮไลท์ที่เป็นวงดังของเมืองไทยคือ BNK48 แล้วเนี่ย ก็ยังมีไฮไลท์อื่นที
1: ่
0: เกาะกระแสที่เมืองไทยด้วยอะไรคะคุณยอด
1: ครับคือทราบมาจากสารทูตว่าปีนี้ถ้าเกิดใครไปร่วมงานแล้วก็แต่งชุดไทยไปร่วมงานเนี่ยครับสามารถที่จะไปโชว์ตัวที่คูหาของ

0: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะได้รับของขวัญด้วย
1: ก็คงแก่กระแสบุญบุพเพสันนิวาสด้วย
0: อ๋อเจ้าทั้งหลายครับ
1: จะเห็นอ๋อเจ้าชาวญี่ปุ่นเดินกันในสวนโยโยกิมากมายนะคะ
0: แล้วจริงๆที่น่าสนใจอีกอย่างครับปีนี้นอกจาก 3-4 ปีที่เราที่มีการกำหนดธีมมีการทำซุ้มนิทรรศการตรงกลางงานนะครับปีนี้ที่แบบต้องชื่นชมคนจัดมากๆเลยคือมีการนำโซเชียลมีเดียมาใช้ในการโปรโมทงานมากขึ้นน
1: ะ
0: คือเมื่อก่อนเราโปรโมทงานทางเว็บไซต์มี Twitter มีแถลงข่าวได้ปีนี้เขามี LINE Account ของงานเทศกาลไทยแล้วก็เชิญชวน คนให้เข้าไปแอดแล้วก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับงานเป็นภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่นมีแบบข้อมูลให้ดูอยู่ตลอดเวลาเลย
1: เรียกว่าทีมงานของท่านเอกอัครราชทูตบรรสารบุญนาคนะคะ
0: แล้วก
1: ็น้องๆทีมงานที่สถานเอกอัครราชทูตทุกคนเนี่ยมีความกระตือรือร้นแข่งขันมากๆ
0: ก็มีไอเดียบันเจิดอะไรมากมายด้วย
1: รวมอินคลูดถึงเรื่องของ Thailand 4.0 เข้ามาให้เห็นในภาคปฏิบัติจริงๆนะคะ
0: คือนอกจากอ๋อเจ้าทราบมาว่าอ่านข้อมูลเห็นว่ามี The Mask Singer ไปด้วย
1: โอ้โห
0: มันก็จะมีนักพวกหน้ากากทุเรียนหน้ากากจิงโจ้
1: เดินอยู่อะไร
0: เดินอยู่รอบๆงานด้วย
1: โอ้โหน่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วก็น่าสนุกมากๆด้วยเอ้น้องยอดคะนอกจากที่จะมีศิลปินต่างๆเนี่ยที่เข้าใจว่าวันนี้คุณยอดเนี่ยเตรียมคลิปต่างๆด้วยมีคลิปของใครบ้างนะคะมีใครฝากข้อความมาถึงรายการของเราบ้างคะ
0: เริ่มจากคุณดาเอนโดฟิน
2: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะดาเอนโดฟินเองค่ะก็สำหรับปีนี้นะคะดาดีใจมากๆค่ะที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในงานเทศกาลไทยปี2018นะคะวันที่12 13พฤษภาคมนี้แล้วค่ะที่ดาจะไปเจอกับเพื่อนๆนะคะเพราะว่านอกจากศิลปินไทยอย่างดาแล้วนะคะก็ยังมีพี่พลพลโรสิรินทิพย์พี่ลูกว่าฟิจิกานะคะโอ้มีเพียบเลยมีซาวออฟสยามนะคะโดยครูกริชนะคะแล้วก็ศิลปิน

0: เทศกาลไทยก็ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะทุกคนนะคะก็จะไปเจอพวกเรากันได้ที่สวนสาธารณะโยโยมินะคะเขตชิบุยะกรุงโตเกียวนั่นเองค่ะจะบอกว่าคอนเซ็ปต์งานปีนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะคือนอกจากเป็นอิ่มกับอาหารแล้วนะคะพวกเราก็ยังเน้นเรื่องฟู้ดฟันเฟรนด์ชิพแล้วก็ฟิวเจอร์นะคะก็อยากให้ไปร่วมงานกันเยอะๆนะคะใครที่อยู่ที่โตเกียวระหว่างวันที่12-13พฤษภาคมนี้ไปเป็นกำลังใจให้คนไทยในเทศกาลไทยปี2018ด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาริกาโ
1: ต้ต่อไปก็จะเป็นคลิปของครูกิจ The Voice นะครับที่จะมาร่วมแจมกับวงซาวด์ออฟสยาม
2: สวัสดีครับผมกิตกิตินันนะครับผมก็อยากจะบอกว่าปีนี้เป็นอีกปีนึงที่ได้รับเชิญไปร้องเพลงในงานไทยเฟสติวัลที่โตเกียวนะครับผมทุกครั้งที่กลับไปเนี่ยก็จะชื่นชมทั้งบรรยากาศทั้งด้านดนตรีแล้วก็ด้านที่มีกิจกรรมต่างๆมีอาหารต่างๆด้วยนะครับผมก็อยากจะขอเชิญชวนคนไทยนะครับผมทุกคนที่เดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงนั้นนะครับอยู่โตเกียวในช่วงนั้นมาร่วมสนุกด้วยกันนะครับผมที่โยโยกิปาร์คในวันที่12-13พฤษภาคมนี้นะครับผมก็มีทั้งอาหารไทยมีทั้งการละเล่นมีทั้งดนตรีมากมายนะครับผมก็เชิญไปสนุกสนานแล้วก็ชื่นชมความเป็นไทยด้วยกันนะครับผม
3: ขอบคุณมากนะคะครูกิจ
1: ครับแล้วก็มีคลิปเสียงของคุณลูกว่าพิจิกาฝากมาด้วยครับ
3: เราลองฟังเลยค่ะน้องลูกว่า
4: สวัสดีค่ะลูกว่าพิจิกานะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจนะคะที่ครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วค่ะที่ได้ไปร้องเพลงนะคะที่งานไทยเฟสติวัลที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะเราก็จะมีเพลงไปฝากแล้วก็มีศิลปินหลากหลายค่ายเลยนะคะไปให้ความบันเทิงกันในวันนั้นรวมถึงอยากจะเชิญชวนคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นนะคะมาเจอกันแล้วก็ชวนเพื่อนๆคนญี่ปุ่นนะคะมาดูความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าผลไม้ดนตรีอาหารอะไรมากมายเลยนะคะเราเจอกันวันที่12และ13พฤษภาคมนี้นะคะที่โยโยกิพาร์คนะคะเจอกันค่ะ
3: ขอบคุณน้องลูกว่านะคะที่ฝากข้อความมาถึงแฟนรายการวิทยุสราญรมทุกๆ ท่านด้วยนะคะงานเทศกาลไทยปีนี้เนี่ยจัดขึ้นเป็นปีที่19
1: ใช่
3: ไหมคะที่สวนโยโยกิซึ่งสวนนี้เนี่ยเป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโตเกียวซึ่งก็อาจจะเปรียบเสมือนสวนลุมพินีของกรุงเทพมหานครเลยทีเดียวนะคะ
1: อยู่ในทำเลที่ดีด้วยค่ะพี่ปิ่นคืออยู่ระหว่างสถานีชิบุยะแล้วก็สถานีฮาราจูกุจึงลงที่สถานีฮาราจูกุแล้วเดินไปจะใกล้กว่านะคร
3: ับ ค่ะนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีธีมสำหรับปีนี้นะคะก็คือ
1: 4F
3: นะคะ
1: คือ Food Fun Friendshipแล้วก็ฟิวเจอร์
3: ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีศิลปินต่างๆมากมายที่จะไปให้ความสนุกแล้วเราก็จะได้เห็นกลุ่มติงหรือว่าโอตะญี่ปุ่นนะคะที่มาติดตามศิลปินไทยในครั้งนี้ด้วยนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของเราที่อยู่ที่ญี่ปุ่นในช่วงอาทิตย์สัปดาห์สุดสัปดาห์นี้ก็อย่าลืมแต่งชุดไทยไปเป็นอเจ้าที่สวนโยโยกิที่ญี่ปุ่นด้วยนะคะสุดท้ายค่ะอยากจะขอให้น้องยอดช่วยกล่าวเชิญชวนทั้งพี่น้องแฟนรายการคนไทยรวมทั้งฝากข้อความไปถึงชาวญี่ปุ่นต่างๆที่จะอยู่ที่โตเกียวแล้วก็ไปร่วมงานด้วยค่ะ
1: ก็งานเทศกาลไทยนะกรุงโตเกียวนะครับก็เป็นต้นแบบของงานเทศกาลไทยที่จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศในต่างประเทศหลายๆประเทศนะครับงานเทศกาลไทยในกรุงโตเกียวปีนี้ก็วันที่12-13พฤษภาคมนะครับตั้งแต่เวลา10:00 น.-20:00 น.ที่สวนสาธารณะโยโยกินะครับก็ถ้าไปเนี่ยจะได้ทานทั้งอาหารไทยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไทยมีนิทรรศการมากมายให้ดูแต่งชุดไทยไปก็ได้รับของรางวัลแล้วก็ยังมีคอนเสิร์ตนะครับโดยศิลปินชื่อดังของไทยแล้วก็กลุ่มศิลปินที่อยู่ของคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยให้ได้รับชมรับฟังกันนะครับเรียกว่าสนุกมากมากครับก็ขอเชิญชวนไปงานนี้กันเยอะๆนะครับครับ
3: สำหรับ
1: ภาษาญี่ปุ่น
3: คนญี่ปุ่นที่รับฟังรายการของเราค่ะ
1: คอนนิจิวะนิฮงจินโนมินาซามะไทยไกมุโชโนโยดิงโตโมชิมัสเคเรโดโมโกกาสึจูนินิจิจูซังนิจิมิวะเดสเนอโนโยโยกิโคเอนเด ไทยไทยชกังกับชูไซซิรุได้จูคิวไคไทยเฟสติบัล2018が行われます。そのフェスティバルに行きましたらですね、たくさんの、タイ料理だけではなく、タイの商品、そしてタイの文化を味わうことができます。そしてタイからの有名なアーティストがたくさん参加するので、コンサートを楽しめることもできますので、まあ時間があれば、ね、ぜひ行っていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
3: ขอบคุณค่ะน้องยอดนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้รายการรอบบ้านเราของเรานะคะได้พาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมารับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเทศกาลไทยที่กรุงโตเกียวนะคะณสวนโยโยกิเราอยากจะขอเชิญชวนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ได้มีโอกาสเดินทางไปโตเกียวในช่วงนี้แวะไปชมสักนิดนึงนะคะว่างานที่กระทรวงการต่างประเทศของเราได้จัดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยยิ่งใหญ่มากแค่ไหนแล้วก็ได้สร้างความชื่นชอบประเทศไทยสำหรับคนญี่ปุ่นมากมายขนาดไหนนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราก็คงขออำลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพร้อมกับน้องยอดยิ่งแล้วก็ติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปนะคะผ่านทาง AM 1575และ Facebook สรานรมเรดิโอค่ะติดตามกับเรานะคะว่าสัปดาห์หน้าเราจะพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปที่ประเทศไหนค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
4: การต่างประเทศกับสิ่งที่เราเห็นการประชุมประชุมแล้วก็ประชุมการจับมือจับมือแล้วก็จับมือหลายคนคงรู้สึกว่าการต่างประเทศช่างเป็นเรื่องที่ไกลตัวซะเหลือเกินแต่จริงๆแล้วการต่างประเทศใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดเพราะการต่างประเทศนั้นช่วยสร้างมิตรภาพความเข้าใจสร้างความร่วมมือสร้างโอกาสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศของเราเพื่อให้โลกได้มองเห็นและชื่นชมในสิ่งที่ดี

าไทยมาลงทุนในไทยมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มความร่วมมือกับไทยและเพื่อเชิญชวนให้โลกได้มาสัมผัสความเป็นไทยการต่างประเทศจึงเป็นเครื่องมือที่จะเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยและเชื่อมท้องถิ่นสู่สากล20ปีวิทยุสรานรมย์

暖和爱意。ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
2: ทำดีไม่ต้องเหี่ยว
3: ก่อนกลับบ้านกันต้องทำมารีทีมก่อนห้อง
4: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
3: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
4: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: ทีมเช็ดโต๊ะ
4: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: เชิญยกเก้าอี้ทีมขนน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
5: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: ว้านี่มันสายแล้วนี่นาอุ้ย
1: แหมตื่นสายชนะตะวันเนซ่ากำลังจะเข้าไปตามอยู่พอดีเลย
0: ขอโทษทีครับเมื่อคืนตะวันฝันร้ายนิดหน่อยอะเจอทั้งเจ้าจอมโจรทั้งทริกกี้เล่นเอาสะดุ้งตื่นกลางดึกก็เลยนอนน้อยไปหน่อยอะ
1: แล้วอย่างเงี้ยจะเดินทางกับเนซ่าไหวหรือเปล่าเนี่ย
0: อุ้ยไม่มีปัญหาตะวันพร้อมผจญภัยกับเนซ่าตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้ว
1: งั้นประเทศที่เนซ่าจะพาตะวันไปวันนี้ก็คือทาดาประเทศพม่ายังไงล่ะ
0: ว้าวจริงเหรอเนซ่าตะวันอยากไปเที่ยวพม่ามานานแล้วอะคราวนี้จะได้ไปจริงๆสักทีอุ้ยต้องสนุกแน่ๆเลยอะ
1: งั้นก็ไปกันเลย
2: ท่องโลก10+1

0: เนซ่า
1: หน้าอนุสาวรีย์สามมหากษัตริย์ในเมืองเนปิดอเมืองหลวงของประเทศพม่ายังไงล่ะ
0: ว้าวอุ๊ยแต่ตะวันจำได้ว่าเมืองหลวงของพม่าเนี่ยคือเมืองย่างกุ้งไม่ใช่เหรอครับ
1: นั่นน่ะเมื่อก่อนพม่าน่ะย้ายเมืองหลวงจากเมืองย่างกุ้งมาเมืองเนปิดอตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2548แล้วตะวันเนี่ยตกข่าวจังเลยนะ

0: ผู้ทรงขับไล่และยึดครองอาณาจักรมอญที่เป็นศัตรูกับพม่ามานานได้สำเร็จยังไงล่ะ
1: อ๋อพระเจ้าบูเรงนองที่ยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาแล้วก็พาสมเด็จพระนเรศวรตอนที่ยังทรงพระเยาว์ไปอยู่ที่พม่าองค์นี้นี่เองอ่ะ
0: ใช่แล้วองค์กลางนั่นแหละที่เรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็จำได้เลยนะตะวันที่เรื่องปัจจุบันแล้วก็ตกข่าวตลอดเอาล่ะทีเนี้ยเรารีบไปหาบันทึกข้อมูลกันเถอะตะวันน่าจะได้ทันข่าวบ้างยังไงล่ะ
1: แหมผมก็จังเลยนะครับเนซ่า
0: ประเทศพม่าหรือสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามีพื้นที่ถึง 676,578 ตารางกิโลเมตรทิศเหนือติดกับประเทศจีนทิศตะวันตกติดกับประเทศอินเดียและก็บังกลาเทศทิศตะวันออกติดกับประเทศไทยกับลาวส่วนทิศใต้ติดอ่าวเบงกอลกับทะเลอันดามัน
1: โอ้โหมีพื้นที่มากกว่าไทยอีกแล้วครับเนี่ย
0: ใช่แล้วล่ะพม่านะมีพื้นที่มากกว่าประเทศไทยแล้วเวลาของพม่าก็ช้ากว่าไทยแค่30นาทีเองนะประเทศพม่านั้นตั้งอยู่ในเขตมรสุมเมืองร้อนมี3ฤดูคือฤดูร้อนฤดูหนาวแล้วก็ฤดูฝนโดยตอนบนของประเทศมีลักษณะร้อนและแห้งแล้งเพราะอยู่ในบริเวณเขตเงาฝนมีเทือกเขาสูงจำนวนมากคอยกั้นลมมรสุมส่วนตอนล่างของประเทศจะมีลมมรสุมพัดผ่านทำให้มีความอุดมสมบูรณ์กว่าตอนบน
1: เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับบันทึกข้อมูลกันล่ะครับเนี่ยเนซ่า
0: เฮ้ยเนซ่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
1: ยังไงก็รีบตามไปก่อนนะครับเร็วเข้าเนซ่า
0: เป็นฝีมือนายเองเหรอทริกกี
2: ้ใช่แล้วฮ่าฮ่าฮ่าคอมม่ารีบๆมารับฉันเร็วๆสิ
3: เอ้านี่เด็กๆพวกนั้นน่ะห้ามใส่รองเท้าเข้ามานะไม่รู้กันเลยหรือยังไง
1: สำเร็จแล้ว
2: เอาคืนมานะ
1: เนซ่าตอนนี้แหละใช้เครื่องวาร์ปหนีกันเลย
2: หนีฉันอย่างนั้นเหรอไม่มีทางหรอกย้า
1: ห้องโลก10บวก1อาเซียนอุ๊ยวุ่นวิดไปแล้วเราดูท่าหมอนั่นน่ะจะไม่เลิกราเอาเลยสินะครับเนี่ยแต่ตอนเนี้ยเราอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยเนซ่า
0: อาคารรัฐสภาของพม่ายังไงล่ะ
1: โอ้โหอะไรจะใหญ่โตมโหฬารแบบนี้เนี่ย
0: เดี๋ยวเนซ่าขอติดต่อคอมมี่ก่อนนะคอมมี่ตอนนี้เนซ่ากับตะวันอยู่ที่อาคารรัฐสภานะช่วยมารับทีสิ
4: อาคารรัฐสภาเหรองั้นก็พอดีนะสิมีบันทึกข้อมูลอยู่แถวๆนั้นด้วย
0: อืมโอเคไว้เป็นหน้าที่ของพวกเราเองเรารีบหาบันทึกข้อมูลให้เจอก่อนทริกกี้จะมาถึงกันนะตะวัน
1: อืมฮะเจอแล้วนั่นไงเนซ่าเปิดดูสิ
0: อืมในสมัยโบราณชาวพม่าปกครองประเทศด้วยระบบกษัตริย์และสามารถแผ่ขยายอาณาเขตออกไปได้อย่างกว้างใหญ่ครอบคลุมอาณาจักรรอบๆในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายแห่งด้วยกัน
1: ตะวันจำได้ด้วยนะครับว่ากรุงศรีอยุธยาเคยเป็นเมืองขึ้นของพม่าตั้ง2ครั้งแน่ครั้งแรกในสมัยพระเจ้าบูเรงนองปีพุทธศักราช2112กับอีกครั้งก็คือปีพุทธศักราช2310ในสมัยพระเจ้ามังระ
0: พอถึงยุคล่าอาณานิคมพม่าต้องทำสงครามกับประเทศอังกฤษเพื่อปกป้องเอกราชของประเทศถึง3ครั้งแต่ก็ประสบความพ่ายแพ้จึงตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษในปีพุทธศักราช2429เป็นอันสิ้นสุดระบอบการปกครองแบบกษัตริย์อันยาวนานของพม่าลงจนกระทั่งอังกฤษได้มอบเอกราชคืนให้พม่าอย่างสมบูรณ์ในวันที่4มกราคมปีพุทธศักราช2491ปัจจุบันพม่าปกครองประเทศด้วยระบอบเผด็จการทหารมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลยังไงล่ะ
1: ดูก็คล้ายๆประเทศเวียดนามที่เราเพิ่งไปมาคราวก่อนเลยนะครับเนี่ย
0: ใช่แล้วแต่ว่าพม่าแบ่งเขตการปกครองออกเป็น7

0: ที่คุ้นๆกันก็เช่นเขตตะนาวสีเขตมันเดเลเขตย่างกุ้งเป็นต้นส่วนรัฐก็อย่างรัฐกฐินรัฐฉานรัฐกะเหรี่ยงยังไงล่ะส่วนเมืองหลวงเนปิโดก็อยู่ในเขตมันเดเลนี่เองค่ะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะ
0: ทอมมี่มาพอดีเลยเรารีบไปก่อนริกกี้จะมาถึงกันเถอะ
1: นั่นสิ

0: ว้าวที่ไหนกันเนี่ยเนซ่า
1: ก็ที่ศาลาว่าการเมืองย่างกุ้งยังไงล่ะคอมมี่บอกว่ามีบันทึกอยู่แถวนี้แหละ
0: ศาลาว่าการงั้นเหร
1: อ
0: เนซ่าคนพม่าใช้ภาษาอะไรกันเหรอครับ
1: คนพม่าน่ะมีภาษาพม่าเป็นของตัวเองเป็นภาษาราชการนอกจากนี้ยังมีภาษาพื้นเมืองที่นิยมใช้กันในหลายประเทศอีกหลายภาษาเลยนะ
0: งั้นเนซ่าช่วยสอนภาษาพม่าง่ายๆให้ตะวันหน่อยสิครับ
1: ทำไมล่ะตะวัน
0: แถวบ้านตะวันอ่ะมีคนพม่าอยู่ด้วยอ่ะตะวันก็เลยอยากรู้คำง่ายๆไว้ทักทายกันไงครับ
1: ฮะได้เลยแต่เนซ่าอาจจะออกเสียงไม่ค่อยชัดนะมิงคลาบาคิมเบียสวัสดีครับ
0: มิงคลาบาคิมเบียสวัสดีครับ
1: มิงคลาบาชินสวัสดีค่ะ
0: มิงคลาบาชินสวัสดีค่ะ
1: เนเกาบาดาลาแปลว่าสบายดีไหม
0: เนเกาบาดาลาแปลว่าสบายดีไหม
1: ฮกเกะแปลว่าใช
0: ่ฮกเกะแปลว่าใช
1: ่มาฮกผู่แปลว่าไม่ใช
0: ่มาฮกผู่แปลว่าไม่ใช่
1: เจซูเดมบาเดแปลว่าขอบคุณ
0: เจซูเดมบาเดแปลว่าขอบคุณ
1: ตัวเมโนแปลว่าไปแล้วนะ
0: ตัวเมโนแปลว่าไปแล้วนะโอเคโอเคจำได้แล้วล่ะไว้ตะวันลองไปพูดดูสักหน่อยดีกว่า
1: ใช่เลยภาษาเนี่ยต้องใช้เยอะๆนะถึงจะจำได
2: ้ท่องโลก10บวก1อาเซียน
0: เอ๊ะนั่นธงอะไรเหรอครับเนซ่าตะวันไม่เคยเห็นเลยอะ
1: ตะวันละก็นั่นก็ธงของประเทศพม่ายังไงล่ะพอดีว่าพม่านะเพิ่งจะประกาศใช้ธงแบบใหม่เมื่อไม่นานมานี้เอง
0: โอ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บอะไรเนี่ยฮึบันทึกข้อมูลของเนซ่านี่หล่นมาจากไหนกันล่ะเนี่ย
1: สงสัยนกคงเอาขึ้นไปบนรังของมันด้วยละมั้งเป็นอะไรมากไหมตะวัน
0: ไม่เป็นอะไรมากหรอกเปิดดูกันเถอะ
1: พม่าเริ่มใช้ธงแบบใหม่เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่21ตุลาคมปีพุทธศักราช2553โดยพื้นธงประกอบด้วยแถบสีเหลืองสีเขียวและสีแดงมีรูปดาวสีขาว5แฉกขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางธงสีเหลืองหมายถึงความสามัคคีสีเขียวหมายถึงสันติภาพความสงบและความอุดมสมบูรณ์ของพม่าสีแดงหมายถึงความกล้าหาญความเข้มแข็งและความเด็ดขาดส่วนดาวสีขาวนั้นหมายถึงสหภาพอันมั่นคงเป็นเอกภาพของประเทศยังไงล่ะ
0: ฮะ
1: ทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ได้ล่ะ
0: เนซ่าดูโน่นดิ
3: จอมโจรมายากล
4: เฮ้ยไม่เจอกันสักนานเด็กๆคราวนี้ฉันขอสมบัตินี่ไปครอบครองเลยละกันนะบายบาย
5: จ้ายอย่ามาเกะกะกันดิลุงปะโถคอมม่าเย็นเนซ่าอยู่ตรงไหนนะคอมม่าบอกมาเร็วทำอะไรสักอย่างหนึ่งสิ
6: กรุณาสวมเข็มกัดนิรภัยเดี๋ยวนี้เรากำลังจะตกใน5 4 3 2 1
4: เย้ช่วยด้วย
1: ขอให้ลงจากสวยๆนะทริกกี้วันนี้มันอะไรกันเนี่ยเจอ

0: ทริกกี้แถมยังเจอจอมโจรมายาคนโผล่มาปวดอีกอ่ะนั่นน่ะสิแต่ถ้าไม่ได้เจ้าทริกกี้บินมาชนจอมโจรมายากลแล้วก็เราต้องเสียบันทึกข้อมูลนั่นไปแน่ๆเลยอ่ะ
1: งั้นเราไปแวะพักผ่อนที่ที่มันสบายใจกันก่อนดีไหมตะวัน
0: เอาสิก็ดีเหมือนกันน่ะที่ไหนเหรอเนซ่า
1: ตะวันน่ะเคยได้ยินชื่อพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากองมั้ยล่ะ
0: โอ้โหก็ต้องเคยอยู่แล้วสิดังมากเลยนะ
1: งั้นก็ไปกันเถอะ
0: ว้าวสวยจังเลยอ่ะ
1: ไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวนะเพราะเนี่ยเป็นพระมหาธาตุเจดีย์ที่มีอายุเก่าแก่ตั้ง 2,500 ปีชนลาชาวพม่าเชื่อกันว่าที่เนี่ยใช้บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าไว้ถึง8เส้นด้วยกันเลยนะ
0: โอ้โหงั้นก็แสดงว่าคนพม่าต้องมีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างมากเลยสินะครับเนี่ย
1: ใช่เลยล่ะประเทศพม่าถึงได้กำหนดให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติยังไงล่ะ
0: โอ้โหตะวันเพิ่งรู้นะครับเนี่ย
1: คนพม่าน่ะนับถือศาสนาพุทธมากตั้ง 92% เลยนะนอกจากนั้นก็ยังนับถือศาสนาอื่นๆอย่างเช่นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามและก็ศาสนาฮินดู
0: โอ้โหเหมือนประเทศไทยเลยนะครับเนี่ยงั้นไหนๆก็มาถึงที่นี่แล้วตะวันขอเข้าไปนมัสการพระมหาธาตุก่อนนะครับเนซ่า
1: เดี๋ยวก่อนตะวันถอดถุงเท้ารองเท้าก่อนสิที่นี่มีกฎระเบียบอยู่นะ
0: โอ้โหถุงเท้าด้วยเหรอครับเนซ่าแล้วยังมีกฎอื่นๆที่ตะวันต้องระวังเอาไว้อีกไหมครับเนซ่าม
1: ีสิเช่นถ้าเป็นนักท่องเที่ยวก็ยังต้องถอดแว่นดำออกก่อนหรือว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องมีผ้าถุงหรือสรงทับกระโปรงสั้นหรือกางเกงขาสั้นก่อนเข้าด้วยนะและถ้าสวมถุงน่องมาก็ต้องถอดถุงน่องออกด้วยไม่ใช่เฉพาะถุงเท้ารองเท้าหรอกนะแล้วคนที่ใส่สายเดี่ยวเกาะอกหรือว่าเสื้อแขนกุดเขาก็ไม่ให้เข้าเหมือนกันแหละ
0: โอ้โหเข้มงวดขนาดนี้เลยครับงั้นเนซ่าใส่กระโปรงสั้นอย่างเงี้ยก็ต้องหาสรงมาใส่ก่อนสินะถึงจะเข้าไปได้อ่ะหูยเสียดายจังงั้นเรานมัสการตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับเนซ่าไปกันเถอะเนซ่าตะวันน่ะสบายใจขึ้นเยอะแล้วล่ะ
1: โอเคที่สุดท้ายแล้วล่ะ
2: เมื่อกี้ฉันเห็นบันทึกข้อมูลอยู่กับลุงอ่ะรีบส่งมาให้ฉันซะดีๆ
3: มันทงบันทึกอะไรกันสมบัติต่างหากเล่าแล้วมันก็หลุดมือไปตอนที่แกขับยานมาชนฉันนั่นแหละ
2: ก็ลุงนั่นแหละดันมาเกะกะทางบินของฉันนี่นาแล้วมันคือข้อมูลนั่นน่ะก็เป็นของฉันลุงอย่ามาแย่งมันนะ
3: เฮ้ยแล้วเด็กอย่างแกเจ้าของล้ำค่าขนาดนั้นไปทำอะไรกันล่ะฮะ
2: โอ้โหลุงนี่เพี้ยนจริงๆเลยอ่ะนั่นน่ะมันเครื่องมือบันทึกข้อมูลต่างหากเล่าของล้ำคงล้ำค่าที่ไหนกัน
3: ฮะฉันไม่สนหรอกว่ามันจะเป็นอะไรอ่ะนะแต่เมื่อฉันคนนี้อยากได้แล้วก็ต้องได้
2: ตกลงจะไม่หลีกทางให้ฉันใช่ไหมแต่ลุงที่ขโมย
3: เดี๋ยวก่อนในเมื่อเราทั้งคู่มีจุดประสงค์เดียวกันอย่างนี้ทำไมเราไม่มาร่วมมือกันชิงสมบัตินั่นมาให้ได้ซะก่อนเล่าว่ายังไงละเจ้าหนูหลังจากนั้นเราค่อยฉกมาเป็นของเราคนเดียว
2: แหมลุงนี่มีไอเดียน่าสนใจไม่เลวนะมีหลายหัวก็ดีกว่ามีหัวเดียวเป็นไหนๆงั้นก็ตกลงตามนี้ก็ได้พองานเสร็จว่าแกจะรู้ตัวฉันก็หายไปพร้อมกับบันทึกข้อมูลทั้งหมดแล้วนะ
3: เยี่ยมมากวิเศษไปเลย
2: แต่คราวหน้าอย่าเข้ามาเกะกะทางฉันอีกนะลุง
3: เฮ้ยทำไมคำพูดของฉันต่างหากเล่า
4: ตกลงกันได้ก็ดีแล้วงั้นก็มาช่วยกันดึงฉันขึ้นจากดินสักทีสิ
1: คอมมี่บอกว่ามันคือข้อมูลอยู่แถวนี้แหละ
0: ในป่าดงดิบเนี่ยนะเนซ่า
1: ใช่แล้วเพราะว่าเป็นบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพของคนพม่าอย่างนั้นละมั้ง
0: อ๋อแล้วชาวพม่าเขาทำอาชีพอะไรบ้างนั้นเหรอครับเนซ่า
1: อาชีพของคนพม่าส่วนใหญ่นั้นเป็นเกษตรกรโดยเฉพาะการเพาะปลูกอย่างเช่นข้าวเจ้าพืชผักแล้วก็อ้อยแต่ที่โดดเด่นก็คือการทำป่าไม้ส่งออกยังไงล่ะเพราะว่าพม่าน่ะมีป่าไม้เยอะมากเลยล่ะ
0: อ๋องี้นี่เองอ่ะเราถึงต้องเข้ามาถึงในป่ากันน่ะงั้นเรามาแข่งหาบันทึกข้อมูลกันเถอะเอาไหม
1: ได้เลยเนซ่าต้องชนะแน่เลยล่ะ

0: 你照牌来哇！
1: 哇，是ได้จังงั้นเดี๋ยวเดซ่าจะเหมือนให้ตะวันดูเองนะเศรษฐกิจของประเทศพม่ามีเกษตรกรรมเป็นหลักโดยส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอีราวดีแม่น้ำสะตงแม่น้ำทวายมริดมีการทำเหมืองแร่ในบริเวณภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะเพชรและก็หยกในบริเวณเมืองมริดนอกจากนี้ยังมีการทำป่าไม้ส่งออกในบริเวณภาคเหนือซึ่งมีวิธีการส่งออกโดยการล่องไม้ลงมาตามแม่น้ำและผ่านออกไปทางตอนใต้ของประเทศนั่นเองส่วนอุตสาหกรรมของประเทศนั้นพม่ากำลังพัฒนาอุตสาหกรรมปูต่อเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่กันอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอีกด้วย
0: ตะวันว่าบันทึกข้อมูลของเนซ่ายังขาดเรื่องสกุลเงินของประเทศพม่าไปอีกอย่างนะครับ
1: อ๋อใช่ใช่จริงด้วยสกุลเงินของพม่านั้นเรียกว่าจาร์ด
0: ขอบใจที่บอกนะตะวันไม่เป็นไรหรอกนะแต่พวกเราอ่ะรีบกลับบ้านกันก่อนจะมืดตื้อกว่านี้กันเถอะ
1: นั่นน่ะสิลาก่อนนะประเทศพม่า
2: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
0: อะถึงสักทีเข้าไปแล้วไปหาอะไรกินกันเถอะหิวอ่ะ
1: ตะวันน่ะหาบันทึกข้อมูลเจอก่อนเนซ่างั้นวันนี้เนซ่าขอทำอาหารให้กินเองนะ
0: ว้าวงั้นต้องขอชิมกับข้าวฝีมือเนซ่าสักมื้อแล้วอ่ะรีบไปกันเถอะ
1: ได้เลย

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

น้องๆที่นี่นะครับจะเป็นน้องๆที่มีความพิการทางการเห็นหรือว่าตาบอดนะครับสิ่งที่น้องๆขาดนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือขาดโอกาสในการเรียนอย่างเต็มที่เหมือนกับโอกาสที่เขาจะได้ออกไปสู่โลกกว้างมีน้อยมากๆจุดเริ่มต้นนะครับก็คือเป็นการรวมกลุ่มกับเพื่อนในห้องเรียนก็คือทุกคนเนี่ยอยากเป็นอาจารย์ใช่ไหมครับก็เลยหากิจกรรมที่จะทำเพื่อที่จะทำเป็นผลงานนะครับยื่นกับมหาวิทยาลัยการมาสอนนักเรียนที่พิการทางการเห็นเนี่ย

0: ันมีความยากมากๆเพราะว่ามันจะต้องเตรียมตัวหลายๆอย่างแล้วก็อีกอย่างคือเราจะต้องมีเทคนิคพิเศษที่จะสอนเขาในการรวมกลุ่มกับเพื่อนเนี่ยเราไม่ได้มาสอนพวกวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าเรามามอบความรู้ใหม่ๆที่น้องๆไม่เคยได้รับนั่นก็คือเป็นวิชาภาษาที่3ครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มามอบความรู้ใหม่ๆให้กับน้องๆครับผมในการที่เราจะมาสอนที่นี่เนี่ยเราต้องเตรียมตัวคือค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าอาจารย์เขาให้คำแนะนำมาว่าน้องๆอ่ะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียนเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปเราเลยจะต้องหากิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจให้น้องๆได้ตั้งใจเรียนแล้วก็ยังอยู่ในการควบคุมของเราครับครับก็วิธีในการสอนนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องเตรียมเนื้อหามาก่อนว่าเราจะสอนอะไรกับน้องๆกิจกรรมที่ใช้ในการสอนเราจะมีอะไรบ้างเนื้อหาก็ไม่ควรจะยากจนเกินไปเพราะจะทำให้น้องๆเนี่ยไม่เข้าใจเราก็เลยต้องหาพวกเพลงหรือว่าการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันทำให้น้องๆมีความสนใจมากขึ้นครับผมหลังจากที่เราได้สอนน้องๆนะครับก็น้องๆเนี่ยเห็นใจกันอย่างดีมากๆเลยนะครับบางคนเนี่ยก็บอกกับพวกเราว่าจะไปศึกษาต่อเพราะว่ามีความชื่นชอบมากครับแล้วก็รู้สึกดีใจที่น้องๆที่ชอบในกิจกรรมตรงนี้ครับผมแล้วก็จะนำวิชาที่เราสอนเนี่ยไปต่อยอดในอนาคตครับ
1: น้อยมากที่เยาวชนหรือนักศึกษาจะเข้ามาทำกิจกรรมแบบนี้นะคะจากที่พอได้สอบถามนะคะผู้เรียนก็ได้รับประโยชน์เยอะนะพอก็อยากจะให้มีกิจกรรมนี้ต่อเนื่องจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องต่อๆไปเพื่อจะเป็นการปูพื้นฐานให้กับผู้เรียนหรือว่านักศึกษานะคะเยาวชนของชาติเนี่ยได้มีแนวคิดเอกติในเรื่องของจิตอาสาการบำเพ็ญประโยชน์หรือว่าช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าเรานะคะ
0: สิ่งที่อยากพัฒนานะครับก็คือเราอยากเพิ่มสมาชิกตอนนี้เนี่ยก็มีน้องๆในโรงเรียนของผมนะครับก็คือตรงนี้สุราษฎร์ธานีบางคนเขาก็สนใจที่จะมาทำกิจกรรมตรงนี้เราก็เลยเปิดโอกาสนะครับให้มีการส่งทอดต่อเป็นรุ่นสู่รุ่นครับผมแล้วก็ถ้ามีสมาชิกจำนวนมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราคิดว่าโครงการของเราเนี่ยก็จะพัฒนาไปได้ดียิ่งขึ้นเลยครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยชมรมของเรานะครับก็ยังได้รับการรับรองนะครับจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานีด้วยครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่18 มิถุนายน 2569กันค่ะวันนี้ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้ภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านตากและพิษณุโลกภาคอีสานได้แก่จังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมส่วนภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดและภาคใต้ได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสกระบี่ตรังและสตูลค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคกันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านตากและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำในช่วงนี้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
1: โอ้ซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะพระองค์ทรงแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่านพระราชกรณียกิจในการดูแลรักษาทั่วเมืองไทยที่ภาคเหนือท่านทรงทำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่วนที่อีสานท่านทรงทำโครงการป่ารักน้ำโครงการเหล่านี้เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆให้กลายเป็นป่าเขียวชอุ่มเลยนะ
1: เราไปดูกันดีกว่าว่าท่านปลูกป่าได้ยังไง

0: บ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2526ฮะ
1: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มาเฮ็ดอีหยังกันกลางถนนดีเด้อที่หลบทัน
2: ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะ
3: อ้าวนึกว่าผู้ใดบักจอยสิไปสาย
1: ว่าสิไปหาเฮ็ดงานที่กรุงเทพแล้วพวกเจ้าล่ะมาเดินอีหยังกลางแดดฮ้อนๆจังซี
3: ่ค่อยสิไปเฮ็ดงานคือกันงานปลูกป่าน่ะ
1: อีหยังนะปลูกป่าบ้าไปแล้วบ่แล้งๆจังซี่สิปลูกเฮ็ดหยังปลูกไปก็ตายหมดเจ้าบ้าบ่ไปหางานในเมืองกับหมู่เฮาดีกว่าบักเถิง
3: บ่ไปดอกเจ้าบ่ฮู้แล้วว่าปีที่แล้วน่ะพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารับน้ำที่บ้านถ้ำติ้วแล้วเพิ่มที่กุดนาขามบ้านเฮาเนี่ยให้คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลป่าเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้ด้วยผ่านไปปีเดียวเห็นป่าสีเขียวเต็มไปหมดมีคนสมัครเข้าร่วมหลายเลย
1: คอยก็ว่าจะไปด้วยจะช่วยท่านเฮ็ดให้หมู่บ้านเฮามีป่าสีเขียวบ้างทีนี้พวกเฮาก็บ่ต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดการที่อื่น
4: บักจอยไปกันเถอะ
1: เจ้าไปผู้เดียวเถอะ
4: อ้าวอีหยังวะเนี่ย
1: เอ็งดูสิพระราชินีท่านมาช่วยหมู่บ้านเฮาแล้วหมู่เฮาเป็นคนที่นี่แท้ๆจังไดถึงบ่ช่วยกันอีกอย่างถ้าต้นไม้มันปลูกขึ้นก็แสดงว่าไร่นามันเฮ็ดได้คอยก็อยากเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่คือกันบักเถิงบักเถิงโว้ยคอยไปด้วย
5: นึกยังไงถึงอยากปลูกต้นไม้เนี่ย
6: ผมเห็นพระพันปีทรงปลูกป่าก็เลยอยากช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะ
5: ๆดีมากเลยแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก็ทรงมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและท่านก็ยังทรงนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ทำเกษตรแบบผสมผสานมาสร้างความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะแล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและพระราชินีก็ทรงต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
2: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
5: ดีมากเลย
6: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้ซึ่งโครงการนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันยังทรงสืบสานต่อ

0: เป็นพระปฐมบรมราชโองการที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
1: นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี้นะกระท้อนอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: ทุเรียนในรถเนี่ยสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
1: พูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ

0: ชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อน

0: หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วโลกแปรปรวนปั่นป่วนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
1: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
0: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเอ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
1: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
0: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
1: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
0: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
1: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
0: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
1: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
0: แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
1: นี่ไงฉันก็เลยจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮิสโตรกคือภาวะเป็นลมจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
0: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอนั่นสิแล้วประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะ DLTV
1: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
2: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
1: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
0: พายุอะไรเนี่ย
2: โอ้ย
1: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
0: โอ้โห
2: โอ
0: ้
2: โห
0: แล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อละเนี่ย
1: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
2: โอ้โห
1: นี่คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่ส

0: แวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากเป็นระดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
1: โอ้โหเอ๊ะโหน้ำมันทาน้ำแข็งนี
0: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
1: ๆโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มกลัวกับสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
1: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได
1: ้น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
2: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะ
1: แต่ฉันตลกไม่ออยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
3: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ใช้กระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
2: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.thเว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
4: เฮ้ยวันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นลมแล้วว
2: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลย
1: แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
0: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วยสองมือของพวกเราทุกคน
2: ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
0: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV

0: 在过去，当医学技术尚未发达时，人类治疗滋生的疾病主要依靠的是巫术、信仰和世代相传的传统医学智慧，例如使用草药、运用冷热疗法以及按摩等。随着医学技术的发展，人们开始倾向于使用现代方法治疗疾病，并使用含有化学成分可能对长期健康造成危害的药物，因此掀起了一股将传统医学这种自然疗法加以融合并与现代医学共同应用的趋势，形成了替代医学。而泰式按摩正是这种传统疗法之一，它重新获得了普及并得到了官方认可。无论是在还是在国外，泰式按摩治理是健康护理的科学与艺术，它旨在纠正人体内四种元素的失衡，即地、水、风、火，特别是通过各种方法来解决经脉中血液和气的阻塞，包括按压、揉捏、挤压、捶打、热敷，或根据发展和传承下来的其他方法，由过去的泰式按摩大师们一直传承至今。
1: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมัน
1: อ
2: ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ
2: ๋
1: อเหรอครับเม็ดน้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: 泰式按摩被认为起源于吉瓦嘎古马拉巴嘎，是佛陀的御医。他为通过树木进行治疗的理念奠定了基础。这种树木充满了知识、慈悲和对人体的理解，最终演变成了按摩这门学科。此后，这门按摩学科在寺庙、宫廷和乡村得以传播。它融合了文化和本土知识，成为了一种通过口述传承也身体实践并也心灵和信仰相连的智慧。因为按摩师除了必须具备按摩治疗的能力之外，还必须遵守佛教原则的道德伦理，并尊重传授技艺的师父。
3: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
0: 泰式按摩不仅是为了放松经络或治疗身体酸痛，它更是一种智慧，将身体、心灵和生命能量连接为一体。
1: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายใต้การนำของท่านจุรีพรขันตีวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

0: วยวิสัยทัศน์เป็นองค์กรในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพสู่ประชาชนการใช้หลักคุณธรรมในการขับเคลื่อนองค์กรโดยมีเป้าหมายเพื่อการสร้างบุคลากรที่ดีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและการปฏิบัติตนของคนในองค์กรที่สะท้อนถึงการมีคุณธรรมและค่านิยมที่ดีอันจะนำไปสู่การสร้างสังคมคุณธรรม
1: ในส่วนของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาณปัจจุบันนี้เรามีบุคลากรอยู่ในสำนักงาน44คนนะคะโดยมีบทบาทภารกิจหน้าที่ทั้งหมด4กลุ่มงานนะคะกับอีก1ฝ่าย1กลุ่มงานแรกก็คือกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมกลุ่มกิจการพิเศษกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานนะคะและอีกหนึ่งฝ่ายก็คือฝ่ายบริหารทั่วไปนะคะดำเนินการอยู่ก็คือเรื่องของการส่งเสริมงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมอีกบทบาทหนึ่งที่สำคัญในของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดก็คือเราจะสนองงานของสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นหลัก
0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช้หลักคุณธรรมในการขับเคลื่อนพอเพียงสามัคคีมีน้ำใจทำรงไว้ซึ่งวินัยและวัฒนธรรมอันดีงามความพอเพียง 1. การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าโดยมีมาตรการลดใช้วัสดุสิ้นเปลืองเช่นหมึกพิมพ์และกระดาษ 2. แยกขยะรีไซเคิล 3. มาตรการประหยัดพลังงาน 4.ใช้ภาชนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับจัดอาหารว่างในการประชุมความสามัคคีมีน้ำใจ 1. ปิ่นโตรวมใจบุคลากรหิ้วปิ่นโตมารับประทานอาหาร 2. การทำงานเป็นทีมเป็นพี่เป็นน้องเอื้ออาทรต่อกันความมีวินัยวัฒนธรรมอันดีงาม 1. บุคลากรในสำนักงานมีการแต่งกายปฏิบัติตามระเบียบ 2.มีวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องการไหว้ทักทายการมีสัมมาคารวะการเคารพผู้อาวุโส 3. การไหว้พระสวดมนต์ก่อนการประชุมสำนักงาน 4. เคารพธงชาติไหว้พระสวดมนต์กล่าวคำปฏิญาณตนของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีมีการตรวจเครื่องแบบการแต่งกาย
1: ปัญหาของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะด้วยบุคลากรที่มีจำนวนมากแล้วก็พื้นที่มีจำกัดนะคะในเรื่องของการเก็บเอกสารจึงเป็นปัญหาหลักของสำนักงานในการแก้ปัญหาในการเก็บเอกสารส่วนหนึ่งคือทางสำนักงานได้ไปเช่าพื้นที่ด้านนอกเพื่อไปเก็บเอกสารเก็บวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานต่างๆบางส่วนภายนอกนะคะและอีกอย่างนึงคือเรื่องของความสะอาดในเมื่อมีบุคลากรอยู่เป็นจำนวนมากเนี่ยเราก็จะต้องใช้ความมีวินัยเข้ามาเกี่ยวทุกคนจะต้องมีวินัยเก็บรักษาความสะอาดในบริเวณส่วนตัวของตัวเองโต๊ะทำงานพื้นที่ใกล้เคียงนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้วัสดุอุปกรณ์เมื่อใช้แล้วนะคะต้องเก็บเข้าที่หรือเอาไปเก็บในที่ที่เก็บของนะคะเพื่อไม่ให้พื้นที่ในสำนักงานนั้นรกแล้วก็สกปรกนะคะตัวนี้เป็นจุดสำคัญคือเรื่องของวินัยของบุคลากรในการที่จะช่วยกันตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทางสำนักงานวัฒนธรรมเราได้มีการประชุมพวกข้าราชการแล้วก็ทุกคนในสำนักงานเพื่อหาทางแก้ปัญหาในส่วนนี้ก็ถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีค่ะ
0: ตลอดการดำเนินงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ได้สร้างผลงานความสำเร็จอันเป็นที่ภาคภูมิใจขององค์กรมากมาย
1: สำหรับความสำเร็จของหน่วยงานนะคะคือสำนักงานวัฒนธรรมเราเป็นสำนักงานวัฒนธรรมตัวอย่างที่ทุกหน่วยงานจะต้องมองเวลาเราทำอะไรก็แล้วแต่ถูกหรือผิดหน่วยงานอื่นจะต้องมองเราเป็นหลักนะคะว่าเราเป็นแบบอย่างที่ถูกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความสามัคคีในหน่วยงานน้องๆในหน่วยงานมีความรักความสามัคคีกันมากขึ้นไม่ว่าใครจะทำอะไรอยู่ถ้ามีงานด่วนเข้ามาทุกคนจะมาช่วยกันหรือแม้กระทั่งงานที่เราต้องออกไปข้างนอกเรื่องนึงที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็คือเรื่องของการประหยัดเรามีการประหยัดกระดาษลดลงถึง 30% นะคะถึง 30% จากการที่เราใช้กระดาษรียูสนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ประหยัดก็คือเรื่องของค่าไฟฟ้านะคะค่าไฟฟ้าในสำนักงานลดลงสำหรับความตั้งใจที่คิดว่าจะดำเนินการต่อไปก็คือเรื่องของปิดโตรวมใจนะคะ ซึ่งโดยปกติแล้วเราทำ1เดือนละครั้งนะคะในความตั้งใจต่อไปก็คือเราอาจจะเป็น2อาทิตย์ครั้งหรืออาทิตย์ละครั้งในอนาคตนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการจัดสวัสดิการให้กับน้องๆและอีกอย่างหนึ่งที่ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรากำลังคิดว่าจะดำเนินการในอนาคตก็คือเรื่องของการประกาศยกย่องให้กับบุคลากรในสำนักงานที่มีความพอเพียงมีวินัยมีความซื่อสัตย์นะคะในการทำงานซึ่งเราจะมีการประกาศยกย่องแล้วก็มอบไปประกาศให้กับบุคลากรนั้นในที่ประชุมของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจำเดือนเป็นเดือนๆไปค่ะ
0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและคุณธรรมการสร้างค่านิยมจิตสำนึกและภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรต่างๆที่จะนำไปสู่การสร้างสังคมที่มีคุณภาพสืบต่อไป

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการฮันกูกออันยองอันยองฮาเซโยรายการที่เราจะได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีง่ายกับเจ้าของภาษานะครับชาลชินาโซโยเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมไม่ได้เจอกันตั้งหลายวันได้ฝึกพูดภาษาเกาหลีกันบ้างหรือเปล่าครับส่วนวันนี้คำศัพท์ของเราและบทเรียนของเราจะมีอะไรบ้างไปพบกับอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies กันเลยครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อันยองฮาเซโย
1: อันยองฮาเซโย
0: ออทัตเคชินาโซโย
1: ชาลจินเนสโซโยตุนชิโดชาลจินเนสโซโย
0: เน่ชาลจินเนสโซโยถามอาจารย์นะครับว่าเป็นไงบ้างอาจารย์สบายดีไหมอาจารย์ก็ถามกลับมาว่าสบายดีแล้วตุนล่ะผมก็บอกว่าผมก็สบายดีนะครับเอาละครับมาเริ่มบทเรียนวันนี้กันดีกว่าครับ
1: วันนี้เราจะเรียนตัวเลขค่ะตัวเลขเกาหลีมีสองแบบนะคะ
0: ยังไงครับ
1: ค่ะนับหมายเลขตัวจีนกับหมายเลขตัวเกาหลีค่ะแล้วก็วันนี้จะเรียนนับตัวเลขจีนก่อนค่ะคืออิล
0: อิล
1: อี
0: อี
1: สาม
0: สาม
1: สา
0: สา
1: โอ
0: โอ
1: ยุก
0: ยุก
1: ชิ
0: ชิ
1: ชิล
0: ชิล
1: ใช่ค่ะ
0: ชิล
1: แปด
0: แปด
1: คู
0: ่คู
1: ่สิบ
0: สิบ
1: ค่ะ
0: สิบนี่จะคล้ายๆสิบ
1: ใช่ค่ะก็คล้ายๆกับภาษาไทยนะคะสาม
0: สามก็คือสาม
1: จริงๆแล้วภาษาเกาหลีไม่มีวรรณยุกต
0: ์
1: อิลอิลอิลอะไรก็ได้แต่ว่าอิลลีสามสาโอยุกชิลไพลกูสิบ
0: นี่ก็คือ1ถึง10นะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วตุนตามอีกครั้งหนึ่งนะคะ
0: ครับ
1: อิล
0: อิล
1: ยีย
0: ี
1: สาม
0: สาม
1: สา
0: สา
1: โอ
0: โอ
1: ้ยุก
0: ยุก
1: ชิล
0: ชิล
1: แ
0: ปดแปด
1: คู
0: ่คู
1: ่สิบ
0: สิบ
1: ต่อไปสิบอิล
0: อ๋อสิบอิลก็คือสิบเอ็ด
1: เหมือนเดิมค่ะอิลลีสามจะสิบ plus อิลแล้วก็สิบอิลสิบี

0: นับตั้งแต่หนึ่งถึงสิบได้ก็
1: นั
0: หล
1: บ
0: ั
1: ได
0: ง
1: ้
0: จ
1: หม
0: าก
1: ด
0: น
1: เ
0: ั
1: ล
0: ้น
1: ย
0: ใช่ค่ะ
1: ก็จะเป็นชิปอินชิปบีชิปซ้ำชิปซาไปเรื่อย
0: ๆได้ค่ะ
1: อ๋อ
0: แล้วก็ถึง20ก็ภาษาเกาหลีก็20
1: ออกเสียงคล้ายคนไทยมากเลย
0: เหม
1: ค
0: ื
1: ร
0: อ
1: ับ
0: นกันเลยค่ะ20
1: นะ
0: แล้ว
1: ฮะ
0: 21 22ตัวเหมือน

0: 800, 500, 1,000.
1: ครับ
0: แล้วถึง 1,000 ก็1,000
1: 1,000
0: 1,000
1: 1,000 1,000 นี่คือ 1,000
0: ใช่ค่ะแล้วก็ 2,000 คือว่า 2,000 3,000 คือว่า 3,000 แล้วไปถึง 10,000 คือว่า 10,000
1: อ๋อ 10,000 คือมันนะครับ
0: ค่ะมัน
1: ไม่ใช่ชิบชอนนะครับเป็นมันนะครับ
0: มันค่ะ
1: มันนะครับ
0: มันแล้วก็ต่อไป20,000 คือว่า 20,000สามหมื่นก็สามหมื่นถ้ารู้ว่าตั้งแต่หนึ่งถึงสิบอิลลีสามสาโอริวชิลพายกูสิบนับได้ง่ายต่อไปค่ะ
1: ครับว่าง่ายถ้าเราท่องหนึ่งถึงสิบเป็นภาษาเกาหลีได้เนี่ยเราสามารถผสมคำเป็นหน่วยตัวเลขต่างๆได้หมดเลยแล้วถ้ามันเยอะขึ้นไปแบบเป็นหลักแสนหลักล้านเหรอครับอาจารย
0: ์ก็มีเอกค่ะแล้วหนึ่งเซนคือว่าสิบหมื่น
1: สิบหมื่น
0: มันคือว่า 10,000 ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ก็สิบมันคือว่า
1: 10,000
0: ใช่
1: 10,000รวมเป็น 100,000 นะครับแล้วเลขต่างๆที่เรานับไปในภาษาเกาหลีเนี่ยเราสามารถนำไปใช้กับอะไรได้บ้างครับอาจารย์
0: ใช้กับราคาแล้วก็ง่ายใช้กับหมายเลขโทรศัพท์ค่ะอย่างเช่นว่าถ้าหมายเลขโทรศัพท์ของเกาหลีก็010เริ่ม010นะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็1,2,3,4,5,6,7
1: สมมติเรียงตามนี้นะ
0: ใช่ค่ะศูนย์คือว่าคง
1: คงโอ้เมื่อกี้เรายังไม่ได้เรียนเลขศูนย์นะ
0: คงหรือว่ายองก็ได้ก็ศูนย์เรียกสองอย่างคงหรือว่ายอง
1: อันไหนนิยมกว่ากันนะครับ
0: ก็ตอนที่เรียกหมายเลขโทรศัพท์คงใช้มากกว่า
1: คง
0: ใช่ค่ะแล้วศูนย์หนึ่งศูนย์ก็คงอิลคง
1: คงอิลคง
0: หนึ่งสองสามก็อิลลีสามสี่ห้าหกเจ็ดสามโอหกเจ็ดหมายเลขโทรศัพท์ก็คงอิลคงอิลลีสามมีขีดด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เรียกแออ
1: ๋อมีคำเรียกตัวขีดด้วย
0: ใช่ค่ะเพราะว่านี่ เรียกหมายเลขโตไปก็คนฟังอาจจะเข้าใจผิดก็ต้องหยุดก่อนคือขีดเรียกแอด้วยค่ะ010 123 4567
1: อ๋อจะได้จดถูกนะครับว่า3ตัวแรกอะไรและ4ตัวหลังเป็นอะไรทีนี้ถ้าเป็นเรื่องช้อปปิ้งล่ะครับจะไปถามราคาของที่ใช้ยังไงครับ
0: วันนี้จะเรียนประโยคพื้นฐานที่สำหรับช้อปปิ้งก่อนนะคะ
1: ครับเยี่ยมเลยครับ
0: อีก็얼마예요만원이에요너무비싸요좀깎아주세요นี่10ประโยคก่อนค่ะ
1: 4ประโยคเบื้องต้นแต่ละประโยคแปลว่าอะไรบ้างครับจันวอน
0: อีก็얼마예요คือว่าอีก็นี่ค่ะอันนี้얼마예요เท่าไหร่คะ
1: โอ้
0: ถ้าไปที่ร้านจะอยากจะซื้อก็ต้องถามราคาก่อนใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ก็นี่คือเท่าไหร่คะอีก็얼마예요
1: นี่ถามได้เลย
0: นี่อันนี
1: ้
0: แล้วก็อันนั้นคือก็얼마예요อันนู้นเจ้าก็얼마예요อีก็อันนี้อันนั้นคือก็อันนู้นเจ้าก
1: ็
0: ค่ะแล้วก็ชี้ได้เลย
1: ตามตำแหน่งเลย
0: เท่าไรคะ얼마예요
1: 얼마예요แล้วเราสามารถ얼마예요สั้นๆโดยไม่ได้มีอีก่อนนำหน้าได้ไหมครับ
0: ถ้าหากว่าเรารู้กันว่าก็ชี้อันไหนเรียกอันไหนก็ไม่ต้องบอกว่าอีก็ชอก็คือก็ได้เลยค่ะ
1: ครับ
0: เท่าไรคะ얼마예요แล้วก็ตอบได้ว่าก็만원이에요만원คือว่า10,000 won10,000 won만원이에요เมื่อกี้얼마예요คือว่าติด예요กับ만원이에요ติด이에요ใช่ไหมคะอันนี้ก็ความหมายเหมือนกันคือหรือว่าเป็นแต่ว่าอันนี้แล้วแต่คำศัพท์ข้างหน้ามีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกด
1: เหมือนเดิมที่อาจารย์เคยบอกไว้นะ
0: คะถ้า1,000 won ก็10,000 won 이에요
1: 10,000 won 이에요
0: 1,000 won คือ1,000 won 이에요
1: 1,000 won 이에요
0: ค่ะถ้า 2,000 won 2,000 won 이에요
1: ผสมกันไปเรื่อยๆตามที่อาจารย์สอนนะครับ
0: 15,000 won ก็ 15,000 won 이에요
1: สมมุติอาจารย์เป็นคนขายแล้วอาจารย์บอกราคามาผมบอกว่าโหมันแพงไปอ่ะ
0: 너무비싸요
1: 너무비싸요
0: แพงไปหน่อย너무비싸요แล้วก็ต้องบอกอะไรคะขอลดหน่อย
1: ได้ไหมครับ
0: ค่ะ좀 깎아주세요ชมกักกาจูเซโย
1: ชมกักกาจูเซโย
0: ชมคือว่านิดหน่อยก็ต้องหน้าอย่างไรล่ะคะ
1: อ้อนวอน
0: ใช่ไ
1: หมหน้าสงสาร
0: ชมกักกาจูเซโยอิ่มด้วยดีค่ะ
1: วันนี้เราได้เรียนรู้คำศัพท์ที่มีประโยชน์เยอะเลยนะครับเรื่องของตัวเลขเรื่องของการถามราคาแล้วก็ยังแถมเรื่องของการต่อราคาของด้วยนะครับขอบคุณสำหรับความรู้ภาษาเกาหลีดีๆวันนี้จากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณมากๆครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: คุณผู้ชม

ครับเรียนในห้องเรียนกันไปแล้วเราออกไปใช้จริงกันดีกว่าครับกับช่วง Try Out

0: 어서 오세요.
1: 이거 얼마예요?
0: 200바트예요.
1: 그거 얼마예요?
0: 350바트예요.
1: 너무 비싸요. 좀 깎아주세요.
0: 그럼 320바트 주세요.
1: 감사합니다.
0: 어서 오세요.
1: 이거 얼마예요?
0: 200바트예요.
1: 그거 얼마예요?
0: 350바트예요.
1: 아, 너무 비싸요. 좀 깎아주세요.
0: 그럼 320바트 주세요.
1: 감사합니다. 전화번호가 뭐예요?
0: 네?
1: 전화번호가 뭐예요?
0: 아, 02-354-5730이에요.
1: 02-353에?
0: 아, 아니에요. 02-354-5730이에요.
1: 아, 감사합니다.
0: 네.
1: 전화번호가 뭐예요?
0: 네.
1: 전화번호가 뭐예요?
0: 아, 02-354-5730이에요.
1: 02-353에?
0: 아, 아니에요. 02-354-5730이에요.
1: 아, 감사합니다.
0: 네.
2: 이거 얼마예요? 이거 얼마예요? 이거 얼마예요? 이거 얼마예요? 만 원이에요. 만 원이에요. 만 원이에요. 만 원이에요. 너무 비싸요. 너무 비싸요. 너무 비싸요. 너무 비싸요. 좀 깎아주세요. 좀 깎아주세요. 좀 깎아주세요. 좀 깎아주세요. 그거 얼마예요? 그거 얼마예요? 그거 얼마예요? 그거 얼마예요? 저거 얼마예요? 저거 얼마예요? 저거 얼마예요? 저거 얼마예요? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 100 100 1000 1000 10000 10000
3: คุณผู้ชมครับอย่างที่อาจารย์วอนแฮยองบอกไปว่าตัวเลขในภาษาเกาหลีเนี่ยเขาจะมี2ชุดนะครับใช้ในโอกาสในวาระที่แตกต่างกันอย่างที่เราเพิ่งเรียนในวันนี้เนี่ยจะเป็นเลขที่ใช้บอกราคาบอกหมายเลขโทรศัพท์ส่วนหมายเลขอีกชุดหนึ่งจะเป็นเลขสำหรับบอกจำนวนครับซึ่งเราจะมาเรียนรู้กันในครั้งต่อไปกับรายการฮันกูกออันยองของเรานะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนทาอึเมโตมานายโอแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

0: อันยองฮาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูโกอันยองรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้และฝึกฝนการใช้ภาษาเกาหลีกับเจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงครับครั้งที่แล้วยังจำกันได้ไหมครับเราเรียนกันไปเรื่องตัวเลขแต่ว่าเป็นเลขจีนนะครับเรื่องของอิ่วอีซัมซานับไปเรื่อยๆแต่1ถึง10นะครับแต่ว่าในภาษาเกาหลีเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เฉพาะตัวเลขจีนเท่านั้นนะครับยังมีการใช้ตัวเลขเกาหลีอีกด้วยส่วนตัวเลขเกาหลีที่ว่าเป็นยังไงและใช้กับอะไรบ้างเราไปถามอาจารย์กันเลยดีกว่านะครับไปพบกับอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies ครับตอนนี้อยู่กับเราเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คราวที่แล้วพูดถึงตัวเลขจีนกันไปคราวนี้มาสอนอะไรกันบ้างครับ
1: ก็คราวนี้จะสอนเลขเกาหลีแล้วก็ลักษณะนามด้วย
0: ลักษณะนามด้วย
1: เพราะว่าเลขเกาหลีก็ต้องใช้กับลักษณะนามเมื่อก่อนเรียนเลขจีนก็อินดีซัมซาก็เกาหลีก็ฮันดูเซเนทัสซอดยอซอดอิลกบยอเดลอาฮบเยล
0: ครับเดี๋ยวอาจารย์ไปทีละอันช้าๆแล้วกันฮะ
1: จริงๆแล้วอันนี้คือฮานา
0: ครับ
1: 1อัน1อืม둘 셋 넷
0: 네
1: 다섯
0: 다섯
1: 여섯
0: 여섯
1: 일곱
0: 일곱
1: 여덟
0: 여덟
1: 아홉
0: 아홉
1: 열
0: 열
1: 10 더 빨고 11 그 11 12 뭔간 가 13 다 납 다이 땅 때 1 등 10 거 납 더 빨 다이 매 야 레오ก็เลขเกาหลีก็อันได้2แบบนะคะถ้าไม่มีลักษณะนามก็ใช้ได้ฮานาทูลเซตเนตทาซอดยอซอดอิลกบยอเดลอาฮบยอล
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้ามีลักษณะนามด้วยก็ฮันทูเซเนตถึง1ถึง4ก็จะเปลี่ยนนิดนึงแล้วก็ถ้าก็เหมือนกันทาซอดยอซอดอิลกบยอเดลอาฮบยอลแล้วหลังจากนั้นก็11ก็열하나열둘열셋열넷고다미락사나남열한열두열세열넷여당때십하열다섯열여섯열일곱열여덟열아홉스물스물그이십가그리고십이십삼십삼สี่สิบก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็มีชื่อเฉพาะด้วยค่ะก็สิบคือว่ายอลยี่สิบก็สมุลสามสิบก็สอรินสามสิบก็มาอินถึง100ก
0: ็
1: แต่ละสิบสิบสิบก็มีชื่อเฉพาะด้วยค่ะ
0: แสดงว่าตัวเลขเกาหลีนี่ค่อนข้างจะละเอียดกว่าตัวเลขจีน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ใช้ยากกว่านิดนึงสำหรับคนที่ไม่เคยฝึกมาก่อนนะครับ
1: ก็เลขจีนก็ใช้กับหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าราคาเท่าไร
0: ครับ
1: แล้วต้นที่เราบอกเวลาก็ใช้กับนาทีด้วยค่ะ
0: อ๋อถ้าเป็นนาทีจะเป็นเลขจีน
1: เลขจีน
0: ชั่วโมงจะเป็นเลขเกาหลี
1: ใช่ค่ะแล้วก็ชั่วโมงก็ใช้เลขเกาหลี
0: ครับ
1: แล้วก็จำนวนใช้เลขเกาหลีด้วยค่ะ
0: อ๋อแสดงว่าถ้าสมมุติเราไปใช้ผิดเนี่ยบอกราคาแล้วเราไปใช้เลขเกาหลีเขาฟังไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมครับ
1: ไม่รู้เรื่องเลยค่ะ
0: โอ้ตรงนี้สำคัญนะฮะต้องแยกส่วนกันนะครับว่าเลขแบบไหนใช้กับเรื่องอะไรบ้างนะครับ
1: ก็ต่อไปเราจะเรียนลักษณะนามด้วยนะคะเพราะว่าเลขเกาหลีส่วนใหญ่บอกกับจำนวนก็จะต้องมีลักษณะนามด้วย
0: มีหน่วยนะครับ
1: ใช่ค่ะเช่นคนหนึ่งคนคือซารัมฮันเหมียงคนคือซารัมด้านหลังคนคือลักษณะนามหนึ่งคนคือว่าฮันเหมียงแล้วคนสองคนซารัมดูเหมียง
0: โอ้มายองก็ยังอยู่เหมือนเดิม
1: ใช่ค่ะก็เปลี่ยนเลขแล้วก็ลักษณะนามเหมือนกันนะคะ
0: ใช่ครับ
1: กาแฟ1แก้วกาแฟ1ชั้นกาแฟคือว่ากาแฟ1แก้ว1คือว่า1ใช้กับลักษณะนามก็ชั้นแก้วคือว่าชั้นกาแฟ1ชั้นกาแฟ2ชั้นกาแฟ3ชั้นน้ํา1ขวดน้ําคือว่า물แล้ว1ก็1ใช่มั้ยคะขวดคือ병น้ำ1ขวด물1 병ถ้า2ขวด2 병3ขวด4 병ถ้าม้า1ตัวตัวเกาหลีก็มารีก็ม้า1ตัวแก่1มารีแก่2มารีแก่4มารี
0: แปลว่ามารีนี่ใช้กับสัตว์อย่างอื่นก็ได
1: ้ใช่ก็ได้ค่ะอย่างเช่นแมว고양이1มารี고양이2มารีได้เลยค่ะใช
0: ้
1: กับสัตว์ได้เลยค่ะ
0: อย่างเป็นรองเท้าบ้างเหรอครับ
1: รองเท้าต้องมีคู่ใช่ไหมคะนี่เรียกว่าเคลเล่รองเท้า1คู
0: ่
1: ชิมบัล1เคลเล
0: ่
1: 2คู่ 신발 두 켤레 아니 차이 ถุงเท้าด้วยนะคะ
0: อ๋อมาอะไรก็ตามที่เป็นคู่เหมือนกัน
1: ไม่ค่ะเฉพาะเท้าอย่างเดียวค่ะ
0: แปลว่ามือไม่ใช่แล้ว
1: มือไม่ได้แล้วค่ะ
0: โอ้แล้วอย่างบางคำที่มันไม่มีลักษณะนามจำเพาะเจาะจงว่าเป็นตัวเป็นเล่มเรามีคำกลางๆเรียกไหมครับ
1: อ๋อมีค่ะถ้าเราไม่ทราบลักษณะหรือว่าไม่มีก็ใช้แค่ค่ะเหมือนภาษาไทยมีอันหนึ่งอันสองอันภาษาเกาหลีก็มีแค่ฮันเก้ทูเก้อย่างเช่นโต๊ะหนังสือเช็คสั่งก็ไม่มีลักษณะนามเฉพาะนะคะเรียกว่าเช็คสั่งฮันแกโต๊ะหนังสือหนึ่งอันก็เช็คสั่งฮันแกเก้าอี้อันหนึ่งอันก็เอจ้าฮันแกใช้ได้ค่ะแล้วก็ผลไม้ลูกๆเช่นแอปเปิลซากัวฮันแกแอปเปิลหนึ่งอันหรือลูกใช่ไหมคะแต่ภาษาเกาหลีอันเหมือนกันฮันแก
0: ตรงนี้
1: ซากัวทูแกแต่ห้ามใช้กับคนด้วยนะคะ
0: นี่เป็นข้อห้าม
1: ใช่ค่ะห้ามใช้กับคนคือเมียงเป็นธรรมดาถ้าสุภาพก็ใช้บุญหนึ่งท่านทำบุญทูบุญสองท่านสามท่านมีภาษาไทยก็มีใช่ไหมคะทำบุญทูบุญเสบุญใช้กับคนคือหันเมียงเป็นธรรมดาหันบุญเป็นคำศัพท์สุภาพ
0: แล้วอย่างเวลาที่เราเห็นคนแบบเดินมาหลายๆคนเลยเรานับจำนวนไม่ได้อย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าอะไรครับ
1: เราว่าหลายหลายคนเหมือนกันค่ะโยโรเมียง
0: โยโร
1: ก็หลายหลายอย่างเช่นหลายหลายคนโยโรเมียงหลายหลายที่โยโรกดได้เลยค่ะ
0: หมาแมวหลายๆตัวอะไรงี้ก็ใช้ย
1: อร์โรมารีได้เลยค่ะแต่หลายๆอันยอร์โรแค่ได้หมดเลยค่ะ
0: ก็เพิ่มยอร์โรเข้าไปแล้วก็ตามด้วยลักษณะนาม
1: ได้เลยค่ะ
0: แล้วกรณีที่เราจะไปใช้ในรูปประโยคเลยครับกับคำเหล่านี้แล้วก็ตัวเลขเกาหลีนะครับ
1: ค่ะเอาดิฉันยกตัวอย่างขึ้นนะคะออโซเซโอบอชาจูเซโอซากัวอิสเซโอซากัวทูเกจูเซโอยอกิอิสมิดา감사합니다또오세요ประมาณ6ประโยคก็ใช้ร่วมกันค่ะ
0: แปลว่าอะไรบ้างครับ6ประโยคนี้
1: จันยกตัวอย่างก็ไปซื้อของซื้อผลไม้นะคะแล้วไปโอโซโอเซโยคือว่าชอนเข้ามาค่ะโอโซโอเซโย
0: เหมือนยินดีต้อนรับค่ะ
1: ใช่ค่ะโอโซโอเซโยเป็นคำทักทายเหมือนกันค่ะแล้วจะถามตัวว่าบอชาจือเซโยโบชาจือเซโยโบแปลว่าอะไรชาจือเซโยก็ต้องการอะไรหาอะไรก็เข้ามาร้านเขาจะซื้ออะไรเหมือนกันกับโบชาจือเซโยอยากจะซื้อแอปเปิ้ลก็มีแอปเปิ้ลไหมคะอย่างนี้ก็ซากัวอิสเซโยซากัวอิสเซโยอิสเซโยเราเคยเรียนมีไหมใช่ไหมคะแล้วมีแอปเปิ้ลมีไหมคะซากัวอิสเซโยแล้วก็ขอแอปเปิ้ลส่งลูกซากัวทูเก้ชูเซโยซากัวคือแอปเปิลทูเก้คือส่งลูกทูเก้ชูเซโยก็ขอนะคะขอแอปเปิลส่งลูกซากัวทูเก้ชูเซโยชูเซโยก็ขอนั้นใช้ได้ที่เหมือนกันนะคะขอน้ำหน่อยค่ะมูลจมชูเซโยแล้วขอกาแฟกาแฟชูเซโยขอเงินทุนชูเซโยใช้ได้ทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็여기있습니다นี่ค่ะ여기있습니다여기ก็ที่นี
0: ่
1: 있습니다ก็มีอยู่นี่ค่ะนี่ก็여기있습니다สุดท้าย감사합니다또오세요감사합니다คือขอบคุณค่ะแล้ว또오세요또คือว่าอีกครั้งหนึ่ง오세요ก็มาก็กลับมาใหม่นะคะก็เชิญใหม่
0: เหมือนแบบขอบคุณมากคราวหน้ามาใหม่นะ
1: ค่ะเหมือนกัน
0: ประมาณนี้นะครับต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสำหรับความรู้ดีๆเรื่องภาษาเกาหลีในวันนี้ครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เอาละครับได้เวลาไปทดลองใช้ภาษากันเช่นเคยในช่วง Try Out ครับ
2: 뭐 찾으세요?
3: 사과 있어요?
2: 네, 있어요.
3: 사과 두 개 주세요.
2: 네. 여기 있습니다.
3: 얼마예요?
2: 20바트예요.
3: 여기요.
2: 감사합니다. 또 오세요. 어서 오세요. 뭐 찾으세요?
3: 사과 있어요?
2: 네, 있어요.
3: 사과 두 개 주세요.
2: 네. 여기 있습니다.
3: 얼마예요?
2: 20바트예요.
3: 여기요.
2: 감사합니다. 또 오세요.
1: 어서 오세요. 어서 오세요. 어서 오세요. 어서 오세요. 뭐 찾으세요? 뭐 찾으세요? 뭐 찾으세요? 뭐 찾으세요? 사과 있어요? 사과 있어요? 사과 있어요? 사과 있어요? 사과 두 개 주세요. 사과 두 개 주세요. 사과 두 개 주세요. 사과 두 개 주세요. 여기 있습니다. 여기 있습니다. 여기 있습니다. 여기 있습니다. 감사합니다. 또 오세요. 감사합니다. 또 오세요. 감사합니다. 또 오세요. 감사합니다. 또 오세요. 사람 한 명. 사람 한 명. 커피 한 잔. 커피 한 잔. 물 한 병. 물 한 병. 개 한 마리. 개 한 마리. 신발 한 켤레. 신발 한 켤레. 사람 여러 명. 사람 여러 명. 한. 한. 두. 두. 세. 세. 네. 네. 다섯. 다섯. 여섯. 여섯. 일곱, 일곱, 여덟, 여덟, 아홉, 아홉, 열, 열, 스물, 스물, 서른, 서른, 마흔, 마흔, 쉰, 쉰, 예순, 예순, 일은, 일은, 여든, 여든, 아흔, 아흔, 백, 백,

0: เซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนค่ะและวันนี้นะคะคุณฮีโร่ก็ไม่ธรรมดาค่ะจะพาพวกเราไปตามหายี่ห้อสินค้าท้องถิ่นทั้งที่หลายคนอาจจะเคยรู้แต่ไม่เคยสังเกตและประเทศที่เราจะไปกันในวันนี้นะคะก็มีเวียดนามมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะว่าแต่จะเป็นยี่ห้อของอะไรบ้างนั้นเราต้องตามคุณฮีโร่ไปดูกันดีกว่าค่ะ

0: ตอนนี้เราอยู่กันที่ประเทศเวียดนามค่ะเมืองที่เต็มไปด้วยผู้คนและก็ยานพาหนะอย่างมอเตอร์ไซค์ที่เห็นอยู่นี่นะคะนอกจากมอเตอร์ไซค์แล้วก็ยังมีจักรยานรถยนต์แล้วก็รถแท็กซี่ค่ะที่แรกที่คุณฮิโรจะพาเราไปทานอาหารนะคะก็คือนี่เลยค่ะอาหารขึ้นชื่อของชาวเวียดนามนั่นเองค่ะไม่ต้องบอกก็เดาได้แล้วใช่ไหมคะว่าสิ่งนั้นคือเฝอหรือว่าก๋วยเตี๋ยวสไตล์เวียดนามนั่นเองค่ะ
1: เดี๋ยวผมวันนี้นะฮะแนะนำยี่ห้อของที่นี่นะฮะของเวียดนามนะฮะเข้าไปนี่นะฮะเฮ้ยคุณป้าใครอะไรนะอ๋อหวยครับลอตเตอรี่แถวนี้จะเป็นมีโรงแรมใหญ่แล้วก็มีตึกใหญ่นะฮะคือค่อนข้างนักธุรกิจอะฮะเยอะนะครับแต่ว่ายังมีขายข้างถนนแบบนี้ยันแบบนี้สมมตินะฮะนี่เรียกว่าเผอขายอยู่นะฮะ
0: สังเกตได้เลยนะคะว่าขนาดทางเดินทางเท้าแบบนี้ยังมีเฝอตั้งขายอยู่การันตีได้เลยนะคะว่าเป็นอาหารยอดนิยมจริงๆค่ะแล้วนี่คุณฮิโรชจะพาเราไปทานที่ไหนล่ะคะเนี่ย
1: แล้วก็มีขายเสื้อนะฮะเสื้ออ๋อทีนี้ก็เป็นแบบนี้ไอเฝอนะครับรู้สึกเป็นนามมากๆไอเฝอแล้วก็ที่ผมตั้งใจมาที่นี่ใช่นี่แหละฮะที่ผมท่านจ่ายมาร้านนี้ก็คือเฝอ24นะฮะเข้าไปฮะเขียวหมดเลยเขียวหมดเลยฮะเข้าไปครับ
0: อ๋อร้านนี้นี่เองค่ะชื่อว่าเฝอ24เห็นเลข24แบบนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาเปิด24ชั่วโมงนะคะแต่24ที่ว่านั้นหมายถึงส่วนผสม24ชนิดที่ดีต่อสุขภาพนั่นเองค่ะและเฝอที่เป็นที่นิยมมากที่สุดก็คือเฝอเนื้อนั่นเองร้านเฝอ24นี้นะคะไม่ได้โด่งดังแค่ในประเทศเท่านั้นค่ะแต่ยังโกอินเตอร์ไปไกลนะคะมีสาขามากมายถึงต่างแดนอีกด้วยล่ะค่ะ
1: คือเข้ามาร้านนี้ชื่อเฝอ24ใช่ไหมครับก็แน่นอนมีขายเฝอแบบหลายรสชาตินะฮะเต็มๆเลยเมนูแบบนี้ฮะครับWhich is the best seller one?
2: This one is
1: special
2: for everything.
1: Oh, everything mix? Yeah. Okay, so give me one?
2: Yes.
1: Thank you. ผ้าเจ็ดมือข้างในนะฮะไม่ใช่ข้างใน

0: ข้างหลังนะฮะเคียงฮานอยจาการ์ตามานิลาโอ้ยหลายประเทศนะฮะมีออสเตรเลียด้วย
1: ส่วนความอร่อยนั้นดูสิคะจัดเต็มครบเซตแบบนี้นะคะจะอร่อยแค่ไหนจะทานคู่กับอะไรต้องไปดูคุณฮิโร่ทานเองดีกว่าค่ะ
0: โอ้มาแล้ว thank you มาแล้วครับโอ้ใหญ่มากเลยนะใส่ขนาดธรรมดานะผมถามนะฮะแต่ผมแอบดูแล้วนะถ้าเปรียบเทียบก๋วยเตี๋ยวเมืองไทยเนี่ยที่นี่มันใส่ใหญ่ใหญ่เหมือนญี่ปุ่นเลยจุดเด่นของที่นี่ก็คือเนี่ยมะนาวนะชอบมากเข้ากันมากมะนาวแบบนี้ที่พิเศษก็คือซอสแล้วก็มีอีกอันซอสอันนี้นะครับแล้วแต่ชอบอ่ะอันนี้รสชาติแบบรสชาติแบบถ้าผมนะอันนี้รู้สึกว่าฝรั่งตะวันตกกับตะวันออกรวมมิตรนะประมาณนี้รสชาติข้างในจะมีเนื้อนะครับเนี่ยคนที่นี่นิยมนะเนื้อแล้วก็มีไก่หมูหมูอันนี้แหละหมูอันนั้นหมูอันนี้หมูแล้วก็มีผักแล้วก็เส้นที่นี่ยากิมัสอร่อยมากจะข้างถนนนะครับประมาณราคาว่าประมาณนะครับประมาณ 30,000 ดองก็คือ45บาทนะครับแต่ที่นี่อันนี้ก็คือประมาณ 60,000 ดองนะฮะก็ราคาขึ้นหน่อยหรือว่า 90 บาทเลยนะครับก็ราคาอีกระดับนึงนะครับแต่ขั้นถนนก็ดีอีกแบบนึงอันนี้ก็อร่อยจริงๆมีอีกคนที่ไม่อิ่มนะครับเชื่ออันนี้อันนี้ก็คือวัฒนธรรมฐานอาหารของเวียดนามนะฮะก็คือกินน้ำซุปกับปลาต้มโขลกจริงจริงครับต้องถามอะไรก่อนแล้วจริงครับแบบนี้ฮะก็อันนี้แหละซุปอ่ะแบบนี้อร่อยอร่อยครับอร่อยก็เหมือนฝรั่งเศสเลยนะ

0: คุณฮีโร่ก็พาเราไปสำรวจกันต่อค่ะและแล้วก็มาเจอกับสิ่งนี้ค่ะ
1: ถึงแล้วที่นี่ไซงอนช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะฮะเดี๋ยวเข้าไปข้างในฮะเฮ้ยเสียงดังมากคือโมบายนะฮะคนเวียดนามชอบมือถือจนถึงผลิตเองฮะเนี่ยคือโมบาย
0: โทรศัพท์มือถือที่นี่นะคะถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในโลกปัจจุบันค่ะยิ่งที่นี่นะคะเขามีระบบ 4G ด้วยแล้วนะคะยิ่งทำให้โทรศัพท์มือถือนั้นนะคะเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในเวียดนามเลยค่ะทั้งวัยรุ่นวัยทำงานวัยไหนๆนะคะก็ใช้โทรศัพท์มือถือกันทั้งนั้นค่ะลองเลือกไปใช้สักเครื่องดีไหมคะคุณฮิโร่
1: ใช่ค่ะเวียดนามนะฮะก็คือตัวเนี้ยนิยมมากขายดีมากมือถือนะฮะแต่ส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศใช่ไหมฮะไม่ใช่ของที่นี่แต่ตัวนี้นะฮะไม่กี่ปีเองเขาผลิตมือถือเองนะฮะ Q Mobile อันนี้คือแบรนด์ยี่ห้อของเวียดนามอย่างหนึ่งนะครับเสียราคาถูกอันละประมาณ3 บาทไม่แพงนะ
0: คุณผู้ชมคงงงใช่ไหมคะโอ้ยจะมีความนิยมมากขนาดไหนมือถือโอ้ยสู้เมืองไทยไม่ได้หรอกคืออย่างนี้ค่ะประชากรของชาวเวียดนามเนี่ยมีทั้งหมด85ล้านคนใช่ไหมคะแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่ารายชื่อผู้คนที่ลงทะเบียนมือถือไว้นะคะมีกว่า100ล้านคนค่ะเอาเป็นว่ามีจำนวนมือถือในประเทศนี้เยอะกว่าประชากรในประเทศอีกละค่ะ
1: นี่ฮะเมื่อกี้เห็นคิวโมบายข้างกันนี้ข้างกันนี้ก็คือโมเบลไม่ใช่มือสอนนะมือใหม่เลยมือใหม่เลยซื้อได้ประมาณปันก็บาทได้นะเฮ้ยถูกแต่คงไม่ค่อยสนใจอ่ะนะสนใจแบรนด์อื่นมากกว่าหรือเปล่า
0: พอเลือกโทรศัพท์มือถือเสร็จปุ๊บคุณฮิโร่ก็พาเราไปช้อปปิ้งหมวกกันน็อกต่อที่ร้านนอนซันค่ะ
1: โอ้ยมอเตอร์ไซค์เยอะจังเลยครับ อันนี้วันธรรมดากลางวันบ่ายมอนบ่ายสองมอนนี่มอเตอร์ไซค์เยอะนะฮะที่วันนี้ผมตั้งใจจะมาก็คือร้านนั้นนะฮะเนี่ยชมเบื่ออยู่นี้นะครับเฮ้ยสายไฟบ้านหมดไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวยังไงเข้าไปร้านนั้นนะฮะยี่ห้อของประเทศที่นี่ฟันนี่ฟันนี่แหละครับ
0: โอ้ระวังนิดนึงนะคะคุณฮิโร่การจราจรที่นี่พลุกพล่านจริงๆเลยนะคะเนี่ย
1: ร้านชื่อว่าน้องเสิร์ฟนะฮะเดี๋ยวเข้าไป
0: ร้านนี้นะคะเป็นร้านหมวกกันน็อกที่เรียกได้ว่าเป็นยี่ห้อดังของเวียดนามเลยก็ว่าได้ค่ะมีแฟรนไชส์มากมายหลายสาขาสังเกตง่ายๆนะคะร้านเป็นสีชมพูสดใสแบบนี้ค่ะ
1: สินเช้า
0: แล้วทำไมหมวกกันน็อกที่นี่ถึงได้ขายดีกันนักหนาเลยหรอคะก็เพราะว่ากฎหมายของประเทศเวียดนามนี่แหละค่ะหากใครฝ่าฝืนไม่ใส่หมวกกันน็อกระหว่างขับขี่ถือว่าทำผิดกฎค่ะจึงมีร้านหมวกกันน็อกแบบนี้อยู่มากมายนั่นเองค่ะหลายสีหลายลายนะคะขนาดนี้ไม่รู้เลยค่ะว่าจะเลือกสีอะไรดีดูไม่ออกเลยนะคะว่าเป็นหมวกกันน็อกภายนอกดูเป็นหมวกธรรมดาธรรมดาแต่ว่าด้านในนะคะเป็นแข็งแข็งแบบหมวกกันน็อกแบบนี้ค่ะ
1: เนี่ยไม่ใช่หมวกนะครับดูดีๆนะครับหมวกกันน็อกหมวกกันน็อกจริงแข็งนี่ราคาสีละเอ๊ะ1 2 3 4 5 อ่ะ4 5 4 5ก็คือประมาณ650-700 บาทประมาณนี้นะอันนี้ดูเหมือนหมวกใช่ไหมจิ๊ดเคาะเคาะเลยแข็งมากหมวกกันน็อกจริงจริงครับคือประเทศเวียดนามก็คือทั้งมอเตอร์ไซค์ต้องใช้ชีวิตกับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมฮะแล้วก็ทั้งหมดก็เข้มงวดต้องใส่พวกเห็นแล้วทุกคนใส่อยู่แล้วเนี่ยผู้หญิงเนี่ยคิดถึงแฟชั่นมากเพราะว่าอยู่กับชีวิตประจำนะฮะก็เลยเหมือนกันเนาะก็ต้องสวยๆหน่อยครับอืมที่หอที่นี่เลย
0: ฟังจากที่คุณฮีโร่เคาะแล้วนะคะรับประกันได้ว่าแข็งแรงจริงๆค่ะดูสิคะมากมายละลานตาไปหมดเลยนะคะส่วนใครชอบแบบอัดๆนะคะก็ต้องนี่ค่ะหมวกกันน็อกแบบแฮนด์เมดอันนี้นะคะเพ้นท์ลวดลายลงไปนะคะไม่ซ้ำแบบใครแน่นอนค่ะแฮนด์เมดก็มีนะคะดูสิคะฝีมือจริงๆเลยนะคะเนี่ยแบบนี้ล่ะค่ะแฟชั่นหมวกกันน็อกของชาวเวียดนามพอใช้จริงใส่จริงแล้วนะคะก็ออกมาสวยงามอย่างที่เห็นแบบนี้ล่ะค่ะ
1: โอ้พอดีเจออันนี้อีโหนี้นะครับก็ได้รางวัลนะฮะของประเทศเวียดนามได้รางวัลยอดเยี่ยมสวยนะ

0: จริงๆแล้วการที่เวียดนามออกกฎหมายเคร่งครัดในเรื่องการสวมหมวกกันน็อกนะคะก็ถือเป็นเรื่องที่ดีอยู่นะคะเพราะว่าความปลอดภัยของชีวิตเรายังไงก็ต้องสำคัญที่สุดอยู่แล้วค่ะพอเห็นหมวกกันน็อกแบบนี้แล้วก็ทำให้นึกถึงเรื่องของหมวกแบบสาวเวียดนามที่เขาเรียกกันว่านันลาค่ะนอกจากจะใส่กันแดดกันลมแล้วนะคะยังเป็นเสน่ห์และก็สัญลักษณ์ให้กับประเทศเวียดนามไปโดยปริยายค่ะ
1: ตั้งแต่สมัยก่อนนะฮะตอนที่ผมมาที่นี่10ปีที่แล้วก็เขาขี่จักรยานกลางแล้วก็เขาจะใส่หมวกแบบนี้สี่เหลี่ยมแต่เขายังติดนิสัยตอนนั้นเลือกไม่ได้จนถึงมาขี่มอเตอร์ไซค์ก็ต้องใส่หมวกแต่ว่าแฟชั่นสวยๆหน่อยอันนี้คือชาวเวียดนามสมัยนี้ในเมืองใหญ่โฮจิมินห์นะฮะผมคิดแบบนั้นเฮ้ยกำลังมาแล้วคาเซ

0: เซใหญ่เครื่องใหญ่เครื่องเงือกมาแล้วเฮ้ยทุกคนอ่ะน่ารักดีอ่ะ
1: แวะมาสำรวจกันต่อที่มาเลเซียนะคะที่นี่ค่ะคุณพีโรไปเจอร้านกาแฟที่มีชื่อเสียงโด่งดังเรียกได้ว่าถามใครในประเทศนี้ก็ไม่มีใครที่ไม่รู้จักร้านกาแฟร้านนี้เด็ดขาดเลยค่ะซึ่งเป็นร้านที่ได้รับความนิยมในประเทศมาเลเซียและก็สิงคโปร์มากรวมๆกันแล้วมีกว่า170สาขาร้านกาแฟแห่งนี้มีชื่อว่า Old Town White Coffee นะคะ
2: White Coffee โอเค thank you White Coffee แต่ดูก็เขานิดนึงนะฮะมีนมนะผสมนะมันจะดื้อเข้มข้นนะฮะคาเฟ่ที่มีรสชาติเข้มข้นแล้วก็หวานนะครับแล้วก็มีนมเยอะนะฮะคล้ายๆคาเฟ่ลาเต้นะฮะแต่เข้มข้นหน่อยนะครับอร่อยมากคนชิมไหมครับได้ครับได้แล้วครับอันนี้ลองชิมดูครับเชิญครับเชิญครับไม่ไหวขอโทษนะครับเจ็บอร่อยครับคาเฟ่รสชาติพิเศษครับมาจากเมืองอีโปอีโปครับคือเมืองอีโปนะฮะเท่าที่ผมรู้นะฮะคือเมืองนี้อร่อยนะฮะก็เลยคนมาเลเซียนะฮะคนมาเลเรียกคำว่าเมืองอีพ่อนะฮะอาหารอร่อยเมืองอาหารอร่อยนะฮะเดี๋ยวค่อยไปนะฮะคราวหน้านะฮะค่อยขนมปัง
1: นอกจากร้านนี้เขาจะเสิร์ฟกาแฟร้อนๆแล้วนะคะเขาก็ยังมีอาหารแสนอร่อยเตรียมพร้อมบริการลูกค้าอีกด้วยค่ะทางร้านแนะนำมานะคะว่าถ้าเกิดจะทานกับไวท์คอฟฟี่แล้วก็อาหารที่เหมาะที่สุดก็คือคายะโทสนั่นเองค่ะไม่ใช่ขยะโทสนะคะไม่เหมือนกันค่ะเป็นอีกหนึ่งอาหารที่ชาวมาเลเซียชอบทานมากค่ะ
2: What should I call this one? Name? ฮะ กายะ กายะ กายะ
1: คุณฮิโร่คะระวังสำเนียงด้วยค่ะ
2: กายะนะฮะเขาเรียกกายะนะครับอันนี้แหละคนชอบขั้นไหนนะฮะเนี่ยแบบนี้ขนมปังใช่ไหมฮะแล้วก็ขั้นไหนมีเดี๋ยวให้ดูนะแบบนี้เนยแล้วก็มีฮันนี่นะฮะน้ำผึ้งนะฮะแล้วก็ปิดแบบนี้แล้วก็วิธีการกิ่งก็คือนี่เข้ากันเนยกับน้ำผึ้งขนมปังแบบนี้แล้วก็ปิ้งๆหน่อยนะเข้ากันแล้วก็ชิมคาเฟ่นี้ White Coffee คาเฟ่ขาวนะฮะแล้วก็มองข้างมองข้างนอกแล้วแบบนี้แล้วก็มองผมมาแล้วนะแบบนี้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือแบบนี้อันนี้คือวิธีการกินระดับสูงหน่อยนะฮะแบบนี้ฮะใช่ไหมครับคุณใส่แบบนี้เลยเนี่ยก็กินข้าวกันอร่อยมาก
1: บรรยากาศในร้านนะคะดูคลาสสิกด้วยภาพถ่ายที่บอกเล่าประวัติและก็เรื่องราวของร้านค่ะทำให้ช่วงเวลาของการจิบกาแฟในร้านนี้ไม่น่าเบื่อเลยใช่ไหมคะคุณฮิโร่ถือได้ว่าเป็นร้านกาแฟที่เป็นตัวแทนของประเทศมาเลเซียเลยก็ว่า

0: มาถึงประเทศสุดท้ายกันแล้วนะคะที่คุณฮิโร่จะพาเรามาสำรวจกันในวันนี้กับประเทศสิงคโปร์ค่ะประเทศธุรกิจที่มีคนมากมายหลายเชื้อชาติและก็ประเทศที่โดดเด่นทางด้านธุรกิจแบบนี้ก็แน่นอนนะคะว่าจะต้องมียี่ห้อหรือว่าตราสินค้าที่เป็นของประเทศอย่างแน่นอนเห็นไหมนะคะไม่ทันไรคุณฮิโร่ก็เจอกับสิ่งแรกแล้วล่ะค่ะชื่อซิงเทลนี้นะคะไม่บอกก็เดาได้นะคะว่าเป็นของประเทศสิงคโปร์อย่างแน่นอนซิงเทลนี้นะคะมีหน้าที่หลักที่จะให้บริการในเรื่องโทรศัพท์มือถือนั่นเองค่ะประเทศธุรกิจแบบนี้เรื่องของการติดต่อสื่อสารจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะดูสิคะตึกใหญ่โตมากเลยนะคะและก็นะคะไม่ว่าจะมองไปที่ไหนก็จะเห็นตู้โทรศัพท์สาธารณะของซิงเทลตั้งอยู่มากมายพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับชาวเมืองเต็มไปหมดเลยค่ะและสิ่งต่อไปที่คุณฮิโร่เจอนะคะก็คือ DBS Bank ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศธุรกิจเพราะฉะนั้นจึงมีธนาคารตั้งอยู่เป็นจำนวนมากแต่ที่พิเศษจนคุณฮิโร่ต้องแนะนำก็ต้อง DBS Bank แห่งนี้ล่ะค่ะเพราะอะไรน่ะเหรอคะเพราะว่านอกจากจะใหญ่โตแล้วก็มีความมั่นคงแล้วจากการสอบถามแล้วก็พูดคุยของคุณฮิโร่กับคนท้องถิ่นแถวนี้นะคะได้ความมาว่า
1: ตอนนี้ครับผมอยู่ที่ธนาคารของสิงคโปร์นะครับชื่อว่า DBS นะครับอันนี้คือของรัฐบาลเลยนะครับอันนี้คือยิ่งใหญ่นะครับมีสมทุกใหญ่มากในตรงกลางสิงคโปร์เลยนะครับแล้วก็ผมได้ยินว่าคนที่เรียนนะครับการเงินจบมหาลัยแล้ว9ของใน10คนนะครับอยากทำงานที่นี่เพราะว่าบริษัทของรัฐบาลด้วยแล้วก็สำคัญที่สื่อก็คือเงินเดือนนะครับ10เท่าของธนาคารธรรมดาที่นี่นะครับ10เท่าถ้า10,000บาทก็100,000โอ้ยิ่งใหญ่นะครับ DBS
0: ธนาคารใหญ่โตและก็มั่นคงขนาดนี้นะคะจึงมีผู้คนมากมายเต็มไปหมดทั้งนักธุรกิจคนทำงานชาวบ้านต่างก็พากันมาใช้บริการอย่างไม่ขาดสายเรียกได้ว่าเป็นย่านศูนย์กลางทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่อลังการจริงๆค่ะ
1: ครับที่นี่นะครับชื่อว่าคอปี้เทียมนะฮะคอปี้เทียมอันนี้ก็คือเป็นฟู้ดคอร์ทมีชื่อเสียงในสิงคโปร์นะครับมีสาขาหลายที่เหมือนกันนะครับผมสังเกตแล้วเห็นทุกที่เลยฮะแล้วก็อันนี้ก็คืออีคอนะฮะมันเป็นโลคอลของพื้นบ้านของสิงคโปร์นะฮะที่เกิดจากที่นี่นะฮะแบบนี้แหละครับอ่านได้ไหมนะทูรูสิงคโปร์เทสนะฮะคอปี้เทียม
0: โคปิเตียมนะคะหรือว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือฟู้ดคอร์ทนั้นนะคะเป็นร้านที่มีอยู่มากมายแล้วก็เป็นที่นิยมในสิงคโปร์ค่ะของที่ขายนั้นนะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องดื่มชาหรือว่ากาแฟแล้วก็อีกอย่างนะคะหาได้ไม่ยากค่ะเพราะว่าโคปิเตียมเหล่านี้นะคะตั้งอยู่ทั่วประเทศสิงคโปร์ค่ะลองเดินตามคุณฮิโร่เข้าไปเรื่อยๆนะคะมีของกินเยอะแยะไปหมดเลยล่ะค่ะแต่คุณฮิโร่จะพาไปทานอะไรต่อคะเนี่ย
1: ถ้าบ้านเราก็เรียกว่าฟู้ดเซ็นเตอร์นะฮะมีแบบนี้ขายเกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มแบบนี้นะฮะแต่ที่นี่คนที่นี่นะฮะเรียกว่าฮอกค่านะครับแล้วก็มีขายแบบนี้โต๊ะเฮ้นะฮะแบบนี้โต๊ะเฮ้ How are you today
2: Hi
1: Yeah, from Thailand.
2: Me, Malaysia and Singapore.
1: Oh, you Malaysia?
2: Yeah, in Singapore.
1: Oh, salam pagi. No.
2: I don't know Malay.
1: You don't know Malay lah. Okay. See you. Bye bye. อันนี้ก็ขายโทฮูใช่ไหมฮะที่วันนี้ผมอยากจะแนะนำนะฮะแต่วันนะครับอยากจะแนะนำแน่ๆก็คือสวัสดีครับก็คือน้ำโทฮูของที่นี่นะฮะน้ำโทฮูอาจจะคนไทยก็รู้จักนะฮะคนที่นี่ก็มีขายทุกที่นะฮะซื้อได้เลยแต่วันนี้ผมจะแนะนำยี่ห้ออย่างหนึ่งที่ขึ้นชื่อนะฮะของสิงคโปร์นะฮะนี่คืออยู่แถวนี้โอ้ยซาลาเปาน่าอร่อยนะเนี่ยโอเคนี่นะฮะอันนี้ก็ขายเกี่ยวกับเส้นนะฮะเส้นบะหมี่นะครับปัดไตใกล้ๆปัดไตอันนี้ก็ลูกชิ้นนะครับอันนี้ ี้ก็น่าอร่อยนะแล้วก็ที่นี่เป็นโจ๊กนะฮะโจ๊กสวัสดีครับฮัลโหลคนที่นี่คนที่นี่น่ารักน่ารักจริงๆนี่แหละที่วันนี้ท่านจะมาก็คือที่นี่ชื่อว่ามิสเตอร์บีนนะฮะน้ำเต้าหู้ที่ขึ้นชื่อนะครับอะไรติดตรงนี
0: ้เจอแล้วค่ะน้ำเต้าหู้นั่นเองค่ะน้ำเต้าหู้ที่นี่เขาไม่ธรรมดานะคะขอบอกก่อนเขาสร้างสรรค์มาเพื่อคนรักสุขภาพโดยเฉพาะเลยค่ะ
1: ประมาณ50กว่าบาทนะครับอันนี้คนสารน้ำเต้าหู้แบบร้อนมีไรซ์โบว์มีข้าวพั่มข้างในงอนนะครับข้างในนะครับมีแน่นอนมีน้ำเต้าหู้แล้วก็มีเต้าหู้แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ไรซ์โบว์โอ้โอเคร้อนด้วยอากาศร้อนแล้วก็กินร้อนๆเนี่ยดีไรซ์โบว์โอ้อร่อยจริงอันนี้อร่อยดูข้างในนะข้างในมีงาข้าวหรอไม่มีรู้สึกรสชาติข้าวนะแต่มีงาเยอะๆแล้วก็ข้างนอกก็เป็นโมจินะฮะอร่อยอร่อย
0: นอกจากหน้าตาจะดูน่ารับประทานแล้วนะคะโลโก้ของร้านที่เป็นรูปน้องถั่วน่ารักที่แลบลิ้นเลียปากแบบนี้นะคะโหก็น่าจะรับประกันได้ว่าของเขาอร่อยจริงค่ะจริงหรือไม่จริงนั้นต้องดูที่คุณฮิโร่แล้วล่ะค่ะตอนนี
1: ้ก็ร้อนนะครับโอ้ยขอโทษครับคุณผู้ชมนะฮะจอโทรทัศน์และหน่อยผมก็เล็กแล้วก็น้ำเต้าหู้นะฮะมีหลายแบบนะที่นี่ร้อนแล้วก็แยงก็มีแล้วข้างในจะมีนาตัวแดงแล้วก็มีเจลลี่มีอะไรแบบสมัยนี้ฮะสไตล์สมัยนี้แบบสมัยนี้นะฮะเพราะว่าคนที่ปกติกินน้ำเต้าหู้นะครับก็คือส่วนใหญ่เขาจะอายุสูงหน่อยใช่ไหมฮะแต่มิสเตอร์เบนเนี่ยอุตส่าห์ทำโลโก้น่ารักขนาดนี้ฮะก็ให้วัยรุ่นหรือว่าเมื่อกี้เห็นเด็กใช่ไหมครับก็กินมิสเตอร์เบนตัวนี้นะครับมีหลายสาขาอันนี้คือที่ข้ออย่างหนึ่งที่ขึ้นชื่อของสิงคโปร์นะครับอร่อยอันนี้อร่อย
0: ใครจะมาทานที่ร้านนี้นะคะแนะนำว่ามาได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะเมนูเพื่อสุขภาพแบบนี้เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีใช่นะคะ
1: อร่อยมากครับ
0: การที่เราได้เข้าไปรู้จักกับตราสินค้ายี่ห้อของสินค้าในท้องถิ่นนั้นๆ นะคะหรือแม้กระทั่งสิ่งปลูกสร้างหรือสัญลักษณ์ต่างๆที่พบเจอในที่ต่างๆทั้งหมดนี้นะคะก็ทำให้เราได้เห็นถึงการใช้ชีวิตแนวความคิดหรือมุมมองของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนของเราได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นค่ะ

0: อีโฮทนติงคนเทลาประเทศได้เข้าไปอยู่ในใจของคนทนถิ่นนั้นอาเซียนที่กำลังเติบโตขึ้นอีกไม่นานอีโฮทนติงจะก้าวสู่ระดับโลกฮิโรปขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส
1: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: ก่อนกลับบ้านจะต้องทำอะไรทีมก่อนครับ
4: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
3: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
4: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: ทีมเช็ดโต๊ะ
4: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: ช่วยยกเก้าอี้ทีมก่อนน้ำ
4: จบน้ำเรียบร้อยแล้วครับ
3: ทีมถูกพูด
5: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

เราทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้โดยส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอยู่เสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในความเป็นจริงแล้วเราสามารถเลือกที่จะลดผลกระทบเหล่านี้ให้เบาบางลงได้หากเราทุกคนร่วมมือร่วมใจเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นผมและรายการ Bicycle Diary จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับวิธีในการเยียวยาโลกใบนี้ด้วยจักรยานครับ

0: Bicycle Diary
1: ถ้ามีใครสักคนหนึ่งตั้งคำถามว่าที่ไหนมีจักรยานมากที่สุดในประเทศไทยคุณบางคนอาจตอบว่าบริเวณท้องสนามหลวงหลายคนคิดว่าน่าจะเป็นกรมไปรษณีย์โทรเลขขณะที่อีกหลายคนคิดไกลไปถึงโรงงานทำจักรยานมาถึงตอนนี้ผมก็จะลุกขึ้นชี้แจงให้ทราบเสียเลยว่านั่นเป็นข้อคาดคะเนที่ผิดพลาดหมดเพราะที่ถูกต้องคือบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่างหากเล่า
2: และนี่คือข้อความที่เขียนไว้นะครับในหนังสือจักรยานแดงในรั้วสีเขียวของคุณดำรงอารีกุลนะครับซึ่งก็เขียนไว้ตั้งแต่ปี2524ผ่านมาแล้วเกือบ30ปีอยากรู้จังเลยครับว่าเกษตรศาสตร์เนี่ยยังคงเต็มไปด้วยจักรยานจริงหรือเปล่าตามผมไปเลยครับ
1: นวนิยายเรื่องจักรยานแดงในรั้วสีเขียวได้รับความนิยมเป็นอย่างดีในสมัยนั้นและถูกตีพิมพ์ซ้ำอีกหลายครั้งจนถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ออกฉายครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2540ในชื่อเรื่องว่าจักรยานสีแดงกว่าจะเดินทางมาจากบ้านถึงมอเกษตรก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงกับการจราจรที่แสนติดขัดในช่วงเช้าพอมาถึงก็ต้องวนหาที่จอดรถอย่างยากเย็นแน่นอนครับในเมื่อปริมาณรถยนต์มันเพิ่มขึ้นทุกวันอยากใช้รถก็ต้องอดทนครับทราบหรือไม่ครับว่าถ้าเราจอดรถยนต์60คันจะใช้พื้นที่ 1,000 ตารางเมตรแต่ถ้าเป็นรถจักรยานนะครับ60คันจะใช้พื้นที่ไม่ถึง100ตารางเมตรเท่านั้นเองครับระหว่างที่ผมวนหาที่จอดอย่างนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูดีกว่านะครับว่าประชาคมชาวเกษตรนะครับเขามีวิธีการในการเดินทางมามหาวิทยาลัยอย่างไรบ้างครับ
3: พ่อเขามาส่งอะครับพ่อเขาเป็นห่วง
4: ขับรถมาเองค่ะบ้านอยู่ไกลค่ะแล้วก็สะดวกด้วยไม่อยากขึ้นรถเมล์ค่ะ
5: นั่งแท็กซี่มาเพราะว่ารู้สึกสะดวกสบายใจ
6: ปกติก็ขึ้นรถเมล์มาค่ะเพราะว่าบ้านก็อยู่ไกลด้วย
7: นั่งรถเมล์ค่ะ
8: มอเตอร์ไซค์รับจ้างครับก็รู้สึกว่ามันเร็วดีนะครับ
9: ปกติก็ปั่นจักรยานมาครับ
10: ส่วนใหญ่จะเป็นจักรยาน
11: ใช้จักรยานเป็นหลัก
12: เป็นทางเลือกที่ว่าไม่ต้องใช้พลังงานอะไรมาก
1: ก็มีกันหลากหลายวิธีเลยนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือคนที่เลือกใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางเพราะมหาวิทยาลัยเกษตรนะครับกับจักรยานเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันมาอย่างยาวนานจนกลายเป็นสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยไปเลยครับคราวนี้นะครับเรามาลองฟังศิษย์เก่าชาวเกษตรเขาเล่าเรื่องราวของจักรยานในอดีตให้ฟังกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง
13: ตั้งแต่รุ่นพี่มาแล้วเขาใช้จักรยานกันที่นั่นอะใครไม่มีจักรยานก็ซ้อนเพื่อนแต่ทุนส่วนใหญ่พวกจะมีจักรยานกันทุ

คนเมื่อก่อนนี้บริเวณมหาลัยเกษตรศาสตร์ยังไม่มีวิทยาเขตกำแพงแสนพื้นที่เขาจะเยอะมากพาหนะเดียวก็คือจักรยานที่เหมาะสมลักษณะการเรียนสมัยนั้นก็จะมีตึกพอเรียนจบวิชาหนึ่งก็ต้องขี่จักรยานไปเรียนอีกวิชาหนึ่งจักรยานคือเจ้าถนนขี่กันไ

0: ครับว่าปัจจุบันมอเกษตรแห่งนี้จักรยานยังคงมีวิ่งอยู่ทุกหัวระแหงหรือถูกลืมเลือนไปแล้ว
1: มาถึงมอเกษตรนะครับเขาบอกว่ามีจักรยานให้ยืมนะครับตอนนี้ถึงแล้วต้องทดลองกันหน่อยนี่นี่นี่จักรยานครับมาคันหนึ่งละน้องน้องน้องน้องน้องน้อง
2: ครับพี
1: ่ยืมจักรยานหน่อย
2: เฮ้ยได้ไงครับพี
1: ่ก็เขาบอกว่ามอเกษตรเนี่ยมีจักรยานให้ยืม
2: พี่ก็ไปยืมที่จุดยืมสิครับมายืมอะไรกับผมครับ
1: อ้าวต้องไปยืมจุดยืม
2: ครับผม
1: เอาเหรอไม่ใช่ยืมที่ไหนก็ได้เหรอ
2: ไม่ได้ครับต้องไปยืมที่จุดยืมจักรยานครับ
1: แล้วมันอยู่ไหนอ่ะ
2: ไปพี่เดี๋ยวผมพาไปครับ
1: ยืมเลยยืมเลยไปทุกคนนะ
2: ครับผม
0: มาถึงไม่เท่าไหร่นะครับผมก็ได้เพื่อนใหม่เป็นนิสิตปีหนึ่งชื่อน้องการที่ทำให้ผมรู้จักกับโครงการ KU Bike
2: พี่จักรยานคันนี้ครับเป็นจักรยานของมหาวิทยาลัยครับเป็นจักรยานในโครงการ KU Bike ครับ
1: KU Bike แล้วที่มาเป็นไงอ่ะ
2: ฮอพี่ผมไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะผมปั่นอย่างเดียวครับพี่อยากรู้พี่ต้องถามนี่ครับนี่ครับ
1: เนี่ยนะกองยานพาหนะเนี่ยนะ
2: ครับ
1: เอางี้เดี๋ยวไปหาคำตอบกันดีกว่าไอโครงการ KU Bike นี่เป็นไง
2: ได้ครับก็เดี๋ยวผมจะพาพี่ไปยืมจักรยานนะครับ
1: อ๋อใช่เดี๋ยวพาไปยืมจักรยานนะ
2: โอเคครับไปเที่ยวกันครับ
1: ได้
2: เที่ยว
1: มา
2: หาอะไร
1: มาดิมาล็อกก่อนนะพี่ครับถ้าเรื่องโครงการจักรยานนะครับ KU Bike ใครดูแลอยู่ฮะ
3: อ๋อต้องดร.สุจินนาครับจะเชิญทางนี้เลยครับ
1: คนนี้เหรอครับ
3: ครับผม
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: อ๋อสวัสดีค่ะ
1: ดร.สุจินนาหรือเปล่าครับ
4: ใช่ค่ะ
1: อาจารย์ครับพอดีผมได้อ่านหนังสือจักรยานแดงเนี่ยรู้เขียวนะครับก็เลยสนใจเรื่องเกี่ยวกับจักรยานที่มอเกษตรเนี่ยนะครับอยากรู้ว่าปัจจุบันนี้ครับจักรยานยังเยอะอยู่ไหมครับ
4: ก็ตอนนี้มหาวิทยาลัยก็มีจักรยานเพิ่มขึ้นนะคะคือนับจากอดีตที่เรามีอยู่แล้วแต่ว่ามันหายไปช่วงหนึ่งโครงการ KU Bike นี่ถือว่าเป็นโครงการภายใต้วิทยาเขตสีเขียวนะคะแล้วก็เป็นโครงการที่ให้นิสิตนั้นยืมจักรยานใช้ฟรีในมหาวิทยาลัยแล้วก็บุคลากรด้วยนะคะณปัจจุบันมหาวิทยาลัยที่เฉพาะวิทยาเขตบางเขนนะคะมีอยู่ 1,270 คันที่เป็นรถที่ให้บริการฟรีนะคะแบ่งเป็น2 ส่วนก็คือส่วนแรกคือส่วนที่ให้บริการยืมณจุดยืมจักรยานทั้ง4จุดนะคะคือจุดยืมวิภาวดีจุดยืมพหลโยธินแล้วก็จุดยืมกำมะหยี่1กำมะหยี่2 270คันนะคะแล้วก็อีก 1,000 คันนั้นคือจะมอบหมายให้กับทางกองกิจการนิสิตนั้นเป็นผู้กระจายให้นิสิตยืมที่หอในนะคะหอพักนิสิต
0: แค่จักรยานในโครงการ KU Bike ก็มี 1,270 คันเข้าไปแล้วนะครับยังมีจักรยานส่วนตัวที่นิสิตบุคลากรนำมาใช้ในมหาวิทยาลัยอีกประมาณ 2,500 คันรวมเป็นเกือบ 4,000 คันครับเป็นไงครับเริ่มเห็นภาพเมืองแห่งจักรยานกันหรือยังครับ
1: เรื่องกติกาเรื่องเกี่ยวกับKU Bike นะครับการยืมการคืนมันเป็นไงบ้างครับ
4: ก็ยืมฟรีโดยไม่ได้เสียตังค์นะคะก็เพียงแต่ใช้บัตรนิสิตเข้าไปโชว์เท่านั้นเองนะคะแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่นั้นบันทึกรายละเอียดไว้แล้วก็นำจักรยานไปใช้ได
1: ้
4: ต้องเป็นนิสิตบุคลากรนะคะแล้วก็ส่งคืนก่อน24นาฬิกา
1: แล้วอย่างนี้นี่ตอนนี้นี่ครับถ้าคนอื่นจะเอาจักรยานเข้ามาใช้ในนี้ครับสามารถทำได้ไหมคร
4: ับ ได้ค่ะยินดีเลยค่ะคือด้วยความที่ว่าอยากจะให้มหาวิทยาลัยนั้นเป็นวิทยาเขตสีเขียวจริงๆลดการใช้รถนั่งส่วนบุคคลให้ทุกคนนั้นมาใช้จักรยานนะคะแล้วก็รถร่วมบริการซึ่งให้บริการฟรีในมหาวิทยาลัยค่ะ
1: ต้องทำยังไงบ้างครับที่จะไปฝากรถหรือจะยืมรถเนี่ยฮะ
4: จริงๆแล้วการฝากรถถ้ามีรถของตนเองมานะคะหมายถึงรถจักรยานก็มีจุดฝากรถจักรยานด้วยซึ่งจะฝากนานเท่าไหร่ก็ได้สนิมขึ้นก็ได้นะคะแต่คงไม่มีใครทำอย่างนั้นนะ
1: ค
4: ะ
1: ก็มีคนดูแลให้
4: มีเจ้าหน้าที่ดูแลให้ทั้งรถที่ฝากกับรถที่ยืมมีเจ้าหน้าที่ดูแลค่ะไม่หายแต่ถ้าหายก็ต้องจ่ายเอง
1: ซะอย่างนั้นเราพูดถึงเรื่องของจุดจอดไปแล้วนะครับเรื่องของจักรยานไปแล้วนะครับเราต้องพูดถึงเรื่องเลนจักรยานบ้างละครับ
4: เลนจักรยานตอนนี้มหาวิทยาลัยมีเลนจักรยานในโซนที่เป็นเขตการเรียนการสอนนะคะซึ่งท่านอธิการท่านก็กำหนดให้เป็นถนนประภีสาคริกแล้วก็ถนนชูชาติกำพูนะคะเป็นถนนที่พาดผ่านlearning zone นะคะซึ่งเป็นศูนย์การเรียนการสอนตรงเส้นกลางของมหาวิทยาลัยเลย
1: อาจารย์ครับก่อนหน้านี้ครับก่อนหน้าที่มีโครงการจักรยาน KU Bike เนี่ยนะครับเป็นไงครับ
4: ก็รถติดค่ะแล้วก็มลพิษสูงมากนะคะ
0: หลายคนอาจสงสัยนะครับว่าในสถานศึกษาทำไมถึงมีมลภาวะทางอากาศสูงที่เป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าที่ตั้งของมอเกษตรอยู่ติดถนนสายหลักถึง3สายครับคือถนนวิภาวดีถนนงามวงวานแล้วก็ถนนพหลโยธินครับในช่วงการจราจรที่ติดขัดบนถนนสายหลักหลายคนจึงใช้มอเกษตรเป็นเส้นทางลัดครับ
1: ต้องถามนิดนึงนะครับว่าเรื่องของโคร

0: การนี้นะครับคาดว่าจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนครับ
1: คือต้องเรียนตรงๆว่าได้รับการตอบรับดีมากเพราะเนื่องจากว่าจักรยานที่ให้ยืมนั้นมีไม่เพียงพอนะคะเราได้รับการในเรื่องของจักรยานนะคะจากมูลนิธิสวิตาซึ่งให้การบริจาคเงินซื้อจักรยานนะคะแล้วก็จริงๆแล้วมหาวิทยาลัยก็เป็นเหมือนมหาวิทยาลัยต้นแบบเป็นเมืองหนึ่งนะคะที่ทุกคนสามารถเข้ามาดูแล้วก็ศึกษาเรียนรู้ว่าตรงนี้สามารถนำไปใช้ได้นะคะถ้าเทียบในเรื่องของพื้นที่มหาวิทยาลัยก็มีเนื้อที่ตอนนี้ประมาณ846ไร่เฉพาะวิทยาเขตบางเขนนะคะแล้วก็มีประชาชนมีประชาคมเกษตรนะคะในที่นี้หมายถึงว่านิสิตบุคลากรแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่เข้ามาทำกิจกรรมต่างๆในมหาวิทยาลัยก็ไม่ต่ำกว่า60,000คนก็ถือว่าเป็นเมืองย่อมๆทีเดียวนะคะ
0: อาจารย์ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องขอตัวนะครับไปลองใช้จริงๆบ้างแล้วครับ
1: ค่ะ
0: ว
1: ัน
0: นี้ขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: หลังจากที่ได้เรียนรู้เรื่องราวของโครงการ KU Bike แล้วนะครับผมเชื่อเลยนะครับว่าที่อื่นอย่างศูนย์ราชการหรือสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญถ้านำวิธีเหล่านี้ไปใช้นะครับอย่างบริการให้ยืมจักรยานฟรีบริการรับฝากจักรยานนะครับหรือว่าการติดตั้งจุดจอดจักรยานนะครับบริเวณที่สำคัญก็คงจะช่วยลดปัญหาการจราจรแล้วก็มลภาวะได้อย่างดีเลยนะครับเหมือนกับที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประสบความสำเร็จมาแล้วแต่ถ้ายังไม่เชื่อนะครับว่าโครงการนี้เนี่ยดีจริงนะครับก็ลองไปฟังจากผู้ใช้งานจริงกันเลยดีกว่านะครับว่าเขาคิดยังไงกับโครงการนี
3: ้ทางมหาวิทยาลัยเขาก็มีโครงการดีๆเกิดขึ้นมาก็รณรงค์กันแล้วก็ทำยังไงให้น้องปีหนึ่งเนี่ยที่เข้ามาใหม่เนี่ยได้เห็นประโยชน์และคุณค่าของการใช้จักรยาน
4: เป็นการประหยัดเวลาในการเดินไปเรียนที่สลออะไรพวกนี้ครับแล้วก็เป็นการประหยัดพลังงานไปด้วย
5: ก็บริการดีจักรยานก็สภาพก็โอเค
6: ก็ดีค่ะ
7: ก็ดีสะดวก
6: แต่ใช่แต่ว่าจะมีมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยที่ชอบขับสวนทางอะไร
0: ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในสหรัฐอเมริกาเขามีสิทธิพิเศษให้กับผู้ใช้จักรยานสัญจรภายในมหาวิทยาลัยอย่างการให้ล็อกเกอร์เก็บจักรยานและเสื้อผ้าฟรีที่จอดจักรยานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทำให้ได้รับการจัดอันดับจาก League of American Bicyclists ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรกับจักรยานยอดเยี่ยมเลยครับและปัจจุบันมีผู้ใช้จักรยานในมหาวิทยาลัยแห่งนี้โดยเฉลี่ยถึง 13,000 คนต่อวันพอๆกับจำนวนของประชากรในแขวงคลองตันเลยนะครับเรียบร้อยแล้ว
8: ไปครับ
0: เราไปยืมจักรยานกัน
8: ครับเดี๋ยวผมจะพาไปพ
0: ี่ไม่ขึ้นนะ
8: ไม่เป็นไรครับถึงแล้วพี่
0: แค่นี
8: ้ครับผม
0: สนุกนะเรา
2: พอมาถึงจุดให้บริการไม่ใช่ว่าจะหยิบไปได้เลยนะครับต้องไปเลือกจักรยานแล้วก็มาลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับกรอกชื่อนามสกุลเลขที่บัตรเท่านี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วสำหรับผมนะครับได้ยืมจักรยานเป็นกรณีพิเศษนะครับเพราะว่าปกติแล้วเขาจะให้ยืมเฉพาะนิสิตแล้วก็บุคลากรของมหาวิทยาลัยเท่านั้นครับ
0: เรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็พร้อมที่จะทำภารกิจสักที
8: ภารกิจอะไรครับพี
0: ่ภารกิจในวันนี้นะครับเราจะมานับจักรยานที่มอเกษตรว่าทั้งหมดมีกี่คัน
8: นับจักรยานเลยเหรอครับ
0: ใช่แล้ว
8: งั้นผมไปแล้วนะครับ
0: เดี๋ยวทำไมอ่ะ
8: มันนับยากครับพี่มันเยอะมากนะครับ
0: พี่ล้อเล่นภารกิจของพี่วันนี้นะเราจะมาดูระบบการใช้จักรยานที่นี่ว่าเป็นยังไงทำยังไงใช้ยังไงเท่านั้นเอง
8: ครับถ้าเกิดพาไปดูระบบจักรยานอย่างเงี้ยผมพาไปได้นะครับถ้าเกิดจะให้ผมพาไปพี่ไปนับอย่างเงี้ยพี่ไปคนเดียวเลยครับ
0: โอ้โหใจร้ายอ่ะถ้างั้นเราไปดีกว่า
8: ครับไปกันเลยพี่ครับผม
2: จากการสำรวจเส้นทางจักรยานพบว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีเส้นทางจักรยานสมบูรณ์แบบจำนวน2เส้นทางนะครับตัดพาดกันเป็นกากบาทครอบคลุมพื้นที่อาคารเรียนสำคัญใจกลางมหาวิทยาลัยเลยทีเดียวครับสามารถที่จะเชื่อมต่อไปยังเส้นทางอื่นได้อย่างง่ายดายเลยครับ

0: อย่างที่บอกว่าที่นี่เขาใช้จักรยานกันมาแบบนานแล้วเนี่ยมันต้องมีเรื่องราวแบบที่แบบเล่าต่อกันมามีบ้างไหม
1: มีครับพี่นี่เลยพี่ถนนวิโรจน์อินทรพิทักษ
0: ์เนี่ยเหรอ
1: ครับนิสิตจะเรียกกันว่าเลิฟวิ่งเวย์นะครับผมเคยได้ยินมาว่านะครับจะมีถ้ามีผู้หญิงกับผู้ชายคู่หนึ่งซ้อนจักรยานกันในถนนเส้นนี้เขาบอกว่าจะได้เป็นแฟนกันครับ
2: เอาละสิครับสถานที่เก่าแก่นะครับก็ย่อมมีตำนานเป็นธรรมดาแต่เรื่องราวของ Loving Way

0: เนี่ยจะเป็นจริงหรือไม่อย่างไรต้องไปพิสูจน์กันเองเลยครับ
1: แล้ววิ่งเว
2: ย์แล้ววิ่งเวย์มันเป็นทางสนสองข้างทางข้างหอสมุทรอะค่ะ
3: ยังหาคนพาไปไม่ได
1: ้มีคนไปด้วยก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะพาเขาไป
4: แล้ววิ่งเวย์ผมได้ยินแค่ประวัติครับแต่ไม่เคยสัมผัสกับตัวเองครับ
5: โอเคครับพี่เมื่อกี้ผมก็พาพี่ไปดูเส้นทางจักรยานในมหาลัยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปเรียนก่อนนะครับ
6: เอ้าแล้วพี่อ่ะจะให้พี่ทำอะไรอ่ะ
5: พี่ก็ไปนับจักรยานในมหาลัยก่อนก็ได้ครับ
6: ไปนับจักรยานโอ้ยแรงเฮ้ยมันจะไปนับไหวที่ไหนเราโถดูมันตั้งเยอะตั้งแยะขนาดนี
5: ้งั้นพี่ก็ไปเที่ยวในมหาลัยก่อนก็ได้ครับงั้นเดี๋ยวผมจะให้พี่ทำภารกิจสักอย่างดีไหมครับ
6: ได้เลยมาภารกิจของพี่คืออะไร
5: คือพี่ต้องไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์มา5ที่ก็พอพี
6: ่5ที่นะ
5: ครับงั้นเดี๋ยวผมไปนะครับ
6: โอเค
5: สวัสดีครับพี่เจมส์
6: 5ที่นะ5ที่ในมหาลัยพิพิธภัณฑ์เฮ้ยเดี๋ยวแล้วพี่ไปทางไหนก่อนล่ะตรงไหนก่อนเฮ้ยเดี๋ยวกลับมาก่อนเดี๋ยวก่อนดีกลับมาก่อน
0: หลังจากที่ได้รับภารกิจให้ตามหาพิพิธภัณฑ์5แห่งในมอเกษตรอันกว้างใหญ่พร้อมถ่ายรูปให้ดูเป็นหลักฐานนะครับเอาล่ะสิครับจะทำได้หรือเปล่าครับเนี่ยว่าแล้วต้องหาตัวช่วยซะหน่อยครับ
6: โทษจ้าที่นี่มีที่เที่ยวที่ไหนมั่ง
7: ต้องไปทางนู้นนะครับ
0: โชคดีนะครับที่ได้น้องๆใจดีที่ช่วยบอกทางให้จากห้องสมุดมุ่งหน้าไปไม่ไกลครับตลอดทางก็ร่มรื่นเย็นสบายปลอดภัยแล้วก็มาถึงที่แรกเลยครับพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยากรุงรัตนโกสินทร์คณะวรรณศาสตร์จัดแสดงเรื่องราวธรรมชาติของพระนครในยุคต้นๆโดยจำลองไว้ในตู้กระจกเหมือนนั่งไทม์แมชชีนย้อนเวลากลับไประหว่างชมเลยครับเอาละครับไปหาตัวช่วยกันต่อดีกว่าครับ
6: น้องครับน้องครับแถวนี้มีที่ไหนเที่ยวบ้าง
8: ก็จะมีเดอะมองามแล้วก็เมเจอร์แล้วก็เซ็นทรัลลาดพร้าว
6: เดอะมองามเซ็นไม่ใช่หมายถึงในมอเกษตรน
8: ี่มอเกษตรเหรอมอเกษตรก็ที่นี่มีพิพิธภัณฑ์มด
0: ในที่สุดนะครับก็ถึงแล้วครับพิพิธภัณฑ์มดแหล่งรวมเพื่อนตัวจิ๋วหลากหลายสายพันธุ์ที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยอ๋อส่วนเจ้าตัวยักษ์เนี่ยเป็นแค่แบบจำลองนะครับนอกจากได้เห็นมดกว่า700สายพันธุ์แล้วนะครับยังได้เรียนรู้ถึงกำเนิดของมดวิวัฒนาการการสื่อสารการหาอาหารสังคมการสร้างครอบครัวการแบ่งงานความสามัคคีและที่สำคัญที่ผมเพิ่งจะรู้คือจริยธรรมของมดครับ
9: อันนี้มดกำลังต่อตัวเพื่อจะดึงใบ2ใบนี้มาสร้างรังไงมาสร้างรังอย่างเงี้ยใช้รังอย่างเงี้ยแต่ใบมันห่างกันมันน่าจะต่อตัวนี่คือพลังความสามัคคีไงเราชี้ให้เห็นว่าเนี่ยมดมันมีความสามัคคีนะถ้ามันไม่สามัคคีเนี่ยมันไม่สามารถอยู่รอดได้
0: หลังจากสอบถามจุดมุ่งหมายต่อไปแล้วนะครับระหว่างทางก็ผ่านอนุสาวรีย์3บูรพาจารย์แวะเข้าไปสักการะสักหน่อยดีกว่าครับสถานที่ต่อไปนะครับคือศาลา6เหลี่ยมครับในอดีตถูกใช้เป็นที่จอดจักรยานเรียงรายรอบศาลาเต็มไปหมดปัจจุบันสร้างขึ้นใหม่แทนของเดิมด้านในจัดแสดงนิทรรศการถาวรแสดงภาพเหตุการณ์อันสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ของชาวเกษตรถือว่าเป็นหอจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลยทีเดียวนะครับมาถึงตอนนี้ผมรู้สึกได้ถึงข้อดีของการใช้จักรยานถึงแม้ว่าจักรยานจะช้ากว่ารถยนต์แต่ในความช้ากลับทำให้ผมสามารถหยุดสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวได้ช่วยให้ผมได้เห็นอะไรดีๆชัดเจนขึ้นมากกว่าตอนที่ใช้รถยนต์ซะอีกครับต้นนนทรีทั้ง9ต้นตลอดแนวนี้นะครับในหลวงทรงปลูกด้วยพระองค์เองเมื่อ29พฤศจิกายน2506หรือว่าเกือบ50ปีมาแล้วครับเดี๋ยวนี้สูงใหญ่ให้ร่มเงาแก่ผู้ที่สัญจรไปมาได้อย่างดีเลยครับหลังจากพักจนหายร้อนแล้วนะครับผมก็มุ่งหน้าไปยังพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมงซึ่งอยู่อีกฟากหนึ่งของมหาวิทยาลัยเลยครับระยะทางค่อนข้างไกลครับแต่ด้วยความสะดวกสบายของการใช้จักรยานที่นี่ปั่นแป๊บเดียวก็ถึงแล้วครับภายในพิพิธภัณฑ์นะครับได้รวบรวมพันปลาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6จนถึงปัจจุบันรวมถึง

0: ิชาการทางการประมงยุคเริ่มต้นของประเทศไทยเลยครับปิดท้ายที่พิพิธภัณฑ์แมลงครับแหล่งจัดแสดงและให้ความรู้เกี่ยวกับแมลงซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีจำนวนสายพันธุ์มากที่สุดในโลกตัวอย่างของแมลงทางเศรษฐกิจแมลงที่มีประโยชน์และโทษต่อมนุษย์รวมถึงวงจรชีวิตของแมลงเรียกได้ว่ารวบรวมเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแมลงไว้อย่างจุใจเลยครับผมเองก็เพิ่งได้รู้วันนี้นะครับว่าที่มอเกษตรเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งเรียนรู้มากมายเลยครับและที่ไปมาเนี่ยก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเส้นทางจักรยานที่ผมปั่นในวันนี้นะครับถ้านับเฉพาะที่เป็นเส้นทางจักรยานสมบูรณ์แบบก็คิดเป็นระยะทางรวมกว่า 2.5 กิโลเมตรเลยนะครับซึ่งก็ยาวกว่าถนนเยาวราชแล้วก็สั้นกว่าถนนสีลมนิดเดียวเองครับ
1: โอ้โหเจอแล้วครับจักรยานแดงในรั้วเขียวนะครับมาเจอเอาตอนเสร็จสิ้นภารกิจพอดีเลยสำหรับวันนี้นะครับภารกิจของเราก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับ5พิพิธภัณฑ์นะครับด้วยความร่วมมือของน้องๆนิสิตที่น่ารักที่นี่นะครับก็เป็นไปได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับด้วยอากาศที่เป็นใจด้วยนะครับร่มเย็นสบายมากเลยเรียบร้อยไปมาแล้วพิพิธภัณฑ์5ที่ตามสัญญาน
2: ี่ไงเพื่อนพี่เจฟที่เราเล่าให้ฟัง
1: อ๋อนี่สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: นี่เพื่อนผมครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณเพื่อนทุกคนครับ
4: สวัสดีครับ
5: เป็นไงบ้างคะพี่เจฟมาเที่ยวที่มหาลัยของเรา
1: โอ้โหไปปั่นจักรยานเที่ยวที่สนุกดีนะบรรยากาศนี่แบบว่าร่มรื่นมากเลย
6: มอเกษตรเรามีดีอย่างนึงครับคือเรามีเส้นทางโดยเฉพาะของจักรยานครับคือเราสามารถย้อนสงย้อนสอนได้หมดเลยแต่เรามอเตอร์ไซค์ย้อนสอนไม่ได้ครับย้อนสอนมาโดนบ้าครับ
1: เราไม่มีสิทธิพิเศษใช่ไหม
6: สิทธิพิเศษ
1: ใช่และคิดว่าไงกับโครงการนี้โครงการ KU Bike เนี่ย
5: กดไลค์เลยค่ะโครงการไล
1: ค์แล้วเพื่อนๆที่ขับรถยนต์เนี่ยเขาบ่นอะไรบ้างไหม
2: ก็บ่นเรื่องแบบที่จอดรถไม่พออย่างเงี้ยครับ
7: คือเพื่อนผมมีคนนึงเป็นแบบเขามีความคิดที่เวิร์กมากคือเขาขับรถยนต์มาแต่บ้านเขาอยู่ไกลครับแล้วก็เอาจักรยานมาด้วยไปจอดที่ที่คือไม่มีคนจอดอะไรเงี้ยแล้วก็ขับจักรยานมาจากที่จอดรถแล้วก็มาที่คณะแล้วก็ใช้กับจักรยานทั้งวันเลยแล้วตอนเย็นก็ค่อย
1: ก็พับเก็บท้ายรถเอา
7: ใช่
1: เพราะเดี๋ยวนี้จักรยานพับเยอะนะ
7: ใช่เวิร์กมาก
1: แล้วคนอื่น
5: เราหันมาใช้จักรยานกันทั้งมอนี้รับรองว่าประทับใจแน่นอนคงเป็นภาพที่แบบเอ้ยนิสิตเกษตรใช้จักรยานหมดเลยอะไรอย่าง
1: นี้น่ารักดีเนาะอ่ะโอ้โหวันนี้พี่สนุกมากเลยนะครับได้ดูอะไรต่างๆเยอะแยะเลยแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับระบบจักรยานที่มหาลัยเกษตรนี่นะครับก็ยังไงก็ขอบคุณน้องๆทุกๆคนมากเลยนะแล้วก็ปัดต่อไปสู้
6: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: และแล้วการตามรอยเส้นทางจักรยานแดงในรั้วเขียวก็มาถึงจุดสิ้นสุดตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้นะครับรู้สึกคุ้มมากเลยนะครับที่ตัดสินใจมาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมืองจักรยานต้นแบบเล็กๆซึ่งถ้าหากที่อื่นๆมีการปรับใช้จากตัวอย่างของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผมคิดว่าน่าจะมีความเป็นไปได้โดยอาจจะเริ่มจากชุมชนเล็กๆหมู่บ้านหรือแม้กระทั่งเมืองท่องเที่ยวอย่าเพิ่งคิดนะครับว่าเป็นไปไม่ได้ถ้ายังไม่ลองทำ

0: เป็นเรื่องน่าชื่นใจนะครับที่สถาบันการศึกษาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญในการร่วมกันแก้ไขปัญหาแล้วก็กระตุ้นจิตสำนึกเพราะมหาวิทยาลัยไม่ได้เพียงแค่ให้ความรู้แต่ยังสร้างคนให้มีคุณค่าต่อโลกใบนี้ด้วยBicycle Diary สวัสดีครับ
1: มันมีมารยาทอยู่อันหนึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปฏิบัติก็คือจอดจักรยานกันเนี่ยเป็นแถวเป็นตามเนี่ยถ้าไปทำล้มมันก็จะไปล้มทับๆๆคนอื่นนะก็จะต้องยกกลับคืนมาอันนี้ส่วนใหญ่ก็ช่วยๆกันอ่ะยิ่งเป็นนิสิตหญิงก็ทำล้มก็จะมีคนเข้ามาช่วยยกให้เพราะยกยากนะยกขึ้นมาตั้งเป็นแผงเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่นั่นพอจักรยานล้มปั๊บคนแถวนั้นก็จะหันมามองใครทำล้มคือจะเป็นที่จับจ้องอ่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชสบดีที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา10นาฬิกา7นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานและสมเด็จพระราชินีเจตซุนเพมาวังชุกเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมในพระราชพิธีด้วยในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณท่านผู้หญิงสิริกิตติยาเจนเซ่นและเจ้าคุณพระศรีนาถพิรัตกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ครั้นเสด็จเข้าสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและประทับพระราชอาสน์เมื่อสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปถวายพรพระต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงประเคนภัตตาหารแด่สมเด็จพระราชาคณะภัตตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์และองคมนตรีทรงประเคนและประเคนพระสงฆ์ตามลำดับจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรสิบไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลา

จากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะสดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วสวดมาติกาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์

ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรเที่ยวละ12รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้อีก2เที่ยวจนครบ47ไตรตนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาแล้วทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้ไปเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทและเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ

มเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลา 9:25 น.สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานและสมเด็จพระราชินีเจตซุนเพมาวังชุกเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานทรงมีความผูกพันแนบแน่นกับพระราชวงศ์ไทยทุกครั้งที่คนไทยรู้สึกเศร้าโศกจากการสูญเสียอันยิ่งใหญ่โดยเฉพาะพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์ที่ทรงเป็นที่เคารพรักยิ่งสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกและสมเด็จพระราชินีเจตซุนเพมาวังชุกจะเสด็จพระราชดำเนินมายังประเทศไทยเพื่อทรงร่วมแสดงความเสียพระราชฤทัยอย่างสุดซึ้งต่อการสวรรคตและสิ้นพระชนของพระราชวงศ์ไทยเป็นพระราชวงศ์แรกเสมอปวงชนชาวไทยจึงเคารพรักสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระราชวงศ์ไทยและปวงชนชาวไทยตลอดมาจากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงลงพระประมาภิไธยและพระนามาภิไธยในสมุดหลวงแสดงความเสียพระราชฤทัยในการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาณพระที่นั่งราชกรัญญสภาในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดนครพนมโครงการอาหารพันธุ์ดีจัดตั้งขึ้นในปี2519ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระกรุณาโปรดเกล้าไปกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาโดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนซิริร่วมกับกองทัพบกดำเนินการเพื่อให้ทหารเกณฑ์ที่มีความสนใจด้านการเกษตรได้มีโอกาสเรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการปลูกผักปลอดภัยและเว้นการใช้สารเคมีเมื่อปลดประจำการจะพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อนำกลับไปปลูกที่บ้านให้มีผักปลอดภัยบริโภคสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ทั้งยังพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักเพิ่มเติมให้ชักชวนเพื่อนบ้านปลูกเป็นการขยายความรู้เรื่องการปลูกผักปลอดภัยสู่ชุมชนท้องถิ่นและสร้างความสามัคคีในชุมชนสำหรับโครงการทหารพันดีค่ายพระยอดเมืองขวางมีหน่วยทหารร่วมดำเนินการ2หน่วยได้แก่มณฑลทหารบกที่210และกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่

3เข้าร่วมโครงการในปี2565ดำเนินงานบนพื้นที่126ไร่มีพื้นที่ปลูกผักปลอดภัยแปลงสมุนไพรและพื้นที่ปศุสัตว์ในการนี้พระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพันสัตว์และอุปกรณ์สำหรับเลี้ยงสัตว์ปีกและพระราชทานพันพืชและพันสัตว์แก่หน่วยทหารที่เข้าร่วมโครงการทหารพันดีในพื้นที่กองทัพภาคที่2รวมทั้งโรงเรียนและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยจากนั้นประทับรถรางพระที่นั่งไปยังศูนย์การเรียนรู้การเพาะพันธุ์สัตว์กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3ระหว่างเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินผ่านได้ทอดพระเนตรแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานและแปลงผลิตผักปลอดภัยของโครงการทหารพันดีค่ายพระยอดเมืองขวางซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆเช่นการปรับสภาพดินและปรับปรุงบำรุงดินโดยพืชปุ๋ยสดและปุ๋ยหมักพอดอทั้งยังปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำกิจกรรมการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมด้านอาหารสัตว์และดูแลสุขภาพสัตว์มีสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริดสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำต้นทุนพร้อมระบบส่งน้ำเพื่อส่งน้ำเข้าถังพักน้ำกระจายน้ำไปยังพื้นที่การเกษตรและสระเก็บน้ำผลผลิตที่ได้นำไปประกอบอาหารให้กับทหารกองประจำการและนำไปจำหน่ายเพื่อนำรายได้ไปซื้อวัสดุอุปกรณ์ดำเนินงานโครงการตลอดจนเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อสนับสนุนโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคอีสานเหนือต่อไปในการนี้ทรงปล่อยพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลานิลจิตรดาและทอดพระเนตรการเลี้ยงสุกรสู่ไทยเป็ดเทศกบิลบุรีไก่งวงพันธุ์อเมริกันบรอนซ์และพันธุ์เบลต์สวิลสมอลไวท์โดยมีการเพาะเลี้ยงแหน่แดงเป็นอาหารเสริมโปรตีนร่วมกับรัมและหญ้าเนเปียบดสำหรับเลี้ยงไก่และเป็ดช่วยลดต้นทุนสำหรับพันปลาและพันไก่ได้แจกจ่ายให้แก่โรงเรียนชุมชนรวมถึงกำลังพลที่จะปลดประจำการด้วย

จากนั้นประทับรถรางพระที่นั่งไปยังสวนสมุนไพรระหว่างเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านได้ทอดพระเนตรโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองและโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันซึ่งได้นำเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานและกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทานไปปลูกเพื่อบริโภคและมีเหลือจำหน่ายเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แก่ครอบครัวตลอดจนเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานในกระบวนการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการนี้ทอดพระเนตรโครงการปลูกพืชสมุนไพรของโรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวางสำหรับนำมาทำยาสมุนไพรและลูกประคบเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ไปรับบริการทางการแพทย์ปัจจุบันมีพื้นที่4ไร่ปลูกพืชสมุนไพร13ชนิดอาทิมหาเมฆขมิ้นชันเตยหอมขิงกระดูกไก่ดำฟ้าทลายโจรรวมถึงปลูกและขยายพันธุ์กล้วยคาเวนดิชและกล้วยน้ำว้าเพื่อเป็นแหล่งอาหารให้แก่กำลังพลและทอดพระเนตรการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็กเบงกอลที่พระราชทานจากโครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็กเบงกอลอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายจำนวน13ตัวเมื่อวันที่15มีนาคม2569เพื่อขยายพันธุ์และส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดนครพนมปัจจุบันให้กำเนิดสมาชิกลูกแพะเพศผู้จำนวน1ตัวนอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงกระบือพระราชทานเพศผู้และเพศเมียจำนวน1คู่ซึ่งได้รับมาจากโครงการอาหารพันธุ์ดีค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสจังหวัดพิษณุโลกเมื่อวันที่8เมษายน2569จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพัพพลาชั่วคราวสนามฝึกนักศึกษาวิชาทหารพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้ผู้คณะผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกและกำลังพลที่เข้าร่วมโครงการทหารพันดีค่ายพระยอดเมืองขวางและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเฝ้าทูลอองพระบาทโอกาสนี้พระราชทานกำลังใจและมีพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความก้าวหน้าต่อไปอนุวงศ์เสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆหนึ่งในเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูป
พระพิธีธรรมคือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากพระอารามหลวงวันละ1สำรับและ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธีธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 17:00 นหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒมหาวัชรราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไป

องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2519ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน10โครงการหลัก85โครงการย่อยแบ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ30โครงการการพัฒนาด้านสังคม11โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม19โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา25โครงการครอบคลุมพื้นที่300หมู่บ้านของจังหวัดอุดรธานีจังหวัดหนองคายจังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดบึงกาฬมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 3,000 คนหากการดำเนินการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงจะสามารถสร้างนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมกว่า90นวัตกรรมที่เข้าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพที่เป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นประมาณ190ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากกระบวนการวิศวกรสังคมตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชนและยกระดับขีดความสามารถของนักศึกษาในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนโอกาสนี้องคมนตรีรับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีการพัฒนาซอฟต์สกิลส์ในนักศึกษาสู่การต่อยอดงานบริการวิชาการและงานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือทางวิจัยของบุคลากรในการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบผ่านการดำเนินงานด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ณทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์วันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะเดินทางไปยังทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์สนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมเมื่อพ้นโทษออกไปสู่สังคมภายนอกจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจซึ่งเป็นโรงพยาบาลระดับทั่วไปมีขนาด350เตียงสังกัดกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมให้บริการแก่เรือนจำและทัณฑสถานรวมจำนวน7แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครคือเรือนจำกลางคลองเปรมทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครทัณฑสถานหญิงกลางทัณฑสถานหญิงธนบุรีเรือนจำพิเศษธนบุรีและเรือนจำพิเศษมีนบุรีมีแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลวิชาชีพและบุคลากรรวมจำนวน325คนและมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจจำนวน53คนปัจจุบันมีผู้ต้องขังป่วยเข้ารับการรักษาจำนวน348รายและมีผู้ต้องขังป่วยส่งรักษาโรงพยาบาลภายนอกจำนวน3รายในช่วงเดือนตุลาคม2568ถึงเดือนพฤษภาคม2569มีผู้ต้องขังเข้ารับบริการรวมจำนวน 117,708 รายโรคที่เข้ารับการรักษามากที่สุดคือโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายโอกาสนี้องคมนตรีและคณะได้ประชุมติดตามการดำเนินงานการก่อสร้างทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่2ตั้งอยู่เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครซึ่งเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2565เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาผู้ต้องขังป่วยจากทั่วประเทศตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเนื่องจากปริมาณผู้ต้องขังทั่วประเทศมีจำนวนมากกว่า 350,000 คน
ทันตสถานโรงพยาบาลราชทานแห่งที่2มีขนาด120เตียงสูง8ชั้นประกอบด้วยห้องและงานต่างๆอาทิงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินงานรังสีวินิจฉัยนิติเวชงานเภสัชกรรมคลังยาห้องแลบงานกายภาพบำบัดแผนกทันตกรรมแผนกไตเทียมห้องคลอดห้องผ่าตัดห้อง ICU ห้องแยกโรคและห้องผู้ป่วยในนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ฝึกอาชีพแก่ผู้ต้องขังเช่นการดูแลผู้ต้องขังสูงอายุและผู้ช่วยพยาบาลคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี2571หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 8:00 น.ภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต

ให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดโพธินิมิตสถิตมหาสีมารามวัดปากน้ำกรุงเทพมหานครและวัดบางใหญ่จังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทคลับ21ประเทศไทยจำกัดสมาคมโรงกลั่นน้ำมันปาล์มบริษัทสำนักงานกฎหมาย DTL จำกัดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาครในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดสมุทรสาครและมูลนิธิมหาวชิราลงกรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปฐมคงคาวัดเพลงกลางสวนวัดปากน้ำฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครวัดบางน้อยวัดตนดรายวัดแก้วฟ้าวัดเขายี่สารวัดแก้วเจริญจังหวัดสมุทรสงครามและวัดเขาท่าพระจังหวัดชัยนาทสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัท JK บรรจุภัณฑ์กรุ๊ปจำกัดสมาคมโรงแรมไทยนางพุทธิยาพันแสงและคณะบริษัทสยามเอาท์เลทเซอร์วิสจำกัดและบริษัทฮิดากาโยโกเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโพธิทองวัดราชโอรสารามวัดกำแพงบางจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดสะเกดวัดนางนองวัดบางประทุนนอกกรุงเทพมหานครและวัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทซิงเกอร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปทันทีสำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในวันที่20 มิถุนายน 2569เป็นต้นไปผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ที่โรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติมอสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่สมาชิกเอกมะลีกีเจ๊แวร์เจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนปฏิบัติหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลบ้านนอกซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่นำส่งผู้ป่วยยาเข้ารับการบำบัดรักษาบริเวณพื้นที่บ้านกลางหมู่5ตำบลบ้านกลางอำเภอปานาเรสจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่17 มิถุนายน 2569ทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับสมาชิกเอกมะลีกีเจ๊แวร์ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นผู้ว่าราชการจังหวัด

ปัตตานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้หน้าบ้านเลขที่38หมู่4ตำบลท่าข้ามอำเภอปานเรศจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติเมาะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีชันตระก้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวนายหมู่ใหญ่อิริยัสดอนเลาะเจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนปฏิบัติหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลบ้านนอกซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่นำส่งผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาบริเวณพื้นที่บ้านกลางหมู่5ตำบลบ้านกลางอำเภอปานเรศจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่17มิถุนายน2569ทันทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพนายหมู่ใหญ่อิริยัสดอนเลาะไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวนายหมู่ใหญ่อิลยาสดอลล์หาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่ถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะพระองค์ทรงแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่านพระราชกรณียกิจในการดูแลรักษาป่าทั่วเมืองไทยที่ภาคเหนือท่านทรงทำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่วนที่อีสานท่านทรงทำโครงการป่ารักน้ำโครงการเหล่านี้เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆให้กลายเป็นป่าเขียวชอุ่มเลยนะ
1: เราไปดูกันดีกว่าว่าท่านปลูกป่าได้ยังไง
3: บ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2526
4: เด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มาเฮ็ดอีหยังกันกลางถนนดีเดอร์ที่หลบทัน
1: ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะ
5: อ้าวนึกว่าผู้ใดบักจอยสิไปสาย
4: ว่าสิไปหาเฮ็ดงานที่กรุงเทพแล้วพวกเจ้าล่ะมาเดินอีหยังกลางแดดฮ้อนๆจังซี
5: ่ค่อยสิไปเฮ็ดงานคือกันงานปลูกป่าน่ะ
4: อีหยังนะปลูกป่าบ้าไปแล้วบ่แล้งๆจังซี่สิปลูกเฮ็ดหยังปลูกไปก็ตายหมดเจ้าบ่ไปหางานในเมืองกับหมู่เฮาดีกว่าบักเถิง
5: บ่ไปดอกเจ้าบ่ฮู้แล้วว่าปีที่แล้วน่ะพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำที่บ้านถ้ำติ้วแล้วเพิ่มที่กุดนาขามบ้านเฮาเนี่ยให้คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลป่าเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้ด้วยผ่านไปปีเดียวเห็นป่าสีเขียวเต็มไปหมดมีคนสมัครเข้าร่วมหลายเลย
4: ค่อยก็ว่าจะไปด้วยจะช่วยท่านเฮ็ดให้หมู่บ้านเฮามีป่าสีเขียวบ้างทีนี้พวกเฮาก็บ่ต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดการที่อื่น
6: บักจอยไปกันเถอะ
4: เจ้าไปผู้เดียวเถอะ
6: อ้าวอีหยังวะเนี่ย
4: เอ็งดูสิพระราชินีท่านมาช่วยหมู่บ้านเฮาแล้วหมู่เฮาเป็นคนที่นี่แท้ๆจังไดถึงบ่ช่วยกันอีกอย่างถ้าต้นไม้มันปลูกขึ้นก็แสดงว่าไร่นามันเฮ็ดได้คอยก็อยากเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่คือกันบักเถิงบักเถิงโว้ยคอยไปด้วย
2: นึกยังไงถึงอยากปลูกต้นไม้เนี่ย
7: ผมเห็นพระพันปีทรงปลูกป่าก็เลยอยากช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะ
2: ๆดีมากเลยแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก็ทรงมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและท่านก็ยังทรงนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ทำเกษตรแบบผสมผสานมาสร้างความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะแล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและพระราชินีก็ทรงต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
1: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
2: ดีมากเลย
7: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจง

0: เป็นพระปฐมบรมราชโองการที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
1: นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี้นะกระท้อนอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: ทุเรียนในรสเนี่ยสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
1: พูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ

0: วัสดีครับภาษาพม่าง่ายๆวันนี้มีเวลาให้คุณผู้ชมมากมายครับอย่าเพิ่งงงนะครับเวลาของรายการเรานั้นไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่อย่างใดแต่วันนี้นะครับอาจารย์มิมิจะมาสอนเรื่องเวลาในภาษาพม่ากันนะครับการเรียกขานเวลาในภาษาพม่าจะยากง่ายอย่างไรนั้นต้องตามอาจารย์มิมิเข้าใช้เรียนกันเลยนะครับ
1: มิงลาวาชิเวลาเป็นเรื่องสำคัญนะคะก็วันนี้เราก็มาเรียนการเรียงเวลากันนะคะก็การเวลาของพม่าเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับเวลาเนี่ยก็ตอนเช้าช่วงตอนเช้านะคะแล้วก็ตรงกลางวันแล้วก็ตรงบ่ายแล้วก็ตอนเย็นแล้วก็ค่ำนะเราก็มีแยกกันพูดได้นะคะก็ช่วงเช้าเนี่ยเราก็บอกว่ามันแน่นะคะมันแน่อ้าวช่วงเช้าของมิมิเนี่ยเวลาถึงเวลาไหนบ้าง นะก็ประมาณ6โมงถึง10โมงเนี่ยก็ช่วงเช้านะยันเช้าอยู่เลยก็ถ้าหาว่าเราพูดว่า6โมงเช้านะฮะ6โมงเช้าก็เราก็ต้องบอกว่ามันแน่เช้าไหนนะนายแปลว่าโมงก็ได้นะคะชั่วโมงก็ได้นะคะโมงก็ได้ชั่วโมงก็ได้นายีเนี่ยนะคะก็ถ้าช่วงเช้า6โมงนะตอนเช้า6โมงนะ6โมงเช้าเนี่ยเราก็บอกว่ามันเน่เช้าไหนมันเน่เช้าไหนเอา9โมงเช้าล่ะคะมันเน่โกไนมันเนะโกไนเห็นไหมคะเราต้องมาใช้ตัวแรกอีกทีหนึ่งนะคะอ้าวสิบโมงเช้าก็มันเนะเซไนนะมันเนะเซไนเอาเที่ยงตรงล่ะคะอาจารย์จนเที่ยงตรงนะคะเที่ยงตรงกลางวันนะคะก็เนเลนี่เหลเส้นนานายนี่เหลเส้นนานายนะช่วงบ่ายแล้วไปสองโมงนะฮะนี่กี่นานายนี่กี่นานายสี่โมงถึงหกโมงเนี่ยเราใช้เป็นช่วงเย็นแล้วก็คือเราก็บอกว่าเนี่ยนี่เนี่ยนี่งานายแปลว่าห้าโมงเย็นนั่นเองนะคะเนี่ยนี่นะเนี่ยนี่แปลว่าช่วงเย็นเนี่ยนี่งานายนะคะถ้าหกโมงเราก็บอกว่าเนี่ยนี่เช้านายนะเนี่ยนี่เช้านายเอาประมาณทุ่มหนึ่งก็คือเนี่ยแล้วนะคะเนี่ยก็คือกลางคืนค่ำแล้วนะคะเนี่ยคนนานายเนี่ยคนนานายอ้าวสองทุ่มนะภาษาไทยบอกว่าสองทุ่มภาษาพม่าบอกว่าเนี่ยชินายเนี่ยชินายเห็นไหมคะที่

0: ญะเสียงญะที่แบบเราพูดออกยากนิดนึงนะคะญะเช่นไหนเที่ยงวันเราแล้วเอาตัวนี้เที่ยงคือจะพูดยังไงนะคะเที่ยงคือก็คือญะตะเกาเซนนายญะตะเกาเซนนายเสียงเตะนะคะญะตะเกาเซนนายเสร็จแล้วเรารู้เวลาแล้วเราก็ต้องมารู้จักวันนี้พรุ่งนี้เมื่อวานนี้บ้านนะคะก็วันนี้เราจะพูดว่ายังไงนะคะวันนี้ก็คือดีนี่ดีนี่ดีนี่อ้าวมันเน่กูนายดีนี่มันเน่กูนายแปลว่า9โมงเช้าวันนี้นะคะ9โมงเช้าวันนี้ดีนี้มันเน่กูนายอ้าวตอนเที่ยงดีนี้นี่เหล่เส้นนายนะดีนี้นี่เหล่เส้นนายอ้าวพรุ่งนี้จะพูดว่ายังไงมันเน่พยานมันเน่พยานต้องมีเพียงด้วยนะคะมันแน่เฉยเฉยก็คือช่วงเช้ามันแน่เพียงก็คือพรุ่งนี้ค่ะเอาช่วงบ่ายบ่ายบ่ายสามโมงพรุ่งนี้นะคะก็มันแน่เพียงนี่คิงต้องไหนมันแน่เพียงนี่คิงต้องไหนเอาช่วงเย็นหกโมงนะพรุ่งนี้ช่วงเย็นหกโมงนะคะก็คือมันแน่เพียงญาณนี้ชาวนายมันแน่เพียงญาณนี้ชาวนายอ้าวตรงค่ำๆสามทุ่มมันแน่เพียงญาณกูนายมันแน่เพียงญาณกูนายอ้าวเที่ยงคืนนะคะมันแน่เพียงญาณตะเกาสันนายมันแน่เพียงญาติกาว12นายนะคะถ้าเป็นเมื่อวานนี้ก็คือมันนี่กามันนี่กานะคะมันนี่กาก็คือเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้9โมงเช้านะคะเมื่อวานนี้9โมงเช้ามันนี่มันเน่9นายกามันนี่มันเน่9นายกาก็เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็เข้าใจแล้วว่าดีนี่มันแน่เพียงเมื่อวานนี้เราก็ใส่ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ช่วงเวลาแล้วก็ต่อด้วยชั่วโมงนะคะต่อไปก็คือเรามาใช้คำศัพท์ต่างๆกับบทสนทนาบ้างนะคะ
1: เสียอะคูเป็นอะไรโทรบาบีแ
2: หละ7นายคว่ําชีบีนี่แหละยกတော့มั้ย
1: มะเน่พี่นี่แหละเสียอาบาตะล่ะ
2: นี่แหละมาอาบูญาณนี่3นายมาอามั้ย
1: だซื้อยินมะเน่พี่ญาณนี่3นายนี้จะมาล่ะตุ่ยบามั้ย
2: ก้องบีเลยตุ่ยจ๋าบ่

0: วัฒนธรรมการเคี้ยวหมากของชาวพม่าหรือเรียกเป็นภาษาพม่าว่าโกนหยาเป็นวิถีที่มีมาอย่างยาวนานยุคโบราณและยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันเรียกได้ว่าเป็นวิถีชีวิตที่ขาดไม่ได้สมัยก่อนชาวพม่าจะเตรียมเครื่องหมากและจีบหมากสำหรับเคี้ยวเองที่บ้านและใช้รับแขกแต่ปัจจุบันคนเริ่มทำงานนอกบ้านมากขึ้นการจะพกเชี่ยนหมากติดตัวไปด้วยทุกที่คงจะไม่สะดวกเราจึงพบร้านขายหมากด่วนได้ทั่วไปเรียกว่าหาได้ง่ายพอๆกับร้านส้มตำบ้านเราหมากหนึ่งคำไม่ได้มีเพียงผลหมากเท่านั้นแต่ยังมีส่วนผสมอย่างอื่นเพื่อเพิ่มรสชาติและกลิ่นหอมด้วยเช่นสีเสียดเม็ดผักชีราเชเอมหั่นชิ้นเล็กๆปูนขาวยาสูบซึ่งเครื่องปรุงต่างๆเหล่านี้ถือเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาทั้งสิ้นคราวหน้าถ้าไปพม่าลองดูสักคำก็ได้นะคะเพิ่มรสชาติให้ชีวิตค่ะ
1: การบอกเวลาเป็นเรื่องสำคัญนะครับสื่อสารผิดพลาดก็อาจนัดหมายคลาดเคลื่อนเสียการเสียงานเสียเวลาและอาจตกรถตกราได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับภาษาพม่าง่ายๆก็หมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมคงคุ้นเคยกับผ้าสโรงของพม่ากันมาบ้างนะครับสโรงเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติของพม่าที่ปัจจุบันหนุ่มชาวพม่าก็ยังนิยมสวมใส่กันอยู่นะครับเช่นเดียวกันกับสาวๆพม่าที่ยังคงนิยมนุ่งสิ้นวันนี้นะครับอาจารย์มิมิจะมาสอนเรื่องเครื่องแต่งกายของพม่ากันนะครับว่าแต่ละชิ้นแต่ละชนิดเรียกว่าอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไรกับวิถีพม่านะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิถ้าหาว่าเราไปเที่ยวพม่าเนี่ยเราก็ได้เห็นคุณพม่าทิเบตแต่งชุดพม่ากันใช่ไหมคะก็ยังมีวัฒนธรรมทิเบตเอกลักษณ์ของพม่ายังมีอยู่ก็เห็นภาพแบบนี้แล้วก็เราก็รู้สึกภูมิใจนะคะก็วันนี้เรามาเรียนการเกี่ยวกับชุดแต่งกายของพม่านะคะค่ะก็ชุดแต่งกายของพม่ามีอะไรบ้างนะคะก็เราก็มาแยกออกเป็นคนผู้ชายกับคนผู้หญิงเป็นแบบนี้คนละส่วนนะคะถ้าหากว่าเป็นผู้ชายเนี่ยเราต้องเห็นอะไรบ้างต้องนุ่งสโลงแล้วใช่ไหมคะก็สโลงแบบนี้ยังไงคะนะคะอันนี้เขาไม่ได้ผูกเชือกนะคะไม่ได้มีอะไรที่แบบใช้อะไรมัดไว้นะแค่ผ้าสโลงแล้วก็มาเจอกันที่ตรงกลางแล้วก็มาผูกที่ช่วงตรงกลางค่ะนะคะก็มีคนก็เลยถามว่าเวลาเดินน่ะหลุดไหมไม่หลุดค่ะเขามัดให้แน่นเลยนะคะอันนี้เป็นสโลงเราเรียกว่าโลงจีโลงจีอันนี้สำหรับผู้ชายนะคะอีกคำหนึ่งที่เราเรียกได้ว่าก็คือปัสโซปัสโซนะคะอันนี้สำหรับของผู้ชายนะถ้าหาว่าเป็นเสื้อธรรมดาก็คือเราก็เรียกว่าเอ็นจีเฉยๆนะคะชะเอ็นจีหรือว่าเอ็นจีเฉยๆนะคะถ้าหาว่าของผู้ชายเนี่ยเวลาเราใส่เสื้ออันนี้เสร็จแล้วเราก็ต้องมาทับเสื้อใต้โป่งอีกทีหนึ่งค่ะนะคะเสื้อใต้โป่งก็คือคนไทยรู้กันว่าเสื้อกุยเหงนะคะก็เหมือนแบบสไตล์จีนๆนิดนึงอะค่ะนะคะเราก็มาทับอีกทีหนึ่งอันนี้มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เนาะมาทับอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเสื้อใต้โป่งนะคะใต้โป่งนะอันนี้ก็คือสำหรับของผู้ชายนะคะแล้วก็ผู้ชายเวลาไปราชการหรือว่าไปประชุมอะไรเนี่ยเราก็ต้องใส่ผ้าพกหัวที่แบบเราเรียกว่ากาวเปล่านะคะที่มีผ้าห้อยอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะก็อันนี้เราเรียกว่ากาวเปล่านะคะกาวเปล่านะอันนี้ก็คือชุดผู้ชายนะคะอ้าวต่อมาเราก็เลยมาดูนักเรียนของพม่าสิคะพอเราไปเที่ยวเนี่ยเราเห็นนักเรียนพม่าที่แบบใส่ชุดสีขาวข้างบนนะคะแล้วก็กระโปรงหรือว่ากางเกงที่แบบสีเขียวนะสีเขียวหมายถึงการศึกษาค่ะนะคะก็เด็กๆก็เลยใส่การเป็นกระโปรงแบบขาวกับเขียวอันนี้ชุดนักเรียนเราเรียกว่าเจ้าวุโสนะคะเจ้าวุโสค่ะนะคะเอาพอต่อไปเราก็มาดูที่แบบคุณผู้หญิงบ้านนะคะสาวๆผู้หญิงสวยมากเลยนะคะก็ใส่เสื้อแบบแขนยาวหรือว่าแขนสามส่วนหรือว่าแบบขนาดถึงข้อศอกก็ได้นะคะก็แล้วแต่สีที่แบบคู่กับสโลงนะสโลงผ้าสิ้นอ้าวผ้าสิ้นผ้าสิ้นเนี่ยภาษาพม่าเรียกว่าทำเมงค่ะทำเมงนะคะผ้าเสี้ยนก็คือทำเมมีแบบหลายก็หลายแบบเหมือนกันนะคะผ้าปาติกก็มีบ้านนะก็เราเรียกว่าทั้งหมดนี้เราเรียกว่าทำเมค่ะนะทำเมก็เสื้อก็คือเราเรียกว่าอิงจีเหมือนกันนะอิงจีนะเอาต่อไปก็คือคุณผู้หญิงพม่าเนี่ยเราต้องมาเวลาไปงานไปอะไรเนี่ยเราก็ต้องใช้ผ้าพันคอที่แบบคล้องไว้ที่พอนะคะอันนี้เราเรียกว่าปาวาค่ะปาวานะฮะปาวาอันนี้ก็คุณผู้หญิงท่านไหนก็ใส่กันแบบจะได้เข้ากับชุดหลายๆสี นะคะครองที่คอนะคะก็ยาวประมาณที่แบบไม่ถึงหัวเข่านะคะก็อันนี้ก็คือเราเรียกว่าปวานะคะก็ถ้าหาว่าเป็นกลมหรือว่าเป็นเวลาแต้นรำการหรือว่ามีช่วงสงกรานต์เนี่ยพวกเขามีงานต่างๆที่แบบมาช่วยกันบ้างงานวัดบ้านอะไรบ้างเนี่ยพวกสาวๆแต่งกันแบบชุดยูนิฟอร์มไปเลยนะคะแบบสีเดียวกันไปเลยก็มีเอาน้องๆผู้ชายก็เหมือนแบบลายเดียวกันอะไรพวกเนี้ยนะแต่งกันแบบนี้แล้วก็แล้วเขาก็เลยไปช่วยกันจะได้เห็นว่าอ้อกรมเนี่ยเขามาช่วยงานนะอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะก็หลายแบบกรมที่แบบทำการแบบนี้อยู่สมัยนี้นะคะก็เวลาเราไปประชุมหรือว่าไปที่แบบงานต่างๆงานเลี้ยงอะไรพวกนี้ถ้าเป็นผู้ใหญ่ท่านไหนที่แบบข้าราชการก็คือเขาใส่การแบบช่วงตอนเช้าเนี่ยเสื้อกุ้ยเหงเนี่ยสีขาวหรือว่าสีครีมค่ะนะคะก็เราเรียกว่าใต้โป่งนะคะแต่ตรงอาหารข้ามมีงานแบบอาหารข้ามอะไรพวกนี้ก็คือผู้ใหญ่ท่านไหนก็คือใส่ชุดใต้โป่งเนี่ยเป็นสีดำหรือว่าสีเทาๆนะคะอันนี้ก็คือแบบประจำชาติของพวกเราชุดพม่าเนี่ยเราเรียกว่าเมียนมาวุโซนะคะเมียนมาวุโซถ้าหากว่าเราอยากจะดูการแต่งกายของคนพม่าเนี่ยเป็นยังไงก็เราก็มาดูต่อที่สนทนากันนะคะ

0: ဆရာမမိမိရှင်ဒီညတက္ကသိုလ်မှာညစာစားပွဲရှိလို့သမီးဒီလိုဝတ်လို့ရတလား
1: ဩရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီအစကဒီလိုမလုပ်ရဘူးဒီအစကိုခေါင်းမှာပေါင်းလိုက
0: ်အခုတော့ပြောပြတာအရန်ကျေစုတင်ပါတယ
1: ်ရပါတယ်နော်ပျော်ရွှင်တဲ့ညစာစားပွဲဖြစ်ပါစေနော
0: ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမ
2: ใครที่ได้ไปพม่าจะเห็นภาพของผู้คนปะแป้งบนใบหน้าเป็นลวดลายต่างๆนั้นคือเขาประทินผิวด้วยธนาคานั่นเองค่ะธนาคาเป็นแป้งที่ชาวพม่าโดยเฉพาะสาวๆใช้ผลัดหน้าทาตัวช่วยบำรุงรักษาผิวพรรณให้นวลเนียนขาวผ่องปกป้องผิวจากแสงแดดให้ความรู้สึกเย็นสบายผิวแก้ผดผื่นคันและรักษาสิวมีหลักฐานพบว่าสาวพม่ามีการใช้ธนาคามานานกว่า200ปีแล้วปัจจุบันนักท่องเที่ยวทุกชาติทุกภาษาที่ได้เดินทางไปพม่าก็มักจะซื้อธนาคากลับไปเป็นของฝากเนื่องจากราคาไม่แพงและหวังจะมีผิวสวยๆอย่างสาวพม่าสมกับคำกล่าวที่ว่าผิวพม่าในตาแขกซึ่งมีทั้งแบบโบราณคือฝนจากไม้โดยตรงและแบบสำเร็จรูปทำเป็นผงเป็นก้อนสะดวกแก่การพกพาอีกด้วย
3: แหมวันนี้น้องนันเตรียมตัวไปงานเลี้ยงด้วยชุดประจำชาติเลยนะครับคงจะต้องสวยมากๆเลยทีเดียวเครื่องแต่งกายของพม่าถือได้ว่าเป็นชุดที่มีเอกลักษณ์และแสดงถึงวิถีวัฒนธรรมของพม่าได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนเราคนไทยหากมีโอกาสมาเหมาะก็น่าจะลองแต่งชุดไทยประยุกต์ไปออกงานกันบ้างเพื่อช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยภาษาพม่ายังมีเรื่องที่ต้องเรียนรู้กันอีกมากมายนะครับอย่างน้อยเพื่อให้สื่อสารกันได้อย่าพลาดชมนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆได้ใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ

0: ฉันว่าเกิดเป็นคนไทยเป็นเด็กไทยเนี่ยสบายที่สุดแล้วล่ะเช้าก็มีอาหารมาเสิร์ฟให้ถึงหน้าโรงเรียนอะไรจะสบายไปมากกว่านี้กันล่ะน่ากินสุดๆไปเลยแต่ไม่นะน้องกินเสร็จแล้วไม่เอาไปทิ้งกันหรอ
1: เดี๋ยวครับพี่เล่นเกมก่อน
0: นี่ก็ทิ้งที่นี่ก็มีนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นี่ก็โอ้ไม่นะโอ้ไม่เกินนี่แหละค่ะความอันตรายของไม้เสียบลูกชิ้นเดี๋ยวถ้าเรามัวแต่เดี๋ยวก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ได้ค่ะนี่แหละค่ะเจ็บไหมคะน้อง
2: เจ็บค่ะ
0: ฉันไปห้องพยาบาลได้ค่ะถึงฉันจะไม่ใช่ซุปเปอร์ฮีโร่แต่ฉันก็มี2มือและมีมือของเพื่อนๆอีกหลายๆคนและในวันนี้โรงเรียนของเราน่าจะปลอดภัยมากขึ้นทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
4: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
5: ก่อนกลับบ้านเราต้องทำอะไรดีทีมก่อนห้อง
6: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
5: ทีมบนยาฆ่าเชื้อ
7: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

1หมัดต้านศัตรู1ฝ่ามือสยบภูผาในใต้ล่าสุดยอดคนและสุดยอดวิชาได้ถือกำเนิดขึ้นอย่างเรียบง่ายและดำรงสืบมาจวบจนปัจจุบันไม่มีนักสู้คนใดปฏิเสธสุดยอดวิชายุทธแดนตะวันออกที่มีรากกำเนิดบนแผ่นดินเดียวกัน

หนึ่งวิชากังฟูคล่องแคล่วดุดันเพียงเคลื่อนกายสิทธิ์เซาหลินก็พร้อมสยบคู่อริด้วยพลังเกินต้านทานอีกหนึ่งวิชาไทยเก๊กพลิ้วไหวนุ่มนวลสิทธิ์บูตึงตั้งมั่นบนความเนิบช้าทว่ารอจังหวะใช้ความแกร่งดังหินผาปะทะศัตรูให้ปราชัยสุดยอดเคล็ดวิชาที่เปรียบดังมังกรซ่อนเล็บถูกถ่ายทอดจากปรมาจารย์มานานนับพันปีปัจจุบันเหล่าลูกศิษย์แดนมังกรสืบทอดวิชายุทธเหล่านี้ไปในแนวทางใดออกท่องยุทธจักรมังกรจีนไปกับเรา Spirit of Asia ด้วยกันครับ

0: เศร้าลินกระบี่อยู่ที่ใจก้าวแรกในยุทธจักรมังกรจีนสู่วัดป่าบนเขาเศร้าซื่อซึ่งเป็นความหมายของเศร้าลินซื่อหรือวัดเศร้าลินธรรมสถานสำคัญที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 1,500 ปีก่อนในสมัยราชวงศ์เว่ยเหนือจักรพรรดิเซี่ยวเหวินตี้ได้ย้ายเมืองหลวงจากต้าถงมาสู่ลั่วหยางและส่งให้ก่อสร้างวัดเซาหลินขึ้นในปีคริสต์ศักราช495เพื่อให้อาจารย์ของพระองค์คือพระพัทละเถระหรือป๋าถั่วภิกษุอินเดียมาจำวัดแห่งนี้เวลาล่วงเลยมาถึงปีคริสต์ศักราช527ภิกษุอินเดียรูปหนึ่งนามว่าโพธิธรรมเถระหรือตักหมอเดินทางจากชมพูทวีปสู่แดนมังกรเพื่อมาเผยแผ่พุทธศาสนานิกายเซนที่ชาวจีนเรียกว่าฉานมาจากคำว่ายานในภาษาบาลีแต่เมื่อมาถึงวัดแห่งนี้ท่านตักหมอกลับเดินขึ้นภูเขาทรงสารไปนั่งสมาธิภายในถ้ำเล็กๆเป็นเวลานานถึง9ปี
1: แล้วถ้ำนะครับนะพอมาปฏิบัติอยู่ถ้ำนี้9ปีเนี่ยนะครับทำให้คนจีนทั้งหลายนะครับนะคนที่ศรัทธาพุทธทั้งหลายเนี่ยนะครับนะรู้ว่ามีอาจารย์สุดยอดชื่อตักโมนะครับมาจากอินเดียกำลังปฏิบัติอยู่ในถ้ำนี้ที่อยู่บนภูเขาทรงสารนะครับของมณฑลเหอหนานเลยทำให้มีพระเยอะแยะนะครับนะในทั่วประเทศจีนก็มากราบนะมากราบอาจารย์นะครับก่อนนั้นเนี่ยชาวจีนอาจจะเชื่อว่าอาจจะคิดว่าโอ้ศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาหนึ่งอย่างนะครับมันอยู่สูงมากเราชาวบ้านทั่วไปไม่เกี่ยวเราหรอกครับไม่เกี่ยวเราไม่รู้เราไม่ได้บวชเราไม่ได้บวชเป็นพระนะครับเลยเราไม่มีอะไรเกี่ยวพันกับศาสนานะครับแต่ทั้งโมนะครับมาเป็นนิกายฉานจงแล้วเนี่ยนะครับซึ่งมันไม่ใช่แล้วอ่ะมันไม่ใช่อยู่บนอากาศแล้วนะครับมันมาอยู่บนพื้นแล้วนะครับพอมาอยู่บนพื้นเนี่ยนะครับโอ้เราเป็นชาวบ้านทั่วไปก็มาปฏิบัติได้หรือโอ้มันง่ายอย่างนี้หรือนะครับโอเคนั่งสมาธิก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วโอ้ตั้งแต่นั้นมานะครับฉันจงเนี่ยก็กลายเป็นว่าเอาศาสนาพุทธเนี่ยนะครับนะเข้าไปในสังคมธรรมดานะครับของจีนทำนี้เล็กมากนะครับเนื้อที่นิดเดียวนะครับนะเข้าไป10คนมันก็เต็มแล้วนะครับแต่ทำนี้มันใหญ่มากนะครับนะ

0: เพราะว่ามันไปถึงทุกมุมนะครับนะของวัฒนธรรมโบราณและไม่เพียงเด็กโบราณมาถึงปัจจุบันนะยังโตไปอีกไม่รู้นะครับอีกกี่ปีนะครับเพราะฉะนั้นถ้ำนี้นะครับจะเป็นถ้ำที่พิเศษมากมาก
1: การเดินทางมาของท่านตักหมอในยะหนึ่งคือต้องการหาผู้สืบทอดพุทธศาสนานิกายเซนต่อจากท่านแต่ก็เหมือนการงมเข็มในมหาสมุทรเพราะปริศนาธรรมของท่านจะต้องมีผู้ที่เข้าใจด้วยปัญญาอย่างรู้เท่านั้นจึงสามารถหาคำตอบได
0: ้ตรงนี้นะครับชื่อเขาเรียกว่าลี่เฉยถิงคำว่าถิงนี่หมายถึงศาลานะครับเฉยก็หมายถึงหิมะลี่ก็หมายถึงยืนอยู่ในหิมะศาลาที่ยืนอยู่ในหิมะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับนะมาหิมะตกหนักเซินกวางนะครับนะก็มายืนอยู่ข้างนอกห้องนะครับรออาจารย์ตักหมอนะครับโอ้หิมะตกหนักนะครับนะแล้วพระเซินกวางก็ยืนอยู่ในหิมะกลายเป็นคนหิมะไปเลยอ่ะนะครับขาวๆหมดนะครับตักหมอออกมานะครับเออทำอะไรอยู่เนี่ยเซินกวางก็บอกว่าอาจารย์ครับอาตมาขอเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์นะครับตักหมอก็บอกบอกแล้วนะครับนะอย่ามาธรรมะมันไม่ใช่ง่ายๆหรอกครับโอ้ยผมตั้งใจจริงๆอาตมาตั้งใจจริงๆนะครับนะขอเป็นลูกศิษย์นะครับนะตักหมอก็บอกว่าเอาละเมื่อไหร่หิมะกลายเป็นสีแดงเนี่ยนะอาตมาก็จะรับเป็นลูกศิษย์คือหิมะกลายเป็นสีแดงได้ยังไงหิมะก็คือสีขาวใช่ไหมล่ะแต่เซินกวางนะครับอาจารย์ก็อยากทดลองดูว่าจิตใจเราถึงหรือเปล่าใช่ไหมเอามือขวาเนี่ยใช่ไหมถือดับก็ตัดแขนซ้ายนะครับนะแล้วเวลาตัดแขนแล้วนะครับนะเลือดมันก็ออกมาเลือดมันก็พุ่งออกมานะครับนะหิมะบริเวณนั้นก็กลายเป็นหิมะสีแดงแล้วเซินกวางก็ตะโกนว่าอาจารย์ดูสิหิมะกลายเป็นสีแดงแล้วนะครับตังโมก็ออกมาดูโอ้โหคนนี้ใจถึงจริงไหนใจถึงนะครับนะก็รับเป็นลูกศิษย์ตั้งชื่อใหม่ให้นะครับชื่อว่าขุยเขอคำว่าขุยนะครับหมายถึงจื้อขุยจื้อขุยนะครับแปลเป็นไทยเราก็คือปัญญานะครับเขอก็ใช้ได้แปลว่าคนนี้ปัญญาพอใช้ได้นะเลยคุยเขอเนี่ยก็กลายเป็นอาจารย์รุ่นที่2ของนิกายฉันจงของประเทศจีน
1: หลังจากท่านหุยเขอก็มีผู้สืบทอดพุทธศาสนานิกายเซนต่อมาอีก4รุ่นโดยมีรุ่นที่6เป็นผู้สืบทอดรุ่นสุดท้ายหลังจากนั้นพุทธนิกายเซนจึงแผ่ขยายกว้างไกลเฉกเช่นในปัจจุบัน
0: ผู้จูเนี่ยให้ลูกศิษย์ทั้งหลายเนี่ยนะครับกลับไปขยันนะทางธรรมะแล้วเขียนบทก็คล้ายๆกับวีนะครับนะดูว่าใครถึงขั้นสูงแล้วนะครับที่สามารถรับสืบทอดอาตมาจะได้มอบให้เป็นรุ่นที่6ทีนี้นะครับพระนายวัดเนี่ยนะครับทุกท่านก็บอกเฮ้ยเราไม่ต้องเขียนหรอกนะครับนะต้องเป็นหัวหน้าเราว่าก็คือเฉินเซี่ยวตอนนั้นเฉินเซี่ยวเนี่ยนะครับเหมือนกับเป็นอาจารย์เวลาสอนธรรมะเนี่ยนะครับมาจากเป็นคนนี้สอนเลยพอหงเดินบอกอย่างนี้นะครับนะทุกคนก็บอกเราไม่ต้องเขียนหรอกยังไงเราไม่มีโอกาสยังไงก็สู้อาจารย์ไม่ได้สู้อาจารย์เฉินเซี่ยวไม่ได้นะครับทีนี้ทำให้เฉินเซี่ยวก็ทำยังไงดีอ่ะทุกคนไม่เขียนแล้วอาตมาจะเขียนไหมสุดท้ายก็ตะเขียนอยู่บนผนังเซินเซี่ยวเขียนว่า

ให้สะอาดบ่อยๆนะครับอย่าให้ฝุ่นเนี่ยมาติดคุยแล้วหมอว่าข้าพเจ้าก็มีหนึ่งบทกรุณาช่วยเขียนหน่อยนะครับคุยหลังก็พูดออกมาต้นโพเนี่ยนะครับไม่ใช่ต้นไม้กระจกก็ไม่ใช่กระจกอันที่จริงมันไม่มีอะไรอ่ะและฝุ่นจะไปติดที่ไหน4ประโยคเนี่ยนะ4ประโยคของหุยหลังกับ10ประโยคของเซินเซียวเนี่ยมันคนละอย่างเลยอาจารย์หงเหรินซึ่งเป็นรุ่นที่5เนี่ยนะพอได้ยินสิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยคุยกักๆๆอยู่ที่ผนังก็เดินมาดูอ้าวคุยอะไรกันนะครับลูกศิษย์อาจารย์อู้ดีแท้นี่เก่งมากเนี่ยนี่คนนี้ทําโคเนี่ยนะนะครับสุดยอดนะครับน่ะอาจารย์หงเหรินนะครับไปหาหุยหลังที่ห้องครัวกําลังสีเข้าอยู่นะครับตบๆๆๆนะข้างตําเข้าอ่ะจะถามว่าเข้าสุกหรือยังคุยหลังตอบว่าสุกนานแล้วแต่ยังขาดอะไรทรายหมายถึงว่าเข้าอ่ะเหมือนกับว่าเข้าสุกแล้วมันยังขาดอันนั้นร่อนอยู่นะครับเนี่ย

0: มือนกับว่าคุยเรื่องข้าวนะครับจริงๆไม่ใช่นะครับคือเรื่องธรรมะ
1: หลังจากผู้สืบทอดรุ่นที่6พุทธศาสนานิกายเซนจึงเข้าสู่ยุครุ่งเรืองแต่ต่อมาอารามเซ้าหลินกลับถูกเผาทำลายหลายครั้งครั้งสุดท้ายคือในปีคริสต์ศักราช1928ในสมัยจักรพรรดิหยงเจิ้งแห่งราชวงศ์ชิงเพราะต้องการลดบทบาทของวัดเซ้าหลินซึ่งเคยอยู่ในฐานะวัดหลวงในสมัยราชวงศ์ถังในปีคริสต์ศักราช1985รัฐบาลจีนจึงได้สร้างอารามบางส่วนขึ้นมาใหม่ส่วนดั้งเดิมที่ยังหลงเหลือคือซุ้มประตูหินหน้าวัดและสิงโตหินที่สร้างในสมัยราชวงศ์หมิงส่วนป้ายชื่อวัดเซ้าหลินซื่อจะมีเฉพาะคำว่าเซ้าหลินที่เป็นของเดิมเขียนโดยจักรพรรดิคังซีแห่งราชวงศ์ชิงอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ถูกทำลายก็คือสุสานเจดีย์ซึ่งเป็นจุดอัฐิของภิกษุในวัดสุสานเจดีย์วัดเซ้าหลินเป็นสุสานเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนซึ่งมีเจดีย์ทั้งหมด248องค์
0: จนทุกวันนี้บางคนพูดถึงเซ้าหลินนะครับนะไม่ได้หมายถึงศาสนาเลยนะครับนะพูดถึงกังฟูอย่างเดียวนะครับนะมันก็เป็นอย่างนี้นะครับนะพอมีอะไรที่ดุ่งดังขึ้นมานะครับนะก็มาจะเติมน้ำพริกน้ำปลาเข้าใหม่นะครับรวมมาถึงรูที่บนต้นแปะกุ้ยเหล่านี้ด้วยนะครับกายทงติบางคนเวลาพาทัวร์มาเขาก็บรรยายอย่างนี้บอกว่าพระเจ้าหลินนะครับนะนี่แม่กังฟูอ่ะเขาหัดนะครับเออสุดท้ายนี่มาจ่อๆๆแน่ๆจึงจิ้งเป็นดูอย่างนี้นะครับนะเพราะอะไรเอ้ามันจะบันเทิงงานหลอกคุณมาใช่ไหมครับนะคุณเหนือก็ดีใจโอ้ใช่ใช่ใช่เนี่ยจริงเลยอ่ะเนี่ยมีรอยยังอยู่เลยนะครับแต่จริงๆนะครับนะดูเหล่านี้มันมาจากปืนเพราะว่าในปี1928เนี่ยนะครับมีแม่ทัพสองคนเพราะเวลานั้นประเทศจีนวุ่นวายนะครับแม่ทัพคนหนึ่งแม่ทัพคนหนึ่งชื่อว่าเซ่ซื้ออีกคนหนึ่งเซ่ฝานสองคนนี้มันไม่ดีต่อกันและคนที่เซ่ฝานเนี่ยมันสู้กับคนที่เซ่ซื้อสู้ไม่ไหวหนีขึ้นมาทางเหนือแล้วหลบเข้ามาในวัดเซ้าหลินเลยบังคับให้พระในวัดนะครับน่ะส่งตัวนี้ออกมาแต่ว่าไม่ได้ส่งตัวคนนี้ออกมาเลยไม่ทักคุณก็โมโหเอาเลยนั้นให้คุณมาส่งออกมาใช่ไหมเอาเลยจัดการนะครับน่ะเลยปืนนะครับก็ยิงเข้ามาก็ยิงเข้ามานะครับแต่ปืนใหญ่ปืนเล็กได้ยิงเข้ามามันมีเยอะมากน่ะเยอะมากเลยนะครับน่ะต่อมาคนนี้มาเที่ยวนะครับก็โอ้มันลูกกระสุนใช่ไหมมันก็เอาออกเอาแล้วถ้าคุณมาเอ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยพระเราพระเจ้าดินนะครับนะครับเออจุดฉันนะครับนะครับไปมาถ้าคุณมาก็จอดจอดเข้าไปมันก็เป็นรูไปเป็นแบบนี้นะครับน่ะอันนี้หลอกคุณได้เยอะมากนะ
1: ภาพยนตร์เรื่องเซี่ยวลิมยี่ที่ฉายในปีคริสต์ศักราช1982ทำให้กังฟูเซ้าหลินโด่งดังไปทั่วโลกเนื้อเรื่องเกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นก่อตั้งราชวงศ์ถังของหลิวซื่อหมินโดยมีพระเซ้าหลิน

0: 13รูปไปช่วยสู้รบกับศัตรูซึ่งเรื่องราวในหนังได้นำมาจากเนื้อหาบนศิลาจารึกเก่าแก่ภายในวัดแห่งนี้
1: จริงๆศิลาจารึกเนี่ยนะครับน่ะก็คือบันทึกเรื่องราวของการช่วยหลี่ซื่อหมินจัดการนะครับน่ะหวังซื่อชงนะครับจัดการหวังซื่อชงก็คือเมทัพตอนนั้นน่ะของที่ลงเหลืออยู่ของราชวงศ์เสยนะครับน่ะพระที่เศร้าหลินนะครับ13รูปนะครับจัดการจับคนนี้ไปมอบให้หลี่ซื่อหมินนะครับนายนี้ก็บันทึกเรื่องราวเหล่านี้นะครับอยู่ในศิลาจารึกอันนี้อันนี้นะครับศิลาจารึกเนี่ยนะครับเกิดสลักขึ้นมาในสมัยราชวงศ์หมิงนะครับโดยลูกชายของจูเอนจังมันมีอะไรสำคัญนะครับน่ะเรามองจากตรงกลางมองไปอย่างเนี้ยเป็นรูปของพระพุทธเจ้าแต่มองจากสองข้างเหมือนกับคนแก่สองคนมาหัวชนหัวกัน อันซ้ายเนี่ยเป็นเหลาจื่อนะครับด้านขวาเนี่ยนะครับของจื่อแล้วเนี่ยอาจารย์สองท่านนะครับน่ะคือใช้ปาก
2: อันเดียวกันนะครับ
1: ปากเดียวกันแล้วพระพุทธเจ้าเหลาจื่อของจื่อสามท่านรวมอยู่ในรูปเดียวกันน่ะสามเจ้าก็หมายถึงสามศาสนามาอยู่รวมกัน
0: หลุมยุบทั้งหมด41ภายในวิหารแห่งนี้เกิดจากการฝึกกังฟูของพระวัดเซ้าหลินซึ่งปรมาจารย์ผู้ให้กำเนิดวิชากังฟูก็คือท่านตั๊กหมอนั่นเองครับเมื่อนั่งสมาธินานๆก็ทำให้ปวดเมื่อยท่านจึงคิดค้นท่ายืดเส้นที่นำพื้นฐานมาจากวิชาโยคะในอินเดียเพื่อให้พระได้ออกกำลังกายภายในวัดจึงอาจกล่าวได้ว่าวิชากังฟูถือกำเนิดมาจากการปฏิบัติธรรมก็คงไม่ผิดนักและกลายเป็นว่าวิชากังฟูนั้นกลับเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกให้มาเยือนวัดเซ้าหลินมากกว่าเรื่องราวของพุทธศาสนานิกายเซนเสียอีกเมื่อกังฟูเซ้าหลินสร้างชื่อเสียงเรื่องลือไกลจนเข้าสู่ยุคของความบันเทิงโชว์กังฟูเซ้าหลินจึงเป็นจุดขายสำคัญของธุรกิจท่องเที่ยวดึงดูดให้ผู้ชมเพลิดเพลินกับการแสดงวิทยายุทธ์ที่ปรากฏเบื้องหน้า

นอกจากความลุ้นระทึกและตื่นเต้นเร้าใจแล้วผู้ชมยังได้เห็นถึงความสามารถและพลังในร่างกายของนักแสดงที่ผ่านการฝึกฝนอย่างหนักการฝึกวิชากังฟูในยุคนี้จึงอาจเป็นแหล่งรายได้ชั้นดีของคนรุ่นใหม่

0: 还不错。
1: 嗯，
0: 原则中就是中国的一千多年的留下来的这些。
1: ประเทศจีนเราบอกว่านะครับท่านบอกว่าเขาบอกว่าคือประวัติศาสตร์ของจีนเราหรือวัฒนธรรมจีนเรา 5,000 ปีนะครับที่สืบทอดมาถึงวันนี้ได้นะครับต้องเป็นของที่สุดยอดไม่งั้นมาไม่ถึงวันนี้
2: เมื่อการแสดงของฝ่ายบู๊จบลงก็มีชาวจีนไม่น้อยที่ยังสนใจการเขียนผู้กันที่นับว่าเป็นวิชาฝ่ายบุญในพื้นที่เดียวกันกับกังฟูซึ่งเป็นวิชาฝ่ายบู๊สองสิ่งนี้จึงเข้ากันได้ดีตามแนวคิดคู่ตรงข้ามของหยินหยางนั่นเอง
1: ประมาณนี้นะครับแล้วก็หวนกับหูต่างเลยนะครับเนี่ยอาจารย์กำลังเขียนผู้กันอยู่นะครับและคนจีนเนี่ยนะครับ

0: ดูดีครับเข้ามาดูการแสดงกังฟูแล้วนะครับนะก็ยังอยากได้หมุนอีกเห็นไหมครับนะเลยนะครับอันนี้ก็เรียกว่าสู้ฝานะครับสู้ฝานะครับก็คือการเขียนผู้กันจินนะครับอันนี้นะครับนะคุณจินเขาจะเอาไปแขวนไว้ที่ห้องรับแขกหรือว่าสถานที่สำคัญสำคัญของเขานะครับนะเลยแม่เข้ามาขอให้อาจารย์เขียนคำที่เขาอยากได้อยากได้อย่างนี้เมื่อกี้เขียนต้าจันฮงพูดหมายถึงว่าขอให้ภารกิจเจริญรุ่งเรืองนะครับ
1: กว่าจะ
0: นั่นเลย
1: กว่าจะข้าวสุรข้าวเดียงป้าตั้งข้าวสุรเต
0: ๋อส่วนผู้หญิงคนนี้ที่อยากเขียนเนี่ยบอกว่าหายหน้าไปชวนนะหมายถึงว่าทะเลเนี่ยนะครับลำน้ำมาจากแม่น้ำร้อยสายนะครับหมายถึงว่าเราต้องมีนะครับใจที่กว้างนะครับนะใจกว้างนะครับรับเหมือนกับทะเลรับน้ำมาจากร้อยสายใช่จริงๆแล้วนะครับนะทำไมคุณจินนะครับนะมาจากมาเขียนคำเหล่านี้มาห้อยไว้ที่ห้องนั้นนะครับนะครับพอเจอนะก็โอ้นึกขึ้นมาพอเจอนึกขึ้นมาเหมือนกับเตือนให้สตินะครับนะเรามีสติทุกเวลา
2: ในตอนหน้าพบกับเมืองแห่งกังฟูที่รวมเยาวชนกว่า 200,000 คนมุ่งมั่นฝึกฝนวิชายุทธของเซ้าหลินตั้งแต่เช้าจรดเย็นจากนั้นมุ่งหน้าสู่อารามเซ้าหลินใต้แห่งเฉวียนโจวตามหาตำนานการบอกเล่าถึงการถ่ายทอดวิชากังฟูไม้ขานให้แก่ชาวบ้านที่ทำให้ความเข้มข้นของกังฟูเซ้าหลินไม่เคยจางหายไปจากแดนมังกร

0: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริหารงานโดยรองศาสตราจารย์ดร.ชูสิทธิ์ประดับเพชรอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาภายใต้ปรัชญาคุณธรรมนำความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นสานสินมรดกโลก
1: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศมีอายุครบ115ปีเมื่อวันที่1กรกฎาคม2563ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยของเราเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ2547
0: ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาการผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ในศตวรรษที่21เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่นและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศจะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มาบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาลให้ครบถ้วนทุกประการอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบการทำงานทั้ง4พันธกิจหลักคือการสอนวิจัยทนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและการบริการวิชาการเรามีหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้ง4พันธกิจเช่นสถาบันอยุธยาทำหน้าที่ในการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทยและวัฒนธรรมอยุธยาสถาบันวิจัยและพัฒนาทำหน้าที่นำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นเป็นต้นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการถ่ายทอดนโยบายการบริหารงานประกาศเจตจำนงสุจริตแบบมีส่วนร่วมที่มีผู้บริหารทุกระดับบุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมเน้นการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วมมีนโยบายในการบริหารงานที่ประทับการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าดูแลสุขภาพของบุคลากรรวมทั้งมีกลุ่มราชภัฏอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดินอีกด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระน

0: ครศรีอยุธยามีความภาคภูมิใจกับความสำเร็จในการเป็นผู้นำด้านวิชาการน้อมนำศาสตร์พระราชาในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นมหาวิทยาลัยพหุวัฒนธรรมเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการบริหารงานด้วยความโปร่งใสจากผลการประเมินองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ผ่านการประเมินอยู่ในลำดับที่28ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและลำดับที่14ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ36แห่งทั่วประเทศ
1: การดำเนินการด้านคุณธรรมต่อจากนี้ไปของมหาวิทยาลัยผมมีนโยบายใน3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือเรียกว่า ITA เราจะมีการประกาศเจตนารมณ์การทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบแล้วก็จะปลูกฝังบุคลากรให้ปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างเคร่งครัดเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณเราจะมีนโยบายการจัดสรรการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจนโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและก็ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัดในส่วนที่3นะครับก็คือเรื่องของการส่งเสริมจรรยาบรรณของบุคลากรเราจะมุ่งเน้นให้บุคลากรตระหนักเรื่องการมีคุณธรรมจรรยาบรรณที่ดีต่อสังคมหรือต่อนักศึกษาทั้งนี้ทั้งนั้นหากมีประเด็นร้องเรียนใดๆผมในฐานะผู้บริหารสูงสุดจะอำนวยความยุติธรรมให้กับทุกฝ่ายโดยยึดถือระเบียบกฎหมายข้อบังคับต่างๆในการพิจารณาดำเนินการอย่างเคร่งครัดครับ
0: ร่วมคิดร่วมทำน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาองค์กรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สงครามโลกครั้งที่2นั้นยุติไปนานแล้วนะครับเหลือเพียงแค่ความทรงจำและอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญที่ยังคงหลงเหลืออยู่นั่นก็คือเส้นทางรถไฟสายไทยพม่าหรือที่รู้จักกันในนามทางรถไฟสายมรณะวันนี้เราจะไปค้นหากันครับว่ายังมีหลักฐานอะไรที่หลงเหลืออยู่กับสงครามครั้งนั้นบนทางรถไฟสายนี้ครับ
1: การเดินทางของเราเริ่มต้นที่สถานีรถไฟหนองประดุกครับซึ่งเป็นสถานีต้นทางของเส้นทางนี้และตอนนี้เราได้มาถึงจังหวัดกาญจนบุรีแล้วครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับคุณร็อดอดีตวิศวกรชาวออสเตรเลียผู้รวบรวมเรื่องราวหลักฐานของทางรถไฟสายนี้ไว้อย่างมากมายด้วยการเดินสำรวจเส้นทางรถไฟทั้งหมดและยังเป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทยพม่าอีกด้วยครับไปพบกับเขากันเลยครับ
0: ตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กับคุณร็อดนะครับผมซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟสายไทยพม่านั่นเองนะครับผมคุณร็อดสวัสดีครับ
2: Good afternoon
0: First of all I would like to know about how long did you research this project and why you have to decide to research it
2: Almost 24 years I served in the Australian Army when I was young I have had an interest in military history ever since I was growing up because my father and all of his brothers fought in the Second World War and I have four uncles buried in war cemeteries okay so as a young Australian soldier I knew what the importance was of history military history
0: And why everyone call this railway dead railway? Why they have a name like this?
2: Because of the quarter of a million people working on this railway, 100,000 died.
0: 100,000.
2: This project only took about 4 years just to map the railway and then find where the prisoner of war camps were. Railway stations were just so that was the first step was
0: first
2: to
0: step.
2: Map the railway.
0: Right?
2: Yep, the Pan Mae Nam Quay. Yes, round to Chung Kai. And then on and on and on to Burma.
0: So when you go to research or to making a map, you have to go by walk.
2: Yes.
0: For 4 years?
2: Total 11 years to find the railway and find where the camps were, but yes.
0: So along the way about this railway, what have you found?
2: Many, many thousands of items, thousands of things, of
0: course. In this museum?
2: Many of them are now on display at this museum.
0: Okay.
2: Not all, but many.
0: How do you feel about this?
2: It's important because then if the family of these men can come to us, then we can give them, we can take them to that site, we can show them, we can explain, okay? Because there are, around the world, many families with someone missing. Well, we can then help give the evidence and tell the story of this missing person. We call it peace of mind, okay? So having this evidence can help us explain to the families where, why, what it gives them peace of mind peace of in their heart as well
1: หลังจากที่คุณร็อดได้เล่าถึงแรงบันดาลใจในการตามร่องรอยของสงครามโลกครั้งที่2แล้วนะครับคุณร็อดนั้นยังพาชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทยพม่าอีกด้วยครับซึ่งวัตถุจัดแสดงแต่ละชิ้นของพิพิธภัณฑ์นั้นเรียกได้ว่ามีมูลค่าทางประวัติศาสตร์อย่างมากเลยครับ

0: และอีกหนึ่งสถานที่ที่คุณรถได้พาผมมานั่นก็คือทางรถไฟเขาช่องไก่ครับสาเหตุที่มาที่นี่เพราะว่าที่นี่เป็นอีกแห่งที่มิสเตอร์รถนั้นได้พบกับร่องรอยที่เหลืออยู่ของสงครามโลกครั้งที่2ครับ
1: This is your file
2: this is from up near Takanoon part of a locomotive because the Allies were bombing the railway and we know at Takanoon they hit one of the locomotives a big heavy piece of steel from a locomotive
1: so heavy
2: and then of course on the railway itself the dog spikes that you use to hold the rails down
0: okay yeah there we go

ถไฟได้ยากมากๆเลยจุดหนึ่งนะครับผมซึ่งรางรถไฟตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสะพานไม้ที่อยู่เรียบไปกับขอบหน้าผาเลยนะฮะซึ่งสมัยก่อนนั้นเขาเรียกที่แห่งนี้ว่าโค้งมรณะนั่นเองนะครับผมอยู่ในบริเวณถ้ำกระแสครับที่สถานีวังโพแห่งนี้นะครับผมยังคงเป็นสถานีรถไฟเดียวในประเทศไทยครับที่ยังมีสถานีเติมน้ำหัวรถจักรตั้งอยู่นะครับผมถ้าเปรียบเทียบกันแล้วนะครับในสมัยนี้เนี่ยก็ต้องใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนถูกไหมครับแต่ในสมัยก่อนนั้นใช้แรงดันไอ้น้ำนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนี่คงเป็นเบาะแสอย่างดีเลยแหละครับผมที่ว่าทำไมนั้นเราจะต้องสร้างรางรถไฟเลาะริมน้ำแบบนี้ครับครั้งหนึ่งครับเส้นทางรถไฟสายนี้นะครับเคยถูกใช้งานจริงโดยเชื่อมต่อไปเมืองตันบูสายักประเทศพม่าครับแต่ในปัจจุบันนี้นะครับเส้นทางรถไฟสายมรณะแห่งนี้ถูกใช้งานถึงเพียงแค่สถานีน้ำตกเป็นสถานีสุดท้ายเท่านั้นเองนะครับส่วนที่เหลือมาต่อจากนี้เนี่ยก็เป็นเส้นทางที่ถูกยกเลิกใช้มานานมากแล้วจนเริ่มที่จะเรือนหายไปตามกาลเวลาครับส่วนเส้นทางที่ผมว่านี้จะมีอะไรลงเหลือรอเราอยู่บ้างเดี๋ยวเราไปค้นหากันเลยครับเมื่อผมเดินตามร่องรอยของเส้นทางรถไฟที่ถูกยกเลิกไปก็ได้พบกับพิพิธภัณฑ์เอ็ดเวิร์ดแวรี่ดัลล็อกซึ่งตั้งอยู่ในโฮมพูเตยรีสอร์ทพิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่เอ็ดเวิร์ดแวรี่ดัลล็อกครับศัลยแพทย์ผู้ดูแลรักษาผู้เจ็บป่วยในค่ายเฉลยศึกครับ

ใกล้ๆกับแนวทางรถไฟสายเก่านะครับผมเราจะพบกับหัวรถจักรที่เคยถูกใช้งานจริงบนเส้นทางรถไฟสายมรณะนะครับถูกเก็บไว้ที่แกรนด์รีสอร์ทแห่งนี้เพื่อเป็นสิ่งเตือนใจให้ระลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งอดีตนั่นเองครับส่วนเรื่องราวต่อจากนี้นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมคงจะต้องขอข้อมูลจากผู้ที่สามารถเล่าเรื่องราวเหล่านั้นให้กับเราได้ฟังได้ซึ่งตอนนี้ผมได้นัดกับคุณรถไปแล้วล่ะครับ

0: เช้าวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับคุณน็อตที่พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาดนะครับหรือว่า Hellfire Pass Memorial Museum นั่นเองครับ Today we at the Hellfire Pass Memorial Museum right we will talk about this name why it has this name
1: okay the prisoners of war were predominantly Christian
0: Yeah, I see.
1: Now as we are children growing up we go to church we go to Sunday school
0: okay
1: We are taught good and bad. If you are good, you go to heaven. If you are bad, you go to hell.
0: Yeah.
1: Okay. Now the picture was drawn for hell was the devil.
0: Yes.
1: The bad person with the big fork, the long tail.
0: Yeah.
1: The fire's burning. If you were bad, you would go to hell and you would be thrown on the fire.
0: Yes, I see.
1: Okay, so this big cutting here at Canyu,They work daytime and nighttime. So for the light to work at night, they had fires burning.
0: It's like working in hell.
1: Like working in hell. The very skinny prisoners of war working hard. The Japanese like the devil.
0: So I see.
1: It's our image of what hell would be like.
0: So
1: the prisoners of war called it hellfire. And the pass through the mountain.
0: Okay, I see. และนี่ฮะคือที่มานะครับว่าทำไมถึงได้ชื่อว่า Hellfire Pass นั่นเองนะครับผมเอาละฮะเดี๋ยวเราจะลงไปสำรวจดังพื้นด้านล่างกันนะครับว่ายังมีอะไรที่หลงเหลืออยู่นะครับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของสงครามโลกในครั้งนี้นะฮะ Okay, here we go, Mr. Ross.

0: So it is at the end of the this part, the
1: The end of this cutting. The railway continues beyond where we are. There are more cuttings and bridges and other work all the way for another 250 kilometres.
0: Wow.
1: Until we get to into Burma.
0: Okay.
1: But this has become a centre for remembering the Death Railway. People here much more a pilgrimage. They come here, they maybe leave a little token of their visit, particularly if they had a family here. And the plaque here is just to tell a little bit about the story. One of the most famous Australians, Dr. Weary Dunlop, his ashes were buried here. So we put a plaque up to commemorate that occasion, also to remember all of the doctors on the railway who did so much work to help these men survive.
2: สำหรับสถานที่ที่มีร่องรอยหลักฐานของสงครามโลกครั้งที่2หลงเหลืออยู่ที่คุณรถจะพาผมไปที่ต่อไปนะครับนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติไซโยกครับซึ่งคุณรถเนี่ยได้เล่าให้ฟังว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่2นั้นที่แห่งนี้เคยเป็นค่ายพักแรมเก่าของทหารญี่ปุ่นครับปัจจุบันยังคงหลงเหลือร่องรอยของเตาหุงข้าวของทหารญี่ปุ่นอยู่ในอุทยานแห่งชาติไซโยกครับและห่างไปไม่ไกลนักนะครับคุณรอดเนี่ยก็ได้พาผมไปเจอกับร่องรอยของสถานีเติมน้ำของหัวรถจักรซึ่งตอนนี้เหลือเพียงแค่ตอหม้อสถานีเท่านั้นครับนอกจากร่องรอยเตาหุงข้าวของทางญี่ปุ่นและตอหม้อสถานีเติมน้ำหัวรถจักรที่เราได้พบไปแล้วนะครับในอุทยานแห่งชาติไซโยกแห่งนี้ยังมีร่องรอยของฐานสะพานรถไฟที่กองทัพญี่ปุ่นใช้ข้ามลำน้ำเพื่อลำเลียงขนของตั้งอยู่อีกด้วยครับและถัดจากร่องรอยของฐานสะพานรถไฟที่กองทัพญี่ปุ่นใช้ข้ามลำน้ำนะครับคุณรอดเนี่ยก็ได้พาผมมาพบกับร่องรอยของสถานีหัวรถจักรและร่องรอยของถ่านหินที่เป็นเชื้อเพลิงณสถานีแห่งนี้อีกด้วยครับ
1: One of the things that the prisoners of war know nothing about coal. The prisoners of war were brought here simply to build the railway. When the railway was finished, the prisoners of war were taken away by the Japanese down to Kanchanaburi, Nongfluk, back to Singapore, off to Japan. So they did not see the coal. So all the prisoners of war I've talked to never saw the coal.
0: So they bring it after then finish the railway.
1: When the railway was then operating, they brought coal in, maybe from Burma, maybe from Indonesia. I have tried to find out where it came from, but have been able to. I know of one other coal dump up at Nite, very close to Gerdes. Most of the locomotives used wood for their burning. Because the coal had to come from somewhere overseas. So they only use this in a few locations in the mountain area.
0: Why?
1: Because the coal will produce more heat than wood. So when the locomotives need more energy to get up the hill, they use the coal. So from where we are at Kinsayok, we go from Kinsayok back through Hintock, up through Hellfire Pass, over the top of a large hill, and then down the other side to Wangpo.
2: และนี่คือเรื่องราวบางส่วนนะครับคุณผู้ชมที่คุณรอดนั้นได้พาเรามารู้จักกับประวัติศาสตร์และเรื่องราวต่างๆของเส้นทางรถไฟสายนี้นั่นเองนะครับซึ่งไงก็ต้องขอขอบคุณคุณรอดด้วยนะ I need to say thank you to you. Thank you very much about your experience, your history about this railway and your time. I appreciate that.
1: Davey, I hope in the 2 days that we've been together, I have been able to show you something of this railway. Tell you a bit something of the history of this whole railway. Because it's part of Thai history as well as our history.
0: Okay.
1: Thank you.
0: Thank you very much.
2: คุณรถได้นำเรามาพบกับเรื่องราวในอดีตมากมายครับเชื่อว่าคงทำให้เห็นภาพทางรถไฟสายนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นเส้นทางต่อจากนี้เราจะได้พบกับเรื่องราวอะไรอีกบ้างต้องลองไปดูกันต่อครับ

0: จากร่องรอยของสงครามโลกครั้งที่2นะครับที่หลงเหลืออยู่บนเส้นทางรถไฟสายมรณะทำให้ตอนนี้ผมได้เดินทางมายังอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับเพื่อตามหาร่องรอยที่ชาวบ้านแถบนี้บอกว่าเป็นร่องรอยที่เหลืออยู่ของสะพานรถไฟสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับ
1: ไหนอันนี้อ่ะครับลุงต่อหม้อคอนกรีตแบบนี้เลย
2: คอนกรีตแล้วจะมีเสาตรงกลางขึ้นสะพานจะอยู่ตรงนี้ข้างบน
1: อ๋อสะพานคือตรงนี้เชื่อมต่อมาที่เชื่อมต่อรถไฟเก่าตรงนี
2: ้ครับ
1: ไอ้ไม้ที่อยู่ตรงนี้คือเป็นหนึ่งใน
2: มันอยู่ตรงกลาง
1: สะพานเป็นแบบสันสานขึ้นไปอย่างนี้นะ
2: ไม่เขาปูแล้วจะมีรูตรงกลางเขาตั้งเสาขึ้นมา
1: อ๋อ
2: สี่เสาแล้วก
1: ็แล้วตัวสายรถไฟนี่อยู่ห่างจากตรงนี้เท่าไหร่ฮะ
2: ที่รู้นะก็จะตรงวัดถ้าขนุนมันจะผ่านหลังวัดไป
1: uh-huh.
2: แล้วอีกจุดหนึ่งก็นู่นจากน้ำโจร1ธานีแล้วก็ไปวังขยายหนึ่งธานี
1: uh-huh.
2: แล้วก็ไปนู่นเลยสังขะวังกะล่างเลยตรงนี้อยู่ตัดหน้าผาบางเกินเมินก็เชื่อมตรงนี
1: ้เกินเมิน
2: ครับบางเกินเมินแล้วก็ทางรถไฟผ่านนี
1: ่ตรงนี้เขาเคยเป็นสะพานไหมหรือว่า
2: เป็นสะพาน
1: อ๋อเป็นสะพานก่อน
2: สะพานข้ามห้วย
1: แล้วมุ่งหน้าไปตรงนู้นคือ
2: ไปเขื่อนตัวเขื่อนแล้วก็ไปสังขะ
1: สังขะบุรีทางนู้น
2: จะห่าง
1: ที่เราขับผ่านมาเห็นแนวสันเขาที่ถูกตัดตรงอย่างนี้เลย
2: ครับก็ญี่ปุ่นใช้
1: ระเบิดเขาใช่ไหมทำเส้นทาง
2: ครับทำเส้นทาง
1: เราไปดูร่องรอยตรงนั้นกันสักหน่อยดีกว่าครับ
2: ไ
1: ปร่องรอยแบบเอา
2: เจาะ
1: ลงไป
2: ใช้ไอ้เขาเครื่องเจาะอะไร
1: เสียม
2: ว
1: ่า
2: ครับแล้วก็เอาระเบิดใส่ระเบิดหินก้อนใหญ่ๆลงมาข้างล่าง
1: แปลว่าตรงนี้ก็คือแนวทางรถไฟที่วิ่งผ่านจริงๆเลย
2: ครับ
1: ผมซึ่งเขาเจาะจากข้างบนนู้นลงมาโอ้โห
2: ระเบิดลงมาเรื่อยๆ
1: ผมว่าน่ามีสัก 15-20 เมตรนะ
2: ประมาณแล้วครับ
3: ก็ตอนที่พ่อเขาเล่านะพ่อขี่ช้างลากไม้เงี้ยทำตอหม้อสะพานตั้งกับวัดปังกะสีจนถึงวังเกิ้นเมินเป็นตอหม้อสะพานตอนนี้ก็จะเหลือแค่หินที่เขาบังเกอร์ขึ้นไอ้ที่เราไม่รู้ก็คือก็ปู่ก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่เลิกสงครามมันจะเป็นใบปลิวคือกระจายทั่วโปรจากเครื่องบินลงมาคือจะเขียนข้อความเป็นภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยมั้งอะไรคือภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษแต่สงบศึกแล้วอะไรก็คือก็แยกย้าย
1: ครับสวัสดีครับพี่ๆครับ
4: สว
1: ัสดีครับอันนี้พี่สมนึกเนาะพี่คำสิงครับสวัสดีครับพี่อ่ะตอนนี้เรามาอยู่กันตรงไหนครับพี่
4: จุดนี้จะเป็นลำห้วยซองกะเลีย
1: ลำห้วยซองกะเลียครับซึ่งเราจะมองเห็นเส้นทางรถไฟจากตรงไหนครับพี
4: ่ที่จะพอมีข้อมูลก็อยู่ฝั่งด้านโน้นนะฮะที่เรามองเห็น
1: อันนู้นเหรอฮะ
4: ใช่ครับจะเป็นลักษณะเป็นเหมือนคอนกรีตที่เทไว้
1: อ๋อโอ้โหมันกลืนเนียนไปกับก้อนหินมากเลยนะฮะ
4: ครับแล้วจะมีอยู่อีก2จุดที่อยู่ตรงนี้เราจะมองเห็นเลย
1: ท่าน้ำรถตรงฝั่งเรานี่ก็เห็นเช่นกันอ๋อครับผม
0: และสิ่งที่ผมได้พบนั่นก็คือไม้ที่ใช้ประกอบตอหม้อสะพานรถไฟและสะเก็ดระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งของเหล่านี้ชาวบ้านได้งมขึ้นมาจากแม่น้ำและนำมาเก็บไว้ณวัดซองกะเรียไตนิมิตวนารามครับ
1: และตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จุดสิ้นสุดเส้นทางรถไฟสายมรณะในประเทศไทยแล้วนะครับนั่นก็คือกันที่ด่านเจดีย์3องค์นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งร่องรอยเส้นทางรถไฟที่ยังคงเหลืออยู่ครับอยู่ใกล้ๆนี่เองครับร่องรอยทางรถไฟที่อยู่ด้านข้างของผมนี้นะครับผมก็คือร่องรอยทางรถไฟสายไทยพม่านะครับที่เคยใช้งานในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และเชื่อมต่อไปยังสถานีสุดท้ายคือสถานีทันบูสยัดในฝั่งประเทศพม่านั่นเอง

0: เองครับผมสำหรับหลักฐานทางร่องรอยประวัติศาสตร์เหล่านี้นะครับผมก็คงเป็นเพียงแค่ความทรงจำหรือความหลงลืมไปของใครหลายๆคนนะครับแต่สำหรับกลุ่มคนที่เขาไม่สามารถลืมเหตุการณ์นี้ได้เลยนั่นก็คือเหล่าเฉลยศึกและก็ครอบครัวของพวกเขานั่นเองครับและในวันที่25เมษายนของทุกปีเป็นวันอนุสรณ์ทหารผ่านศึกออสเตรเลียนิวซีแลนด์ครับหรือที่เรียกกันว่าวัน Anzac Day นั่นเองครับซึ่งเป็นวันที่ชาวออสเตรเลียและชาวนิวซีแลนด์นั้นจะมาร่วมรำลึกถึงเหล่าทหารที่พลีชีพในสงครามเพื่อรักษาสันติภาพของโลกครับทั้งนี้ในประเทศไทยเองก็ได้มีการจัดพิธีรำลึกถึงเหล่าทหารหารที่จังหวัดกาญจนบุรีทุกปีเช่นเดียวกันครับ
1: The war taught me a lot about myself and aboutnormal human being. It was an experience that is very, very difficult to explain. We were in a totally different environment to what we were used to, and we had to adapt to the customs and ways of a foreign power.
2: Well, I have a fairly good memory.And I have some very clear recollections of what happened. And I'll put it into perspective. When I think of some of my very close friends that died up here, naturally I think of all the things that they missed. But there was a lot of comradeship. And when we got back to Australia, we kept together in groups.So it was, we gave each other support.
0: มีเรื่องราวเกิดขึ้นใหม่ทุกวันนะครับและหลากหลายเรื่องราวนั้นก็ถูกเล่าขานกันต่อไปอีกนานครับเช่นเดียวกันกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนทางรถไฟสายนี้ความทรงจำในอดีตนั้นเราคงไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้แต่เราสามารถสร้างความทรงจำใหม่และสร้างให้ดีได้เพื่อให้อนาคตนั้นมีแต่เรื่องเล่าดีๆต่อไปเริ่มต้นจากตอนนี้ได้เลยครับ

0: การดูแลทุกคนในบริษัทให้เหมือนกับพี่น้องและคนในครอบครัวเป็นนโยบายองค์กรที่บริษัทอุดรกระจกรถยนต์ใช้ประกอบการบริหารงานมาตั้งแต่ยุคก่อตั้งจนถึงปัจจุบันการให้ความรักความใส่ใจและการให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับชั้นส่งผลดีต่อองค์กรแบบเหนือความคาดหมาย
1: คือต้องบอกงี้ค่ะว่าในครั้งแรกที่เปิดบริษัทนะคะไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เป็นรูปแบบบริษัทนะเราก็คือเจ๊คนหนึ่งเราก็ปกครองคนแบบเจ๊ปกครองเด็กนะคะซึ่งพอต่อมาคนเริ่มเยอะขึ้นนะคะสิ่งหนึ่งที่เกิดจากตัวเราก็คือความเป็นแม่ความเป็นพี่สิ่งเหล่านี้แหละมันก็เลยทำให้เรากับลูกน้องที่เราเวลาอยู่ร่วมกันกลายเป็นครอบครัวโดยปริยายซึ่งเราก็ไม่รู้ตัวนะจนวันหนึ่งฉันมีครอบครัวและมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นพี่โชคดีที่เราอยู่ในอีสานสิ่งหนึ่งที่คนอีสานมีเนี่ยในความคิดพี่นะคะสำหรับองค์กรพี่เนี่ยก็คือจริงๆคนอีสานรักกันนะคนอีสานมีน้ำใจเวลาที่เราทำงานร่วมกันใช่ไหมคะแน่นอนว่าลิ้นกับฟันยังมีปัญหาเลยเราจะมองเรื่องของการแก้ปัญหาและพัฒนามากกว่าเพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้ปัญหานี้หมดไปมาร่วมกันมาช่วยกันแก้ให้ปัญหานี้ไม่เกิดขึ้นมาอีกนี่คือเทคนิคในการให้ลูกน้องรู้ว่าเป้าหมายคืออะไรและช่วยกันยังไงมากกว่าผู้บริหารอย่างเราในฐานะที่เป็นผู้บริหารเราต้องมองให้ออกว่าปัญหาที่เขาคุยกันอยู่เกิดจากตรงไหนแล้วแก้ให้เขาเพื่อให้ความรักนั้นความสัมพันธ์นั้นกลับมาโดยเร็วนั่นคือการสร้างวัฒนธรรมแบบนี้ในองค์กร
0: จากนโยบายการบริหารงานที่ดูแล

0: พนักงานเป็นดั่งสมาชิกสำคัญของบริษัทกลั่นกรองออกมาเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรักความผูกพันในหลากหลายรูปแบบรวมทั้งสามารถช่วยเหลือหรือทำงานทดแทนกันได้เมื่อเกิดเหตุจำเป็น
1: การมาเป็นพนักงานที่นี่ทุกที่เราเข้าใจว่าเรามาเป็นพนักงานทำงานเพื่อแลกกับเงินทุกที่ก็จะเป็นอย่างนี้แต่ที่นี่พอเราอยู่คำว่าพนักงานมันหายไปจากความคิดเราสักประมาณช่วง 5-6 เดือนมั้งคำว่าพนักงานมันจะไม่มีละทุกวันนี้คือเราทำงานคือทำงานเหมือนทำงานให้แม่ทำงานให้บ้านเรามันกลายเป็นว่าเราไม่ได้แบบไม่ได้กดดันการทำงาน
2: โอ้20กว่าปีละตั้งแต่บริษัทเปิดปีแรกๆเลยค่ะสำหรับพี่นะคะตั้งแต่บริษัทเปิดมาจนถึงทุกวันนี้เรื่องพี่กับน้องเนี่ยเป็นสิ่งที่ประทับใจที่สุดของพี่อย่างพี่เนี่ยถือว่าเป็นคนที่เป็นรุ่นพี่ที่อายุมากที่สุดในองค์กรแต่น้องๆเขารุ่นใหม่เข้ามาระบบการทำงานของเขากับสมัยพี่มันจะไม่เหมือนกันสมัยนี้ทุกอย่างมันจะเป็นระบบเป็นพวกเทคโนโลยีซะส่วนใหญ่สมัยพี่ยังต้องเขียนมืออยู่น้องๆบางอย่างที่พี่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์น้องๆเนี่ยเขาก็จะคอยแนะนำพี่ว่าพี่ทำอย่างนี้นะแต่สำหรับพี่ก็น้องเขาจะสอบถามเกี่ยวกับพี่คะสินค้าตัวนี้เป็นไงราคาเท่าไหร่เราก็คอยในน้องที่เข้ามาใหม่ว่าตัวนี้เป็นแบบนี้ถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้ก็ถาม
3: เราอาจจะมีแบบอุบัติเหตุใช่ไหมคะป่วยหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้าเราลาเราสามารถแบบฝากงานแล้วเพื่อนมาซัพพอร์ตเราได้คือเราสามารถฝากใครก็ได้ที่อยู่ในแผนกเขาสามารถช่วยเราทำได้หมดคือที่นี่มันดีตรงที่ว่าสมมติว่าให้ที่บ้านมีคนไม่แบบพี่น้องหรืออะไรเงี้ยค่ะพ่อแม่ไม่สบายอะไรเงี้ยสามารถแบบลาได้เจ๊คือจะแบบแกจะบอกว่าถ้าที่บ้านเหมือนกับมีคนไม่สบายคือให้ลาไปเลยดูแลให้ดีที่สุดถึงกลับมาทำงาน
0: การรักและดูแลกันเหมือนคนในครอบครัวได้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งต่อจากผู้บริหารจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องจากหัวหน้างานสู่ทีมปฏิบัติงานทำให้ทุกคนเกิดความรักและดูแลกันสร้างที่ทำงานในอุดมคติก็เกิดเป็นองค์กรแห่งความสุขส่งผลดีต่อการเติบโตขององค์กรในอนาคตต่อไป

มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด

หิอภิปูชยามาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควร

เจริญดังข้าพระเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนตานุกัมปมานาสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชน

โปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากอัมหากังทีครัตตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทินอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสร้างขังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองตังโคปนาภควันตังเอ

พระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภควาแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้า

เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มี

เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรม

หิสมาคตัตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพเทสิโยสุชนะตังกะมะลังวะสุโรพระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตย์ทำบัวให้บานวันธามะหังตะมะระนังสิระสาชิเนนทังข้าพระเจ้าวายพระชินสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียนกล้า

วยเสียงกล่าวพุทธัสสาหัสสมิทาโสวะพุทโธเมสามิกิตสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าพุทโธทุกขสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัตสเมพระพุทธเจ้าทรงกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าพุทธัสสาหังนิยาเทมิสรีรัญชีวิตันจิทังข้าพระเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้า

ไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจวัตเชนวัตทายังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันทมาเนนะยังปุญญังปะสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้

ที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทธโธปฏิคันหะตุอัจจยันตังขอพระพุทธเจ้า

ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สวากขาตตาธิคุณโยคะวะเสนะไสโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมัคคะปากะปริยติวิโมกขะเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติและ

ทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันธามะหังตะมะหะรังวะระธรรมมะเมตังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธัมโมโยสัพพปานีนังสระนัง

ั้งแห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงกล่าวธรรมัสสาหัสสมิทาโสวธรรมโมเมสามิกิตสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าธรรมโมทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสสเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าธรรมัสสาหังนิยาเทมิสรีรัญชีวิตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันโตหังจริสามิธรรมัสเสวสุธรรมตังข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่จากประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนัตถิเมสระนังอัญญังธรรมโมเมสระนังวรังสรณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนสัจจวัตเชนวัตไทยยังสัตถุสาสะเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาส

ใจก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธัมโมปฏิคันหาตุอัต

การสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

ปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐะปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกะรณีโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตร

สัทธัมมะโชสุปฏิปัตติคุณาธิยุตโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธัมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยธัพพิโทอริยปุคคลสังฆเศรษฐโทเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลผู้ประเสริฐแปดจำพวกศีลาธิธรรมปวราสะ

สังโฆโยสัพพปานินังสรณังเขมมุตตะมังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตติยานุสติกฐานังวันธามิตังสิเรนะ

เป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าสร้างโคทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าสังคัสสังนิยาเทมิสรีระ

ว่าอยู่จากประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นัตถิเมสรนังอันยังสังโฆเมสรนังวังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะ

กตังมยายังกรรมนาติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สร้างโคปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระสงฆ์จง

0: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุช่วงนี้เป็นช่วงที่2ซึ่งจะได้อธิบายขยายความบทธรรมะในช่วงนี้เราจะพูดถึงช่วงของการทำวัดเย็นการทำวัดเย็นก็จะมีอยู่บทหนึ่งซึ่งญาติโยมก็ฟังแล้วบางครั้งก็สงสัยบางครั้งก็มีความเข้าใจในเบื้องต้นที่บอกว่าทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจดังพระอาทิตย์ทำบัวให้บาน
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อีน้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่ไก่กันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปชม

พร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมสำหรับในช่วงแรกนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์กันค่ะคำศัพท์ในวันนี้นะคะเป็นคำศัพท์ที่สำคัญค่ะเพราะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับประเทศและทวีปต่างๆนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะประเทศลาวเป็นประเทศหนึ่งนะคะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านและนะคะในรอบนะคะพรมแดนของลาวก็เชื่อมต่อหลายๆประเทศค่ะวันนี้เราก็จะมารู้จักประเทศรอบข้างของลาวกันนะคะเริ่มต้นที่ประเทศแรกเลยนะคะคำศัพท์คำแรกค่ะประเทศเวียดนามประเทศเวียดนามหรือคนลาวอาจจะเรียกสั้นๆว่าเวียดก็ได้นะคะเวียดก็หมายถึงเวียดนามนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นประเทศเวียดนามจึงหมายถึงประเทศนะคะเวียดนามนั่นเองค่ะไปต่อเลยนะคะประเทศเวียดนามนะคะอยู่ฝั่งตะวันออกของประเทศลาวค่ะส่วนด้านทิศใต้นะคะประเทศลาวติดกับนะคะประเทศนี้ค่ะประเทศกัมพูเจียประเทศกัมพูเจียหมายถึงประเทศกัมพูชาค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะประเทศนี้ค่ะนะคะอยู่ในต่างทวีปค่ะแต่ก็มีคนลาวอาศัยอยู่จำนวนมากเหมือนกันนะคะประเทศกานาดาประเทศกานาดาเราออกเสียงนะคะดาแต่เราไม่ใส่รูปวรรณยุกต์ค่ะเพราะจะคงเขามาจากภาษาเดิมนะคะประเทศกานาดาหมายถึงประเทศแคนาดานั่นเองค่ะไปต่อนะคะอีกประเทศหนึ่งที่มีคนลาวอาศัยอยู่มากเหมือนกันนะคะคือประเทศออสตาลีประเทศออสตาลีหมายถึงประเทศออสเตรเลียค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะอีกประเทศหนึ่งค่ะซึ่งนะคะประเทศนี้นะคะก็มีความสัมพันธ์กับลาวในฐานะที่มีประวัติศาสตร์ค่ะประวัติศาสตร์ด้านการเมืองนะคะประเทศนี้ค่ะประเทศฟรังประเทศฟรังออกเสียงควบนะคะฟรังประเทศฟรังหมายถึงเฉพาะประเทศฝรั่งเศสเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินนะคะคนลาวพูดถึงฟรังก็หมายถึงเฉพาะฝรั่งเศสอย่างเดียวเท่านั้นค่ะไปถึงทวีปนะคะคุณผู้ชมคะทวีปนี้ค่ะทวีปเอ๋อรบทวีปเอ๋อรบคุณผู้ฟังคะนะคะเราใช้นะคะรอค่ะรอค่ะรอราชสีค่ะคุณผู้ชมนะคะเพราะฉะนั้นต้องออกเสียงเรือค่ะคุณผู้ชมทวีปเอ๋อรบหมายถึงทวีปยุโรปนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำนี้กำลังสำคัญค่ะต้องรู้จักนะคะภาคพื้นซีตะเว้นออกเสียงใต้ภาคพื้นอาซีตะเว้นออกเสียงใต้หมายถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะคุณผู้ชมคะประเทศลาวเป็นประเทศเพื่อนบ้านเรานะคะแต่เราจะรู้จักเฉพาะประเทศลาวอย่างเดียวก็คงจะไม่เพียงพอค่ะคงต้องรู้จักประเทศที่อยู่รอบข้างและรู้จักว่าประเทศเหล่านั้นภาษาลาวใช้คำว่าอะไรบ้างนะคะเรามาทบทวนกันดีกว่านะคะว่าเราได้เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของลาวมีประเทศอะไรบ้างค่ะคุณผู้ชมคะคำแรกนะคะประเทศเวียดนามประเทศเวียดนามหรืออาจจะเรียกสั้นๆว่าเวียดนะคะเวียดคำเดียวก็หมายถึงประเทศเวียดนามนั่นเองค่ะต่อไปนะคะประเทศกัมปูเจียประเทศกัมปูเจียหมายถึงประเทศกัมพูชาค่ะไปต่อนะคะประเทศกานาดาประเทศกานาดาหมายถึงประเทศแคนาดานั่นเองค่ะไปต่อนะคะประเทศออสตาลีประเทศออสตาลีหมายถึงประเทศออสเตรเลียค่ะประเทศฟรังประเทศฟรังหมายถึงเฉพาะประเทศฝรั่งเศสเท่านั้นนะคะไปที่ทวีปนะคะทวีปเอ๋อรบทวีปเอ๋อรบใช้รอราชสีหันลิ้นนะคะทวีปเอ๋อรบหมายถึงทวีปยุโรปค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายนะคะภาคพื้นอาซีตะเว้นออกเสียงใต้ภาคพื้นอาซีตะเว้นออกเสียงใต้คุณผู้ชมคะถ้าต่อไปนะคะคุณผู้ชมมีโอกาสได้อ่านนะคะหนังสือพิมพ์ภาคภาษาลาวหรือมีเอกสารใดๆที่กล่าวถึงประเทศเหล่านี้คุณผู้ชมคงจะพอเดาได้แล้วนะคะว่าประเทศลาวค่ะเรียกประเทศเหล่านี้ได้
ว่า

อย่างไรบ้างนะคะพอเรารู้เสร็จแล้วนะคะก็จะทำให้เราเข้าใจภาษาลาวค่ะและเข้าใจว่าคำต่างๆมีความหมายอย่างไรนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะการที่รู้จักประเทศต่างๆ

เรือออกเราก็จะเหลือแต่ป๋อป๋าค่ะคุณผู้ชมป๋อป๋าค่ะเขียนเหมือนไทยนะคะหางยาวเลยค่ะประกอบด้วยสระอะค่ะสระอะก็ยังเขียนเหมือนไทยอยู่นะคะสระอะค่ะนะคะคำว่าเทศคุณผู้ชมคะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราตัวอักษรค่ะเพราะฉะนั้นคำนี้นะคะคำว่าเทศเราจึงสะกดด้วยดอเด็กน้อยค่ะคุณผู้ชมเริ่มเลยนะคะสระเอค่ะลากจากข้างล่างนะคะอย่าลืมนะคะทุกครั้งลากจากหัวค่ะขึ้นไปข้างบนค่ะนะคะต่อไปค่ะท่อทุ่งท่อทุ่งหรือท่อทหารนั่นเองนะคะเขียนแบบนี้นะคะจากข้างบนค่ะลงมาข้างล่างขึ้นไปนะคะเป็นท่อทุ่งค่ะสะกดตรงตามมาตราค่ะสะกดด้วยแม่กดใช้ดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยลากหัวจากด้านล่างนะคะลากหัวจากด้านล่างขึ้นไปข้างบนค่ะนะคะคุณผู้ชมก็จะได้คำว่าประเทศประเทศเรียบร้อยแล้วนะคะมารู้จักคำต่อไปดีกว่าค่ะเวียดนามเวียดนามคุณผู้ชมคะเรียนรู้สระเอียกันก่อนนะคะสระเอียค่ะเมื่อมีตัวสะกดนะคะจะแปลงร่างหรือเปลี่ยนรูปเป็นยอเฟื้องค่ะยอเฟื้องเขียนแบบไหนคะยอเฟื้องเขียนแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมลากหัวจากข้างล่างนะคะหัวของยอเฟื้องจะนะคะอยู่ต่ำกว่าระดับบรรทัดค่ะลากขึ้นไปข้างบนนะคะนี่คือสระเอียแบบมีตัวสะกดรวบเดียวจบเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าจะเขียนคำว่าเวียดก็เพียงแต่ใส่วอวีวอวีหรือวอแหวนในภาษาไทยค่ะไม่ใช่ออ่างนะคะวอวีม้วนหัวจากข้างล่างค่ะนะคะคุณผู้ชมก็ใส่ยอเฟื้องค่ะสระเอียค่ะจำได้หรือยังคะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปค่ะสะกดตรงตัวเหมือนเดิมค่ะสะกดด้วยดอเด็กน้อยนะคะเหมือนเดิมค่ะนะคะหัวจากด้านล่างค่ะคุณผู้ชมคะพยางต่อไปนี้อย่าสับสนนะคะอยากให้คุณผู้ชมดูค่ะว่าโน่นกนะคะกับม่อแมวต่างกันตรงไหนนะคะคุณผู้ชมคะโน่นกค่ะนะคะหัวอยู่ด้านบนนะคะนกมีหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาด้านล่างนะคะคุณผู้ชมคะสระอาภาษาลาวค่ะมีหัวนะคะสระอาภาษาลาวมีหัวค่ะนะคะลากจากหัวค่ะลงมาด้านล่างค่ะนะคะตัวสะกดตรงตามมาตราเหมือนเดิมค่ะม่อแมวม่อแมวอย่าลืมนะคะม่อแมวเขียนจากหัวด้านล่างค่ะนะคะแล้วก็ขึ้นไปด้านบนนะคะคุณผู้ชมเราก็จะได้คำว่าประเทศเวียดนามเรียบร้อยแล้วค่ะไปต่ออีกประเทศหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคะคำต่อไปนะคะประเทศกัมปูเจียประเทศกัมปูเจียคำว่าประเทศเราทราบกันไปแล้วนะคะเราจะมาเรียนรู้คำนี้ค่ะกัมปูเจียเริ่มต้นเลยนะคะพยางค์แรกค่ะสระอำค่ะคุณผู้ชมคะสระอำในภาษาลาวมีรูปแบบเดียวนะคะคือใช้เหมือนภาษาไทยเลยค่ะนะคะประกอบด้วยนะคะสระอข้างบนค่ะและสระอามีหัวนะคะอันนี้ก็คือรูปสระอำในภาษาลาวค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนคำว่ากัมเราก็เพียงแต่ใส่กอไก่กอไก่คุณผู้ชมคะกอไก่มีหัวสองหัวนะคะหัวสองหัวนะคะอยู่ด้านนอกค่ะเริ่มม้วนขึ้นไปจากด้านล่างนะคะและขึ้นไปด้านบนค่ะเราก็จะได้คำว่ากัมค่ะคุณผู้ชมคะปูค่ะง่ายนิดเดียวค่ะเขียนเหมือนไทยเลยนะคะป๋อป๋าค่ะนะคะบวกด้วยสระอูค่ะเป็นปูนะคะส่วนคำนี้น่าสนใจค่ะเจียค่ะคุณผู้ชมเจียค่ะอย่างงงนะคะอย่าอ่านเจ้ยนะคะคุณผู้ชมเพราะอ่านแตกต่างกันระหว่างภาษาไทยและภาษาลาวค่ะสระนี้นะคะคือสระเอียแบบไม่มีตัวสะกดค่ะสระเอียแบบไม่มีตัวสะกดนะคะบวกด้วยนะคะสระเอค่ะเขียนจากด้านล่างนะคะและใส่นะคะย่อยุ่งย่อยุ่งค่ะสระเอบวกย่อยุ่งกลายเป็นสระเอียแบบไม่มีตัวสะกดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนคำว่าเจียเราก็ใส่อะไรคะพยัญชนะตัวนี้ค่ะจอจอกค่ะนะคะมันก็จะอ่านว่าเจียไปโดยอัตโนมัติเลยค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะประเทศแคนาดาแคนาดาคำนี้เขียนง่ายนะคะเพราะออกเสียงเหมือนกันเลยค่ะกานาดาแต่คุณลาวออกเสียงกานาดาค่ะไปเลยนะคะประเทศเราทราบแล้วนะคะไปต่อเลยค่ะกอไก่ค่ะนะคะหัวอยู่ด้านนอกจำได้

0: ได้แล้วใช่ไหมคะขึ้นไปค่ะสระอาค่ะนะคะต่อด้วยน่อนกน่อนกคุณผู้ชมคะนกนะคะหัวอยู่ข้างบนค่ะม้วนหัวจากข้างบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะนะคะใส่สระอาค่ะอย่าลืมม้วนหัวนะคะและคำสุดท้ายคุณผู้ชมต้องเขียนได้แล้วแน่ๆเลยค่ะบวกด้วยนะคะดอเด็กน้อยค่ะนะคะแล้วก็ใส่สระอาเหมือนเดิมค่ะเราก็จะได้คำว่าประเทศแคนาดาไปแล้วนะคะไปต่อนะคะกล่าวถึงทวีปค่ะทวีปเอิร์นรบเอิร์นรบเห็นไหมคะออกเสียงนะคะเรือค่ะคุณผู้ชมเพราะว่านะคะเป็นคำที่มาจากภาษาต่างประเทศค่ะเราไปคำแรกเลยนะคะทวีปทวีปคุณผู้ชมคะนี่คือท่อทุ่งท่อทุ่งหรือทอทหารในภาษาไทยนะคะใส่สระอะค่ะนะคะตัวต่อไปค่ะพยัญชนะนะคะวอวีวอวีเหมือนออ่างนิดนึงค่ะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างนะคะโค้งขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมคะสะกดตรงตัวค่ะภาษาลาวง่ายๆค่ะสะกดตรงตามมาตรานะคะเพราะฉะนั้นคำว่าทวีปเราจึงสะกดด้วยบอแบ้ค่ะตัวนี้นะคะบอแบ้หรือนะคะบอใบไม้ในภาษาไทยนั่นเองค่ะสระอีข้างบนค่ะลากข้างนะคะลากยาวไปด้านข้างค่ะส่วนสระเอินะคะคุณผู้ชมคะต้องจำค่ะสระเอินี้เป็นข้อแตกต่างกันนะคะระหว่างภาษาลาวและภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมจำนะคะสระเอค่ะจะประกอบด้วยสระเอค่ะบวกด้วยสระอีข้างบนนะคะจะออกเป็นเสียงสระเอค่ะถ้าคุณผู้ชมต้องการใส่คำว่าเออนะคะคุณผู้ชมก็ใส่ออโอค่ะนะคะใส่ออโอค่ะก็จะอ่านว่าเออค่ะคุณผู้ชมส่วนพยางค์สุดท้ายนะคะรบค่ะนะคะเอินรบค่ะคุณผู้ชมก็ใช้ตัวอะไรคะจำได้หรือยังคะตัวรอราชสีในภาษาลาวนั่นเองนะคะหรือรอเรือนะคะลงเรือค่ะตอนท้ายอย่าลืมนะคะหางจะลงนิดนึงค่ะเริ่มเลยนะคะหมุนหัวค่ะขึ้นไปนะคะและหางลงค่ะนี่คือตัวรอราชสีในภาษาลาวนะคะใช้นะคะเฉพาะการยืมคำมาจากภาษาต่างประเทศเท่านั้นค่ะสะกดตรงตัวเช่นเคยค่ะสะกดด้วยจำได้ไหมคะบอแบ้ค่ะนะคะนี่คือบอแบ้ค่ะนะคะคุณผู้ชมคะนะคะถ้าคุณผู้ชมใช้พยัญชนะ2ตัวต่อกันคุณลาวอ่านไม่ได้นะคะอ่านไม่ได้ค่ะเพราะไม่ปรากฏรูปสระคุณผู้ชมต้องปรากฏรูปสระทุกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าเออรบจึงต้องปรากฏสระโอลดรูปค่ะสระโอลดรูปเขียนยังไงคะเขียนโดยใช้ไม่ก๋งหัวลงค่ะเขียนโดยใช้ไม่ก๋งหัวลงนะคะไม่ก๋งนะคะคือไม่หันอากาศและหัวคว่ำลงนั่นเองค่ะเราก็จะได้คำว่าทวีปเออรบแล้วค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะอาจจะไม่ยากอย่างที่คิดเพียงแค่เราใส่ใจเท่านั้นค่ะเราก็จะเขียนภาษาลาวและอ่านภาษาลาวได้ค่ะ
1: สบายดี
2: สบายดี
1: เจ้าค่อยเป็นนักท่องเที่ยวสิมาขอข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในทวีปอาซีของพวกเฮา
2: ได้เจ้าอยากได้ข้อมูลภาคพื้นอาซีตะวันออกเฉียงใต้แม่นบ
1: ่เจ้าค่อยสนใจประเทศกัมพูเจีย
2: ประเทศกัมพูเจียเป็นประเทศเพื่อนบ้านใกล้กับลาวเฮาก็น่าสนใจอยู
1: ่มีสถานที่ท่องเที่ยวใดเด้
2: คอยแนะนำให้เจ้าไปเบิ่งนครทั้งยิ่งใหญ่และงามหลายแท
1: ้แล้วถ้าค่อยสิไปประเทศเวียดนามมีสถานที่เที่ยวใดแด
2: ส่วนประเทศเวียดนามให้เจ้าไปเมืองโฮจิมินห์เด้อ
1: เมืองโฮจิมินห์มีอย่างที่น่าสนใจแด
2: มีพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ที่จัดแสดงประวัติศาสตร์ของประเทศเวียดนาม
1: โอ้น่าสนใจหลายทั้งมันยังแม่นเมืองเก่าอีกด้วยแม่นบ่
2: เจ้าเข้าใจถึกแล้ว
1: แล้วประเทศทางทวีปอื่นเดสัน
2: ประเทศใด
1: ประเทศออสตาลี
2: ประเทศออสตาลีก็มีคนลาวอาศัยอยู่สมควร
1: สั้นหมาย้อนอย่างคือเป็นแนวนั้น
2: ส่วนหลายเป็นคนลาวที่ไปเฮ็ดเวียกอยู่หั่นแต่ดนนานแล้ว
1: ค่อยก็ฮู้ว่าคนลาวเฮาอยู่ประเทศแคนาดานําอีกแม่นบ่
2: เจ้าแม่นแล้ว
1: เออประเทศทางทวีปเอิร์ลบเจ้าว่าประเทศฝรั่งงามที่สุดแม่นวะ
2: ข่อยคิดว่าหลายๆประเทศก็งามคือกันแต่งามคนละแบบ
1: เจ้าเคยไปเที่ยวทวีปเอิร์ลบแล้วหรือยัง
2: ข่อยเคยไปประเทศฝรั่งไปถ่ายรูปกับหอไอเฟล
1: โอ้เป็นตางามแท้
2: ๆงามแท้เจ้ามีหยังอยากสอบถามตื้มอีกบ
1: ่ข่อยขอบใจเจ้าหลายเด้อที่ให้ข้อมูลข่อยบ่มีแล้ว
2: มีหยังก็โทรมาสอบถามตื้มอีกได้ตามหมายเลขโทรที่ให้ไว้นี่เด้อ
1: เจ้าขอบใจหลาย
2: ๆเจ้าโชคดี
0: เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมฟังประโยคในบทสนทนาข้างต้นนะคะทันกันหรือเปล่าคะคิดว่าบางคนอาจจะทันบางคนก็อาจจะไม่ทันนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะเราก็จะเอาประโยคจากบทสนทนาข้างต้นนะคะมาขยายค่ะคุณผู้ชมเพื่อจะเรียนรู้สำนวนประโยคในภาษาลาวนะคะและเราก็จะสอนคำศัพท์ค่ะที่ใช้แตกต่างกันตามไปด้วยเลยนะคะคุณผู้ชมคะประโยคในตอนนี้ค่อนข้างจะยาวสักหน่อยนะคะแต่ก็เพื่อให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ภาษาลาวเพิ่มขึ้นค่ะเริ่มเลยนะคะประโยคแรกนะคะทั้งมันยังแม่นเมืองเก่าน้ำพ่อแม่นบ่ทั้งมันยังแม่นเมืองเก่าน้ำพ่อแม่นบ่คุณผู้ชมคะประโยคนี้หมายถึงทั้งมันยังเป็นเมืองเก่าอีกด้วยใช่ไหมค่ะเราลองนะคะมาแยกประโยคกันดีกว่าค่ะคำว่าทั้งนะคะไม่มีไม่โทนะคะทั้งมันนะคะคุณผู้ชมยังแมนแมนแปลว่าเป็นค่ะคุณผู้ชมนำพร้อมนำพร้อมแปลว่าอีกด้วยค่ะอีกด้วยนะคะส่วนคำลงท้ายนะคะในประโยคนี้ค่ะแมนบ่แมนบ่เพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็จะประกอบด้วยนะคะคำเชื่อมคำว่าทางนะคะคุณผู้ชมคำว่าแม่นนะคะแปลว่าเป็นค่ะนะคะนำพร้อมนะคะแปลว่านะคะอีกด้วยค่ะและยังมีคำลงท้ายเป็นประโยคคำถามนะคะแม่นบ่อค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเราแยกประโยคนะคะออกได้จะทำให้เราอ่านออกเสียงนะคะหรือฟังเสียงคนคนลาวเวลาแบ่งประโยคได้ชัดเจนขึ้นค่ะเอาใหม่อีกครั้งนะคะทั้งมันยังแมนเมืองเก่าน้ำพ่อแมนบ่อหมายถึงทั้งมันยังเป็นเมืองเก่าอีกด้วยใช่ไหมค่ะไปต่อเลยนะคะเจ้าเข้าใจถึกแล้วเจ้าเข้าใจถึกแล้วเป็นประโยคบอกเล่าธรรมดาค่ะหมายถึงที่คุณเข้าใจถูกแล้วค่ะนะคะคุณผู้ชมคะคำว่าถึกนะคะในภาษาไทยหมายถึงถูกค่ะแต่ในภาษาใช้คำว่าทื่อค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากจะแสดงความสุภาพในภาษาลาวค่ะเพราะภาษาลาวไม่มีคำว่าครับหรือคำว่าค่ะเพื่อบอกความสุภาพแต่ภาษาลาวจะใช้เสียงค่ะเสียงนะคะที่ลากยาวสักหน่อยและออกเบากว่าผิดปกติค่ะนะคะเบากว่าเดิมนะคะก็จะทำให้คำนั้นหรือประโยคนั้นฟังดูแล้วมันสุภาพค่ะลองออกเสียงไปพร้อมกันนะคะเจ้าเข้าใจถึกแล้วเจ้าเข้าใจถึกแล้วหมายถึงคุณเข้าใจถูกแล้วค่ะไปต่อนะคะประโยคต่อไปค่ะประเทศทางทวีปอื่นเดซั่นประเทศทางทวีปอื่นเดซั่นคุณผู้ชมคะหมายถึงประเทศในทวีปอื่นล่ะคุณผู้ชมคะแบ่งแบบนี้ค่ะประโยคนะคะมีคำว่าเดซั่นเป็นคำลงท้ายค่ะคำลงท้ายในแต่ละภาษาบอกถึงความมีเสน่ห์ของแต่ละชาติด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักคำลงท้ายภาษาลาวก็จะทำให้เราเข้าใจนะคะการสื่อสารของคนลาวเพิ่มขึ้นด้วยค่ะคุณผู้ชมคะลองแบ่งนะคะคำนะคะและจะทำให้เราออกเสียงประโยคได้ชัดเจนขึ้นค่ะประเทศทางทวีปอื่นเดซันหมายถึงประเทศในทวีปอื่นล่ะไปต่อนะคะประโยคนี้ค่ะสั้นหวาย้อนหยังคือเป็นแนวนั่นสั้นหวาย้อนหยังคือเป็นแนวนั่นหมายถึงอ๋อทำไมถึงเป็นเช่นนั้นค่ะคุณผู้ชมคะประโยคนี้ค่ะแยกออกเป็น2 ส่วนนะคะ ส่วนแรกคือคำสงสัยค่ะเมื่อเราเกิดคำสงสัยนะคะหรือความสงสัยขึ้นมาต้องใช้คำนี้ค่ะสั้นหวาค่ะเป็นคำที่

0: ่แสดงความสงสัยนะคะไปต่อค่ะย้อนหยางย้อนหยางหมายถึงเพราะอะไรค่ะหรือทำไมก็ได้นะคะย้อนแปลว่าเพราะค่ะย้อนหยางแต่เราจะแปลว่าทำไมนะคะในบริบทนี้ย้อนหยางเราจะแปลว่าทำไมค่ะคือหมายถึงนะคะถึงเป็นเช่นนั้นค่ะถึงเป็นเช่นนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าเช่นนั้นก็คือคำว่าแน่วนั่นแน่วนั่นเอาใหม่นะคะสั้นหวาย้อนหยางคือเป็นแน่วนั่นอ๋อทำไมถึงเป็นเช่นนั้นค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะสำนวนภาษาลาวรูปประโยคภาษาลาวถ้าเราเข้าใจว่าคำใดเป็นคำเชื่อมคำใดเป็นใจกลางของประโยคคำใดเป็นคำลงท้ายหรือคำใดเป็นคำที่บอกความสงสัยหรือเป็นคำถามคุณผู้ชมก็จะสามารถแยกส่วนของประโยคและฟังภาษาลาวได้เข้าใจมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะประโยคในภาษาลาวนะคะถ้าเราเริ่มเรียนรู้ค่ะอาจจะเรียนนะคะอาจจะไม่รู้ทั้งหมดค่ะแต่ดีกว่าที่เราไม่รู้อะไรเลยค่ะถ้าเราเริ่มวันนี้เราก็เข้าไปสู่ประเทศลาวได้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเริ่มเรียนรู้ไปกับเรานะคะแล้วเราก็จะก้าวไปสู่ประเทศลาวด้วยกันค่ะ
1: เป็นเวลายาวนานที่คนลาวผูกพันและมีวิถีชีวิตกับสายน้ำเพื่อเป็นการรักษาสายน้ำให้บริสุทธิ์และใช้ประโยชน์ร่วมกันรัฐบาลจึงได้ออกนโยบายและกฎหมายหลายประการเพื่อให้ความสำคัญกับการใช้น้ำและการทำลายต้นน้ำโดยมอบที่ดินและป่าไม้ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการปกปักรักษาป่าชุมชนด้วยตัวเองแม้ว่าจะมีการรักษาต้นน้ำมากเท่าไรก็ยังมีการทำลายป่าไม้ซึ่งน้ำอยู่ในหลายพื้นที่เมื่อปีพุทธศักราช2545ป่าต้นน้ำได้ถูกทำลายเป็นจำนวนมากและมีพื้นที่ป่าเหลือเพียงร้อยละ 41.5 เท่านั้นซึ่งถือว่ามีการลดลงอย่างต่อเนื่องดังนั้นลาวจึงกำหนดให้วันที่1มิถุนายนของทุกปีเป็นวันเด็กสากลและเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติเพื่อให้เด็กๆมีความสำนึกในการรักป่าและดูแลป่าของตนเองเพื่อสร้างอนาคตให้แก่ลูกหลานลาวตามที่ทราบดีว่าประเทศลาวเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้สูงแต่อย่างไรก็ตามในปีพุทธศักราช2539เกิดวิกฤตน้ำท่วมจากแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบสู่ตัวเมืองเวียงจันทน์อย่างร้ายแรงซึ่งหลังจากนั้นก็มีการตระหนักและหันมาให้ความสำคัญกับการปลูกป่าซึ่งเป็นต้นน้ำและช่วยป้องกันน้ำท่วมที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นนโยบายที่รัฐพยายามสะท้อนให้เห็นถึงการรักษาป่าต้นน้ำปัจจุบันชาวลาวในชนบทยังคงอาศัยแหล่งน้ำเป็นสถานที่ในการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนโดยสร้างบ้านริมแม่น้ำขนาดใหญ่หรือแม่น้ำสาขาเพราะอาชีพหลักของคนลาวคือการเกษตรกรรมนอกจากนี้ยังมีการประกอบอาชีพประมงอย่างกว้างขวางและที่สำคัญคนลาวปัจจุบันก็ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำอย่างชัดเจนเพราะคนลาวมีวิถีชีวิตผูกพันกับสายน้ำจึงไม่แปลกใจที่คนลาวสามารถปรับตัวจากการหาปลาในแม่น้ำหรือหนองน้ำมาสู่การทำประมงเพื่ออาชีพมากขึ้นและคงไม่ต้องสงสัยว่าคนลาวผูกพันกับสายน้ำสำคัญอย่างแม่น้ำโขงหรือที่ลาวเรียกว่าน้ำของประชาชนสองฝั่งทั้งไทยและลาวต่างอาศัยแม่น้ำสายนี้เป็นแหล่งหล่อเลี้ยงหากเราออกไปนอกแขวงต่างๆก็จะสามารถเห็นภาพวิถีชีวิตคนลาวใช้น้ำในแม่น้ำต่างๆเป็นแหล่งอุปโภคบริโภครวมถึงกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวพันกับสายน้ำเช่นการแข่งเรือการบูชาแหล่งน้ำซึ่งต่อมาในปัจจุบันกลายเป็นประเพณีที่สำคัญและสร้างความรักความสามัคคีของคนลาวที่ใช้ทรัพยากรแหล่งน้ำในพื้นที่ต่างๆร่วมกันจนอาจกล่าวได้ว่าคนลาวผูกพันและมีวิถีชีวิตผูกติดกับสายน้ำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างแยกกันไม่ออก

เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับรายการที่จะทำให้คุณได้เปิดมุมมองความคิดและสร้างความเข้าใจร่วมกันในเป้าหมายของอาเซียนครับและแน่นอนผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับตูน
0: วันนี้มาคุยกันต่อเรื่องของสปป.ลาวต่อเนื่องจากคราวที่แล้ววันนี้อยากถามเรื่องแรกเลยลาวเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นแลนด์ล็อกมันมีข้อกำหนดยังไงบ้างเกี่ยวกับคำนี้ครับ
1: landlocked ก็คือประเทศที่ไม่มีทางออกทางทะเลนะครับประเทศลาวเนี่ยในอดีตวิธีการมองสภาพทางภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศว่าการมีทางออกทางทะเลก็จะทำให้ประเทศนี้มีความมั่งคั่งสามารถติดต่อค้าขายกับประเทศอื่นๆได้ดี
0: เพราะเมื่อก่อนใช้เรือเป็นยานพาหนะหลักในการคมนาคมเลย
1: ใช่ประเทศลาวเนี่ยมีขนาดเท่ากับเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศไทยถ้ามองสภาพก็คือเหมือนกับเอาภาคเหนือและภาคกลางของประเทศไทยเนี่ยมารวมกันนะครับนี่คือประเทศลาวนะสภาพการของประเทศลาวก็คือมีภูเขาเกือบ 80% แล้วแถมยังมีประเทศเพื่อนบ้านโอบล้อมทั้งหมดนะครับตอนบนเป็นจีนด้านตะวันออกเป็นเวียดนามด้านใต้เป็นกัมพูชาด้านตะวันตกเป็นประเทศไทยและพม่านะครับพูดง่ายว่าการเป็นแลนด์ล็อกอย่างเงี้ยทำให้ประเทศลาวในด้านของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับลาวนี้จะต้องดีกับประเทศทุกประเทศนะครับเพราะว่าถ้าไม่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยอาจจะไม่สามารถขนถ่ายสินค้าหรือว่าหาทางออกทางทะเลเพื่อการทำค้าขายไม่ได้
0: ถ้ามีปัญหากับทิศใดทิศหนึ่งเนี่ยมีผลกระทบในภาพรวมแน่นอนนะครับ
1: ครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการมุมมองทางวิชาการนะครับว่าประเทศใดที่ไม่มีทางออกทางทะเลก็จะทำให้ประเทศนั้นมีสภาพของเศรษฐกิจที่ไม่ดีนะครับซึ่งตรงนี้สถานะของลาวก็เปลี่ยนแปลงไปเมื่อลาวได้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียนนะครับเพราะว่าจากแลนด์ล็อกนะครับการสร้างประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านประชาคมทางเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจจะมั่งคั่งได้เนี่ยมันจะต้องสามารถมีการขนถ่ายสินค้าได้เร็วที่สุดนะครับเดินทางได้เร็วที่สุดปกติก็ขนถ่ายทางเรือทางเครื่องบินทางอากาศนะครับตอนนี้เมื่อประชาคมอาเซียนต้องการขนถ่ายทางบกนะครับเชื่อมโยงระหว่างเหนือใต้คือจากจีนลงมายังประเทศไทยไปยังสิงคโปร์ให้ได้เชื่อมโยงระหว่างนะครับตะวันออกตะวันตกนะครับเชื่อมโยงจากเวียดนามจะไปพม่าให้ได้เนี่ยสิ่งสำคัญตอนนี้ก็เลยว่าประเทศลาวกลายเป็นโอกาสอย่างงดงามเลยนะครับว่าเดิมที่บอกว่าโอ้ยประเทศลาวนี่ไม่สามารถที่จะพัฒนาอะไรได้แน่ๆเลยแต่ตอนนี้ประเทศลาวกลายเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับได้รับรางวัลแบบพิเศษนะครับก็คือทุกประเทศทั้งจีนรวมทั้งอาเซียนต้องการเชื่อมโยงกันนะครับเหนือใต้ออกตกเนี่ยต้องผ่านลาวทั้งนั้นเลย
0: ใช้ลาวเป็นฮับเป็นเซ็นเตอร์อย่างเง
1: ี้
0: ยเหรอ
1: ไม่ใช่หมายว่าถ้าจะเชื่อมกันให้ได้ต้องผ่านเขตประเทศลาว
0: คือเป็นดินแดนทางผ่านเลย
1: ใช่ไม่ว่าจะเป็นทางรถยนต์หรือว่ารถไฟนะครับรถไฟไม่ว่าจะเป็นรางคู่หรือว่าความเร็วสูงยังไงก็ต้องผ่านลาวให้ได้นะครับเมื่อผ่านลาวได้เนี่ยมันก็กลายเป็นว่าลาวก็มีเขาเรียกว่ามีกำลังอำนาจในการต่อรองบางอย่างนะครับว่า อะไรบ้างที่ลาวควรจะได้รับนะครับจากเดิมเนี่ยเส้นทางของบนภูเขา 80% เนี่ยมีผู้คนที่อยู่กระจัดกระจายมากลาวเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างถนนหนทางนะครับเชื่อมโยงหมู่บ้านต่างๆได้เราลองคิดถึงนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยในรอบประมาณ60ปีที่ผ่านมาหมู่บ้านต่างๆนี้ถนนหนทางนี้ไม่ดีเลยนะครับเราเพิ่งมาดีกันเนี่ยสร้างถนนหนทางเป็นทางลาดยางทางปูนซีเมนต์เนี่ยในรอบ 20-30 ปีมานี้เองเมื่อถนนหนทางดีผู้คนก็จะสามารถทำการผลิตและขนย้ายสินค้าทางการเกษตรไปยังตลาดได้นะครับก็จะทำให้กลายเป็นโอกาสของประชาชนนะครับในการที่จะพัฒนาทางเศรษฐกิจของตนเองนะครับแลนด์ลิงก์ตอนนี้ที่สำคัญก็คือว่าทำให้เกิดการมองเชื่อมโยงครับอย่างเช่นเดินทางจากประเทศไทยเนี่ยไปยังเวียดนามภายในระยะเวลาเพียง 5-6 ชั่วโมงตอนนี้นะครับจากมุกดาหารเราก็ข้ามไปยังดานังได้เรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าต้องการที่ไปฮานอยนะครับก็อีกนิดเดียวเองก็ขึ้นไปได้หรือว่าจากจีนครับจีนตอนนี้ก็คุยกันว่าเส้นทางรถไฟควรจะสร้างจากนะครับตอนใต้ของยูนานลงมาผ่านหลวงพระบางผ่านเวียงจันทน์แล้วเข้าหนองคายหรือว่าอีกจะมีอีกหนึ่งเส้นทางครับมาจากภาคเหนือของเวียดนามนะครับเป็นจีนอีกปีกหนึ่งนะครับแล้วลงมาตามทางรถไฟของเวียดนามแล้วก็ตัดมาที่มุกดาหารหรือว่านครพนมนะครับพูดง่ายๆว่าตอนนี้ลาวเป็นเป้าหมายของการที่จะเชื่อมโยง เส้นทางระบบโลจิสติกที่สำคัญเลยซึ่งที่ผ่านมาเวลาโลกทั้งใบมองประเทศลาวก็จะมองว่าประเทศลาวเป็นประเทศที่ยากจนและด้อยพัฒนารัฐบาลลาวเองหรือว่าคนลาวเองก็ยอมรับนะครับว่าลาวเนี่ยอยู่ในสภาพของความยากจนและด้อยพัฒนามาอย่างยาวนานด้านหนึ่งก็เป็นผลจากสภาพทางภูมิศาสตร์นะครับว่าด้วย 80% ที่เป็นภูเขาสูงในระดับต่างๆนะครับและประชากรของลาวเนี่ยก็มีหลายชาติพันธุ์นะครับประมาณ 60-70 ชาติพันธุ์ก็ทำให้ประชากรเนี่ยกระจายตัวอยู่ตามภูต่าง
0: ๆ
1: ซึ่งการพัฒนาที่จะเข้าถึงไปยังกลุ่มของประชากรเนี่ยมันก็ยากลำบากมากๆอย่างเช่นกรณีของไฟฟ้าใช่ไหมครับแม้แต่ประเทศไทยเองในหลายหมู่บ้านที่อยู่บนยอดเขาสูงเนี่ยไฟฟ้าก็ยังไม่มีนะครับถนนนี่ก็ลำบากอย่างมากซึ่งสิ่งนี้หากต้องการพัฒนาก่อนมนุษย์หรือว่าคนเนี่ยในหลักการของอาเซียนเลยนะครับเราจะต้องส่งเสริมการศึกษา
0: ครับ
1: ระบบการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบเนี่ยที่เราเรียกว่าการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยมันจะต้องเข้าถึงประชากรให้ได้โดยสภาพอย่างนี้เองที่ทำให้โรงเรียนของลาวเนี่ยหรือว่าระบบการสาธารณสุขของลาวเนี่ยเข้าถึงลำบากมากเนื่องจากว่ามีการกระจายตัวของประชากรนะครับความยากจนเนี่ยมันก็เลยเป็นทั้งความยากจนทั้งสภาพทางภูมิศาสตร์และความยากจนของโอกาสที่จะพัฒนาประชากรขึ้นมาซึ่งตรงนี้ก็นำไปสู่ว่าเมื่อประชากรไม่สามารถได้รับการส่งเสริมศักยภาพนะครับในทุกด้านเนี่ยมันก็นำไปสู่ว่าประเทศก็ขาดทรัพยากรที่มีคุณภาพนะครับนี่เป็นประเด็นสำคัญเราจะเห็นได้ว่าความยากจนและด้อยพัฒนาของลาวสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาคนและการที่จะสร้างรายได้ให้กับประชากรของตนเองนะครับแต่ในรอบของ30ปีที่ผ่านมานะครับจากการที่อาเซียนมุ่งสร้างประชาคมนะครับไม่ใช่แค่การรวมตัวเป็นอาเซียนเฉยๆแต่ต้องการสร้างประชาคมอาเซียนเกิดความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายด้านด้านที่สำคัญมากที่สุดก็คือด้านการเปลี่ยนพื้นที่ดินบนภูเขาให้กลายเป็นพื้นที่เกษตรนะครับรุ่นใหม่ซึ่งด้านหนึ่งก็เป็นผลดีอีกด้านหนึ่งก็เป็นผลสะท้อนในเชิงลบด้วยเช่นกัน
0: เรื่องสิ่งแวดล้อม
1: ใช่ครับ การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดินในเขตป่าเขาสูงเนี่ยให้กลายเป็นพื้นที่ในการปลูกข้าวโพดนะครับขนาดใหญ่นะครับเหมือนที่ประเทศไทยในเขตภาคเหนือใช่ไหมครับพอปลูกข้าวโพดชาวบ้านก็จะมีรายได้จากพืชผลทางการเกษตรมากขึ้นนะครับอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เข้ามาก็คือยางพาราในรอบ 10-20 ปีที่ผ่านมาจีนนี่เติบโตด้านยางพาราอย่างมากมันก็เลยทำให้จีนเนี่ยนะครับขยายเขตพื้นที่การเพาะปลูกยางพาราเนี่ยไปยังพื้นที่ดินของลาวเขตเทือกเขาซึ่งเป็นป่าเขาจำนวนมากก็ถูกถักถางกลายเป็นพื้นที่ปลูกยางพารายางพาราสร้างผลผลิตแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าชาวบ้านซึ่งเคยมีพื้นที่ดินในการครอบครองเพื่อเพาะปลูกข้าวไว้กินเนี่ยก็ถูกนะครับยางพาราเบียดขับออกไปยางพาราก็เลยกลายเป็นทั้งด้านบวกและด้านลบ
0: เป็นดาบสองคมเลย
1: ใช่ครับนี่ก็คือความพยายามที่จะเพิ่มพูนรายได้นะครับซึ่งการมีรายได้ก็ทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะเดินทางออกจากชุมชนของตนเองได้สัมพันธ์กับโลกภายนอกคนลาวในรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยประชากรเกือบ7ล้านคนของคนลาวที่กระจายตัวอยู่เราลองเปรียบเทียบนะครับว่าประชากรลาว7ล้านคนกับประชากรสิงคโปร์ประมาณ5ล้านคนเนี่ยสิงคโปร์อยู่ในพื้นที่ที่จำกัดใช่ไหมครับมันทำให้เกิดการจัดการทรัพยากรเพิ่มพูนศักยภาพของมนุษย์นะครับของคนได้มากข
0: ึ้
1: นได้ง่ายแต่ประชากรลาวที่กระจายตัวอยู่และมีความเบาบางต่อการอาศัยใน
0: แต่ละ
1: พื้นที่เนี่ยมันก็ทำให้เกิดความยากลำบากของฝ่ายรัฐบาลในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องการภาวะด้อยพัฒนาเหล่านี
0: ้แล้วทัศนะอาจารย์มองว่าในปี2020ที่เขาตั้งธงไว้เนี่ยเขาจะหลุดพ้นจากภาวะความยากจนหรือการเป็นประเทศด้อยพัฒนาได้จริงไหมครับ
1: ตอนนี้รัฐบาลลาวก็ประกาศแล้วว่าประเทศลาวเนี่ยได้พ้นเขตของความยากจนระดับระดับล่างสุดนะได้เหนือเส้นความยากจนมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็เป็นผลจากการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนนะครับเพราะว่าคนลาวนี่สามารถที่จะเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้แล้วก็กลายเป็นแรงงานขนาดใหญ่โตให้กับประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศนะครับเช่นประเทศไทยซึ่งก็นำไปสู่การได้ เงินทองนี้กลับไปบูรณะประเทศของตนเองนะครับรวมทั้งบรรดาบางส่วนที่ได้อพยพลี้ภัยทางด้านการเมืองไปเมื่อ 30-40 ปีที่แล้วนะครับก็ได้ส่งเงินกลับมาเพื่อสร้างประเทศใหม
0: ่
1: ก็หมายความว่าเงินจากภายนอกนะครับที่มาหาเงินด้วยแรงงานของตนเองที่มาจากญาติที่ไปอยู่ในยุโรปอเมริกาเนี่ยก็ทำให้กลายเป็นเงินก้อนใหญ่ที่ทำให้ลาวนี้พัฒนาและเติบโตได้นะครับสร้างฐานทางเศรษฐกิจได้ในปัจจุบันนี้ครับ
0: นี่รัฐบาลลาวเนี่ยเขามีวิธีการยังไงที่จะทำให้ลาวหลุดพ้นจากความยากจนหรือการเป็นประเทศด้อยพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาอย่างที่ตั้งใจไว้ได้ครับ
1: ก็ต้องหาเงินใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาเราเป็นรัฐบาลเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือคำว่ารายได
0: ้
1: เพื่อ นำไปสู่รายจ่ายที่มากขึ้นทีนี้รายได้ที่มากขึ้นรัฐบาลลาวเนี่ยมองอย่างไรที่ผ่านมานะครับก็มีแหล่งทรัพยากรอันหนึ่งที่ลาวมีมากนะครับและที่ก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยคิดว่าจะกลายเป็นมูลค่าเพิ่มอย่างมโหฬารก็คือแม่น้ำลำคลองสายเล็กสายน้อย
0: พวกนี้นี่เหรอครับ
1: ครับผมสภาพการของประเทศลาวก็คือเป็นภูเขาตลอดแนวของประเทศใช่ไหมครับ 80% มันมีแม่น้ำสายสั้นๆเนี่ยไหลลงจากภูเขาและลงแม่น้ำโขงซึ่งที่ผ่านมาก็เรียกว่าเป็นสายน้ำตามธรรมชาติแต่ตอนนี้พอโลกของเอเชียไม่ว่าจะเป็นจีนหรือว่าอาเซียนเนี่ยขยายตัวทางด้านของการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมความเป็นเมืองมันก็ต้องการไฟฟ้าลาวก็เห็นโอกาสนะครับว่าถ้างั้นสายน้ำต่างๆรวมทั้งแม่น้ำโขงและแม่น้ำสาขาของแม่น้ำโขงจำนวนมากตลอดประเทศลาวเนี่ยก็จะกลายเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับเพื่อขายให้กับประเทศเพื่อนบ้านลาวจะสร้างเขื่อนที่ผลิตไฟฟ้านะครับตามสายของแม่น้ำที่ไหลลงแม่น้ำโขงรวมทั้งเขื่อนในแม่น้ำโขงด้วยซึ่งเขื่อนในแม่น้ำโขงเนี่ยก็มีประมาณ8โครงการด้วยกันนะครับ8โครงการนี้ตอนนี้กำลังสร้าง1โครงการที่เราเรียกว่าเขื่อนชัยบุรีตรงนี้เป็นเขื่อนขนาดใหญ่กั้นแม่น้ำโขงแต่เราก็มีเขื่อนที่กั้นสายน้ำต่างๆถ้าครบทั้งหมดได้ประมาณ43เขื่อนนะครับเราก็จะผลิตไฟได้นะครับทั้งหมดประมาณ 24,000 เมกะวัตต
0: ์
1: 24,000 เมกะวัตต์เนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งหรือว่าประมาณ 70% นะครับลาวก็จะขายให้กับประเทศเพื่อนบ้านพูดง่ายว่าฐานของเงินก้อนนี้ที่ลาวจะได้รับเนี่ยก็จะกลายเป็นเงินที่นำไปสู่การพัฒนาในประเทศลาวในด้านต่างๆเขาเรียกว่าลาวก็มีรายได้ที่มั่นคงถาวรตลอดเวลานะครับในการที่จะพัฒนาประเทศนี่เป็นหนทางเบื้องต้นตอนนี้ที่ลาวมองเห็นว่าแบตเตอรี่จากพลังน้ำของตนเองเนี่ยเป็นฐานของการพัฒนาประเทศให้ออกจากความด้อยพัฒนา
0: ครับและนี่คือยุทธวิธีที่ทางรัฐบาลลาวใช้นะครับทุกอย่างเป็นไปได้นะฮะในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับและนี่คือเป้าหมายของลาวในอนาคตและวันนี้ต้องขอบคุณนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธงรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรของเราในวันนี้ครับขอบพระคุณอาจารย์มากมากครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครั้งหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสปป.ลาวรออยู่นะครับติดตามกันได้ในรายการวิถีอาเซียนวันนี้ผมและอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นครับและเช่นเคยผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้มาคุยกันต่อเรื่องของสปป.ลาวนะครับสิ่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อเลยก็คือสะพานมิตรภาพไทยลาวซึ่งตอนนี้มีอยู่4สะพานแล้ว
1: ครับ
0: ครับผมอยากให้อาจารย์พูดถึงจุดกำเนิดของมันแล้วก็ผลที่ตามมาจนถึงทุกวันนี้หน่อยครับ
1: ครับสะพานมิตรภาพไทยลาวตอนนี้มีอยู่4แห่งด้วยกันนะครับ
0: ครับ
1: แห่งแรกก็คือที่หนองคายเวียงจันทร์แห่งที่2ที่มุกดาหารสวรรณเขตนะครับแห่งที่3ที่นครพนมแขวงคำม่วนแห่งที่4ก็คือเชียงของกับห้วยทรายตรงที่เป็นจังหวัดเชียงรายนะครับทั้ง4แห่งเนี่ยก็คือแผนการใหญ่ของกลุ่มอาเซียนและก็เชื่อมโยงกับประเทศจีนที่มีเป้าหมายที่จะเชื่อมจากเส้นทางของทิศเหนือลงทิศใต้นะครับเชื่อมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก
0: คือครอสอย่างนี้เลย
1: ใช่ครับเพราะว่าแม่น้ำโขงเนี่ยเป็นแม่น้ำที่แบ่งภูมิภาคในเขตภาคพื้นทวีปออกเป็น2ส่วน
0: ครับ
1: ซึ่งเมื่อก่อนนี้ก็ไม่เคยมีใครคิดพยายามข้ามแม่น้ำโขงด้วยสะพานนะครับเพราะว่าแม่น้ำมันยาวมากบางตอนของแม่น้ำเนี่ยยาวถึง1กิโลเมตรหรือว่า2กิโลเมตรซึ่งตรงนี้การสร้างสะพานเนี่ยมันจะต้องลงทุนเยอะมากนะครับที่ผ่านมากลุ่มของประเทศต่างๆก็มองว่าถ้างั้นก็ลงแพขนานยนต์ข้ามกันแล้วกันนะครับจนกระทั่งเมื่ออาเซียนเนี่ยสู่วิถีที่สงบเงียบมากขึ้นนะครับเป็นมิตรไมตรีระหว่างกันมากขึ้นตรงจุดนี้ก็นำมาสู่การมองว่าทำอย่างไรที่จะเชื่อมนะครับเส้นทางเหนือใต้ได้อย่างเช่นจีนเนี่ยก็ส่งเสริมการใช้แม่น้ำโขงจากเขตภาคใต้ของมณฑลยูนานลงมาถึงยังท่าเรือเชียงแสนเชียงของจีนก็บอกว่าถ้างั้นเราจะทำให้เส้นทางของแม่น้ำโขงเป็นเส้นทางของการขนถ่ายสินค้าแบบแม่น้ำนานาชาติ

0: ครับแต่แม่น้ำโขงในช่วงตอนจากภาคใต้ของจีนลงมาถึงเชียงแสนเชียงของจนกระทั่งหลวงพระบางเนี่ยมันมีกินความลึกไม่เยอะนะครับซึ่งก็จะขนถ่ายสินค้าได้ปริมาณครั้งละไม่มากนักแต่อย่างไรก็ตามในรอบ20ปีที่แล้วนะครับจีนก็มองเห็นทางออกช่องนี้ทางเดียวแต่ในขณะเดียวกันจีนก็สร้างอีก2เส้นทางนะครับที่เราเรียกว่าเส้นทางทางบกทางหนึ่งก็คือจากเขตภาคใต้ของจีนเนี่ยเข้ามาทางประเทศลาวแล้วมาข้ามที่เชียงของเนี่ยจีนก็ขีดเส้นไว้อีกเส้นทางหนึ่งจีนก็ขีดเส้นว่าจากภาคใต้ของจีนเข้ามาทางพม่านะครับเชียงตุงแล้วก็มาออกที่แม่สายก็คือทำอย่างไรที่จะขนถ่ายสินค้าทางบกมาที่ประเทศไทยให้ได
1: ้
0: คร
1: ับ เอาได้มากที่สุด
0: สรุปจีนก็มีอยู่3แผนนะครับแผนแรกคือแผนแม่น้ำโขงทำให้แม่น้ำโขงใช้ได้ก่อนในช่วง20ปีแรกต่อมาก็พยายามชักชวนให้ลาวให้พม่าให้ไทยเนี่ยสร้างถนนหนทางด้วยกันนี่ก็คือที่มานะครับว่าและในที่สุดสะพานข้ามแม่น้ำโขงนะครับตรงที่เป็นเชียงของห้วยทรายของประเทศลาวนะก็บรรลุความสำเร็จในรอบทศวรรษที่ผ่านมานะครับจีนก็สามารถเชื่อมเหนือใต้ได้นะครับในขณะเดียวกันนะครับแผนของอาเซียนก็คือทำอย่างไรนะครับที่จะเชื่อมระหว่างเส้นทางที่มาทางมหาสมุทรแปซิฟิกแปซิฟิกเนี่ยท่าเรือแล่นมาใช่ไหมครับแล้วมาขึ้นที่เมืองท่าของเวียดนามทางด้านตอนกลางทำอย่างไรที่จะขนถ่ายสินค้าตัดผ่านแล้วก็ไปออกมหาสมุทรอินเดียโดยไม่ต้องอ้อมช่องแคบตรงที่เป็นช่องแคบมาลากาช่องแคบอะไรต่างๆเพราะว่าตอนนี้ช่องแคบเหล่านั้นน่ะเส้นทางการเดินเรือน่ะมันเขาเรียกว่าหนาแน่นมากทำไงที่จะขนถ่ายกันทางบกได้บ้าง
1: ผ่านตรงเลย
0: ใช่มนุษย์ก็พยายามหาทางเลือกหลายๆทางเลือกนะครับและถ้าผ่านทางบกเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตนะครับการขนถ่ายสินค้าการค้าขายกับพื้นที่ทางตอนในก็หมายความว่าทั้งค้าทั้งขายทั้งเดินทางก็ทำให้ประเทศในอาเซียนเนี่ยมีสินค้าเนี่ยเดินทางไปมาอยู่ตลอดเวลาการเชื่อมโยงเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกเนี่ยก็เลยกลายเป็นเป้าหมายอันสำคัญตอนนี้นะครับก็ถือว่าแม่น้ำโขงก็ได้บรรลุในการที่จะเป็นเส้นทางที่สำคัญมีสะพานทั้ง4แห่งระหว่างไทยกับลาวนะครับก็ถือว่ามากพอเพียงนะครับแต่ก็มีแผนที่จะสร้างอีกที่อุบลราชธานีที่บึงกาฬนะครับพูดง่ายว่ามนุษย์ก็ฝันนะครับและก็พยายามที่จะเดินตามความฝันให้มากที่สุดยิ่งมีสะพานนะครับการค้าขายอย่างน้อยๆในท้องถิ่นมันก็จะเพิ่มขึ้น
1: สะดวกสบายขึ้น
0: ใช่เพราะว่าแต่ละฝั่งก็จะมีสินค้าที่ทำให้ตนเองค้าขายพอค้าขายได้สิ่งที่ตามมาก็คือเงินทองเมื่อมีเงินทองก็ทำให้ชีวิตมีการพัฒนาในเรื่องของการกินดีอยู่ดีมากขึ้นอาเซียนเป้าหมายไม่ใช่แค่ว่ามีการค้าเพิ่มขึ้นแต่การค้าจะนำไปสู่การมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะเมื่อไหร่ที่คนมีเงินมีทองมากขึ้นคนก็จะตระหนักถึงวิถีชีวิตที่ดีของตนเองไม่ว่าจะเป็นการดีทางด้านการศึกษาดีทางด้านสาธารณสุขดีทั้งสิ่งแวดล้อมและที่อยู่อาศัยเป็นการส่งเสริมการมีชีวิตที่ดีขึ้นของคนในอาเซียน
1: ครับอาจารย์ครับเมื่อตอนต้นอาจารย์บอกว่าการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงเนี่ยมันต้องใช้ทุนมหาศาลเพราะบางส่วนมันกว้างมากแล้วแบบนี้เนี่ยแรกเริ่มเดิมทีใครเป็นคนออกทุนให้ล่ะครับ
0: คนที่ออกทุนให้ในสะพานแรกเลยนะครับก็คือสะพานที่เชื่อมระหว่างหนองคายกับเวียงจันทน
1: ์
0: นะครับโครงการนี้เริ่มต้นในสมัยรัฐบาลของพลเอกชาติชัยชุนวันนะครับเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับทุนเนี่ยมาจากประเทศออสเตรเลียนะครับ
1: ทำไมล่ะ
0: ออสเตรเลียออกให้หมดเลยเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยเราอย่าลืมนะครับว่ายุคของพลเอกชาติชัยเนี่ยเป็นยุคที่ความกลัวว่าด้วยคอมมิวนิสต์เนี่ยยังอยู่ในคนไทยเยอะมากเลย
1: เป็นช่วงปลายๆแล้ว
0: ใช่ครับเป็นช่วงที่กำลังไทยกับลาวพยายามที่จะจับมือกันแต่ความกลัวว่าประเทศลาวเป็นประเทศที่ปกครองแบบสังคมนิยมนะครับประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่ปกครองแบบสังคมนิยมเนี่ยไทยเนี่ยเป็นประเทศที่กลัวสังคมนิย
1: ม
0: นะถูกฝังไว้ด้วยความกลัวนี้มาเพราะสงครามเย็นมันยุติลงนะครับประเทศโลกเสรีก็ไม่กลัวคอมมิวนิสต์ไม่กลัวประเทศสังคมนิยมประเทศสังคมนิยมก็บอกว่าเราจะปกครองแบบสังคมนิยมแต่เศรษฐกิจของเราจะเป็นเศรษฐกิจตลาดแบบทุนนิยมเสรีคือพวกเนี้ยปกครองยังไงก็ได้มาค้ากันเถอะนะ
1: เรื่องเงินก็เรื่องนึงปกครองก็เรื่องนึง
0: ดังนั้นสะพานเนี่ยมันจึงเริ่มต้นในยุคของพลเอกชาติชายที่มาพร้อมกับนโยบายว่าเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า
1: ชื่อดังมากนโยบายนี้แล้วออสเตรเลียได้อะไรจากการออกทุนให้ไทยลาวคร
0: ับ ในยุคนั้นก็คือประเทศต่างๆนี่ก็ต้องการมีบทบาททางการเมืองระหว่างประเทศใช่ไหมครับการที่จะเป็นพี่ใหญ่ของโลกใบนี้ก็จะต้องจ่ายหน่อยนะครับจ
1: ่าย
0: ใช่เพื่อที่ได้มีความจดจำใช่ไหมครับ

0: ซึ่งสะพานที่หนองคายกับเวียงจันทน์เนี่ยรัฐบาลออสเตรเลียก็บอกว่าถ้างั้นรัฐบาลออสเตรเลียสนับสนุนเพราะว่าถ้าปล่อยให้ไทยกับลาวนี่คุยกันเนี่ยอาจจะมีข้อกังวลใจว่าทำไมเราต้องเป็นคนจ่ายไฟเดียวอะไรเงี้ยออสเตรเลียบอกว่าถ้างั้นเอาไปเพื่อจะได้เสร็จๆนะครับ
1: จ่ายเอง
0: ใช่มันก็ก่อให้เกิดการข้ามแดนอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเราลองคิดดูนะครับว่าพอเปิดสะพานมิตรภาพแห่งแรกนะครับระหว่างไทยหนองคายเวียงจันทน์ภายในอีก10มาเนี่ยอีก4สะพานเกิดได้เลย
1: พริบตาเดียว
0: ครับแต่สะพานที่2นะครับที่ระหว่างมุกดาหารกับสุวรรณเขตเนี่ยนะครับเป็นสะพานที่ญี่ปุ่นบอกว่าถ้างั้นญี่ปุ่นสนับสนุนในขณะที่สะพานที่3ที่เชื่อมระหว่างนครพนมกับแขวงคำม่วนนะครับสะพานนี้ไทยเนี่ยบอกว่าทั้งนั้นไทยสร้างเองส่วนสะพานที่เชียงของข้ามไปห้วยทรายเนี่ยที่ได้ประโยชน์ที่สุดคือประเทศจีนประเทศจีนบอกว่าทั้งนั้นจีนออกครึ่งหนึ่งไทยออกครึ่งหนึ่งนะพูดง่ายว่าแล้วแต่ประเทศถ้ามองว่าใครได้ประโยชน์ตนเองก็พร้อมที่จะจ่ายนะครับญี่ปุ่นก็ได้ประโยชน์ไม่ได้นะเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็สร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงตรงปากเซเนี่ยมันก็เป็นความทรงจำที่ดีของประเทศใช่ไหมครับว่านี่สะพานนี้เป็นสะพานที่ญี่ปุ่นสร้างให้นะใช่ไหมครับก็หมายความว่าญี่ปุ่นก็จะอยู่ในจิตใจของคนลาวของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเขาเรียกว่าเป็นการซื้อใจการลงทุนอย่างนี้นะครับด้านหนึ่งก็เป็นมิตรภาพแล้วจะเห็นได้ว่ามิตรภาพไม่ใช่เป็นเพียงแค่มิตรภาพระหว่างไทยกับลาวมีทั้งออสเตรเลียมีทั้งญี่ปุ่นและมีทั้งจี
1: นด้วย
0: เข้ามาร่วมสร้างมิตรภาพนี้ด้วย
1: สมชื่อสะพานมิตรภาพจริงทีนี้ชีวิตของวิถีชาวบ้านชุมชนเดิมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปในด้านดีและร้ายขนาดไหนจากการมีสะพานมิตรภาพครับ
0: อย่างแรกเลยนะครับถนนหนทางที่ดีที่สามารถเชื่อมโยงจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะจะส่งผลให้เกิดการเดินทางที่เพิ่มขึ้น
1: แน่นอนน
0: ี้ยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับคนไทยในเขตภาคอีสานตอนนี้นะครับจำนวนมากเนี่ยได้ไปเที่ยวที่เวียดนามเรียบร้อยแล้วเมื่อก่อนเวลาเราจะไปเวียดนามนะเราจะต้องคิดถึงการมากรุงเทพเพื่อบินนะครับไปยังโฮจิมินห์ซิตี้หรือว่าฮานอยความคิดว่าด้วยการที่ตัดประเทศลาวแล้วเข้าไปยังเวียดนามเลยเนี่ยคิดไม่ออก
1: ตอนนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะ
0: ใช่แต่พอมีสะพานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงมุกดาหารเนี่ยทำให้ทัวร์นะครับสามารถหาคนในเขตภาคอีสานเนี่ยแล้วเดินทางไปเที่ยวอย่างเวียดนาม3วัน2คืนในระดับราคาที่ถูกลง
1: คือทะลุผ่านสุวรรณเขตตรงออกเวียดนามไปเลย
0: ใช่มันเหมือนกับว่าตรงมุกดาหารนะครับพอเรานั่งรถสมมุติว่าข้ามสะพานตอน 8:00 นนะครับประมาณก่อนเที่ยงเราก็ถึงชายแดนเวียดนามกับลาวนะครับพออีกประมาณ2ชั่วโมงเราก็เดินเที่ยวแถวเมืองดานัง
1: สบายเลย
0: ตอนเย็นก็นอนที่เมืองเวนะครับอีกวันหนึ่งก็ไปที่ฮอยอันซึ่งตรงนี้เองก็คือการเดินทางคนลาวเองก็เดินทางจำนวนมากคนเวียดนามเนี่ยก็ได้ประโยชน์จากสะพานนะครับคนเวียดนามจำนวนมากนี่ก็หลั่งไหลมาตามถนนหนทางที่ดีขึ้นข้ามสะพานแล้วก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแรงงานในเขตประเทศไทย
1: เพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยการเดินทางมีเพิ่มขึ้นแน่นอน
0: ครับผม
1: ต่อมาที่เห็นได้ชัดเลยครับ
0: ก็คือเศรษฐกิจของการค้าการขายนะครับเศรษฐกิจการค้าการขายเนี่ยคนลาวเนี่ยเมื่อก่อนนี้เวลาจะคิดถึงมาซื้อสินค้านะครับเขาก็บอกว่าต้องนั่งเรือข้ามแม่น้ำโขงมาสั่งสินค้าฝั่งนี้แล้วก็ค่อยๆขนย้าย
1: เรือไป
0: ขับคนทางเรือไปมันการขนถ่ายทางเรือเนี่ยมันได้ปริมาณจำกัดนะถ้าเราลองคิดถึงรถสิบล้อเนี่ยสินค้าเวลาข้ามไปเป็นรถสิบล้อเนี่ยมันได้ปริมาณเยอะมากแต่สะพานเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเมืองที่อยู่ริมแม่น้ำโขงเช่นกันนะครับผลกระทบที่เขาได้รับมากเลยก็คือว่ามีห้างแบบบริษัทห้างร้านขนาดยักษ์ใหญ่ของประเทศเนี่ยไปตั้งอยู่แถวเขาเรียกว่าจังหวัดที่มีสะพานต่างๆนะครับก็ทำให้คนที่มาจากฝั่งลาวเนี่ยนะครับสามารถที่จะข้ามสะพานมาแล้วก็ไปซื้อของที่ห้างขนาดใหญ่แล้วก็ขนของจากห้างขนาดใหญ่นะครับกับประเทศของตนเองในขณะที่คนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตัวเล็กตัวน้อยนะครับที่อยู่ตามริมแม่น้ำโขงเนี่ยเคยได้รับเงินทองก็กลายเป็นว่าสูญเสียเงินทองไปสะพานก็ทำให้วิถีการค้าของในเมืองเปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งตรงนี้เองมันทำให้เกิดการมองว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลจากสะพานในการเชื่อมโยงทางด้านเหนือใต้ออกก็จะต้องตระหนักถึงการขนถ่ายสินค้าว่าจะเข้าไปควบคุมอย่างไรยกตัวอย่างเช่นง่ายๆนะครับด่านตรงเชียงของเนี่ยมีการที่จะให้รถจีนเนี่ยสามารถเข้ามายังเมืองเชียงใหม่หรือว่าขับมาได้โดยตรงเนี่ย
1: ตอนนี้มากันเยอะมาก
0: วิธีการขับรถคนละเลนเนี่ยนำไปสู่อุบัติเหตุเยอะมากแต่ตอนนี้รัฐบาลก็พยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้แต่อย่างไรก็ตาม ชุมชนก็จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของการที่ไปกำหนดนะครับและพิจารณาเรื่องผลกระทบด้วยเพราะบางทีรัฐบาลกลางมองไม่เห็นไม่เข้าใจนะครับวิธีของอาเซียนบอกว่าเราจะต้องให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางให้คนเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจเติบโตได้แต่ชีวิตของคนต้องไม่ถูกผลกระทบทำอย่างไรที่จะทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมวิถีชีวิตของชุมชนเนี่ยสามารถดำรงอยู่อย่างยั่งยืนและมีความสุขได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจที่ดีกับคุณภาพชีวิตที่ดีต้องอยู่ควบคู่กันไปนะครับและหวังว่าวันนี้เราจะเข้าใจเรื่องราวของสะพานมิตรภาพที่อาจารย์ธำรงศักดิ์เจาะลึกชนิดละเอียดยิบเลยได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพื่อที่จะเข้าใจเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้มากขึ้นครับและวันนี้ต้องขอบคุณวิทยากรของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณมากๆครับ
0: ครับ
1: ครั้งหน้ากลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575และทาง Facebook สรานรม Radio ค่ะวันนี้รายการรอบบ้านเราของเรานะคะมีแขกคนสำคัญมาอีกแล้วค่ะคนนี้เนี่ยท่านผู้ชมทั้งฝั่งอาจจะเคยพบมาแล้วก็คือคุณยอดยิ่งสุภศรีนะคะที่ปรึกษาจากกรมเอเชียตะวันออกแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นประจำประเทศไทยประจำกระทรวงการต่างประเทศของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณยอดคะวันนี้เนี่ยเราเชิญคุณยอดมาอีกครั้งนึงเพราะว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคยเดินทางไปญี่ปุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะพอทราบว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมสำคัญเลยที่เป็นกิจกรรมของคนไทยในประเทศญี่ปุ่นนะคะเราเลยอยากให้คุณยอดมาเล่าให้เราฟังนึงค่ะคุณยอดคะเสาร์อาทิตย์นี้จะมีกิจกรรมสำคัญที่ญี่ปุ่นคืออะไรคะ
1: ครับครับก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับคืออย่างที่เคยเกริ่นตอนการให้สัมภาษณ์ครั้งที่แล้วเนี่ยคือวันที่12ถึง13พฤษภาคมที่จะถึงเนี่ยครับทางสถานเอกราชทูตณกรุงโตเกียวเนี่ยจะจัดงานใหญ่เรียกว่างานเทศกาลไทยณกรุงโตเกียวนะครับเป็นงานที่มีขนาดใหญ่มากแล้วก็เป็นงานที่ผมเนี่ยก็เคยมีส่วนร่วมตอนที่ไปประจำการอยู่ที่โตเกียวเป็นในการจัดงานนะครับแล้วก็เป็นงานที่จัดที่สวนสาธารณะโยโยกิซึ่งเป็นสวนที่ใหญ่มากแล้วก็ทางกรุงโตเกียวนะครับที่เป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยเคยบอกเราว่าเป็นงานเทศกาลที่จัดโดยต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโตเกียวแล้วก็เป็นงานที่ทุกคนรอคอยครับ
0: เป็นงานเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโตเกียวนะคะที่จัดโดยต่างชาติและเป็นงานที่คนญี่ปุ่นรอคอยนะคะคุณยอดคะเพราะอะไรงานเทศกาลไทยเนี่ยจึงเป็นงานที่คนญี่ปุ่นรอคอยคะ
1: ครับคืองานเทศกาลไทยนะครับที่มาก็คือเป็นงานที่จัดขึ้นมาปีนี้เป็นปีที่19แล้วครับแต
0: ่
1: ว
0: ่
1: า19ปีที่แล้วเนี่ยเป็นงานเล็กๆที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการโปรโมทอาหารไทยในญี่ปุ่นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยงานจัดมาแต่ละปีแต่ละปีขนาดก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจน 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับยอดคนเข้าร่วมงาน2วันเนี่ยทั้งหมด 300,000 คนขึ้นไปครับ
0: 300,000 คน
1: คือเดิมเนี่ยเป็นงานเล็กๆจัดที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตนะครับก็วัตถุประสงค์คือเพื่อโปรโมทสินค้าอาหารไทยแล้วก็เพื่อส่งเสริมอาชีพของร้านอาหารไทยที่ประกอบกิจการอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งตอนนี้ก็ขนาดก็มีเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอาหารไทยของเราเนี่ยได้รับความนิยมในญี่ปุ่นมากขึ้นเรื่อยๆครับเห็นได้จากเทรนด์ของอาหารไทยเนี่ยคือตอนต้มยำกุ้งทุกคนก็รู้จักกันอยู่แล้วทางในแกงมัสมั่นก็เป็นที่รู้จัก
0: ที่โด่งดัง
1: แล้วก็ผัดไทยนะครับและที่ดังเป็นพิเศษก็คือข้าวผัดกะเพรา
0: ข้าวผัดกะเพราของเราเนี่ยเหรอคะเป็นอาหารยอดนิยมของญี่ปุ่นในขณะน
1: ี้ข้าวผัดกะเพราเนี่ยเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วตอนผมยังประจำการอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับมีการนำ introduce มีการแนะนำข้าวผัดกะเพราเนี่ยอยู่ในร้านสะดวกซื้ออย่างพวก 7-Eleven Family Mart หรือว่าร้านขายโอเบงโตะโอเบงโตะนี่คือพวกอาหารกล่องญี่ปุ่นก็มีเมนูข้าวผัดกะเพรา
0: ข้าวผัดกะเพราอย่างนี้เลย
1: ใช่
0: คือเหมือนกับเราเข้าไปในร้าน7-Elevenของเราแล้วก็อาจจะเจอซูชิถ
1: ้
0: าเข้าไปในร้าน7-Elevenของญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะเจอข้าวผัดกะเพรา
1: ด้วยใช
0: ่โอ้ยอดนิยมจริงๆ
1: ก็มีผัดไทยขายอยู่ด้วย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับคือสถานทูตเราก็ต้องการส่งเสริมตรงนี้นะครับแล้วก็งานเนี่ยอย่างที่เรียนก็คือขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนอกจากสโคปของอาหารไทยเนี่ยปัจจุบันก็มีคู่หาเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ไทยอาหารแปรรูปผ้าไทยหรือตลอดจนบริการเกี่ยวกับไทยก็จะมีการซุ้มให้นวดแผนโบราณอะไรด้วยแล้วก็บางปีก็มีโรงพยาบาลนะครับมาแนะนำกิจการของโรงพยาบาลเก
0: ี่
1: ยวว่าแบบประเทศไทยเราเนี่ยก็เป็นศูนย์กลาง Medical Hub พร้อมที่จะต้อนรับคน
0: ชาวญี่ปุ่นที่จะมารักษาตัวที่ประเทศไทยด้วยค่ะ
1: ครับแล้วก็ทีมแล้วก็ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับพองานเป็นที่ติดตลาดเนี่ยเราก็จะอาศัยโอกาสเนี่ยที่มีคนเข้าร่วมงานเยอะอยู่แล้วเนี่ยในการแนะนำอะไรบางอย่างที่เราอยากจะชูในปีนั้นๆเนี่ย 2-3 ปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีการกำหนดธีมของงานนะครับใช่
0: แล้วปีนี้ธีมคืออะไรคะคุณยอด
1: ปีนี้ครับทีมเนี่ยทางสถานทูตกำหนดว่าเป็น F4 ตัว F4 ตัวเนี่ย
0: F4
1: ประกอบไปด้วยฟู้ดฟู้ดก็คืออาหารครับแล้วก็ฟันก็คือความสนุกเฟรนด์ชิพก
0: ็
1: คือมิตรภาพแล้วก็ฟิวเจอร์คืออนาคตครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ถ้าจะอธิบายแต่ละอย่างเนี่ยฟู้ดก็อย่างที่อธิบายกันก
0: ็
1: คือมีการโปรโมทอาหารฟันเนี่ยคุณมาเข้าร่วมงานเนี้ยก็คือจะได้รับความสนุกกลับไปแล้วก็ friendship ก็คือไทยกับญี่ปุ่นเราก็มีมิตรภาพกันมา131ปีแล้วครับ
0: ปีที่131
1: ปีที่แล้วเนี่ยธีมของงานเทศกาลไทยปีที่แล้วเนี่ยก็คือธีม130ปีไทยญี่ปุ่นส่วนฟิวเจอร์เนี่ยครับก็คือปีนี้เราจะมีการคือทางสถานทูตเนี่ยจัดซุ้มนิทรรศการเกี่ยวกับอนาคตของประเทศไทยก็คือมีการชูเกี่ยวกับนโยบาย Thailand 4.0 นั่นนะครับก
0: ็
1: จะเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับความเป็นมาของ Thailand 4.0 และ Thailand 4.0 มีอะไรที่น่าสนใจบ้างอย่างเช่น EEC ก็คือเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
0: เรียกว่าครบทุกรสนะคะตั้งแต่อาหารเนี่ยมีทั้งอาหารทั้งผลไม้และเครื่องดื่มของไทยด้วยนะคะสำหรับฟันคือความสนุกเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้คุณยอดเล่าให้ฟังเพิ่มเติมส่วนเฟรนด์ชิพเนี่ยก็จะเน้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยญี่ปุ่น131ปีแล้วนะคะแล้วก็ฟิวเจอร์ก็แน่นอน
1: โอกาส
0: เกี่ยวกับ Thailand 4.0 โอกาสการลงทุนในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น EEC หรือว่าจะเป็น Thailand 4.0 นะคะน่าสนใจมากๆค่ะคุณยอดคะเล่าให้เราฟังเพิ่มนิดนึงว่าไฮไลท์สำคัญของงานปีนี้เนี่ย คืออะไรคะ
1: ครับผมจริงๆแล้วเนี่ยงานเทศกาลไทยนะครับนอกจากคูหาของอาหารผลิตภัณฑ์แล้วก็จะมีคูหาขององค์กรแล้วก็

น่วยงานภาครัฐของเราด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนรอคอยมาให้สุดก็คือการแสดงบนเวทีคิดว่าการแสดงบนเวทีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็มีทั้งการแสดงนาฏศิลป์มีการแสดงมวยไทยโดยค่ายมวยไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีการแสดง

0: ที่เป็นศิลปินแห่งชาติที่ท่านเป่าคลุย
1: นะครับ
0: แล้วก็มีวงซาวด์ออฟสยามเป็นวงแจ๊สที่ผสมผสานกับดนตรีไทยนะครับนำโดยพี่โก้มิสเตอร์แซกแมนแล้วก็ปีนี้วงซาวด์ออฟสยามซึ่งก็มาออกงานเทศกาลไทยหลายปีแล้วก็ได้รับความนิยมเนี่ยก็มีศิลปินรับเชิญมาเป็นครูกิจ The Voice นะครับที่เป็นนักร้องโอเปร่าก็มีความน่าสนใจว่าเอ๊ะแบบดนตรีแจ๊สกับผสมผสานความเป็นไทยกับโอเปร่ามาเจอกันเนี่ยจะเป็นยังไงไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของงานก็คือมีวงไอดอลชื่อดังจากเมืองไทยไปครับก็คือวงที่วินาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักเขาก็คือวง BNK 48
1: โอ้
0: ครับผมก็ไปร่วมงานด้วย
1: เรียกว่าคืนสู่ถิ่น
0: ครับก็คงไปพบวงพี่สาวเขาคือ AKB 48ไม่รู้จะไปพบกันหรือเปล่าแต่ว่าเนี่ยเขาจะไปแสดงแล้วก็เพลงดังก็คือคุกกี้เสียงไทยหรือว่าฟอร์จูนคุกกี้คงได้รับการแสดงในงานนะครับคาดว่าคงจะมีกลุ่มผู้สนับสนุน BNK อย่างโอตะทั้งหลายเนี่ยไปร่วมงานกันเยอะ
1: โอตะคืออะไรคะคุณยอด
0: โอตะคือจริงมาจากคำว่าโอทาคุครับโอทาคุเป็นคำภาษาญี่ปุ่นแปลว่าคนที่แบบเหมือนกับ stick to something หรือว่าคือแบบสนใจอะไรมากๆอย่างเช่นคนที่สะสมพวกโมเดลพวกขึ้นชอบพวกการ์ตูนอะไรเงี้ยครับก็คือมีงานอะไรเนี่ยก็จะติดตามหรือว่าภาษาไทยง่ายๆคืออาจจะเรียกว่าติ่งก็ได
1: ้ก็คือจะมีติ่งของ BNK มาดูด้วยนะคะซึ่งเข้าใจว่าก็จะมีติ่งของคุณดาเอนโดฟินติ่งของศิลปินไทยต่างๆคุณย่อยให้เราเล่าให้เราฟังนิดนึงว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยก็มีเป็นกลุ่มก้อนที่เป็นติ่งของศิลปินไทยด้วยเช่นกันใช่ไหมคะ
0: มีครับจริงๆประสบการณ์จากตอนเรียนประจำการแล้วก็จัดงานเนี่ยเวลาเราเชิญศิลปินไทยมาร่วมงานพอเราไปต้อนรับเขาที่สนามบินเนี่ยจะเจอกลุ่มแฟนคลับคนญี่ปุ่นที่ชื่นชอบศิลปินไทยเขาไปรอรับที่สนามบินด้วย
1: มีแบบนั้นด้วย
0: ใช่ครับแล้วก็แต่ละปีก็คือซ้ำหน้ากันโหจำได้เอ๊ะพี่คนนี้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็พอไปมีการแสดงหน้าเขาก็มาเกาะติดอยู่แถวหน้าสุดของเวทีเลยนะครับแล้วก็เวลานอกจากงานเทศกาลไทยที่ไม่ใช่โตเกียวที่จังหวัดอื่นมีศิลปินไทยที่ค่อนข้างดังไปเนี่ยกลุ่มนี้ก็จะตามไปเชียร์ด้วยก็ประทับใจมาก
1: ๆเรียกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยชื่นชอบประเทศไทยของเราเนี่ย
0: ใน
1: ทุกอย่างจริ
0: งๆด้านเลย
1: แล้วก็มีกลุ่มที่เป็นติ่งของศิลปินไทยเนี่ยติดตามศิลปินไทยของเราไปทุกที
0: ่
1: ทุกจังหวัดในญี่ปุ่นด้วยนะคะซ
0: ึ่
1: งก็แสดงให้เห็นถึงความลึกซึ้งของไทยกับญี่ปุ่นนะคะที
0: ่
1: มีกันมาในทุกๆด้านความสัมพันธ์ของเรานะคะน่าสนใจเป็นอย่างมากค่ะ
0: น่าชื่นใจแทนศิลปินไทยด้วยจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มนี้ตอนไปเวลาไปงานคอนเสิร์ตศิลปินดังๆที่ไทยเนี่ยครับบางทีเจอเขาด้วยเขาก็เดินมาทักเขาจำได้ว่าเราเป็นคนจัดงานเทศกาลไทย
1: เลยนะคะก็ต้องยอมรับว่ามีความแนบแน่นกันจริงๆนะคะนอกจากไฮไลท์ที่เป็นวงดังของเมืองไทยคือ BNK 48แล้วเนี่ยก็ยังมีไฮไลท์อื่นที
0: ่
1: เกาะกระแสที่เมืองไทยด้วยอะไรคะคุณยอด
0: ครับคือทราบมาจากสารทูตว่าปีนี้ถ้าเกิดใครไปร่วมงานแล้วก็แต่งชุดไทยไปร่วมงานเนี่ยครับสามารถที่จะไปโชว์ตัวที่คูหาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะได้รับของขวัญด้วย
1: ก็แกะกระแสบุญบุพเพสันนิวาสด้วย
0: อ๋อเจ้าทั้งหลายครับ
1: จะเห็นอ๋อเจ้าชาวญี่ปุ่นเดินกันในสวนโยโยกิมากมายนะคะ
0: แล้วจริงๆที่น่าสนใจอีกอย่างครับปีนี้นอกจาก 3-4 ปีที่แล้วที่มีการกำหนดธีมมีการทำซุ้มนิทรรศการตรงกลางงานนะครับปีนี้ที่แบบต้องชื่นชมคนจัดมากๆเลยคือมีการนำโซเชียลมีเดียมาใช้ในการโปรโมทงานมากขึ้นนะ
1: ค
0: ือเมื่อก่อนเราโปรโมทงานทางเว็บไซต์มี Twitter มีแถลงข่าวได้ปีนี้เขามี LINE Account ของงานเทศกาลไทยด้วยแล้วก็เชิญชวน คนให้เข้าไปแอดแล้วก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับงานเป็นภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่นมีแบบข้อมูลให้ดูอยู่ตลอดเวลาเลย
1: เรียกว่าทีมงานของท่านเอกอัครราชทูตบรรสารบุญนาคนะคะแล้วก็น้องๆทีมงานที่สถานเอกอัครราชทูตทุกคนเนี่ยมีความกระตือรือร้นแข่งขันมากๆ
0: ก็มีไอเดียบันเจิดอะไรมากมายด้วย
1: รวมอินคลูดถึงเรื่องของ Thailand 4

0: 4.0 เข้ามาให้เห็นในภาคปฏิบัติจริงๆนะคะ
1: คือนอกจากออเจ้าทราบมาว่าอ่านข้อมูลเห็นว่ามี The Mask Singer ไปด้วย
0: โอ้โห
1: มันก็จะมีนักพวกหน้ากากทุเรียนหน้ากากจินโจ้
0: เดินอยู่
1: รอบๆงานด้วย
0: โอ้โหน่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วก็น่าสนุกมากๆด้วยน้องยอดคะนอกจากที่จะมีศิลปินต่างๆเนี่ยที่เข้าใจว่าวันนี้คุณยอดเนี่ยเตรียมคลิปต่างๆมาด้วยมีคลิปของใครบ้างนะคะมีใครฝากข้อความมาถึงรายการของเราบ้างคะ
1: เริ่มจากคุณดายเอนโดฟิน
2: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะดายเอนโดฟินเองค่ะก็สำหรับปีนี้นะคะดายดีใจมากๆค่ะที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในงานเทศกาลไทยปี2018นะคะวันที่12 13พฤษภาคมนี้แล้วค่ะที่ดายจะไปเจอกับเพื่อนๆนะคะเพราะว่านอกจากศิลปินไทยอย่างดาแล้วนะคะก็ยังมีพี่พลพลโรสซิรินทิพย์พี่ลูกว่าฟิจิกานะคะโอ้มีเพียบเลยมีสาวออฟสยามนะคะโดยครูกริชนะคะแล้วก็ศิลปิน

0: ความสนุกของเทศกาลไทยก็ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะทุกคนนะคะก็จะไปเจอพวกเรากันได้ที่สวนสาธารณะโยโยบินะคะเขตชิบุยะกรุงโตเกียวนั่นเองค่ะจะบอกว่าคอนเซ็ปต์งานปีนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะคือนอกจากเป็นอิ่มกับอาหารแล้วนะคะพวกเราก็ยังเน้นเรื่องฟู้ดฟันเฟรนด์ชิพแล้วก็ฟิวเจอร์นะคะก็อยากให้ไปร่วมงานกันเยอะนะคะใครที่อยู่ที่โตเกียวระหว่างวันที่12-13พฤษภาคมนี้ไปเป็นกำลังใจให้คนไทยในเทศกาลไทยปี2018ด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาริกาโ
1: ต้ต่อไปก็จะเป็นคลิปของครูกิต The Voice นะครับที่จะมาร่วมแจมกับวง Sound of สยาม
2: สวัสดีครับผมกิตกิตินันนะครับผมก็อยากจะบอกว่าปีนี้เป็นอีกปีนึงที่ได้รับเชิญไปร้องเพลงในงานไทยเฟสติวัลที่โตเกียวนะครับผมทุกครั้งที่กลับไปเนี่ยก็จะชื่นชมทั้งบรรยากาศทั้งด้านดนตรีแล้วก็ด้านที่มีกิจกรรมต่างๆมีอาหารต่างๆด้วยนะครับผมก็อยากจะขอเชิญชวนคนไทยนะครับผมทุกคนที่เดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงนั้นนะครับอยู่โตเกียวในช่วงนั้นมาร่วมสนุกด้วยกันนะครับผมที่โยโยกิปาร์คในวันที่12-13พฤษภาคมนี้นะครับผมก็มีทั้งอาหารไทยมีทั้งการละเล่นมีทั้งดนตรีมากมายนะครับผมก็เชิญไปสนุกสนานแล้วก็ชื่นชมความเป็นไทยด้วยกันนะครับผม
3: ขอบคุณมากนะคะครูกิต
1: ครับแล้วก็มีคลิปเสียงของคุณลูกว่าพิจิกาฝากมาด้วยครับ
3: เราลองฟังเลยค่ะน้องลูกว่า
4: สวัสดีค่ะลูกว่าพิจิกานะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจนะคะที่ครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วค่ะที่ได้ไปร้องเพลงนะคะที่งานไทยเฟสติวัลที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะเราก็จะมีเพลงไปฝากแล้วก็มีศิลปินหลากหลายค่ายเลยนะคะไปให้ความบันเทิงกันในวันนั้นรวมถึงอยากจะเชิญชวนคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นนะคะมาเจอกันแล้วก็ชวนเพื่อนๆคนญี่ปุ่นนะคะมาดูความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าผลไม้ดนตรีอาหารอะไรมากมายเลยนะคะเราเจอกันวันที่12-13พฤษภาคมนี้นะคะที่โยโยกิพาร์คนะคะเจอกันค่ะ
3: ขอบคุณน้องลูกว่านะคะที่ฝากข้อความมาถึงแฟนรายการวิทยุสรานรมทุกๆท่านด้วยนะคะงานเทศกาลไทยปีนี้เนี่ยจัดขึ้นเป็นปีที่19
1: ใช่
3: ไหมคะที่สวนโยโยกิซึ่งสวนนี้เนี่ยสวนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโตเกียวซึ่งก็อาจจะเปรียบเสมือนสวนลุมพินีของกรุงเทพมหานครเลยทีเดียวนะคะ
1: อยู่ในทำเลที่ดีด้วยครับพี่ปิ่นคืออยู่ระหว่างสถานีชิบุยะแล้วก็สถานีฮาราจูกุจริงลงที่สถานีฮาราจูกุแล้วเดินไปจะใกล้กว่านะครับ
3: ค่ะนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีธีมสำหรับปีนี้นะคะก็คือ
1: 4F
3: นะคะ
1: คือ Food Fun Friendship แล้วก็ Future ครับ
3: ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีศิลปินต่างๆมากมายที่จะไปให้ความสนุกแล้วเราก็อาจจะได้เห็นกลุ่มติงหรือว่าโอตะญี่ปุ่นนะคะที่มาติดตามศิลปินไทยในครั้งนี้ด้วยนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของเราที่อยู่ที่ญี่ปุ่นในช่วงอาทิตย์สัปดาห์สุดสัปดาห์นี้ก็อย่าลืมแต่งชุดไทยไปเป็นอ๋อเจ้าที่สวนโยโยกิญี่ปุ่นด้วยนะคะสุดท้ายค่ะอยากจะขอให้น้องยอดช่วยกล่าวเชิญชวนทั้งพี่น้อง

0: ายการคนไทย รวมทั้งฝากข้อความไปถึงชาวญี่ปุ่นต่างๆที่จะอยู่ที่โตเกียวแล้วก็ไปร่วมงานด้วยค่ะ
1: ครับผมก็งานเทศกาลไทยนะกรุงโตเกียวนะครับก็เป็นต้นแบบของงานเทศกาลไทยที่จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศในต่างประเทศหลายๆประเทศนะครับงานเทศกาลไทยในกรุงโตเกียวปีนี้ก็วันที่12ถึง13พฤษภาคมนะครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาที่สวนสาธารณะโยโยกินะครับก็ถ้าไปเนี่ยจะได้ทานทั้งอาหารไทยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไทยมีนิทรรศการมากมายให้ดูแต่งชุดไทยไปก็ได้รับของรางวัลแล้วก็ยังมีคอนเสิร์ตนะครับโดยศิลปินชื่อดังของไทยแล้วก็กลุ่มศิลปินที่อยู่ของคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยให้ได้รับชมรับฟังกันนะครับเรียกว่าสนุกมากๆครับก็ขอเชิญชวนไปงานนี้กันเยอะๆนะครับ
0: สำหรับ
1: ภาษาญี่ปุ่น
0: คนญี่ปุ่นที่รับฟังรายการของเราค่ะ
1: คอนนิจิวะนิฮงจินโนมินาซามะไทยไกมุโชโนโยดิงโตโมชิมัสเคเรโดโมโกกาสึจูนินิจิจูซังนิจินิวะเดสเนโยโยกิโคเอนเดไทยไทยชิคังกะชูไซซิรุไดจูคิวไคไทยเฟสติบัล2018เนนกะโอโคโนวาเรมัสึそのフェスティバルに行きましたらですね、たくさんの、タイ料理だけではなく、タイの商品、そしてタイの文化を味わることができます。そしてタイからの有名なアーティストがたくさん参加するので、コンサートを楽しめることもできますので、まあ時間があればね、ぜひ行っていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
0: ขอบคุณค่ะน้องยอดนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้รายการรอบบ้านเราของเรานะคะได้พาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมารับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเทศกาลไทยที่กรุงโตเกียวนะคะณสวนโยโยกิเราอยากจะขอเชิญชวนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ได้มีโอกาสเดินทางไปโตเกียวในช่วงนี้แวะไปชมสักนิดนึงนะคะว่างานที่กระทรวงการต่างประเทศของเราได้จัดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยยิ่งใหญ่มากแค่ไหนแล้วก็ได้สร้างความชื่นชอบประเทศไทยสำหรับคนญี่ปุ่นมากมายขนาดไหนนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราก็คงขออำลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพร้อมกับน้องยอดยิ่งแล้วก็ติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปนะคะผ่านทาง AM 1575และ Facebook สรานรมเรดิโอติดตามกับเรานะคะว่าสัปดาห์หน้าเราจะพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปที่ประเทศไหนค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะ
1: ครับ
2: การต่างประเทศกับสิ่งที่เราเห็นการประชุมแล้วก็ประชุมการจับมือแล้วก็จับมือหลายคนคงรู้สึกว่าการต่างประเทศช่างเป็นเรื่องที่ไกลตัวซะเหลือเกินแต่จริงๆแล้วการต่างประเทศใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดเพราะการต่างประเทศนั้นช่วยสร้างมิตรภาพสร้างความเข้าใจสร้างความร่วมมือสร้างโอกาสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศของเราเพื่อให้โลกได้มองเห็นและชื่นชมในสิ่งที่ดีงามต่างๆของเรามาซื้อสินค้าไทยมาลงทุนในไทยมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มความร่วมมือกับไทยและเพื่อเชิญชวนให้โลกได้มาสัมผัสความเป็นไทยการต่างประเทศจึงเป็นเครื่องมือที่จะเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยและเชื่อมท้องถิ่นสู่สากล20ปีวิทยุสรานรม

0: Bangkok, a city that embraces its charm in all its dimensions, from culture, food, and street food to lifestyle. No wonder Bangkok is ranked as one of the most attractive cities in the world. Bangkok, the city of angel, the metropolis that never sleeps.
1: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: ก่อนกลับบ้านก็ต้องทำมาดีทีมก่อนห้อง
4: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
3: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
4: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: ทีมเช็ดโต๊ะ
4: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: ช่วยยกเก้าอี้ทีมก่อนน้ำ
4: จมน้ำเรียบร้อยแล้วครับ
3: ทีมถูกพูด
5: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575และทาง Facebook สรานรม Radio ค่ะวันนี้รายการรอบบ้านเราของเรานะคะมีแขกคนสำคัญมาอีกแล้วค่ะคนนี้เนี่ยท่านผู้ชมทั้งฝั่งอาจจะเคยพบมาแล้วก็คือคุณยอดยิ่งสุภศรีนะคะที่ปรึกษาจากกรมเอเชียตะวันออกแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นประจำประเทศไทยประจำกระทรวงการต่างประเทศของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณยอดคะวันนี้เนี่ยเราเชิญคุณยอดมาอีกครั้งนึงเพราะว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคยเดินทางไปญี่ปุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะพอทราบว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมสำคัญเลยที่เป็นกิจกรรมของคนไทยในประเทศญี่ปุ่นนะคะเราเลยอยากให้คุณยอดมาเล่าให้เราฟังอีกครั้งนึงค่ะคุณยอดคะเสาร์อาทิตย์นี้จะมีกิจกรรมสำคัญที่ญี่ปุ่นคืออะไรคะ
1: ครับครับก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับคืออย่างที่เคยเกริ่นตอนการให้สัมภาษณ์ครั้งที่แล้วเนี่ยคือวันที่12ถึง13พฤษภาคมที่จะถึงเนี่ยครับทางสถานเอกราชทูตณกรุงโตเกียวเนี่ยจะจัดงานใหญ่เรียกว่างานเทศกาลไทยณกรุงโตเกียวนะครับเป็นงานที่มีขนาดใหญ่มากแล้วก็เป็นงานที่ผมเนี่ยก็เคยมีส่วนร่วมตอนที่ไปประจำการอยู่ที่โตเกียวเป็นในการจัดงานนะครับแล้วก็เป็นงานที่จัดที่สวนสาธารณะโยโยกิซึ่งเป็นสวนที่ใหญ่มากแล้วก็ทางกรุงโตเกียวนะครับที่เป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยเคยบอกเราว่าเป็นงานเทศกาลที่จัดโดยต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโตเกียวแล้วก็เป็นงานที่ทุกคนรอคอยครับ
0: เป็นงานเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโตเกียวนะคะที่จัดโดยต่างชาติและเป็นงานที่คนญี่ปุ่นรอคอยนะคะ คุณยอดคะเพราะอะไรงานเทศกาลไทยเนี่ยจึงเป็นงานที่คนญี่ปุ่นรอคอยคะ
1: ครับคืองานเทศกาลไทยนะครับที่มาก็คือเป็นงานที่จัดขึ้นมาปีนี้เป็นปีที่19แล้วครับ
0: แต่ว่า
1: 19ปีที่แล้วเนี่ยเป็นงานเล็กๆที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการโปรโมทอาหารไทยในญี่ปุ่นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยงานจัดมาแต่ละปีแต่ละปีขนาดก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจน 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับยอดคนเข้าร่วมงาน2วันเนี่ยทั้งหมด 300,000 คนขึ้นไปครับ
0: 300,000 คน
1: คือเดิมเนี่ยเป็นงานเล็กๆจัดที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตนะครับก็วัตถุประสงค์คือเพื่อโปรโมทสินค้าอาหารไทยแล้วก็เพื่อส่งเสริมอาชีพของร้านอาหารไทยที่ประกอบกิจการอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งตอนนี้ก็ขนาดก็มีเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอาหารไทยของเราเนี่ยได้รับความนิยมในญี่ปุ่นมากขึ้นเรื่อยๆครับเห็นได้จากเทรนด์ของอาหารไทยเนี่ยคือตอนต้มยำกุ้งทุกคนก็รู้จักกันอยู่แล้วทำในแกงมัสมั่นก็เป็นที่รู้จัก
0: ที่โด่งดัง
1: แล้วก็ผัดไทยนะครับและที่ดังเป็นพิเศษก็คือข้าวผัดกะเพรา
0: ข้าวผัดกะเพราของเราเนี่ยเหรอคะเป็นอาหารยอดนิยมของญี่ปุ่นในขณะนี
1: ้ข้าวผัดกะเพราเนี่ยเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วตอนผมยังประจำการอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับมีการนำโปรดิวซ์มีการแนะนำข้าวผัดกะเพราเนี่ยอยู่ในร้านสะดวกซื้ออย่างพวก 7-Eleven Family Mart หรือว่าร้านขายโอเบงโตะโอเบงโตะนี่คือพวกอาหารกล่องญี่ปุ่นก็มีเมนูข้าวผัดกะเพรา
0: ข้าวผัดกะเพราอย่างนี้เลย
1: ใช่
0: คือเหมือนกับเราเข้าไปในร้านเซเว่นของเราแล้วก็อาจจะเจอซูชิถ
1: ้
0: าเข้าไปในร้านเซเว่นของญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะเจอข้าวผัดกะเพรา
1: ด้วยใช
0: ่โอ้ยอดนิยมจริงๆค่ะ
1: ก็มีผัดไทยขายอยู่ด้วย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับคือสถานทูตเราก็ต้องการส่งเสริมตรงนี้นะครับแล้วก็งานเนี่ยอย่างที่เรียนก็คือขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนอกจากสโคปของอาหารไทยเนี่ยปัจจุบันก็มีคู่หาเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ไทยอาหารแปรรูปผ้าไทยหรือตลอดจนบริการเกี่ยวกับไทยก็จะมีการซุ้มให้นวดแผนโบราณอะไรด้วยแล้วก็บางปีก็มีโรงพยาบาลนะครับมาแนะนำกิจการของโรงพยาบาลเก
0: ี่
1: ยวว่าแบบประเทศไทยเราเนี่ยก็เป็นศูนย์กลาง Medical Hub พร้อมที่จะต้อนรับ
0: ชาวญี่ปุ่นที่จะมารักษาตัวที่ประเทศไทยด้วยค่ะ
1: ครับแล้วก็ทีมแล้วก็ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับพองานเป็นที่ติดตลาดเนี่ยเราก็จะอาศัยโอกาสเนี่ยที่มีคนเข้าร่วมงานเยอะอยู่แล้วเนี่ยในการแนะนำอะไรบางอย่างที่เราอยากจะชูในปีนั้นๆเนี่ย 2-3 ปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีการกำหนดธีมของงานนะครับใช่
0: แล้วปีนี้ธีมคืออะไรคะคุณยอด
1: ปีนี้ครับ ธีมเนี่ยทางสถานทูตกำหนดว่าเป็น F4 ตัว F4 ตัวเนี่ย
0: F4
1: ประกอบไปด้วยฟู้ดก็คืออาหารนะครับแล้วก็ฟันก็คือความสนุกเฟรนด์ชิพก
0: ็
1: คือมิตรภาพแล้วก็ฟิวเจอร์คืออนาคตครับแต่ถ้าจะอธิบายแต่ละอย่างเนี่ยฟู้ดก็อย่างที่อธิบายกันก
0: ็
1: คือมีการโปรโมทอาหารฟันเนี่ยคุณมาเข้าร่วมงานเนี้ยก็คือจะได้รับความสนุกกลับไปแล้วก็เฟรนด์ชิพก็คือไทยกับญี่ปุ่นเราก็มีมิตรภาพกันมา
0: 131
1: ปีแล้วครับ
0: ป
1: ีที่แล้วเนี่ยธีมของงานเทศกาลไทยปีที่แล้วเนี่ยก็คือธีม130ปีไทยญี่ปุ่นส่วนฟิวเจอร์เนี่ยครับก็คือปีนี้เราจะมีการคือทางสถานทูตเนี่ยจัดซุ้มนิทรรศการเกี่ยวกับอนาคตของประเทศไทยก็คือมีการชูเกี่ยวกับนโยบาย Thailand 4.0 นั่นนะครับก
0: ็
1: จะเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับความเป็นมาของ Thailand 4.0 และ Thailand 4.0 มีอะไรที่น่าสนใจบ้างอย่างเช่น EEC ก็คือเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
0: เรียกว่าครบทุกรสนะคะตั้งแต่อาหารเนี่ยมีทั้งอาหารทั้งผลไม้และเครื่องดื่มของไทยด้วยนะคะสำหรับฟันคือความสนุกเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้คุณยอดเล่าให้ฟังเพิ่มเติมส่วนเฟรนด์ชิพเนี่ยก็จะเน้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยญี่ปุ่น131ปีแล้วนะคะแล้วก็ฟิวเจอร์ก็แน่นอน
1: โอกาส
0: เกี่ยวกับ Thailand 4.0 โอกาสการลงทุนในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น EEC หรือว่าจะเป็น Thailand 4.0 นะคะน่าสนใจมากๆค่ะคุณยอดคะเล่าให้เราฟังเพิ่มนิดนึงว่าไฮไลท์สำคัญของงานปีนี้เนี่ยคืออะไรคะ
1: ครับผมจริงๆแล้วเนี่ยงานเทศกาลไทยนะครับนอกจากคูหาของอาหารผลิตภัณฑ์แล้วก็จะมีคูหาขององค์กรแล้วก็หน่วยงานภาครัฐของเราด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนรอคอยมาให้สุดก็คือการแสดงบนเวทีคิดว่าการแสดงบนเวทีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็มีทั้งการแสดงนาฏศิลป์มีการแสดงมวยไทยโดยค่ายมวยไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นแล้วก็มีการแสดงดนตรีไทยแล้วก็มีการแสดงของศิลปินชื่อดังของไทยที่ไปแสดงที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับแต่ละปีเนี่ยก็ศิลปินก็จะมีหลากหลายแนวมากอย่างปีนี้ครับก็เท่าที่ทราบเนี่ยเท่าที่มีการประกาศในเว็บไซต์ของงานเทศกาลไทยเนี่ยก็จะมีศิลปินดังจากของค่ายแกรมมี่เนี่ยก็จะมีคุณดาเอนโดฟินครับแล้วก็มีคุณพลพลมีคุณพิลูกว่าพิจิกา ม
0: ี
1: คุณโรสลินทิปแล้วก็มีคุณเอิร์นเดอะสตาร์ที่เป็นแนวลูกทุ่งนะครับก็มีทั้งแนวร็อกแนวป๊อปแนวลูกทุ่งเลย
0: ครบทุกรส
1: แล้วก็มีอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีที่เป็นศิลปินแห่งชาติที่ท่านปรับ
0: คุยนะครับ
1: แล้วก็มีวงซาวด์ออฟสยามเป็นวงแจ๊ส

0: ที่ผสมผสานกับดนตรีไทยนะครับนำโดยพี่โก้มิสเตอร์แซกแมนแล้วก็ปีนี้วงซาวด์ออฟสยามซึ่งก็มาออกงานเทศกาลไทยหลายปีแล้วก็ได้รับความนิยมเนี่ยก็มีศิลปินรับเชิญมาเป็นครูกิจ The Voice นะครับที่เป็นนักร้องโอเปร่าก็มีความน่าสนใจว่าเอ๊ะแบบดนตรีแจ๊สกับผสมผสานความเป็นไทยกับโอเปร่ามาเจอกันเนี่ย
1: จะเป็นยังไง
0: ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของงานก็คือมีวงไอดอลชื่อดังจากเมืองไทยไปครับก็คือวงที่วินาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักเขาก็คือวง BNK48 นะครับ
1: โอ้
0: ครับผมก็ไปร่วมงานด้วย
1: เรียกว่าคืนสู่ถิ่น
0: ครับก็คงไปพบวงพี่สาวเขาก็คือ AKB48 ไม่รู้ว่าจะไปพบกันหรือเปล่าแต่ว่าเนี่ยเขาจะไปแสดงแล้วก็เพลงดังก็คือคุกกี้เสียงไทยหรือว่าFortune Cookieคงได้รับการแสดงในงานนะครับคาดว่าคงจะมีกลุ่มผู้สนับสนุน BNK อย่างโอตะทั้งหลายเนี่ยไปร่วมงานกันเยอะ
1: โอตะคืออะไรคะคุณยอด
0: โอตะคือจริงมาจากคำว่าโอตาคุครับโอตาคุเป็นคำภาษาญี่ปุ่นแปลว่าคนที่แบบเหมือนกับ stick to something หรือว่าคือแบบสนใจอะไรมากๆอย่างเช่นคนที่สะสมพวกโมเดลพวกขึ้นชอบพวกการ์ตูนอะไรเงี้ยครับก็คือมีงานอะไรเนี่ยก็จะติดตามหรือว่าภาษาไทยง่ายๆคืออาจจะเรียกว่าติ่งก็ได
1: ้ก็คือจะมีติ่งของ BNK มาดูด้วยนะคะซึ่งเข้าใจว่าก็จะมีติ่งของคุณดาเอนโดฟินติ่งของศิลปินไทยต่างๆคุณย่อยให้เราเล่าให้เราฟังนิดนึงว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยก็มีเป็นกลุ่มก้อนที่เป็นติ่งของศิลปินไทยด้วยเช่นกันใช่ไหมคะ
0: มีครับจริงๆประสบการณ์แต่ตอนเรียนประจำการแล้วก็จัดงานเนี่ยเวลาเราเชิญศิลปินไทยมาร่วมงานพอเราไปต้อนรับเขาที่สนามบินเนี่ยจะเจอกลุ่มแฟนคลับคนญี่ปุ่นที่ชื่นชอบศิลปินไทยเขาไปรอรับที่สนามบินด้วย
1: มีแบบนั้นด้วย
0: ใช่ครับแล้วก็แต่ละปีก็คือซ้ำหน้ากันโหจำได้เอ๊ะพี่คนนี้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็พอไปมีการแสดงหน้าเขาก็มาเกาะติดอยู่แถวหน้าสุดของเวทีเลยนะครับแล้วก็เวลานอกจากงานเทศกาลไทยที่ไม่ใช่โตเกียวที่จังหวัดอื่นมีศิลปินไทยที่ค่อนข้างดังไปเนี่ยกลุ่มนี้ก็จะตามไปเชียร์ด้วยก็ประทับใจมาก
1: ๆเรียกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยชื่นชอบประเทศไทยของเราเนี่ย
0: ใน
1: ทุกอย่างจริ
0: งๆด้านเลย
1: แล้วก็มีกลุ่มที่เป็นติ่งของศิลปินไทยเนี่ยติดตามศิลปินไทยของเราไปทุกที
0: ่
1: ทุกจังหวัดในญี่ปุ่นด้วยนะคะซ
0: ึ่
1: งก็แสดงให้เห็นถึงความลึกซึ้งของไทยกับญี่ปุ่นนะคะที
0: ่
1: มีกันมาในทุกๆด้านความสัมพันธ์ของเรานะคะน่าสนใจเป็นอย่างมากค่ะ
0: น่าชื่นใจแทนศิลปินไทยด้วยจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มนี้ตอนไปเวลาไปงานคอนเสิร์ตศิลปินดังๆที่ไทยเนี่ยครับบางทีเจอเขาด้วยเขาก็เดินมาทักเขาจำได้ว่าเรา
1: เป็นคนเทศกาลไทยเลยนะคะก็ต้องยอมรับว่ามีความแนบแน่นกันจริงๆนะคะนอกจากไฮไลท์ที่เป็นวงดังของเมืองไทยคือ BNK 48แล้วเนี่ยก็ยังมีไฮไลท์อื่นที
0: ่
1: เกาะกระแสที่เมืองไทยด้วยอะไรคะคุณยอด
0: ครับคือทราบมาจากสารทูตว่าปีนี้ถ้าเกิดใครไปร่วมงานแล้วก็แต่งชุดไทยไปร่วมงานเนี่ยครับสามารถที่จะไปโชว์ตัวที่คูหาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะได้รับของขวัญด้วย
1: ก็แกะกระแสบุญบุพเพสันนิวาสด้วย
0: อ๋อเจ้าทั้งหลายครับ
1: จะเห็นอ๋อเจ้าชาวญี่ปุ่นเดินกันในสวนโยโยกิมากมายนะคะ
0: แล้วจริงๆที่น่าสนใจอีกอย่างครับปีนี้นอกจาก 3-4 ปีที่เราที่มีการกำหนดธีมมีการทำซุ้มนิทรรศการตรงกลางงานนะครับปีนี้ที่แบบต้องชื่นชมคนจัดมากๆเลยคือมีการนำโซเชียลมีเดียมาใช้ในการโปรโมทงานมากขึ้นน
1: ะ
0: คือเมื่อก่อนเราโปรโมทงานทางเว็บไซต์มี Twitter มีแถลงข่าวได้ปีนี้เขามี LINE Account ของงานเทศกาลไทยด้วยแล้วก็เชิญชวน คนให้เข้าไปแอดแล้วก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับงานเป็นภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่นมีแบบข้อมูลให้ดูอยู่ตลอดเวลาเลย
1: เรียกว่าทีมงานของท่านเอกอัครราชทูตบรรสารบุญนาคนะคะแล
0: ้
1: วก็น้องๆทีมงานที่สถานเอกอัครราชทูตทุกคนเนี่ยมีความกระตือรือร้นแข่งขันมากๆ
0: ก็มีไอเดียบันเจิดอะไรมากมายด้วย
1: รวมอินคลูดถึงเรื่องของ Thailand 4.0 เข้ามาให้เห็นในภาคปฏิบัติจริงๆนะคะ
0: คือนอกจากอ๋อเจ้าทราบมาว่าอ่านข้อมูลเห็น

0: ว่ามี The Mask Singer ไปด้วย
1: โอ้โห
0: มันก็จะมีนักพวกหน้ากากผู้เรียนหน
1: ้
0: ากากจิงโจ้
1: อะไร
0: เด
1: ิน
0: อย
1: ู่
0: เดินอยู่รอบๆงานด้วย
1: โอ้โหน่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วก็น่าสนุกมากๆด้วยเอ้น้องยอดคะนอกจากที่จะมีศิลปินต่างๆเนี่ยพี่เข้าใจว่าวันนี้คุณยอดเนี่ยเตรียมคลิปต่างๆมาด้วยมีคลิปของใครบ้างนะคะมีใครฝากข้อความมาถึงรายการของเราบ้างคะ
0: เริ่มจากคุณดาเอนโดฟินคร
2: ับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะดาเอนโดฟินเองค่ะก็สำหรับปีนี้นะคะดาดีใจมากๆค่ะที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในงานเทศกาลไทยปี2018นะคะวันที่12 13พฤษภาคมนี้แล้วค่ะที่ดาจะไปเจอกับเพื่อนๆนะคะเพราะว่านอกจากศิลปินไทยอย่างดาแล้วนะคะก็ยังมีพี่พลพลโรสิรินทิพย์พี่ลูกว่าฟิจิกานะคะโอ้มีเพียบเลยมีซาวออฟสยามนะคะโดยครูกริชนะคะแล้วก็ศิลปิน

0: ความสนุกของเทศกาลไทยก็ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะทุกคนนะคะก็จะไปเจอพวกเรากันได้ที่สวนสาธารณะโยโยมินะคะเขตชิบุยะกรุงโตเกียวนั่นเองค่ะจะบอกว่าคอนเซ็ปต์งานปีนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะคือนอกจากเป็นอิ่มกับอาหารแล้วนะคะพวกเราก็ยังเน้นเรื่องฟู้ดฟันเฟรนด์ชิพแล้วก็ฟิวเจอร์นะคะก็อยากให้ไปร่วมงานกันเยอะๆนะคะใครที่อยู่ที่โตเกียวระหว่างวันที่12-13พฤษภาคมนี้ไปเป็นกำลังใจให้คนไทยในเทศกาลไทยปี2018ด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาริกาโ
1: ต้ต่อไปก็จะเป็นคลิปของครูกิต The Voice นะครับที่จะมาร่วมแจมกับวงซาวด์ออฟสยาม
2: สวัสดีครับผมกิตกิตินันนะครับผมก็อยากจะบอกว่าปีนี้เป็นอีกปีนึงที่ได้รับเชิญไปร้องเพลงในงานไทยเฟสติวัลที่โตเกียวนะครับผมทุกๆครั้งที่กลับไปเนี่ยก็จะชื่นชมทั้งบรรยากาศทั้งด้านดนตรีแล้วก็ด้านที่มีกิจกรรมต่างๆมีอาหารต่างๆด้วยนะครับผมก็อยากจะขอเชิญชวนคนไทยนะครับทุกคนที่เดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงนั้นนะครับอยู่โตเกียวในช่วงนั้นมาร่วมสนุกด้วยกันนะครับผมที่โยโยกิปาร์คในวันที่12-13พฤษภาคมนี้นะครับผมก็มีทั้งอาหารไทยมีทั้งการละเล่นมีทั้งดนตรีมากมายนะครับผมก็เชิญไปสนุกสนานแล้วก็ชื่นชมความเป็นไทยด้วยกันนะครับผม
3: ขอบคุณมากนะคะครูกิต
1: ครับแล้วก็มีคลิปเสียงของคุณลูกว่าพิจิกาฝากมาด้วยครับ
3: เราลองฟังเลยค่ะน้องลูกว่า
4: สวัสดีค่ะลูกว่าพิจิกานะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจนะคะที่ครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วค่ะที่ได้ไปร้องเพลงนะคะที่งานไทยเฟสติวัลที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะเราก็จะมีเพลงไปฝากแล้วก็มีศิลปินหลากหลายค่ายเลยนะคะไปให้ความบันเทิงกันในวันนั้นรวมถึงอยากจะเชิญชวนคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นนะคะมาเจอกันแล้วก็ชวนเพื่อนๆคนญี่ปุ่นนะคะมาดูความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าผลไม้ดนตรีอาหารอะไรมากมายเลยนะคะเราเจอกันวันที่12-13พฤษภาคมนี้นะคะที่โยโยกิพาร์คนะคะเจอกันค่ะ
3: ขอบคุณน้องลูกว่านะคะที่ฝากข้อความมาถึงแฟนรายการวิทยุสราญรมทุกๆท่านด้วยนะคะงานเทศกาลไทยปีนี้เนี่ยจัดขึ้นเป็นปีที่19
1: ใช่
3: ไหมคะที่สวนโยโยกิซึ่งสวนนี้เนี่ยเป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโตเกียวซึ่งก็อาจจะเปรียบเสมือนสวนลุมพินีของกรุงเทพมหานครเลยทีเดียวนะคะ
1: อยู่ในทำเลที่ดีด้วยค่ะพี่ปิ่นคืออยู่ระหว่างสถานีชิบุยะแล้วก็สถานีฮาราจูกุจึงลงที่สถานีฮาราจูกุแล้วเดินไปจะใกล้กว่านะคร
3: ับ ค่ะนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีธีมสำหรับปีนี้นะคะก็คือ
1: 4F
3: นะคะ
1: คือ Food Fun Friendshipแล้วก็ฟิวเจอร์
3: ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีศิลปินต่างๆมากมายที่จะไปให้ความสนุกแล้วเราก็อาจจะได้เห็นกลุ่มติงหรือว่าโอตะญี่ปุ่นนะคะที่มาติดตามศิลปินไทยในครั้งนี้ด้วยนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของเราที่อยู่ที่ญี่ปุ่นในช่วงอาทิตย์สัปดาห์สุดสัปดาห์นี้ก็อย่าลืมแต่งชุดไทยไปเป็นอเจ้าที่สวนโยโยกิที่ญี่ปุ่นด้วยนะคะสุดท้ายค่ะอยากจะขอให้น้องยอดช่วยกล่าวเชิญชวนทั้งพี่น้องแฟนรายการคนไทย รวมทั้งฝากข้อความไปถึงชาวญี่ปุ่นต่างๆที่

0: จะอยู่ที่โตเกียวแล้วก็ไปร่วมงานด้วยค่ะ
1: ครับก็งานเทศกาลไทยณกรุงโตเกียวนะครับก็เป็นต้นแบบของงานเทศกาลไทยที่จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศในต่างประเทศหลายๆประเทศนะครับงานเทศกาลไทยณกรุงโตเกียวปีนี้ก็วันที่12ถึง13พฤษภาคมนะครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาที่สวนสาธารณะโยโยกินะครับก็ถ้าไปเนี่ยจะได้ทานทั้งอาหารไทยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไทยมีนิทรรศการมากมายให้ดูแต่งชุดไทยไปก็ได้รับของรางวัลแล้วก็ยังมีคอนเสิร์ตนะครับโดยศิลปินชื่อดังของไทยแล้วก็กลุ่มศิลปินที่อยู่ของคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยให้ได้รับชมรับฟังกันนะครับเรียกว่าสนุกมากๆครับก็ขอเชิญชวนไปงานนี้กันเยอะๆนะครับครับ
0: สำหรับ
1: ภาษาญี่ปุ่น
0: คนญี่ปุ่นที่รับฟังรายการของเราค่ะ
1: วันนี้จิวัตนิฮงจินโนมินาซามะไทยไกมุโชโนโยดิงโตโมชิมัสเคเรโดโมโกกาสึ12日13日にはですね代々木公園でタイ大使館が主催する第19回タイフェスティバル2018年が行われます。そのフェスティバルに行きましたらですねたくさんのタイ料理だけではなくタイの商品そしてタイの文化を味わうことができます。そしてタイからの有名なアーティストがたくさん参加するのでコンサートを楽しめることもできますので、まあ、時間があれば、ね、ぜひ行っていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
0: ขอบคุณค่ะน้องยอดนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้รายการรอบบ้านเราของเรานะคะได้พาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมารับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเทศกาลไทยที่กรุงโตเกียวนะคะณสวนโยโยกิเราอยากจะขอเชิญชวนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ได้มีโอกาสเดินทางไปโตเกียวในช่วงนี้แวะไปชมสักนิดนึงนะคะว่างานที่กระทรวงการต่างประเทศของเราได้จัดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยยิ่งใหญ่มากแค่ไหนแล้วก็ได้สร้างความชื่นชอบประเทศไทยสำหรับคนญี่ปุ่นมากมายขนาดไหนนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราก็คงขออำลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพร้อมกับน้องยอดยิ่งแล้วก็ติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปนะคะผ่านทาง AM 1575และ Facebook สราญรมเรดิโอค่ะติดตามกับเรานะคะว่าสัปดาห์หน้าเราจะพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปที่ประเทศไหนค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะ
1: ดีครับ
2: การต่างประเทศกับสิ่งที่เราเห็นการประชุมประชุมแล้วก็ประชุมการจับมือจับมือแล้วก็จับมือหลายคนคงรู้สึกว่าการต่างประเทศช่างเป็นเรื่องที่ไกลตัวซะเหลือเกินแต่จริงๆแล้วการต่างประเทศใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดเพราะการต่างประเทศนั้นช่วยสร้างมิตรภาพสร้างความเข้าใจสร้างความร่วมมือสร้างโอกาสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศของเราเพื่อให้โลกได้มองเห็นและชื่นชมในสิ่งที่ดีงามต่างๆของเรามาซื้อสินค้าไทยมาลงทุนในไทยมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มความร่วมมือกับไทยและเพื่อเชิญชวนให้โลกได้มาสัมผัสความเป็นไทยการต่างประเทศจึงเป็นเครื่องมือที่จะเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยและเชื่อมท้องถิ่นสู่สากล20ปีวิทยุสราญรมย์

0: Bangkok, a city that embraces its charm in all its dimensions, from culture, food, and street food to lifestyle. No wonder Bangkok is ranked as one of the most attractive cities in the world. Bangkok, the city of angel, the metropolis that never sleeps.
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึงเวลา 14:30 น.

0: ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ว้านี่มันสายแล้วนี่นาเฮ้ย
1: แหมตื่นสายชนะตะวันเนซ่ากำลังจะเข้าไปตามอยู่พอดีเลย
0: ขอโทษทีครับเมื่อคืนตะวันฝันร้ายนิดหน่อยอะเจอทั้งเจ้าจอมโจรทั้งทริกกี้เล่นเอาสะดุ้งตื่นกลางดึกก็เลยนอนน้อยไปหน่อยอะ
1: แล้วอย่างเงี้ยจะเดินทางกับเนซ่าไหวหรือเปล่าเนี่ย
0: อุ้ยไม่มีปัญหาตะวันพร้อมผจญภัยกับเนซ่าตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้ว
1: งั้นประเทศที่เนซ่าจะพาตะวันไปวันนี้ก็คือทาดาประเทศพม่ายังไงล่ะ
0: ว้าวจริงเหรอเนซ่าตะวันน่ะอยากไปเที่ยวพม่ามานานแล้วอะคราวนี้จะได้ไปจริงๆสักทีอุ้ยต้องสนุกแน่ๆเลยอะ
1: งั้นก็ไปกันเลย
2: ท่องโลก10+1

0: โอ้โหเฮ้ยเราอยู่ที่ไหนครับเนี่ยเนซ่า
1: หน้าอนุสาวรีย์สามมหากษัตริย์ในเมืองเนปิดอเมืองหลวงของประเทศพม่ายังไงล่ะ
0: ว้าวอุ๊ยแต่ตะวันจำได้ว่าเมืองหลวงของพม่าเนี่ยคือเมืองย่างกุ้งไม่ใช่เหรอครับ
1: นั่นน่ะเมื่อก่อนพม่าน่ะย้ายเมืองหลวงจากเมืองย่างกุ้งมาเมืองเนปิดอตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2548แล้วตะวันเนี่ยตกข่าวจังเลยนะ
0: แย่จังเลยนะเราเนี่ยว่าแต่อนุสาวรีย์สามมหากษัตริย์เนี่ยเป็นใครกันบ้างเหรอครับเนซ่า
1: ก็มีพระเจ้าอโนรธามังค่าปฐมมกษัตริย์ของพม่าพระเจ้าบุเรงนองที่รู้จักกันในชื่อผู้ชนะสิบทิศส่วนองค์สุดท้ายก็คือพระเจ้าอลองพยาผู้ทรงขับไล่และยึดครองอาณาจักรมอญที่เป็นศัตรูกับพม่ามานานได้สำเร็จยังไงล่ะ
0: อ๋อพระเจ้าบุเรงนองที่ยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาแล้วก็พาสมเด็จพระนเรศวรตอนที่ยังทรงพระเยาว์ไปอยู่ที่พม่าองค์นี้นี่เองอ่ะ
1: ใช่แล้วองค์กลางนั่นแหละที่เรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็จำได้เลยนะตะวันที่เรื่องปัจจุบันแล้วก็ตกข่าวตลอดเอาล่ะทีเนี้ยเรารีบไปหาบันทึกข้อมูลกันเถอะตะวันน่ะจะได้ทันข่าวบ้างยังไงล่ะ
0: แหมผมก็จังเลยนะครับเนซ่า
1: ประเทศพม่าหรือสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามีพื้นที่ถึง 676,578 ตารางกิโลเมตรทิศเหนือติดกับประเทศจีนทิศตะวันตกติดกับประเทศอินเดียและก็บังกลาเทศทิศตะวันออกติดกับประเทศไทยกับลาวส่วนทิศใต้ติดอ่าวเบงกอลกับทะเลอันดามัน
0: โอ้โหมีพื้นที่มากกว่าไทยอีกแล้วครับเนี่ย
1: ใช่แล้วล่ะพม่านะมีพื้นที่มากกว่าประเทศไทยแล้วเวลาของพม่าก็ช้ากว่าไทยแค่30นาทีเองนะประเทศพม่านั้นตั้งอยู่ในเขตมรสุมเมืองร้อนมี3ฤดูคือฤดูร้อนฤดูหนาวแล้วก็ฤดูฝนโดยตอนบนของประเทศมีลักษณะร้อนและแห้งแล้งเพราะอยู่ในบริเวณเขตเงาฝนมีเทือกเขาสูงจำนวนมากคอยกั้นลมมรสุมส่วนตอนล่างของประเทศจะมีลมมรสุมพัดผ่านทำให้มีความอุดมสมบูรณ์กว่าตอนบน
0: เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับบันทึกข้อมูลกันล่ะครับเนี่ยเนซ่า
1: เฮ้ยเนซ่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
0: ยังไงก็รีบตามไปก่อนนะครับเร็วเข้าเนซ่า
1: เป็นฝีมือนายเองเหรอทริกกี
2: ้ใช่แล้วคอมมารีบๆมารับฉันเร็วๆสิ
3: เอ้านี่เด็กๆพวกนั้นน่ะห้ามใส่รองเท้าเข้ามานะไม่รู้กันเลยหรือยังไง
0: สำเร็จแล้ว
2: เอาคืนมานะ
0: เนซ่าตอนนี้แหละใช้เครื่องวาร์ปหนีกันเลย
2: หนีฉันอย่างนั้นเหรอไม่มีทางหรอกย้า
0: ห้องโลก10บวก1อาเซียนอุ๊ยวุ่นวิดไปแล้วเราดูท่าหมอนั่นน่ะจะไม่เลิกราวเลยสินะครับเนี่ยแต่เนี่ยเราอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยเนซ่า
1: อาคารรัฐสภาของพม่ายังไงล่ะ
0: โอ้โหอะไรจะใหญ่โตมโหฬารแบบนี้เนี่ย
1: เดี๋ยวเนซ่าขอติดต่อคัมมี่ก่อนนะคัมมี่ตอนนี้เนซ่ากับตะวันอยู่ที่อาคารรัฐสภานะช่วยมารับทีสิ
4: อาคารรัฐสภาเหรองั้นก็พอดีนะสิมีบันทึกข้อมูลอยู่แถวๆนั้นด้วย
1: โอเคไว้เป็นหน้าที่ของพวกเราเองเรารีบหาบันทึกข้อมูลให้เจอก่อนทริกกี้จะมาถึงกันธนะตะวัน
0: ฮะเจอแล้วนั่นไงเนซ่าเปิดดูสิ
1: ในสมัยโบราณชาวพม่าปกครองประเทศด้วยระบบกษัตริย์และสามารถแผ่ขยายอาณาเขตออกไปได้อย่างกว้างใหญ่ครอบคลุมอาณาจักรรอบๆในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายแห่งด้วยกัน
0: ตะวันจำได้ด้วยนะครับว่ากรุงศรีอยุธยาเคยเป็นเมืองขึ้นของพม่าตั้งสองครั้งแน่ครั้งแรกในสมัยพระเจ้าบุเรงนองปีพุทธ ทธศักราช2112กับอีกครั้งก็คือปีพุทธศักราช2310ในสมัยพระเจ้ามังระพอถึงยุคล่าอาณานิคมพม่าต้องทำสงครามกับประเทศอังกฤษเพื่อปกป้องเอกราชของประเทศถึง3ครั้งแต่ก็ประสบความพ่ายแพ้จึงตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษในปีพุทธศักราช2429เป็นอันสิ้นสุดระบอบการปกครองแบบกษัตริย์อันยาวนานของพม่าลงจนกระทั่งอังกฤษได้มอบเอกราชคืนให้พม่าอย่างสมบูรณ์ในวันที่4มกราคมปีพุทธศักราช2491ปัจจุบันพม่าปกครองประเทศด้วยระบอบเผด็จการทหารมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลยังไงล่ะดูก็คล้ายๆประเทศเวียดนามที่เราเพิ่งไปมาคราวก่อนเลยนะครับเนี่ย
2: ใช่แล้วแต่ว่าพม่าแบ่งเขตการปกครองออกเป็น7เขต7รัฐอย่างที่คุ้นๆกันก็เช่นเขตตะนาวสีเขตมันเดเลเขตย่างกุ้งเป็นต้นส่วนรัฐก็อย่างรัฐกฐินรัฐฉานรัฐกะเหรี่ยงยังไงล่ะส่วนเมืองหลวงเนปิดอก็อยู่ในเขตมันเดเลนี่เองค่ะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะ

0: าพม่าง่ายๆให้ตะวันหน่อยสิครับ
1: ทำไมล่ะตะวัน
0: แถวบ้านตะวันอ่ะมีคนพม่าอยู่ด้วยอ่ะตะวันก็เลยอยากรู้คำง่ายๆไว้ทักทายกันไงครับ
1: ฮะได้เลยแต่เนซ่าอาจจะออกเสียงไม่ค่อยชัดนะมิงคลาบาคิมเบียสวัสดีครับ
0: มิงคลาบาคิมเบียสวัสดีครับ
1: มิงคลาบาชินสวัสดีค่ะ
0: มิงคลาบาชินสวัสดีค่ะ
1: เนเกาบาดาลาแปลว่าสบายดีไหม
0: เนเกาบาดาลาแปลว่าสบายดีไหม
1: ฮอกเกะแปลว่าใช
0: ่ฮอกเกะแปลว่าใช
1: ่มาฮอกผูแปลว่าไม่ใช
0: ่มาฮอกผูแปลว่าไม่ใช่
1: เจซูเดมบาเดแปลว่าขอบคุณ
0: เจซูเดมบาเดแปลว่าขอบคุณ
1: ตัวเมโนแปลว่าไปแล้วนะ
0: ตัวเมโนแปลว่าไปแล้วนะโอเคโอเคจำได้แล้วล่ะไว้ตะวันลองไปพูดดูสักหน่อยดีกว่า
1: ใช่เลยภาษาเนี่ยต้องใช้เยอะๆนะถึงจะจำได
2: ้ห้องโลก10บวก1อาเซียน
0: เอ๊ะนั่นธงอะไรเหรอครับเนซ่าตะวันไม่เคยเห็นเลยอ่ะ
1: ตะวันละก็นั่นก็ธงของประเทศพม่ายังไงล่ะพอดีว่าพม่านะเพิ่งจะประกาศใช้ธงแบบใหม่เมื่อไม่นานมานี้เอง
0: โอ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บอะไรเนี่ยเฮ้ยบันทึกข้อมูลของเนซ่านี่หล่นมาจากไหนกันล่ะเนี่ย
1: สงสัยนกคงเอาขึ้นไปบนรังของมันด้วยละมั้งเป็นอะไรมากไหมตะวัน
0: ไม่เป็นอะไรมากหรอกเปิดดูกันเถอะ
1: พม่าเริ่มใช้ธงแบบใหม่เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่21ตุลาคมปีพุทธศักราช2553โดยพื้นธงประกอบด้วยแถบสีเหลืองสีเขียวและสีแดงมีรูปดาวสีขาว5แฉกขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางธงสีเหลืองหมายถึงความสามัคคีสีเขียวหมายถึงสันติภาพความสงบและความอุดมสมบูรณ์ของพม่าสีแดงหมายถึงความกล้าหาญความเข้มแข็งและความเด็ดขาดส่วนดาวสีขาวนั้นหมายถึงสหภาพอันมั่นคงเป็นเอกภาพของประเทศยังไงล่ะ
0: ฮะ
1: ทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ได้ล่ะ
0: เนซ่าดูโน่นดิ
1: จอมโจรมายากล
3: เฮ้ยไม่เจอกันสักนานเลยนะเด็กๆคราวนี้ฉันขอสมบัตินี่ไปครอบครองเลยละกันนะบายบาย
4: จันอย่ามาเกะกะกันดิลุงปะโทคอมม่าเย็นเนซ่าอยู่ตรงไหนนะคอมม่าบอกมาเร็วทำอะไรสักอย่างหนึ่งสิ
5: กรุณาสวมเข็มกัดนิรภัยเดี๋ยวนี้เรากำลังจะตกใน5 4 3 2 1
3: เย้ช่วยด้วย
1: ขอให้ลงจากสวยๆนะทริกกี้วันนี้มันอะไรกันเนี่ยเจอทั้งเจ้าทริกกี้แถมยังเจอจอมโจรมายากลโผล่มาปวดอีกอ่ะ
0: นั่นน่ะสิแต่ถ้าไม่ได้เจ้าทริกกี้บินมาชนจอมโจรมายากลแล้วก็เราต้องเสียบันทึกข้อมูลนั่นไปแน่ๆเลยอ่ะ
1: งั้นเราไปแวะพักผ่อนที่ที่มันสบายใจกันก่อนดีไหมตะวัน
0: เอาสิก็ดีเหมือนกันน่ะที่ไหนเหรอเนซ่า
1: ตะวันน่ะเคยได้ยินชื่อพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากองไหมล่ะ
0: โอ้โหก็ต้องเคยอยู่แล้วสิดังมากเลยนะ
1: งั้นก็ไปกันเถอะ
0: ว้าวสวยจังเลยอ่ะ
1: ไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวนะเพราะเนี่ยเป็นพระมหาธาตุเจดีย์ที่มีอายุเก่าแก่ตั้ง 2,500 ปีชลาชาวพม่าเชื่อกันว่าที่เนี่ยใช้บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าไว้ถึง8เส้นด้วยกันเลยนะ
0: โอ้โหงั้นก็แสดงว่าคนพม่าต้องมีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างมากเลยสินะครับเนี่ย
1: ใช่เลยล่ะประเทศพม่าถึงได้กำหนดให้ศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติยังไงล่ะ
0: โอ้โหตะวันเพิ่งรู้นะครับเนี่ย
1: คนพม่าน่ะนับถือศาสนาพุทธมากตั้งแต่

0: 52% เลยนะนอกจากนั้นก็ยังนับถือศาสนาอื่นๆอย่างเช่นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามและก็ศาสนาฮินดู
1: โอ้โหเหมือนประเทศไทยเลยนะครับเนี่ยงั้นไหนๆก็มาถึงที่นี่แล้วตะวันขอเข้าไปนมัสการพระมหาธาตุก่อนนะครับเนซ่า
0: เดี๋ยวก่อนตะวันถอดถุงเท้ารองเท้าก่อนสิที่นี่มีกฎระเบียบอยู่นะ
1: โอ้โหเท้าด้วยเหรอครับเนซ่าและยังมีกฎอื่นๆที่ตะวันต้องระวังเอาไว้อีกไหมครับเนซ่าม
0: ีสิเช่นถ้าเป็นนักท่องเที่ยวก็ยังต้องถอดแว่นดำออกก่อนหรือว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องมีผ้าถุงหรือสรงทับกระโปรงสั้นหรือกางเกงขาสั้นก่อนเข้าด้วยนะและถ้าสวมถุงน่องมาก็ต้องถอดถุงน่องออกด้วยไม่ใช่เฉพาะถุงเท้ารองเท้าหรอกนะแล้วคนที่ใส่สายเดียวเกาะอกหรือว่าเสื้อแขนกุดเขาก็ไม่ให้เข้าเหมือนกันแหละ
1: โอ้โหเข้มงวดขนาดนี้เลยเหรอครับงั้นเนซ่าใส่กระโปรงสั้นอย่างเงี้ยก็ต้องหาสโรงมาใส่ก่อนสินะถึงจะเข้าไปได้อ่ะหูยเสียดายจังงั้นเรานมัสการตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับเนซ่าไปกันเถอะเนซ่าตะวันน่ะสบายใจขึ้นเยอะแล้วล่ะ
0: โอเคที่สุดท้ายแล้วล่ะ
2: เมื่อกี้ฉันเห็นบันทึกข้อมูลอยู่กับลุงอ่ะรีบส่งมาให้ฉันซะดีๆ
3: มันทงบันทึกอะไรกันเอ้ยสมบัติต่างหากเล่าแล้วมันก็หลุดมือไปตอนที่แกขับยานมาชนฉันนั่นแหละ
2: ก็ลุงนั่นแหละดันมาเกะกะทางบินของฉันนี่นาแล้วบันทึกข้อมูลนั่นน่ะก็เป็นของฉันลุงอย่ามาแย่งมันนะ
3: เอ้ยแล้วเด็กอย่างแกเจ้าของล้ำค่าขนาดนั้นไปทำอะไรกันล่ะฮะ
2: โอ้โหลุงนี่เพี้ยนจริงๆเลยอ่ะนั่นน่ะมันเครื่องมือบันทึกข้อมูลต่างหากเล่าของล้ำคงล้ำค่าที่ไหนกัน
3: ฉันไม่สนหรอกว่ามันจะเป็นอะไรอะนะแต่เมื่อฉันคนนี้อยากได้แล้วก็ต้องได
2: ้ตกลงจะไม่หลีกทางให้ฉันใช่ไหมแต่ลุงที่ขโมย
3: เดี๋ยวก่อนในเมื่อเราทั้งคู่มีจุดประสงค์เดียวกันอย่างนี้ทำไมเราไม่มาร่วมมือกันชิงสมบัตินั่นมาให้ได้ซะก่อนเล่าว่ายังไงละเจ้าหนูหลังจากนั้นเราค่อยฉกมาเป็นของเราคนเดียว
2: ลุงนี่มีไอเดียน่าสนใจไม่เลวนะมีหลายหัวก็ดีกว่ามีหัวเดียวเป็นไหนๆงั้นก็ตกลงตามนี้ก็ได้พองานเสร็จว่าแกจะรู้ตัวฉันก็หายไปพร้อมกับบันทึกข้อมูลทั้งหมดแล้วนะ
3: เยี่ยมมากวิเศษไปเลย
2: แต่คราวหน้าอย่าเข้ามาเกะกะทางฉันอีกนะลุง
3: เฮ้ยนั่นมันคำพูดของฉันต่างหากเล่า
4: ตกลงกันได้ก็ดีแล้วงั้นก็มาช่วยกันดึงฉันขึ้นจากดินสักทีสิ
0: ทอมมี่บอกว่ามันคือข้อมูลอยู่แถวนี้แหละ
1: ในป่าดงดิบเนี่ยนะเนซ่า
0: ใช่แล้วเพราะว่าเป็นบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพของคนพม่าอย่างนั้นละมั้ง
1: อ๋อแล้วชาวพม่าเขาทำอาชีพอะไรบ้างงั้นเหรอครับเนซ่า
0: อาชีพของคนพม่าส่วนใหญ่นั้นเป็นเกษตรกรโดยเฉพาะการเพาะปลูกอย่างเช่นข้าวเจ้าพืชผักแล้วก็อ้อยแต่ที่โดดเด่นก็คือการทำป่าไม้ส่งออกยังไงล่ะเพราะว่าพม่าน่ะมีป่าไม้เยอะมากเลยล่ะ
1: อ๋องี้นี่เองอ่ะเราถึงต้องเข้ามาถึงในป่ากันน่ะงั้นเรามาแข่งหาบันทึกข้อมูลกันเถอะเอาไหม
0: ได้เลยเนซ่าต้องชนะแน่เลยล่ะ
1: เนซ่าแพ้แล้วอ่ะ
0: ว้าเสียดายจังงั้นเดี๋ยวเนซ่าจะเปิดให้ตะวันดูเองนะเศรษฐกิจของประเทศพม่ามีเกษตรกรรมเป็นหลักโดยส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิระวดีแม่น้ำสะตงแม่น้ำทวายมริดมีการทำเหมืองแร่ในบริเวณภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะเพชรและก็หยกในบริเวณเมืองมริดนอกจากมีการทำป่าไม้ส่งออกในบริเวณภาคเหนือซึ่งมีวิธีการส่งออกโดยการล่องไม้ลงมาตามแม่น้ำและผ่านออกไปทางตอนใต้ของประเทศนั่นเองส่วนอุตสาหกรรมของประเทศนั้นพม่ากำลังพัฒนาอุตสาหกรรมปูต่อเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่กันอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอีกด้วย
1: ตะวันว่าบันทึกข้อมูลของเนซ่ายังขาดเรื่องสกุลเงินของประเทศพม่าไปอีกอย่างนะครับ
0: อ๋อใช่ใช่จริงด้วยสกุลเงินของพม่านั้นเรียกว่าจาร์ดขอบใจที่บอกนะตะวัน
1: ไม่เป็นไรหรอกนะแต่พวกเราอ่ะรีบกลับบ้านกันก่อนจะมืดตื้อกว่านี้กันเถอะ
0: นั่นน่ะสิลาก่อนนะประเทศพม่า
1: 10บวก1อาเซียนอ่ะถึงสักทีเข้าไปแล้วไปหาอะไรกินกันเหรอหิวอ่ะ
0: ตะวันน่ะหาบันทึกข้อมูลเจอก่อนเนซ่างั้นวันนี้เนซ่าขอทำอาหารให้กินเองนะ
1: ว้าวงั้นต้องขอชิมกับข้าวฝีมือเนซ่าสักมื้อแล้วอ่ะวิ่งรีบไปกันเถอะ
0: ได้เลย

0: food isn't just sustaining for life. Instead, it's an art form that brings together culture, history, way of life, and beauty of each nation on a single plate. Thai food is no different from the Yudhoyo period to the Ratanakosin era. Royal Thai cuisine has been prepared with immense delicacy. Local ingredients are meticulously crafted and beautifully arranged on a platter with precise presentation. Presented in bindurong bowls with floral patterns, everything has meaning and a story.
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow, wow. Looks so อร่อยมากมาก
2: ใช่
3: มีอะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
2: เลย
3: ชอบมากเลย
2: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
2: แกะสลัด
3: แกะสลัด
2: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
2: อ
3: ร่อย
2: อร่อย
3: 1 2 3
1: Cheers
3: มันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
2: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
3: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
2: ใช่คิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
3: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทย Delicious ค่ะ
0: Many people know Thai food from street courts or famous places with long queues. But few know that flavor of Thai food is also being shared and further developed in places we might not expect. The place we're heading to now isn't just a regular classroom. It's a classroom that teaches an understanding of Thai culture through every single bite.At Thammasat University, Thai food isn't just a menu item. It's a tool for connecting people's hearts around the world.
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกริเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
3: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
3: Yeah.
7: Nice.
3: Yeah. I think in like 1 year you'll be perfect.
7: You'll right, eat, right.
3: You'll be eating like 10 chilies.
0: For many people, a trip to Thailand isn't limited to just visiting temples or beautiful beaches. It starts with the flavors found on the streets and in every alleyway.
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
3: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า
3: Thai Delicious
1: บ๊ายบาย
8: ครับ เดี๋ยวก่อนครับขอนอนนะใดๆก็คือนอนอยู่เด้อเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปทำเด้อทำก่อนแม่บอกให้เธอทำก่อนยังละอ่อนอยู่แท้ๆทำตัวแบบนี้ละหล่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้พักผ่อนฟังอย่างนี้โปรดเห็นใจหนูขอกลับไปนอนก่อนเดี๋ยวก่อนหนูมาทำงานบ้านก่อนแค่ตักผ้าล้างจานกวาดบ้านให้แม่ก่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้นอน

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการสอนภาษาที่ได้ทั้งสาระความรู้และความเพลิดเพลินไปพร้อมๆกันในรายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามค่ะคุณผู้ชมคะเวลาที่เราไปเที่ยวประเทศต่างๆเดินช้อปปิ้งกันจนเหนื่อยหิวน้ำจะทำยังไงคะหลายคนบอกว่าง่ายจะตายก็แค่ชี้ว่าเอาน้ำนั้นน้ำนี้ก็ได้แล้วแหมอย่างนั้นก็ง่ายไปนะคะไหนๆรักที่จะเที่ยวแล้วเราควรมาเรียนรู้ศัพท์เกี่ยวกับเครื่องดื่มกันไว้บ้างนะคะถ้าเป็นน้ำอัดลมก็คงไม่ค่อยมีปัญหาแล้วค่ะเพราะส่วนใหญ่ใช้ทับศัพท์กันอยู่แล้วแต่ถ้าเราอยากดื่มชาหรือว่ากาแฟขึ้นมาสั่งไม่ถูกเดี๋ยวจะได้เครื่องดื่มประหลาดๆมาแทนนะคะตอนนี้เราไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันดีกว่าค่ะดูสิคะว่าวันนี้อาจารย์จะเปิดเมนูนำเครื่องดื่มชนิดไหนออกมาให้เราได้เรียนรู้กันบ้างไปเลยค่ะ
1: Kính chào quý vị và các bạn. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักเกี่ยวกับเรื่องเครื่องดื่มในภาษาเวียดนามกันนะฮะต่อจากความเดิมตอนที่แล้วพวกเราเรียนเรื่องอาหารเวียดนามการสั่งอาหารเวียดนามไปแล้ววันนี้เราจะมาดูว่าเราจะสั่งเครื่องดื่มในภาษาเวียดนามเนี่ยเขาสั่งกันยังไงนะฮะของหวานผลไม้ต่างๆนะครับเราจะสั่งกันยังไงและการเรียกคิดเงินนะครับว่าเราจะพูดอย่างไรไปลุยกันเลยฮะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับเครื่องดื่มภาษาเวียดนามกันก่อนนะฮะว่ามีอะไรบ้างขอเริ่มต้นจากเนื้อกลอกเนื้อกลอกเนื้อสวยเนื้อสวยแปลว่าน้ำเปล่านั่นเองนะฮะต่อมาเนื้อขวางเนื้อขวางน้ำแร่จ่าจ่าชาจ่าแซงจ่าแซงก็คือชาเขียวต่อมาจ่าเสือจ่าเสือเสือแปลว่านมนะฮะจ่าเสือจึงแปลว่าชานมนั่นเองต่อมาจ่าเสือจนเจวจ่าเสือจนเจวแปลว่าชานมไข่มุกนะครับเมื่อกี้พูดไปแล้วคำว่าเสือคำเดียวจึงแปลว่านมต่อมาเสือเตื่อยเสือเตื่อยคือนมสดต่อมาเสือจัวเสือจัวก็คือโยเกิร์ตนะฮะต่อมากาเฟแดนกาเฟแดนกาเฟแปลว่ากาแฟแดนคือสีดำดังนั้นกาเฟแดนจึงแปลว่ากาแฟดำต่อมากาเฟเสือดากาเฟเสือดาหรือกาเฟเนวดากาเฟเนวดาจึงแปลว่ากาแฟใส่นมนั่นเองต่อมาเนื้อแอปกามเนื้อแอปกามแปลว่าน้ำส้มคั้นต่อมาคำนี้ควรรู้นะฮะเพราะเป็น เครื่องดื่มที่อร่อยมากในเวียดนามคือซิงโตซิงโตก็คือน้ำปั่นผลไม้ต่อมาเบียเบียก็คือเบียนั่นเองเบียเฮยเบียเฮยคือเบียสดต่อมาเจียวเจียวคือเหล้าเจียววางเจียววางก็คือไวน์ต่อมาโค้กนะครับไปที่เวียดนามเรียกโค้กคนเวียดนามไม่เข้าใจต้องโกกาโกกานะฮะโกกาโกลาต่อมากากาวดากากาวดาก็คือโกโก้เย็นคำต่อมาโซโกลาหนองโซโกลาหนองโซโกลาก็คือช็อกโกแลตนะฮะหนองก็คือร้อนนะฮะช็อกโกแลตร้อนนั่นเองต่อมาเนื้อเหมียเนื้อเหมียเนื้อเหมียคือน้ำอ้อยข้อสังเกตที่อยากจะฝากท่านผู้ชมไว้นะฮะหากเราต้องการสั่งเครื่องดื่มเย็นเราสามารถเติมคำว่าด๋าวางลงท้ายเครื่องดื่มนั้นไปได้นะฮะคำว่าด๋าคำเดียวแปลว่าน้ำแข็งลองมาดูตัวอย่างนะครับจ่าด๋าจ่าด๋าก็คือชาใส่น้ำแข็งแต่ถ้าเราอยากสั่งเครื่องดื่มร้อนทำยังไงก็เติมคำว่าหนองวางลงท้ายเหมือนกันนะครับคำว่าหนองคำเดียวแปลว่าร้อนเช่นจ่าหนองจ่าหนองก็คือชาร้อนรู้จักชื่อเครื่องดื่มในภาษาเวียดนามกันไปแล้วคราวนี้เรามาถามตอบเครื่องดื่มกันดีกว่ารูปประโยคการถามตอบเครื่องดื่มในภาษาเวียดนามนั้นไม่ยากถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยฮะแองหมวนอ๋วงจีแองหมวนอ๋วงจีหรือเปลี่ยนประธานอาจจะใช้ว่าจีก็ได้เป็นจีหมวนอ๋วงจีจีหมวนอ๋วงจี แปลว่าพี่ต้องการดื่มอะไรนะครับเวลาตอบนะฮะลองมาดูรูปประโยคการตอบแองหมวนอ๋วงจิหมวนอ๋วงนะครับแล้วเราก็บวกกับชื่อเครื่องดื่มไปนะฮะก็จะกลายเป็นว่าพี่ต้องการดื่มแล้วก็บวกชื่อเครื่องดื่มว่าต้องการดื่มอะไรนะครับดูตัวอย่างกันตัวอย่างแรกจิหมวนอ๋วงสีอะจิหมวนอ๋วงสีอะแปลว่าอะไรพี่ต้องการดื่มอะไรครับอะไรคะมาลองดูรูปประโยคการตอบตัวอย่างบ้างนะฮะโตยหมวนอ๋วงจ่าแซงโตยหมวนอ๋วงจ่าแซงฉันต้องการดื่มจ่าแซงคือชาเขียวอีกแบบหนึ่งนะครับลองมาดูกันเอ็งหมวนอ๋วงสีอะเอ็งหมวนอ๋วงสีอะพี่ต้องการดื่มอะไรครับอะไรค่ะเหมือนกันนะฮะตัวอย่างสุดท้ายจอโตยหมดลีกาเฟแดนจอโตยหมดลีกาเฟแดนแปลว่าฉันขอกาแฟดำหนึ่งถ้วยหากท่านผู้ชมไปเวียดนามจะพบเห็นร้านคาเฟ่หรือร้านกาแฟอยู่ทุกมุมเมืองกันเลยตามแต่ละถนนจะมีร้านกาแฟเรียงรายกันอยู่หลายแห่งซึ่งโดยส่วนใหญ่จะขายพวกเครื่องดื่มและก็อาหารจานด่วนเป็นหลักคราวนี้เราลองมาสั่งเครื่องดื่มกันดูรูปประโยคการสั่งเครื่องดื่มในภาษาเวียดนามก็คล้ายๆกับรูปประโยคการสั่งอาหารนะครับลองมาดูอันแรกเดยก๋อโดอ๋วงจีเดยก๋อโดอ๋วงจีเดยแปลว่าที่นี่นะฮะก๋อโดอ๋วงจีมีเครื่องดื่มอะไรนะครับเวลาเราจะสั่งเราจะพูดยังไงนะครับจอโตยเหลยจอโตยก่อยนะฮะใช้เหลยหรือก่อยก็ได้แล้วก็บวกกับชื่อเครื่องดื่มไปนะฮะเหมือนกับรูปประโยคการสั่งอาหารเลยก็จะกลายเป็นขอสั่งแล้วก็บวกชื่อเครื่องดื่มนะครับตัวอย่างแรกลองมาดูจอโตยก่อยหมดก๊กเนื้อเสือจอโตยก่อยหมดก๊กเนื้อเสือขอสั่งน้ำมะพร้าว1แก้วหรือหากท่านผู้ชมอยากจะสั่งเครื่องดื่มง่ายๆนะฮะเราสามารถใช้คำว่าซินซึ่งแปลว่าขอนะฮะวางขึ้นต้นประโยคได้นะครับก็จะกลายเป็นซินหมดจายเนื้อขวางซินหมดจายเนื้อขวางขอน้ำแร่1ขวดจายคือขวดนะฮะดูประโยคต่อมาซินหมดก๊กซิงโตเบอร์ซินหมดก๊กซิงโตเบอร์ขอน้ำปั่นเบอร์คืออะโวคาโด1แก้วนั่นเองถัดจากการหาเครื่องดื่มรับประทานเรามาดูกันต่อเรื่องคำศัพท์ที่เกี่ยวกับผลไม้ในภาษาเวียดนามนะฮะซึ่งจะเป็นส่วนประกอบของหลายอย่างเกี่ยวกับการกินในภาษาเวียดนามเริ่มต้นที่คำว่าผลไม้ในภาษาเวียดนามนะฮะมี2คำได้แก่ฮวากว่ากับจ๋ายเกยจ๋ายเกยผลไม้แรกที่จะมานำเสนอวันนี้คือเจือเหวแตงโมเจือมะพร้าวเสือสับปะรดกามส้มเบื่อยส้มโอกวิดส้มจีนสวายมะม่วงโจมเงาะ

ดูดูดูดูมะละกอจวยจวยกล้วยแทงลองแทงลองแก้วมังกรเซาเซียงเซาเซียงคือทุเรียนต่อมาคำนี้คล้ายภาษาไทยมังกุดมังกุดก็คือมังคุดต่อมาแจงแจงคือมะนาวแจงแล้วแจงแล้วเสาวรสยอยองุ่นตาวตาวแอปเปิ้ลโอยโอยฝรั่งเจ้าเตยเจ้าเตยสตรอเบอรี่เบอร์เบอร์อะโวคาโดหงเซียมหงเซียมละมุดนานาน้อยนาหยานหยานลำใหญ่วายวายลิ้นจี่แม่แม่มะขามจอยจอยชมพู่เลเลสาลี่มีดมีดขนุนต่อมาเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวกับขนมหวานและก็ของหวานในภาษาเวียดนามกันบ้างขอเริ่มต้นที่ของหวานภาษาเวียดนามคือคำว่าแจ่แจ่แล้วเราจะสั่งของหวานรวมมิตรทำยังไงก็เติมคำว่ารวมมิตรในภาษาเวียดนามเข้าไปรวมมิตรภาษาเวียดนามใช้คำว่าเถิบเกิมก็จะกลายเป็นแจ่เถิบเกิมแจ่เถิบเกิมก็คือของหวานรวมมิตรคำต่อมาแกมแกมไอศกรีมแบงกาโตแบงกาโตคือขนมเค้กแท็กแดนแท็กแดนคือเฉาก๊วยแบงเดาแซงแบงเดาแซงคือขนมถั่วเขียวแบงกุยแบงกุยคือคุกกี้หาดเหืองเจืองหาดเหืองเจืองคือเมล็ดทานตะวันหลังจากที่เรารู้จักวิธีการสั่งเครื่องดื่มชื่อเครื่องดื่มผลไม้ของหวานกันไปบ้างแล้วคราวนี้เรามาดูรูปประโยคการเรียกเก็บเงินหรือว่าคิดเงินนะฮะกับเครื่องดื่มการคิดเงินในภาษาเวียดนามเนี่ยเราสามารถใช้ได้2คำคำแรกคือคำว่าติ๋งเตียนติ๋งเตียนคำที่2คือแทงตวานแทงตวานทั้ง2คำนี้มีความหมายว่าคิดเงินหรือว่าเก็บเงินนะฮะลองดูตัวอย่างกันบ้างแอมเอ่ยติ๋งเตียนแอมเอ่ยติ๋งเตียนแปลว่าน้องจ๋าน้องขาน้องครับคิดเงินนะฮะหรือเปลี่ยนจากติ๋งเตียนเป็นแทงตวานก็จะกลายเป็นแอมเอ่ยแทงตวานแอมเอ่ยแทงตวานน้องจ๋าเก็บเงินนะฮะแล้วถ้าเราอยากจะขอใบเสร็จเราสามารถขอโดยใช้คำว่าซินได้ก็จะกลายเป็นซินหวาเดินเหวยซินหวาเดินเหวยแปลว่าขอใบเสร็จด้วยหวาเดินแปลว่าใบเสร็จนั่นเองนะครับส่วนต่อมาเรามาดูไวยากรณ์ของวันนี้กันบ้างเรื่องแรกผมขอเริ่มต้นที่การเปรียบเทียบในภาษาเวียดนามจะประกอบด้วยคำว่าบังยือเฮินและยศนะครับคำว่าบังคำแรกนะฮะเปรียบเทียบความเท่ากันมีความหมายว่าเท่าใช้เปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพของคนสัตว์สิ่งของที่มีขนาดเท่ากันเช่นแองทงกาวบังแองจุงแองทงกาวบังแองจุงแปลว่าพี่ทงสูงเท่ากับพี่จุงนั่นเองต่อมาเกวียนแซกในจ๋าบังเกวียนแซกเกียเกวียนแซกในจ๋าบังเกวียนแซกเกียหนังสือเล่มนี้ราคาเท่ากับหนังสือเล่มโน้นนั่นเองนะฮะเกียร์คือโน้นต่อมามาดูคำว่ายือบ้างออกเสียงตามยือคำว่ายือมีความหมายว่าเหมือนกับราวกับใช้เปรียบเทียบคุณภาพหรือลักษณะภายในของสิ่งของหรือคนที่เหมือนกันนะฮะตัวอย่างเช่นจิทวีว่าจิทูไอหอกจ่อยเฮินจิทวีว่าจิทูไอหอกจ่อยเฮินแปลว่าอะไรพี่ทวีและพี่ทูใครเรียนเก่งกว่าเรามาดูการตอบบ้างนะครับจิทวีหอกจ่อยยือจิทูจิทวีหอกจ่อยยือจิทูสังเกตคำว่ายือที่แปลว่าเหมือนนะฮะดังนั้นประโยคนี้จึงแปลได้ว่าพี่ทวีเรียนเก่งเหมือนกับพี่ทูนั่นเองต่อมาเรามาดูคำต่อมาในการเปรียบเทียบคือคำว่าเฮินเฮินมีความหมายว่ากว่าใช้เปรียบเทียบขั้นกว่า

0: ตัวอย่างเช่นกายไหมติ๋งไหนว่ากายไหมติ๋งเกียกายหนาวหนังเฮินกายไหมติ๋งไหนว่ากายไหมติ๋งเกียกายหนาวหนังเฮินแปลว่าอะไรคอมพิวเตอร์ตัวนี้และคอมพิวเตอร์ตัวโน้ตตัวไหนหนักกว่าหนังเฮินก็คือหนักกว่านั่นเองตอบได้ว่ากายไหมติ๋งไหนหนังเฮินกายไหมติ๋งเกียกายไหมติ๋งไหนหนังเฮินกายไหมติ๋งเกียคอมพิวเตอร์ตัวนี้หนักกว่าคอมพิวเตอร์ตัวโน้นนะครับและคำต่อมาคือคำว่ายดเฮินก่าและเฮินเฮดนะฮะอีกรอบยดเฮินก่าเฮินเฮดทั้ง3คำนี้มีความหมายว่าที่สุดใช้เปรียบเทียบขั้นสูงสุดตัวอย่างเช่นอายเหนียวต่วยยดเลิฟอายเหนียวต่วยยดเลิฟแปลว่าใครอายุมากที่สุดในห้องจิฮวาเหนียวต่วยยดเลิฟจิฮวาเหนียวต่วยยดเลิฟพี่ฮวาอายุมากที่สุดในห้องสังเกตนะฮะว่าคำว่ายดจะนิยมใช้มากสุดต่อมาคือการใช้คำว่าซองซองมีความหมายว่าเสร็จใช้ในประโยคที่บ่งชี้ว่าการทำงานนั้นเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและโดยทั่วไปเวลาตอบมักจะมีคำว่าโอยด้วยเสมอนะฮะซึ่งคำว่าโอยมีความหมายว่าแล้วจะวางอยู่ข้างหลังคำว่าซองมาดูตัวอย่างเพื่อที่จะเข้าใจมากขึ้นนะฮะแองลามเวียกซองเจือแองลามเวียกซองเจือแปลว่าอะไรแองคือพี่ลามเวียกทำงานซองเสร็จเจือแปลว่ายังพี่ทำงานเสร็จยังนะครับหรือว่าเสร็จหรือยังเวลาตอบสังเกตจะมีโอยมาด้วยเช่นโตยหลามซองโอยโตยหลามซองโอยฉันทำงานเสร็จแล้วนะฮะซองโอยคือเสร็จแล้วต่อมาดูอีกตัวอย่างจีฮวาหน่อยเจียนเหวยแองดึกซองเจือจีฮวาหน่อยเจียนเหวยแองดึกซองเจือพี่ฮวาหน่อยคือพูดคุยกับพี่ดึกเสร็จหรือยังนะครับจีเอ๋ยหน่อยเจียนเหวยแองดึกซองโอยจีเอ๋ยหน่อยเจียนเหวยแองดึกซองโอยพี่เขาพูดคุยกับพี่ดึกเสร็จแล้วต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้คำวิเศษบอกระดับซึ่งมี2คำนะฮะที่ยกมาคือคำว่าเฮยกับคำว่าขาเฮยมีความหมายว่าค่อนข้างนะครับใช้เวลาเราจะสื่อความไปในเชิงที่ลบนะฮะแล้วก็บอกระดับที่น้อยกว่าคำว่าขาตัวอย่างเช่นแองเอ๋ยเฮยรอแองเอ๋ยเฮยรอแปลว่าพี่เขาค่อนข้างที่จะกังวลนะฮะรอแปลว่ากังวลต่อมาเดี่ยมทีกัวจิเอ๋ยเฮยทับเดี่ยมทีกัวจิเอ๋ยเฮยทับเดี่ยมแปลว่าคะแนนทีแปลว่าสอบคะแนนสอบของพี่คนนั้นหรือว่าพี่เขาเฮยทับแปลว่าค่อนข้างต่ำนะครับทับแปลว่าต่ำต่อมามาดูคำว่าขาบ้างคำว่าขามีความหมายว่าค่อนข้างเหมือนกันแต่จะบอกระดับที่มากกว่าคำว่าเฮยนะฮะและนิยมใช้กับสิ่งที่เป็นโพซิทีฟนะฮะตัวอย่างเช่นแอมไหนหอกขาซอยแอมไหนหอกขาซอยแปลว่าอะไรน้องคนนี้เรียนค่อนข้างเก่งประโยคต่อมาแองทงขากาวแองทงขากาวพี่ทงค่อนข้างสูงนะขาค่อนข้างกาวคือสูงและหากอยากนำคำวิเศษบอกระดับเนี้ยมาเรียงจากน้อยไปมากเราก็จะสามารถเรียงได้ดังนี้ก็คือเริ่มต้นที่คำว่าเฮยแปลว่าค่อนข้างมากกว่านั้นก็จะเป็นขาซึ่งแปลว่าค่อนข้างเหมือนกันและมากสุดคือหลำซึ่งแปลว่ามากนั่นเองต่อมาเรามาดูการถามด้วยคำว่าวีซาวไต่ซาวและซาวนะฮะวีซาวไต่ซาวและซาวทั้ง3คำนี้มีความหมายเหมือนกันว่าทำไมใช้วางหน้าประโยคเพื่อถามสาเหตุเหตุผลหรือคำอธิบายและเวลาตอบเราจะนิยมตอบ3คำนี้คือคำว่าวีเบยวีหรือตายวีอีกรอบนะฮะวีเบยวีหรือตายวีซึ่ง3คำนี้ก็มีความหมายเหมือนกันว่าเพราะว่านั่นเองนะฮะเพื่อที่จะบอกเหตุผลหรือคำอธิบายนั้นๆตัวอย่างเช่นซาวโฮมกว่าแอมคงเด่นเลิฟ sao hôm qua em không đến lớp แปลว่าอะไร sao แปลว่าทำไมใช่ไหมฮะขึ้นต้นประโยคเลยทำไมเมื่อวานนี้น้องไม่มาเรียนคงเดนเลิฟไม่มาเรียนมาดูเขาตอบบ้างโฮมกว่าแอมคงเดนเลิฟวีแอมบีโอมอะโฮมกว่าแอมคงเดนเลิฟวีแอมบีโอมอะโฮมกว่าคือเมื่อวานแอมคงเดนเลิฟน้องไม่ได้มาเรียนวีเพราะว่าแอมบีโอมอะน้องป่วยค่ะน้องป่วยครับนะฮะอีกตัวอย่างเป็นคำถามแล้วกันวีซาวโฮมกว่าเจ้าคงเด่นเจยหย่าองวีซาวโฮมกว่าเจ้าคงเด่นเจยหย่าองแปลว่าอะไรวีซาวทำไมโฮมกว่าเมื่อวานนี้เจ้าหลานคงไม่เด่นเจยแปลว่ามาเล่นมาเยี่ยมนะฮะบ้านองนะฮะหย่าองทั้งประโยคจึงแปลว่าทำไมเมื่อวานนี้หลานไม่มาเล่นที่บ้านตาบ้านปู่นะฮะตอบได้ว่าเบยวีเจ้าก็เวียกเจืองอะเบยวีเจ้าก็เวียกเจืองอะแปลว่าอะไรเพราะว่าหลานมีงานที่โรงเรียนครับที่โรงเรียนค่ะคราวนี้มาดูการถามว่าไต่ซาวบ้างไต่ซาวแปลว่าทำไมเหมือนกันนะฮะไต่ซาวโฮมกว่าแอมคงดีซีมไต่ซาวโฮมกว่าแอมคงดีแซมฟิล์มแปลว่าอะไรไต่ซาวทำไมเมื่อวานนี้น้องไม่ไปดูหนังนะครับเราสามารถตอบได้ว่าไต่วีแอมฝ่ายโอนบ่ายหย่าตายวีแอมฝ่ายโอนบ่ายหย่าแปลว่าอะไรเพราะว่าน้องต้องทบทวนบทเรียนที่บ้านครับที่บ้านค่ะต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้กริยาช่วยไหดีหรือไหจุดๆดีนะฮะจะใช้ในประโยคคำสั่งที่ต้องการบอกให้กระทำสิ่งนั้นตัวอย่างเช่นไหดอกเกิลไหนแทลโตยไหดอกเกิลไหนแทลโตยแปลว่าอะไรจงอ่านประโยคนี้ตามฉันประโยคต่อมาอันแบงหมี่ดีอันแบงหมี่ดีแปลว่าอะไรกินขนมปังสินะฮะคำว่าดีวางข้างท้ายอาจจะแปลว่าสิก็ได้นะฮะนอกจากนี้ยังสามารถอยู่ในรูปแบบไหจุดๆดีก็คือใช้คำว่าไหกับดีมารวมกันได้ด้วยก็จะกลายเป็นไหอ้วงเสือดีไหอ้วงเสือดีแปลว่าอะไรดื่มนมสินะฮะหรือไหอ้วงสิงโตดีไหอ้วงสิงโตดีดื่มน้ำปั่นสิเรื่องต่อมาคือการใช้คำวิเศษเทมเหนือเทมเหนือนะฮะมี3คำเลยนะฮะมีเทมเหนือและเทมจุดหยุดเหนือนะฮะใช้ตอนไหนใช้ในกรณีที่ต้องการเพิ่มบางสิ่งบางอย่างนะฮะเช่นเทมมีความหมายว่าเพิ่มจะวางอยู่หลังกริยาเช่นเอ็งก่ออ้วงเทมสี่คงเอ็งก่ออ้วงเทมสี่คงสังเกตคำว่าเทมวางอยู่หลังคำว่าอ้วงนะฮะเอ็งก่ออ้วงเทมสี่คงแปลว่าอะไรพี่ดื่มอะไรเพิ่มไหมเวลาตอบนะฮะลองดูเอ็งหมวนอ้วงเทมโกกาคงเอ็งหมวนอ้วงเทมโกกาคงพี่ดื่มโค้กเพิ่มไหมนะฮะต่อมาดูคำว่าเหนือมีความหมายว่าอีกนะครับจะวางอยู่ท้ายประโยคตัวอย่างเช่นจิลวานหมวนอ้วงเนื้อกามเหนือจิลวานหมวนอ้วงเนื้อกามเหนือแปลว่าอะไรพี่ลวานต้องการดื่มน้ำส้มอีกดูอีกประโยคหนึ่งโกส่วนหมวนมัวเกวียนตื่อเดียนเหนือโกส่วนหมวนมัวเกวียนตื่อเดียนเหนือแปลว่าอะไรอาส่วนต้องการซื้อพจนานุกรมอีกนะครับทั้งนี้คำว่าเทมกับคำว่าเหนือสามารถใช้ร่วมกันได้เราได้ทราบเครื่องดื่มประเภทต่างๆในภาษาเวียดนามมากมายเลยนะครับมันฝึกออกเสียงกันบ่อยๆแล้วเดี๋ยวมาเจอกันต่อ
1: เจ้าจีจีหมวนอ้วงซีอ่ะ
2: เออได้ก็โดอ้วงซีสวยเที่ยวคง
1: จีที่อ้วงเกี่ยวหนองเฮินให้เกี่ยวแหลงเฮินอ่ะ
2: ตัวที่เกี่ยวหนองเฮิน
1: เถจีก็เลยกาเฟคงทึกดักเปียดเว่ยแบ่งกาโตคงอ่ะ
2: เวิงจอตัวสิ้นกาเฟคงทึกดักเบียดมาแอมหน่อยแย
1: ่จีเดยแอมหมดจุดแย่เดย์อ่ะกาเฟ่ว่าแบ่งกาโต
2: จีซิน

0: คุณผู้ชมคะช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้เราจะไปสัมผัสกับกีฬายอดฮิตของชาวเวียดนามนั่นก็คือฟุตบอลค่ะเรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจทางด้านกีฬาของชาวเวียดนามกันเลยนะคะทำไมฟุตบอลถึงสำคัญกับชาวเวียดนามนักเดี๋ยวเราไปค้นตอบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษากันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์คะอย่างแรกเลยรู้มาว่าฟุตบอลเนี่ยสำคัญกับชาวเวียดนามมากอยากรู้ว่าเขาเริ่มเข้ามาในเวียดนามเมื่อไหร่คะ
1: ครับ อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าเวียดนามเคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสนะฮะเจ้าอาณาจักรฝรั่งเศสซึ่งคนที่นำฟุตบอลเข้ามาก็คือชาวฝรั่งเศสนี่แหละนะฮะจากประวัติศาสตร์ของเวียดนามจะระบุว่าประมาณปี1896
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับฝรั่งเศสเริ่มคือตอนนั้นเวียดนามเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสแล้วนะฮะคนฝรั่งเศสก็เริ่มเอาฟุตบอลเข้ามาในประเทศเวียดนามคนเวียดนามก็เริ่มมีการเรียนรู้นะฮะตอนแรกจะเป็นที่แพร่หลายทางภาคใต้ของเวียดนาม
0: ค่ะ
1: แล้วค่อยขยายขึ้นไปทางภาคกลางและภาคเหนือ ในช่วงแรกฟุตบอลกีฬาฟุตบอลเนี่ยในประเทศเวียดนามก็จะคนเล่นนะฮะจะเป็นขุนนางเป็นทหารฝรั่งเศสเป็นชนชั้นสูงเป็นหลักนะฮะจากนั้นก็ค่อยแพร่ขยายแล้วก็กระจายไปสู่ทุกชนชั้นของประเทศเวียดนามคนเวียดนามก็ค่อยเรียนรู้กับกีฬาชนิดใหม่ที่ฝรั่งนำเข้ามา
0: อ๋อค่ะอย่างนี้อยากรู้ว่าได้ยินมาที่เขาพูดว่าฟุตบอลเนี่ยถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเวียดนามเลยเป็นเพราะอะไรถึงมีคำนี้พูดออกมาคะ
1: ครับฟุตบอลนะฮะเป็นถือว่าเป็นราชากีฬาของโลกเลยนะฮะก็คือคนเป็นกีฬาที่คนนิยมมากสุดรวมทั้งประเทศเวียดนามด้วยประเทศเวียดนามถือว่าเป็นประเทศที่คลั่งไคล้ฟุตบอลมาก
0: คลั่งไคล้เลยใช่ไหม
1: ใช่ครับบ้านเราเนี่ยคนดูบอลส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย
0: ใช่
1: ผู้หญิงจะไม่ค่อยดู
0: แต่
1: ที
0: ่
1: เวียดนาม
0: น้อย
1: ใช่ที่เวียดนามเนี่ยผู้หญิงก็ดูฟุตบอลเหมือนกัน
0: เท่าเท่ากันใช่ไหม
1: เท่าเท่ากันนะฮะแล้วก็ที่บอกว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจก็คือการที่คนเวียดนามเนี่ยมีความเป็นชาตินิยมนะฮะจะแสดงออกผ่านทางกีฬาฟุตบอลโดยเฉพาะการแข่งขันในระดับชาตินะฮะถ้าเราดูเวลาที่ทีมฟุตบอลเวียดนามแข่งระดับชาติคนจะแน่นสนามแย่งกันเข้าไปดูนะฮะแล้วถ้าเราขับรถเข้าไปในเมืองเนี่ยเราขับผ่านทุกบ้านเราจะเห็นว่าทุกบ้านเปิดทีวีดูฟุตบอลหมดเลย
0: อ๋อถ้ามีแมตช์ในการแข่ง
1: โดยเฉพาะทีมชาติใช่นะฮะโดยเฉพาะกีฬาซีเกมหรือว่ากีฬาในระดับอาเซียนเราเนี่ยคนเวียดนามจะติดตามเป็นอย่างมากเลยทั้งผู้หญิงและผู้ชาย
0: ค่ะ
1: นะฮะ
0: อาจารย์คะได้ยินมาว่ากีฬาฟุตบอลในเวียดนามเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นนโยบายหลักเลยเหรอคะ
1: ใช่ครับคือรัฐบาลเวียดนามเนี่ยได้ออกยุทธศาสตร์การพัฒนาฟุตบอลเวียดนามจนถึงปี2020แล้วก็วิสัยทัศน์ปี2030นะฮะผมจะหยิบมาให้ดูเป็นบางหัวข้อละกันว่าเขาตั้งเป้าอะไรบ้างนะฮะตั้งแต่ปีปัจจุบันเนี่ยจนถึงปี2020นะฮะรัฐบาลเวียดนามตั้งเป้าว่าฟุตบอลชายของเวียดนามหรือว่าชุด U23 เนี่ยเยาวชน23ปีเนี่ยนะฮะต้องได้แชมป์ซีเกมหรือว่าแชมป์ถ้วยอาเซียนนะ 1-2 ครั้งนี่คือเป้าหมายหลักนะฮะแล้วก็ฟุตบอลหญิงต้องติด1ใน6ของเอเชียซึ่งก็เป็นเป้าหมายที่เวียดนามใกล้เคียงมากนะอย่างที่เรารู้กันว่าฟุตบอลหญิงบ้านเราได้ไปบอลโลกแล้วซ
0: ึ่
1: งชนะเวียดนามนะฮะก็คือเราเข้าไปในฐานะอันดับ4ใช่มั้ยฮะส่วนเวียดนามแพ้เราก็คือเวียดนามตอนนี้ก็อยู่ใน1ใน6ของเอเชียอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เป้าหมายจนถึงปี2030อันนี้น่าสนใจฟุตบอลชายเวียดนามตั้งเป้าติด1ใน10ของเอเชียแต่ยังไม่ได้ไปบอลโลกนะฮะ1ใน10นะฮะส่วนฟุตบอลหญิงก็ติด1ใน6เหมือนเดิ
0: ม
1: นะฮะตอนนี้รัฐบาลเวียดนามก็มีการทุ่มงบประมาณให้กับกีฬาฟุตบอลเป็นอย่างมากเพราะรู้ว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบมากนะฮะถ้าเราลองดูอย่างตัวอย่างเช่นเวลาฟุตบอลซีเกมเวลาเขาแข่งกับไทยเนี่ยเขาชอบมากเพราะเขาถือว่าไทยนี่เป็นเจ้าซีเกม
0: ค่ะ
1: เขาจะรู้สึกมีความสุขเวลาที่ไทยแข่งกับเวียดนามนะฮะทั้งประเทศเวียดนามจะไปอยู่หน้าจอทีวีเพื่อลุ้น
0: โอ้ค่ะ
1: นะครับแต่คนเวียดนามเนี่ยน่าชื่นชมก็คือเวลาเขาดูฟุตบอลเขาค่อนข้างจะมีสปิริตมากนะฮะคือวันไหนที่ทีมชาติเขาแพ้เขาก็จะทั้งสนามจะเงียบแล้วก็รู้สึกเศร้าที่แพ้แต่เขาก็ยอมรับเขาก็พยายามจะพัฒนาวงการฟุตบอลเขาเรื่อย
0: ๆไม่มีการโห่กัน
1: ไม่มีการจลาจลไม่มีการอะไรนะครับเขาไม่นำน่ารักมากเรื่องนี
0: ้อ๋อค่ะ
1: ค
0: เอาละค่ะนี่คือกีฬาที่มีความสำคัญที่สุดนะคะของประเทศเวียดนามค่ะแล้ววันนี้นอกจากที่เราจะได้รู้จักเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลในประเทศเวียดนามแล้วนะคะก็ยังได้เรียนรู้ศัพท์ใหม่ๆเกี่ยวกับเครื่องอีกด้วยค่ะรวมทั้งรูปประโยคในการสั่งเครื่องดื่มในร้านนะคะซึ่งดูแล้วก็ไม่ยากเลยค่ะบอกกันบ่อยๆบอกกันทุกเทเลยนะคะว่าถ้าคุณผู้ชมอยากเก่งภาษาสิ่งที่สำคัญคือการฝึกฝนท่องจำคำศัพท์ต่างๆแล้วเราจะไม่ลำบากเมื่อต้องไปต่างแดนนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการซินจ๋าเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการฮันกูโกอันยองอันยองฮาเซโอรายการที่เราจะได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆกับเจ้าของภาษานะครับชาลชินาโซโยเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมไม่ได้เจอกันตั้งหลายวันได้ฝึกพูดภาษาเกาหลีกันบ้างหรือเปล่าครับส่วนวันนี้คำศัพท์ของเราและบทเรียนของเราจะมีอะไรบ้างไปพบกับอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies กันเลยครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 어떻게 지내세요?
1: 잘 지냈어요. 뚠 씨도 잘 지냈어요?
0: 네, 잘 지냈어요.
1: 네.
0: ถามอาจารย์นะครับว่าเป็นไงบ้างอาจารย์สบายดีไหมอาจารย์ก็ถามกลับมาว่าสบายดีแล้วตูนล่ะผมก็บอกว่าผมก็สบายดีนะครับเอาละครับมาเริ่มบทเรียนวันนี้กันดีกว่าครับ
1: วันนี้เราจะเรียนตัวเลขค่ะตัวเลขเกาหลีมี2แบบนะคะ
0: ยังไงครับ
1: ค่ะนับหมายเลขตัวจีนกับหมายเลขตัวเกาหลีค่ะแล้วก็วันนี้จะเรียนนับตัวเลขจีนก่อนค่ะคืออิล
0: อิล
1: อี
0: อี
1: สาม
0: สาม
1: สา
0: สา
1: โอ
0: โ
1: อยุก
0: ยุก
1: ชิล
0: ชิล
1: ชิล
0: ชิล
1: ใช่ค่ะ
0: ชิล
1: แปด
0: แปด
1: คู
0: ่คู
1: ่สิบ
0: สิบ
1: ค่ะ
0: สิบนี่จะคล้ายๆสิบ
1: ใช่ค่ะก็คล้ายๆกับไพ่นะคะสาม
0: สามก็คือสาม
1: จริงๆแล้วภาษาเกาหลีไม่มีวรรณยุกต
0: ์
1: อิลอิลอิลอะไรก็ได้แต่ว่าอิลลีสามสาโอยุกชิลไพ่กูสิบ
0: นี่ก็คือ1ถึง10นะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วตุนตามอีกครั้งหนึ่งนะคะ
0: ครับ
1: อิล
0: อิล
1: ยี
0: ่ยี
1: ่สาม
0: สาม
1: สา
0: สา
1: โอ
0: โอ
1: 6
0: 6
1: 7
0: 7
1: 8
0: 8
1: 9
0: 9
1: 10
0: 10
1: ต่อไป11
0: อ๋อ11ก็คือ11
1: เหมือนเดิมค่ะ1 2 3 4 10 plus 1แล้วก็11 12นับตั้งแต่1ถึง10ได้ก็
0: นับได้หมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะเป็น11 10 13 14ไปเรื่อย
1: ๆใช่ค่ะแล้วก็ถึง20ก็ภาษาเกาหลีก็20
0: ออกเสียงคล้ายคนไทยมากเลยครับ
1: เหมือนกันเลยค่ะ20
0: นะ
1: แล้ว21 22เหมือนกันเลย
0: 23แปลว่าเลขก็จะเยอะขึ้นเรื่อย
1: ๆใช่ค่ะแล้ว29ก็20คู่แล้วถึง30ก็เหมือนกัน30
0: อ๋อ30นี่เหมือนภาษาไทยเป๊ะเลย
1: ค่ะ
0: 30
1: ใช่ค่ะ1 plus 10ก็10
0: ครับ
1: 2 plus 10ก็203 plus 10ก็30
0: ครับ
1: ถึง40 50 60 70 80 90 100กว่า100แล้วก็100 200 300 400 500เหมือนกัน
0: ครับ
1: แล้วถึง 1,000 ก็1,000
0: 1,000 1,000 1,000นี่คือ 1,000
1: ใช่ค่ะแล้วก็2,000คือว่า2,000 3,000คือว่า3,000แล้วไปถึง 10,000 คือว่า 10,000
0: อ๋อหมื่นคือมันนะครับ
1: มัน
0: ไม่ใช่ฉิบชอนนะครับเป็นมันนะครับ
1: มันค่ะ
0: มันนะครับ
1: มันแล้วก็ต่อไปสองหมื่นกว่าอีมันสามหมื่นกว่าสามมันถ้ารู้ว่าตั้งแต่หนึ่งถึงสิบอิลลีสามสาโอรูชิลพายกูสิบนับได้ง่ายต่อไปค่ะ
0: ครับว่าง่ายถ้าเราท่อง1ถึง10เป็นภาษาเกาหลีได้เนี่ยเราสามารถผสมคำเป็นหน่วยตัวเลขต่างๆได้หมดเลยแล้วถ้ามันเยอะขึ้นไปแบบเป็นหลักแสนหลักล้านล่ะครับอาจารย
1: ์ก็มีอีกค่ะแล้ว1แสนคือว่า10หมื่น
0: 10หมื่น
1: หมื่นคือว่า 10,000 ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ก็10หมื่นคือว่า
0: 10หมื่น
1: ใช่
0: 10หมื่นรวมเป็น1แสนนะครับแล้วเลขต่างๆที่เรานับไปในภาษาเกาหลีเนี่ยเราสามารถนำไปใช้กับอะไรได้บ้างครับอาจารย์
1: ใช้กับราคาแล้วก็ง่ายคือใช้กับหมายเลขโทรศัพท์ค่ะอย่างเช่นว่าถ้าหมายเลขโทรศัพท์ของเกาหลีก็010เริ่ม010นะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็123 4567
0: สมมติเรียงตามนี้นะ
1: ใช่ค่ะ0คือว่าคง
0: คงโอ้เมื่อกี้เรายังไม่ได้เรียนเลข0นะ
1: คงหรือว่ายองก็ได้ก็0เรียก2อย่างคงหรือว่าหยอง
0: แต่ว่าตรงที่นิยมกว่ากันนะครับ
1: ก็ตรงที่เรียกหมายเลขโทรศัพท์คงใช้มากกว่า
0: หยอง
1: ใช่ค่ะแล้ว010ก็คง10
0: คง10
1: 1 2 3ก็1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7หมายเลขโทรศัพท์ก็010 123มีคิดด้วยใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แล้วก็เรียกแอ
0: อ๋อมีคำเรียกตัวขีดด้วย
1: ใช่ค่ะเพราะว่านี่เรียกหมายเลขต่อไปก็คนฟังอาจจะเข้าใจผิดก็ต้องหยุดก่อนคือขีดเรียกแอร์ด้วยค่ะ010 123 4567
0: อ๋อจะได้จดถูกนะครับว่า3ตัวแรกอะไรและ4ตัวหลังเป็นอะไรทีนี้ถ้าเป็นเรื่องช้อปปิ้งล่ะครับจะไปถามราคาของที่ใช้ยังไงครับ
1: ก็วันนี้จะเรียนประโยคพื้นฐานที่สำหรับช้อปปิ้งก่อนนะคะ
0: ครับเยี่ยมเลยครับ
1: อีก얼마예요 만 원이에요 너무 비싸요 좀 깎아주세요 นี่10ประโยคก่อนค่ะ
0: 4ประโยคเบื้องต้นแต่ละประโยคแปลว่าอะไรบ้างครับจันมอน
1: 이거 얼마예요 คือว่า이거 นี่ค่ะอันนี้얼마예요 เท่าไหร่คะ
0: โอ้
1: ถ้าไปที่ร้านจะอยากจะซื้อก็ต้องถามราคาก่อนใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ก็นี่คือเท่าไหร่คะ이거얼마예요
0: ถามได้เลย
1: นี่อันนี
0: ้ครับ
1: แล้วก็อันนั้นคือก็얼마예요อันนู้นเจอก็얼마예요อีกอันนี้อันนั้นคือก็อันนู้นเจอก็ค่ะแล้วก็ก็ชี้ได้เลย
0: ตามตำแหน่งเลย
1: เท่าไรคะ얼마예요
0: 얼마예요แล้วเราสามารถ얼마예요สั้นๆโดยไม่ได้มีอีกนำหน้าได้ไหมครับ
1: ถ้าหากว่าเรารู้กันว่าก็ชี้อันไหนเรียกอันไหนก็ไม่ต้องบอกว่าอีกจะก็คือก็ได้เลยค่ะ
0: ครับ
1: เท่าไรคะ얼마예요แล้วก็ตอบได้ว่าก็มานวนเยอมานวนคือว่า10,000 won10,000 won มานวนเยอเมื่อกี้얼마예요คือว่าติดเยอกับมานวนเอเอโอติดเอเอโ
0: อ
1: ใช่ไหมคะอันนี้ก็ความหมายเหมือนกันคือหรือว่าเป็นแต่ว่าอันนี้แล้วแต่คำศัพท์ข้างหน้ามีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกด
0: เหมือนเดิมที่อาจารย์เคยบอกไว้นะฮะ
1: ใช่ค่ะถ้า10,000 won ก็10,000 won เอเอโ
0: อ10,000 won เอเอโ
1: อ1,000 won คือ1,000 won เอเอโ
0: อ1,000 won เอเอโ
1: อค่ะถ้า2,000 won 2,000 won เอเอโ
0: อผสมกันไปเรื่อยๆตามที่อาจารย์สอนนะครับ
1: 15,000 won ก็15,000 won เอเอโอ
0: สมมุติอาจารย์เป็นคนขายแล้วอาจารย์บอกราคามาผมบอกว่าโหมันแพงไปอ่ะ
1: 너무비싸요
0: 너무비싸요
1: แพงไปหน่อย너무비싸요แล้วก็ต้องบอกอะไรคะขอลดหน่อย
0: ได้ไหมครับ
1: ค่ะ좀 깎아주세요ชมกักกาจูเซโย
0: ชมกักกาจูเซโย
1: ชมคือว่านิ่งหน่อยก็ต้องหน้าอย่างไรล่ะคะ
0: อ้อนวอน
1: ใช่
0: ให้หน้าสงสาร
1: ชมกักกาจูเซโยยิ้มด้วยดีค
0: ่
1: ะ
0: วันนี้เราได้เรียนรู้คำศัพท์ที่มีประโยชน์เยอะเลยนะครับเรื่องของตัวเลขเรื่องของการถามราคาแล้วก็ยังแถมเรื่องของการต่อราคาของด้วยนะครับขอบคุณสำหรับความรู้ภาษาเกาหลีดีๆวันนี้จากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณมากๆครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: คุณผู้ชมครับเรียนในห้องเรียนกันไปแล้วเราออกไปใช้จริงกันดีกว่าครับกับช่วง try out

0: 어서 오세요.
1: 이거 얼마예요?
0: 200바트예요.
1: 그거 얼마예요?
0: 350바트예요.
2: 너무 비싸요. 좀 깎아주세요.
0: 그럼 320바트 주세요.
2: 감사합니다.
0: 감사합니다. 어서 오세요.
1: 이거 얼마예요?
0: 200바트예요.
1: 그거 얼마예요?
0: 350바트예요.
1: 아, 너무 비싸요. 좀 깎아주세요.
0: 그럼 320바트 주세요.
2: 감사합니다.
0: 감사합니다.
1: 전화번호가 뭐예요?
3: 네?
1: 전화번호가 뭐예요?
3: 아, 02-354-5730이에요.
1: 02-353에?
3: 아, 아니에요. 02-354-5730이에요.
1: 아, 감사합니다.
3: 네.
1: 전화번호가 뭐예요?
3: 네.
1: 전화번호가 뭐예요?
3: 아, 02-354-5730이에요.
1: 02-353에?
3: 아, 아니에요. 02-354-5730이에요.
1: 아, 감사합니다.
3: 네.
4: 이거 얼마예요? 이거 얼마예요? 이거 얼마예요? 이거 얼마예요? 만 원이에요. 만 원이에요. 만 원이에요. 만 원이에요. 너무 비싸요. 너무 비싸요. 너무 비싸요. 너무 비싸요. 좀 깎아주세요. 좀 깎아주세요. 좀 깎아주세요. 좀 깎아주세요. 그거 얼마예요? 그거 얼마예요? 그거 얼마예요? 그거 얼마예요? 저거 얼마예요? 저거 얼마예요? 저거 얼마예요? 저거 얼마예요? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 100 100 1000 1000 만 만
5: คุณผู้ชมครับอย่างที่อาจารย์วอนแฮยองบอกไปว่าตัวเลขในภาษาเกาหลีเนี่ยเขาจะมี2ชุดนะครับใช้ในโอกาสในวาระที่แตกต่างกันอย่างที่เราเพิ่งเรียนในวันนี้เนี่ยจะเป็นเลขที่ใช้บอกราคาบอกหมายเลขโทรศัพท์ส่วนหมายเลขอีกชุดนึงจะเป็นเลขสำหรับบอกจำนวนครับซึ่งเราจะมาเรียนรู้กันในครั้งต่อไปกับรายการฮันกูกออันยองของเรานะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนทาอึเมโตมาไนโอแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

0: อันยองฮาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูโกอันยองรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้และฝึกฝนการใช้ภาษาเกาหลีกับเจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงครับครั้งที่แล้วยังจำกันได้ไหมครับเราเรียนกันไปเรื่องตัวเลขแต่ว่าเป็นเลขจีนนะครับเรื่องของอิ่วอีซัมซานับไปเรื่อยๆแต่1ถึง10นะครับแต่ว่าในภาษาเกาหลีเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เฉพาะตัวเลขจีนเท่านั้นนะครับยังมีการใช้ตัวเลขเกาหลีอีกด้วยส่วนตัวเลขเกาหลีที่ว่าเป็นยังไงและใช้กับอะไรบ้างเราไปถามอาจารย์กันเลยดีกว่านะครับไปพบกับอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies ครับตอนนี้อยู่กับเราเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คราวที่แล้วพูดถึงตัวเลขจีนกันไปคราวนี้มาสอนอะไรกันบ้างครับ
1: ก็คราวนี้จะสอนเลขเกาหลีแล้วก็ลักษณะนามด้วย
0: ลักษณะนามด้วย
1: เพราะว่าเลขเกาหลีก็ต้องใช้กับลักษณะนามเมื่อก่อนเรียนเลขจีนก็อินดีซัมซาก็เกาหลีก็ฮันดูเซเนตัสซอดยอซอดอิลกบยอเดลอาฮบเยล
0: ครับเดี๋ยวอาจารย์ไปทีละอันช้าๆแล้วกันฮะ
1: จริงๆแล้วอันนี้คือฮานา
0: ครับ
1: 1อัน1
0: อืม
1: 둘
0: 셋
1: 넷
0: 네
1: 다섯
0: 다섯
1: 여섯
0: 여섯
1: 일곱
0: 일곱
1: 여덟
0: 여덟
1: 아홉
0: 아홉
1: 열
0: 열
1: 10 또 빼고 11 그 11 12 뭔간 가 13 다 납 다이 땅 때 1 등 10 거 납 또 빼 다이 매 야 그리고ก็เลขเกาหลีก็อันได้2แบบนะคะถ้าไม่มีลักษณะนามก็ใช้ได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้ามีลักษณะนามด้วยก็1 2 3 4ถึง1ถึง4ก็จะเปลี่ยนนิดนึงแล้วก็ตั้งแต่5ก็เหมือนกัน5 6 7 8 9 10แล้วหลังจากนั้นก็11ก็11 12 13 14ก็ถ้ามีลักษณะนาม11 12 13 14แล้วตั้งแต่15 15 16 17 18 19 20 20ก็20ค่ะแล้ว10 20 30 40ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็มีชื่อเฉพาะด้วยค่ะก็10คือว่า10 20ก็20 30ก็3040ก็40ถึง100ก
0: ็
1: แต่ละ10 10 10ก็มีชื่อเฉพาะด้วยค่ะ
0: แสดงว่าตัวเลขเกาหลีนี่ค่อนข้างจะละเอียดกว่าตัวเลขจีน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ใช้ยากกว่านิดนึงสำหรับคนที่ไม่เคยฝึกมาก่อนนะครับ
1: ก็เลขจีนก็ใช้กับหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าราคาเท่าไร
0: ครับ
1: แล้วตอนที่เราบอกเวลาก็ใช้กับนาทีด้วยค่ะอ๋อ
0: ถ้าเป็นนาทีจะเป็นเลขจีน
1: เลขจีน
0: ชั่วโมงจะเป็นเลขเกาหลี
1: ใช่ค่ะแล้วก็ชั่วโมงก็ใช้เลขเกาหลี
0: ครับ
1: แล้วก็จำนวนใช้เลขเกาหลีด้วยค่ะ
0: อ๋อแสดงว่าถ้าสมมุติเราไปใช้ผิดเนี่ยบอกราคาแล้วเราไปใช้เลขเกาหลีเขาฟังไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมครับ
1: ไม่รู้เรื่องเลยค่ะ
0: โอ้ตรงนี้สำคัญนะฮะต้องแยกกันนะครับว่าเลขแบบไหนใช้กับเรื่องอะไรบ้างนะครับ
1: ก็ต่อไปเราจะเรียนลักษณะนามด้วยนะคะเพราะว่าเลขเกาหลีส่วนใหญ่บอกกับจำนวนก็ต้องมีลักษณะนามด้วย
0: มีหน่วยนะครับ
1: ใช่ค่ะเช่นคนหนึ่งคนคือซารัมฮันเหมียงคนคือซารัมด้านหลังคนคือลักษณะนามหนึ่งคนคือว่าฮันเหมียงแล้วคนสองคนซารัมดูเหมียง
0: โอ้มายองก็ยังอยู่เหมือนเดิม
1: ใช่ค่ะก็เปลี่ยนเลขแล้วก็ลักษณะนามเหมือนกันนะคะ
0: ใช่ครับ
1: กาแฟ1แก้วกาแฟ1ชั้นกาแฟคือว่ากาแฟ1แก้ว1คือว่า1ใช้กับลักษณะนามว่าชั้นแก้วคือว่าชั้น

0: 커피 한 잔, 커피 두 잔, 커피 세 잔. 남 그와 물. 그럼 능과 한, 그러니까 쿠앗 그 병. 남 능 쿠앗 물 한 병. 다 송 쿠앗 두 병. 삼 쿠앗 세 병. 다 마 능 뚜아 뚜아. 그리고 마리. 그 마 능 뚜아 개 한 마리. 개 두 마리. 개 세 마리.
1: 매우 마르니 차이값 산 양 은 그다.
0: 차이가 다이가. 응첸 매우 고양이 한 마리. 고양이 두 마리. 다이러이가. 차이값 산 다이러이가.
1: 양 뺀 롱타오 방 레이가.
0: 롱타오 동 미쿠 세메가. 니리아과 켤레. 롱타오 능쿠. 신발 한 켤레. 송쿠 신발 두 켤레. 아니 차이.
1: ถุงเท้าด้วยนะคะอ๋อมาอะไรก็ตามที่เป็นคู่เหมือนกันไม่ค่ะเฉพาะเท้าอย่างเดียวค่ะแปลว่ามือไม่ใช่แล้วมือไม่ได้แล้วค่ะแล้วอย่างบางคำที่มันไม่มีลักษณะนามจำเพาะเจาะจงว่าเป็นตัวเป็นเล่มเราเรามีคำกลางๆเรียกไหมครับ
0: มีค่ะถ้าเรามีทราบลักษณะนามหรือว่าไม่มีก็ใช้แกค่ะเหมือนภาษาไทยมีอันหนึ่งอันสองอันภาษาเกาหลีก็มีแกฮันเกตุเกอย่างเช่น โต้หนังสือเช็คสั่งก็ไม่มีลักษณะนามเฉพาะนะคะเรียกว่าเช็คสั่งฮันเกะโต้หนังสือหนึ่งอันก็เช็คสั่งฮันเกะเก้าอี้อันหนึ่งอันก็อึจ้าฮันเกะใช้ได้ค่ะแล้วก็ผลไม้ลูกๆเช่นแอปเปิลสาวาฮันเกะแอปเปิลหนึ่งอันลูกๆใช่ไหมคะแต่ภาษาเกาหลีอันเหมือนกันฮันเกะตรงนี้จะสาวาทูเกะ แต่ห้ามใช้กับคนด้วยนะคะห้ามเลยค่ะห้ามใช้กับคนคือเมียงเมียงเมียงเป็นธรรมดาถ้าสุภาพก็ใช้ปุ่นหนึ่งท่านห้ามปุ่นทูปุ่นสองท่านสามท่านมีภาษาไทยก็มีใช่ไหมคะห้ามปุ่นทูปุ่นเซปุ่นใช้กับคนคือหันเมียงเป็นธรรมดาหันปุ่นเป็นคำศัพท์สุภาพ
1: แล้วอย่างเวลาที่เราเห็นคนแบบเดินมาหลายๆคนเลยเรานับจำนวนไม่ได้อย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าอะไรครับ
0: เราว่าหลายๆคนเหมือนกันค่ะ yoro myeong
1: yoro ko
0: hlai-hlai อย่างเช่นหลายๆคน yoro myeong หลายๆ ที่ yoro kot
1: ได้เลยค่ะหมาแมวหลายๆตัวอะไรงี้ก็ใช้ยอรอมารีได้เลยค่ะหลายๆอันยอรอแกได้หมดเลยค่ะยอรอเพิ่มยอรอเข้าไปแล้วก็ตามด้วยลักษณะนาม
0: ได้เลยค่ะ
1: แล้วกรณีที่เราจะไปใช้ในรูปประโยคเลยครับกับคำเหล่านี้แล้วก็ตัวเลขเกาหลีนะครับ
0: ค่ะเอาดิฉันยกตัวอย่างขึ้นนะคะ อโซเซโยบอชาจูเซโยซากวาอิสโซโยซากวาทูเกจูเซโย여기 있습니다. 감사합니다. 또 오세요. ประมาณ 6 ประโยคก็ใช้ร่วมกันค่ะแปลว่าอะไรบ้างครับประโยคนี้ก็จันยกตัวอย่างก็ไปซื้อของซื้อผลไม้นะคะแล้วไปโอโซโอเซโยคือว่าเชิญเข้ามาค่ะโอเซโยเหมือนยินดีต้อนรับค่ะใช่ค่ะโอโซโอเซโยเป็นคำทักทายเหมือนกันแล้วจะถามตัวว่าโมชาจูเซโย โมชาจูเซโยโมแปลว่าอะไรชาจูเซโยก็ต้องการอะไรหาอะไรก็เข้ามาร้านเขาจะซื้ออะไรเหมือนกันกับโมชาจูเซโยอยากจะซื้อแอปเปิลก็มีแอปเปิลไหมคะอย่างนี้ก็ซากวาอิสโซโยซากวาอิสโซโยอิสโซโยเราเคยเรียนมีไหมใช่ไหมคะก็มีแอปเปิลมีไหมคะซากวาอิสโซโยแล้วก็ขอแอปเปิลส่งลูก สากว่าทูเกจูเซโยสากว่าคือแอปเปิลทูเกก็ส่งลูกทูเกจูเซโยก็ขอนะคะขอแอปเปิลส่งลูกสากว่าทูเกจูเซโยจูเซโยก็ขอขอนั้นใช้ได้ที่เอิญเหมือนกันนะคะขอน้ำหน่อยค่ะมูลจมจูเซโยแล้วขอกาแฟคัพพี่จูเซโยขอเงินทุนจูเซโยใช้ได้ทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็
1: 여기 있습니다 니카
0: 여기 있습니다 그 미유니까 여기 있습니다 다이 감사합니다 또 오세요 그 감사합니다 그 곱쿤카 그리고 또 오세요 또 그와 이크랑 능 오세요 그 마 그 กลับมาใหม่นะคะก็เชิญใหม่
1: เหมือนแบบขอบคุณมากคราวหน้ามาใหม่นะ
0: ค่ะ
1: เหมือนกันประมาณนี้นะครับต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสำหรับความรู้ดีๆเรื่องภาษาเกาหลีในวันนี้ครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: เอาละครับได้เวลาไปทดลองใช้ภาษากันเช่นเคยในช่วง Try Out ครับ
2: 찾으세요.
3: 사과 있어요?
2: 네, 있어요.
3: 사과 두 개 주세요.
2: 네. 여기 있습니다.
3: 얼마예요?
2: 20바트예요.
3: 여기요.
2: 감사합니다. 또 오세요. 어서 오세요. 뭐 찾으세요?
3: 사과 있어요?
2: 네, 있어요.
3: 사과 두 개 주세요.
2: 네. 여기 있습니다.
3: 얼마예요?
2: 20바트예요.
3: 여기요.
2: 감사합니다. 또 오세요.
0: 어서 오세요. 어서 오세요. 어서 오세요. 어서 오세요. 뭐 찾으세요? 뭐 찾으세요? 뭐 찾으세요? 뭐 찾으세요? 사과 있어요? 사과 있어요? 사과 있어요? 사과 있어요? 사과 두 개 주세요. 사과 두 개 주세요. 사과 두 개 주세요. 사과 두 개 주세요. 여기 있습니다. 여기 있습니다. 여기 있습니다. 여기 있습니다. 감사합니다. 또 오세요. 감사합니다. 또 오세요. 감사합니다. 또 오세요. 감사합니다. 또 오세요. 사람 한 명. 사람 한 명. 커피 한 잔. 커피 한 잔. 물 한 병. 물 한 병. 개 한 마리. 개 한 마리. 신발 한 켤레. 신발 한 켤레. 사람 여러 명. 사람 여러 명. 한. 한. 두. 두. 세. 세. 네. 네. 다섯. 다섯. 여섯. 여섯. 일곱. 일곱. 여덟, 여덟, 아홉, 아홉, 열, 열, 스물, 스물, 서른, 서른, 마흔, 마흔, 쉰, 쉰, 예순, 예순, 일은, 일은, 여든, 여든, 아흔, 아흔, 백, 백,

0: าเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณฮีโร่ก็ไม่ธรรมดาค่ะจะพาพวกเราไปตามหายี่ห้อสินค้าท้องถิ่นทั้งที่หลายคนอาจจะเคยรู้แต่ไม่เคยสังเกตและประเทศที่เราจะไปกันในวันนี้นะคะก็มีเวียดนามมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะว่าแต่จะเป็นยี่ห้อของอะไรบ้างนั้นเราต้องตามคุณฮีโร่ไปดูกันดีกว่าค่ะ

0: ตอนนี้เราอยู่กันที่ประเทศเวียดนามค่ะเมืองที่เต็มไปด้วยผู้คนและก็ยานพาหนะอย่างมอเตอร์ไซค์ที่เห็นอยู่นี่นะคะนอกจากมอเตอร์ไซค์แล้วก็ยังมีจักรยานรถยนต์แล้วก็รถแท็กซี่ค่ะที่แรกที่คุณฮิโรจะพาเราไปทานอาหารนะคะก็คือนี่เลยค่ะอาหารขึ้นชื่อของชาวเวียดนามนั่นเองค่ะไม่ต้องบอกก็เดาได้แล้วใช่ไหมคะว่าสิ่งนั้นคือเฝอหรือว่าก๋วยเตี๋ยวสไตล์เวียดนามนั่นเองค่ะ
1: เดี๋ยวผมวันนี้นะฮะแนะนำยี่ห้อของที่นี่นะฮะของเวียดนามนะฮะเข้าไปนี่นะฮะเฮ้ยคุณป้าใครอะไรนะอ๋อหวยฮะลอตเตอรี่แถวนี้จะเป็นมีโรงแรมใหญ่แล้วก็มีตึกใหญ่นะฮะคือค่อนข้างนักธุรกิจอะฮะเยอะนะฮะแต่ว่ายังมีขายข้างถนนแบบนี้ยันแบบนี้สมมตินะฮะนี่เรียกว่าเผอขายอยู่นะฮะ
0: สังเกตได้เลยนะคะว่าขนาดทางเดินทางเท้าแบบนี้ยังมีเฝอตั้งขายอยู่การันตีได้เลยนะคะว่าเป็นอาหารยอดนิยมจริงๆค่ะแล้วนี่คุณฮิโรชจะพาเราไปทานที่ไหนล่ะคะเนี่ย
1: แล้วก็มีขายเสื้อนะฮะเสื้ออ๋อทีนี้ก็เป็นแบบนี้ไอเฝอนะครับรู้สึกเป็นนามมากๆไอเฝอแล้วก็ที่ผมตั้งใจมาที่นี่ใช่นี่แหละฮะที่ผมท่านจ่ายมาร้านนี้ก็คือเฝอ24นะฮะเข้าไปฮะเขียวหมดเลยเขียวหมดเลยฮะเข้าไปครับ
0: อ๋อร้านนี้นี่เองค่ะชื่อว่าเฝอ24เห็นเลข24แบบนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาเปิด24ชั่วโมงนะคะแต่24ที่ว่านั้นหมายถึงส่วนผสม24ชนิดที่ดีต่อสุขภาพนั่นเองค่ะและเฝอที่เป็นที่นิยมมากที่สุดก็คือเฝอเนื้อนั่นเองร้านเฝอ24นี้นะคะไม่ได้โด่งดังแค่ในประเทศเท่านั้นค่ะแต่ยังโกอินเตอร์ไปไกลนะคะมีสาขามากมายถึงต่างแดนอีกด้วยล่ะค่ะ
1: คือเข้ามาร้านนี้ชื่อเฝอ24ใช่ไหมครับก็แน่นอนมีขายเฝอแบบหลายรสชาตินะฮะเต็มๆเลยเมนูแบบนี้ฮะครับWhich is the best seller one?
2: This one.
1: Okay.
2: Everything.
1: Oh, everything mixed?
2: Yeah.
1: Okay. So, give me one?
2: Yes.
1: Thank you. ผ้าเจ็ดมือข้างในนะฮะไม่ใช่ข้างในข้างหลังนะฮะเคียงฮานอยจาการ์ตามานิลาโอ้ยหลายประเทศนะฮะมีออสเตรเลียด้วย
0: ส่วนความอร่อยนั้นดูสิคะจัดเต็มครบเซตแบบนี้นะคะจะอร่อยแค่ไหนจะทานคู่กับอะไรต้องไปดูคุณฮิโร่ทานเองดีกว่าค่ะ
1: โอ้มาแล้ว thank you มาแล้วครับโอ้ใหญ่มากเลยนะใส่ขนาดธรรมดานะผมถามนะฮะแต่ผมแอบดูแล้วนะถ้าเปรียบเทียบก๋วยเตี๋ยวเงินไทยเนี่ยที่นี่มันใส่ใหญ่เหมือนญี่ปุ่นเลยจุดเด่นก่อนที่นี่ก็คือเนี่ย

0: มะนาวนะชอบมากเข้ากันมากมะนาวแบบนี้ที่พิเศษก็คือซอสแล้วก็มีอีกอันซอสอันนี้นะครับแล้วแต่ชอบอ่ะอันนี้รสชาติแบบรสชาติแบบถ้าผมนะอันนี้รู้สึกว่าฝรั่งต่อกับตะวันออกเรือมิตรนะประมาณนี้รสชาติข้างในจะมีเนื้อนะครับเนี่ยคนที่นี่นิยมนะเนื้อแล้วก็มีไก่หมูหมูอันนี้แหละหมูอันนะหมูอันนี้หมูแล้วก็มีผักแล้วก็เส้นที่นี่ยากินมากอร่อยมากจะขั้นตั้งนมนะครับประมาณราคาว่าประมาณนะครับประมาณ 30,000 ดองก็คือ45บาทนะครับแต่ที่นี่อันนี้ก็คือประมาณ 60,000 ดองนะฮะก็ราคาขึ้นหน่อยหรือว่า 30-90 บาทเลยนะครับก็ราคาอีกระดับนึงนะครับแต่ขั้นตอนก็ดีอีกแบบนึงอันนี้ก็อร่อยจริงๆมีอีกคนที่มาอิ่มนะฮะเชื่ออันนี้อันนี้ก็คือวัฒนธรรมฐานอาหารของเวียดนามนะฮะก็คือกินน้ำซุปกับปลาต้มกอกจริงจริงครับต้องถามหลายคนแล้วจริงครับแบบนี้ฮะก็อันนี้แหละซุปอ่ะแบบนี้อร่อยอร่อยครับอร่อยก็เหมือนฝรั่งเศสเลยนะ
1: พอกินอิ่มแล้วนะคะคุณฮิโร่ก็พาเราไปสำรวจกันต่อค่ะและแล้วก็มาเจอกับสิ่งนี้ค่ะ
0: ถึงแล้วที่นี่ไซงอนช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะฮะเดี๋ยวก็ไปข้างในฮะโอ้ยเสียงดังมากคือโมบายนะฮะคนเวียดนามชอบมือถือจนถึงผลิตเองฮะเนี่ยคือโมบาย
1: โทรศัพท์มือถือที่นี่นะคะถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในโลกปัจจุบันค่ะยิ่งที่นี่นะคะเขามีระบบ 4G ด้วยแล้วนะคะยิ่งทำให้โทรศัพท์มือถือนั้นนะคะเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในเวียดนามเลยค่ะทั้งวัยรุ่นวัยทำงานวัยไหนๆนะคะก็ใช้โทรศัพท์มือถือกันทั้งนั้นค่ะลองเลือกไปใช้สักเครื่องดีไหมคะคุณฮิโร่
0: ใช่ครับเวียดนามนะฮะก็คือตัวเนี้ยนิยมมากขายดีมากมือถือนะฮะแต่ส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศใช่ไหมฮะไม่ใช่ของที่นี่แต่ตัวนี้นะฮะไม่กี่ปีเองเขาผลิตมือถือเองนะฮะ Q Mobile อันนี้คือแบรนด์ยี่ห้อของเวียดนามอย่างนึงนะครับแต่ราคาถูกอันละประมาณ3บาทไม่แพงเนาะ
1: คุณผู้ชมคงงงใช่ไหมคะโอ้ยจะมีความนิยมมากขนาดไหนมือถือโอ้ยสู้เมืองไทยไม่ได้หรอกคืออย่างนี้ค่ะประชากรของชาวเวียดนามเนี่ยมีทั้งหมด85ล้านคนใช่ไหมคะแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่ารายชื่อผู้คนที่ลงทะเบียนมือถือไว้นะคะมีกว่า100ล้านคนค่ะเอาเป็นว่ามีจำนวนมือถือในประเทศนี้เยอะกว่าประชากรในประเทศอีกละค่ะ
0: นี่ฮะเมื่อกี้เห็นคิวโมบายข้างกันนี้ข้างกันนี้ก็คือโมเบลไม่ใช่มือสอนนะมือใหม่เลยมือใหม่เลยซื้อได้ประมาณพันกว่าบาทได้นะเฮ้ยถูกแต่คงไม่ค่อยสนใจอ่ะนะสนใจแบรนด์อื่นมากกว่าหรือเปล่า
1: พอเลือกโทรศัพท์มือถือเสร็จปุ๊บคุณฮิโร่ก็พาเราไปช้อปปิ้งหมวกกันน็อกต่อที่ร้านนอนซันค่ะ
0: โอ้ยมอเตอร์ไซค์เยอะจังเลยครับ อันนี้วันธรรมดากลางวันบ่ายมอนบ่ายสองมอนนี่มอเตอร์ไซค์เยอะนะฮะที่วันนี้ผมตั้งใจจะมาก็คือ

0: ลานนั้นนะฮะเนี่ยชมพูชมพูอยู่นี้นะครับเฮ้ยสายไฟบั๊มหมดไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวยังไงเข้าไปร้านนั้นนะฮะอีฮอของประเทศที่นี่ฟันนี่ฟันนี่แหละครับ
1: โอ้ระวังนิดนึงนะคะคุณฮิโร่การจราจรที่นี่พลุกพล่านจริงๆเลยนะคะเนี่ย
0: ร้านชื่อว่าน้องเสิร์ฟนะฮะเดี๋ยวต่อไป
1: ร้านนี้นะคะเป็นร้านหมวกกันน็อกที่เรียกได้ว่าเป็นยี่ห้อดังของเวียดนามเลยก็ว่าได้ค่ะมีแฟรนไชส์มากมายหลายสาขาสังเกตง่ายๆนะคะร้านเป็นสีชมพูสดใสแบบนี้ค่ะ
0: สินเช้าสินเช้า
1: แล้วทำไมหมวกกันน็อกที่นี่ถึงได้ขายดีกันนักหนาเลยล่ะคะก็เพราะว่ากฎหมายของประเทศเวียดนามนี่แหละค่ะหากใครฝ่าฝืนไม่ใส่หมวกกันน็อกระหว่างขับขี่ถือว่าทำผิดกฎค่ะจึงมีร้านหมวกกันน็อกแบบนี้อยู่มากมายนั่นเองค่ะหลายสีหลายลายนะคะขนาดนี้ไม่รู้เลยค่ะว่าจะเลือกสีอะไรดีดูไม่ออกเลยนะคะว่าเป็นหมวกกันน็อกภายนอกดูเป็นหมวกธรรมดาธรรมดาแต่ว่าด้านในนะคะเป็นแข็งๆแบบหมวกกันน็อกแบบนี้ค่ะ
0: เนี่ยไม่ใช่หมวกนะครับดูดีๆนะครับหมวกกันน็อกหมวกกันน็อกจริงแข็งนี่ราคาสีละเอ๊ะ1 2 3 4 5 5 4 5อ่ะ4 4 5 4 4 5ก็คือประมาณประมาณ650 700บาทประมาณนี้นะฮะอันนี้ดูเหมือนหมวกใช่ไหมคอกๆเลยแข็งมากหมวกกันน็อกจริงจริงครับคือประเทศเวียดนามก็คือต้องมอเตอร์ไซค์ต้องใช้ชีวิตกับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมฮะแล้วก็ทั้งหมดก็เข้มงวดต้องใส่พวกเห็นแล้วทุกคนใส่อยู่เนี่ยผู้หญิงเนี่ยคิดถึงแฟชั่นมากเพราะว่าอยู่กับชีวิตประจำนะฮะก็เลยเหมือนกันเนาะก็ต้องใส่ๆหน่อยครับพี่ขอที่นี่เลย
1: ฟังจากที่คุณฮิโร่เคาะแล้วนะคะรับประกันได้ว่าแข็งแรงจริงๆค่ะดูสิคะมากมายละลานตาไปหมดเลยนะคะส่วนใครชอบแบบอัดอาร์นะคะก็ต้องนี่ค่ะหมวกกันน็อกแบบแฮนด์เมดอันนี้นะคะเพ้นลวดลายลงไปนะคะไม่ซ้ำแบบใครแน่นอนค่ะแฮนด์เมดก็มีนะคะดูสิคะฝีมือจริงๆเลยนะคะเนี่ยแบบนี้ละค่ะแฟชั่นหมวกกันน็อกของชาวเวียดนามพอใช้จริงใส่จริงแล้วนะคะก็ออกมาสวยงามอย่างที่เห็นแบบนี้ละค่ะ
0: โอ้พอดีเจออันนี้ดีโหนี้นะครับก็ได้รางวัล นะฮะของประเทศเวียดนามได้รางวัลยอดเยี่ยมสวยนะ

0: จริงๆแล้วการที่เวียดนามออกกฎหมายเคร่งครัดในเรื่องการสวมหมวกกันน็อกนะคะก็ถือเป็นเรื่องที่ดีอยู่นะคะเพราะว่าความปลอดภัยของชีวิตเรายังไงก็ต้องสำคัญที่สุดอยู่แล้วค่ะพอเห็นหมวกกันน็อกแบบนี้แล้วก็ทำให้นึกถึงเรื่องของหมวกแบบสาวเวียดนามที่เขาเรียกกันว่านอนลาค่ะนอกจากจะใส่กันแดดกันลมแล้วนะคะยังเห็นและก็สัญลักษณ์ให้กับประเทศเวียดนามไปโดยปริยายค่ะ
1: ตั้งแต่สมัยก่อนนะฮะตอนที่ผมมาที่นี่10ปีที่แล้วก็เขาขี่จักรยานกลางแล้วก็เขาจะใส่หมวกแบบนี้สี่เหลี่ยมแต่เขายันติดนิสัยตอนนั้นเลือกไม่ได้จนถึงมาขี่มอเตอร์ไซค์ก็ต้องใส่หมวกแต่ว่าแฟชั่นสวยๆหน่อยอันนี้คือชาวเวียดนามสมัยนี้ในเมืองใหญ่โฮจิมินห์นะฮะผมคิดแบบนั้นเฮ้ยกำลังมาแล้วคาเซ่คาเซ่ใหญ่เครื่องใหญ่เครื่องเมือกมาแล้วเฮ้ยทุกคนอ่ะน่ารักดีอ่ะ
0: สำรวจกันต่อที่มาเลเซียนะคะที่นี่ค่ะคุณฮีโร่ไปเจอร้านกาแฟที่มีชื่อเสียงโด่งดังเรียกได้ว่าถามใครในประเทศนี้ก็ไม่มีใครที่ไม่รู้จักร้านกาแฟร้านนี้เด็ดขาดเลยค่ะซึ่งเป็นร้านที่ได้รับความนิยมในประเทศมาเลเซียและก็สิงคโปร์มากรวมๆกันแล้วมีกว่า170สาขาร้านกาแฟแห่งนี้มีชื่อว่าโอทาไวท์คอฟฟี่นะคะ
2: ไวท์คอฟฟี่โอเค thank you ไวท์คอฟฟี่แต่ดูก็เขานิดนึงนะฮะมีนมนะผสมนะมันจะดื่ม

0: เข้มข้นนะฮะคาเฟ่ที่มีรสชาติเข้มข้นแล้วก็หวานนะครับแล้วก็มีนมเยอะนะฮะคล้ายๆคาเฟ่ลาเต้นะฮะแต่เข้มข้นหน่อยนะครับอร่อยมากลองชิมไหมครับได้ครับได้แล้วครับแบบนี้ลองชิมดูครับชิมครับชิมครับไม่ไหวขอโทษนะครับเจ็บอร่อยฮะคาเฟ่รสชาติพิเศษครับมาจากเมืองอีโปอีโปครับคือเมืองอีโปนะฮะเท่าที่ผมรู้นะฮะคือเมืองนี้น้ำเล่อร่อยนะฮะก็เลยคนมาเลเซียนะฮะคนมาเลเรียกกันว่าเมืองอีโปนะฮะอาหารอร่อยเมืองอาหารอร่อยนะฮะเดี๋ยวค่อยไปนะฮะคราวหน้านะฮะค่อยขนมปัง
1: นอกจากร้านนี้เขาจะเสิร์ฟกาแฟร้อนๆแล้วนะคะเขาก็ยังมีอาหารแสนอร่อยเตรียมพร้อมบริการลูกค้าอีกด้วยค่ะทางร้านแนะนำมานะคะว่าถ้าเกิดจะทานกับไวท์คอฟฟี่แล้วก็อาหารที่เหมาะที่สุดก็คือคายะโทสนั่นเองค่ะไม่ใช่ขยะโทสนะคะไม่เหมือนกันค่ะเป็นอีกหนึ่งอาหารที่ชาวมาเลเซียชอบทานมากค่ะ
0: What should I call it this one name ฮะกายะกายะกายะ
1: คุณฮิโร่คะระวังสำเนียงด้วยค่ะ
0: กาย่านะฮะเขาเรียกกาย่านะครับอันนี้แหละคนชอบข้างไหนนะฮะเนี่ยแบบนี้ขนมปังใช่ไหมฮะแล้วก็ข้างไหนมีเดี๋ยวให้ดูนะแบบนี้เนยแล้วก็มีฮันนี่นะฮะน้ำผึ้งนะฮะแล้วก็ปิดแบบนี้แล้วก็วิธีการกินก็คือนี่เข้ากันเนยกับน้ำผึ้งขนมปังแบบนี้แล้วก็ปิ้งๆหน่อยนะเข้ากันแล้วก็ชิมกาแฟนี่ไวท์กาแฟกาแฟขาวนะแล้วก็มองข้างมองข้างนอกแล้วแบบนี้เขาก็มองผมมาแล้วนะอย่างนี้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือแบบนี้อันนี้คือวิธีการกินระดับสูงหน่อยนะฮะแบบนี้ฮะใช่ไหมครับคุณใส่เนี่ยแบบนี้เลยเนี่ยก็กินข้าวกันอร่อยมาก
1: บรรยากาศในร้านนะคะดูคลาสสิกด้วยภาพถ่ายที่บอกเล่าประวัติและก็เรื่องราวของร้านค่ะทำให้ช่วงเวลาของการจิบกาแฟในร้านนี้ไม่น่าเบื่อเลยใช่ไหมคะคุณฮิโร่ถือได้ว่าเป็นร้านกาแฟที่เป็นตัวแทนของประเทศมาเลเซียเลยก็ว่า

ทศสุดท้ายกันแล้วนะคะที่คุณฮิโรจะพาเรามาสำรวจกันในวันนี้กับประเทศสิงคโปร์ค่ะประเทศธุรกิจที่มีคนมากมายหลายเชื้อชาติและก็ประเทศที่โดดเด่นทางด้านธุรกิจแบบนี้ก็แน่นอนนะคะว่าจะต้องมียี่ห้อหรือว่าตราสินค้าที่เป็นของประเทศอย่างแน่นอนเห็นไหมนะคะไม่ทันไรคุณฮิโร่ก็เจอกับสิ่งแรกแล้วล่ะค่ะชื่อซิงเทลนี้นะคะไม่บอกก็เดาได้นะคะว่าเป็นของประเทศสิงคโปร์อย่างแน่นอนซิงเทลนี้นะคะมีหน้าที่หลักที่จะให้บริการในเรื่องโทรศัพท์มือถือนั่นเองค่ะประเทศธุรกิจแบบนี้เรื่องของการติดต่อสื่อสารจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะดูสิคะตึกใหญ่โตมากเลยนะคะและก็นะคะไม่ว่าจะมองไปที่ไหนก็จะเห็นตู้โทรศัพท์สาธารณะของซิงเทลตั้งอยู่มากมายพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับชาวเมืองเต็มไปหมดเลยค่ะและสิ่งต่อไปที่คุณฮิโร่เจอนะคะก็คือ DBS Bank ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศธุรกิจเพราะฉะนั้นจึงมีธนาคารตั้งอยู่เป็นจำนวนมากแต่ที่พิเศษจนคุณ

0: เราต้องแนะนำก็ต้อง DBS Bank แห่งนี้ล่ะค่ะเพราะอะไรน่ะเหรอคะเพราะว่านอกจากจะใหญ่โตแล้วก็มีความมั่นคงแล้วจากการสอบถามแล้วก็พูดคุยของคุณฮิโร่กับคนท้องถิ่นแถวนี้นะคะได้ความมาว่า
1: ตอนนี้ก็ผมอยู่ที่ธนาคารของสิงคโปร์นะครับชื่อว่า DBS นะครับอันนี้คือของรัฐบาลเลยนะครับอันนี้คือยิ่งใหญ่นะครับมีสนทุกใหญ่มากในตรงกลางสิงคโปร์เลยนะฮะแล้วก็ผมได้ยินว่าคนที่เรียนนะฮะการเงินจบมหาลัยแล้ว9ของใน10คนนะฮะอยากทำงานที่นี่เพราะว่าบริษัทของรัฐบาลด้วยแล้วก็สำคัญที่สื่อก็คือเงินเดือนนะครับ10เท่าของธนาคารธรรมดาที่นี่นะครับ10เท่าถ้า 10,000 บาทเท่ากับ 100,000 โอ้ยิ่งใหญ่นะครับ DBS
0: ธนาคารใหญ่โตและก็มั่นคงขนาดนี้นะคะจึงมีผู้คนมากมายเต็มไปหมดทั้งนักธุรกิจคนทำงานชาวบ้านต่างก็พากันมาใช้บริการอย่างไม่ขาดสายเรียกได้ว่าเป็นย่านศูนย์กลางทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่อลังการจริงๆค่ะ
1: ครับที่นี่นะครับชื่อว่าคอปี้เทียมนะฮะคอปี้เทียมอันนี้ก็คือเป็นฟู้ดคอร์ทมีชื่อเสียงในสิงคโปร์นะครับมีสาขาหลายที่เหมือนกันนะครับผมสังเกตแล้วเห็นทุกที่เลยครับแล้วก็อันนี้ก็คืออีฮ้อนะฮะมันเป็นโลคอลของพื้นบ้านของสิงคโปร์นะฮะที่เกิดจากที่นี่นะฮะแบบนี้แหละครับอ่านได้ไหมนะทูรูสิงคโปร์เทสนะฮะคอปี้เทียม
0: โคปิเตียมนะคะหรือว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือฟู้ดคอร์ทนั้นนะคะเป็นร้านที่มีอยู่มากมายแล้วก็เป็นที่นิยมในสิงคโปร์ค่ะของที่ขายนั้นนะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องดื่มชาหรือว่ากาแฟแล้วก็อีกอย่างนะคะหาได้ไม่ยากค่ะเพราะว่าโคปิเตียมเหล่านี้นะคะตั้งอยู่ทั่วประเทศสิงคโปร์ค่ะลองเดินตามคุณฮิโร่เข้าไปเรื่อยๆนะคะมีของกินเยอะแยะไปหมดเลยล่ะค่ะแต่คุณฮิโร่จะพาไปทานอะไรต่อคะเนี่ย
1: ถ้าบ้านเราก็เรียกว่าฟู้ดเซ็นเตอร์นะฮะมีแบบนี้ขายเกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มแบบนี้นะฮะแต่ที่นี่คนที่นี่นะฮะเรียกว่าฮอกค่านะครับแล้วก็มีขายแบบนี้โตเฮ้นะฮะแบบนี้โตเฮ้ How are you today? Hi. Hi. Hi.
2: Yeah.
1: Yeah. From Thailand.
2: Me Malaysia and Singapore.
1: Oh, you Malaysia?
2: Singapore.
1: Oh, salam pagi. No.
2: I don't know Malay.
1: You don't know Malay lah. Okay. See you. Bye bye. อันนี้ก็ขายโทฮูใช่ไหมฮะที่วันนี้ผมอยากจะแนะนำนะฮะกับมันนะครับอยากจะแนะนำแน่ๆก็คือสวัสดีครับก็คือน้ำโทฮูคนที่นี่แหละฮะน้ำโทฮูอาจจะคนไทยก็รู้จักนะฮะคนที่นี่ก็มีขายทุกที่นะครับซื้อได้เลยแต่วันนี้ผมจะแนะนำยี่ห้ออย่างหนึ่งที่ขึ้นชื่อนะครับของสิงคโปร์นะฮะนี่คืออยู่แถวนี้โอ้ยซาลาเปาน่าอร่อยเนี่ยโอเคนี่นะฮะอันนี้ก็ขายเกี่ยวกับเส้นนะฮะเส้นบะหมี่นะครับปัดไตใกล้ๆปัดไตอันนี้ก็ลูกชิ้นนะครับอันนี้ก็น่าอร่อยนะแล้วก็ที่นี่เป็นโจ๊กนะฮะโจ๊กสวัสดีครับฮัลโหลคนที่นี่น่ารักจริงๆนี่แหละที่วันนี้ท่านจะมาก็คือที่นี่ชื่อว่ามิสเตอร์บีนนะฮะน้ำเต้าหู้ที่ขึ้นชื่อนะครับอะไรติดตัวนี
0: ้เจอแล้วค่ะน้ำเต้าหู้นั่นเองค่ะน้ำเต้าหู้ที่นี่เขาไม่ธรรมดานะคะขอบอกก่อนเขาสร้างสรรค์มาเพื่อคนรักสุขภาพโดยเฉพาะเลยค่ะ
1: ประมาณ50กว่าบาทนะครับอันนี้คนสารน้ำเต้าหู้แบบร้อนมีไรซ์โบว์มีข้าวพั่มข้างในงอนนะครับข้างในนะครับมีแน่นอนมีน้ำเต้าหู้แล้วก็มีเต้าหู้แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ไรซ์โบว์โอ้โอเคร้อนเด้ออากาศร้อนแล้วก็กินร้อนๆเนี่ยดีไนซ์โบ

0: ดูข้างในนะตรงนี้ข้างในมีงาข้าวหรอไม่มีรู้สึกรสชาติข้าวนะแต่มีงาเยอะๆก็ข้างนอกก็เป็นโมจินะฮะอร่อยอร่อย
1: นอกจากหน้าตาจะดูน่ารับประทานแล้วนะคะโลโก้ของร้านที่เป็นรูปน้องถั่วน่ารักที่แลบลิ้นเลียปากแบบนี้นะคะโหก็น่าจะรับประกันได้ว่าของของเขาอร่อยจริงค่ะจริงหรือไม่จริงนั้นต้องดูที่คุณฮิโร่แล้วล่ะค่ะตอนนี
0: ้ก็ร้อนนะครับขอโทษครับคุณผู้ชมนะฮะจอโทรทัศน์แล่นๆหน่อยแล้วก็น้ำเต้าหู้นะฮะมีหลายแบบนะที่นี่ร้อนแล้วก็แยงก็มีแล้วข้างในจะมีนาตัวแดงแล้วก็มีเจลลี่มีอะไรแบบสมัยนี้ฮะสไตล์สมัยนี้แบบสมัยนี้นะฮะเพราะว่าคนที่ปกติกินน้ำเต้าหู้นะครับก็คือส่วนใหญ่เขาจะอายุสูงหน่อยใช่ไหมฮะแต่มิสเตอร์เบนเนี่ยอุตส่าห์ทำโลโก้น่ารักขนาดนี้ฮะก็ให้วัยรุ่นรู้ว่าเมื่อกี้เห็นเด็กใช่ไหมครับก็กินมิสเตอร์บีนตัวนี้นะครับครับมีหลายสาขานะครับอันนี้คืออีข้ออย่างหนึ่งที่ขึ้นชื่อของสิงคโปร์นะครับอร่อยอันนี้อร่อย
1: ใครจะมาทานที่ร้านนี้นะคะแนะนำว่ามาได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะเมนูเพื่อสุขภาพแบบนี้เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีใช่ไหมคะ
0: อร่อยมากครับ
1: การที่เราได้เข้าไปรู้จักกับตราสินค้ายี่ห้อของสินค้าในท้องถิ่นนั้นๆ นะคะหรือแม้กระทั่งสิ่งปลูกสร้างหรือสัญลักษณ์ต่างๆที่พบเจอในที่ต่างๆทั้งหมดนี้นะคะก็ทำให้เราได้เห็นถึงการใช้ชีวิตแนวความคิดหรือมุมมองของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนของเราได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นค่ะ

0: อีโฮทนติงคอนเทลาประเทศได้เข้าไปอยู่ในใจของคนทนติงนั้นอาเซียนที่กำลังเติบโตขึ้นอีกไม่นานอีโฮทนติงจะเข้าสู่ระดับโลกฮิโรขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส
1: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: ก่อนกลับบ้านก็ต้องทำมารีทีมก่อนห้อง
4: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
3: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
4: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: ทีมเช็ดโต๊ะ
4: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: เชิญยกเก้าอี้ทีมขอน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
5: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
1: สีสันแอฟริกา
0: เปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกานะครับ
1: ค่ะในวันนี้ดิฉันสรินดามั่นเจริญสิริ
0: และผมณราวิทย์องคมงคลนะครับเราสองคนจะรับหน้าที่เป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้เราก็ไม่ได้มากันแค่2คนด้วยใช่ไหมพี่ชอน
0: ไม่ได้มาแค่2คนครับพี่นัทเพราะวันนี้เรามี
1: สิงโตนำโชคนะครับจริงๆแล้วก็จะมาด้วยกันทุกสัปดาห
0: ์แน่นอนครับใช่ครับถ้าเห็นพี่สิงโตเมื่อไหร่ก็จะเจอพี่ชอนกับพี่นัทแน่นอนนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: สำหรับวันนี้เรามีรายการจะมานำเสนออะไรผู้ชมบ้างครับ
1: วันนี้เราก็จะมาพูดกันถึงประเทศที่สำคัญอีกประเทศหนึ่งในแอฟริกานะคะก็คือประเทศ
0: ซูดานนะครับซึ่งประเทศนี้คนไทยก็อาจจะยังรู้จักกันไม่มากนะครับแต่ก็เป็นประเทศที่มีความน่าสนใจนะครับ
1: ใช่ค่ะก่อนที่จะมารู้จักซูดานเนี่ยเรามาดูกันก่อนไหมว่าเขามีพื้นที่ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่ตรงไหนของแอฟริกาคะพี่ชอน
0: ใช่ครับประเทศซูดานนะครับก็ถ้าพูดง่ายๆเลยก็คือ อยู่ในทวีปแอฟริกานะครับบริเวณทางตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกานะครับซึ่งทิศเหนือของประเทศซูดานเนี่ยก็จะติดกับประเทศอียิปต์นะครับส่วนทางทิศใต้ก็จะติดกับประเทศเซาท์ซูดานซึ่งประเทศเซาท์ซูดานก็เป็นประเทศใหม่ล่าสุดนะครับที่ได้รับการรับรองจากสหประชาชาตินะครับเป็นลำดับที่193นะครับ
1: จริงๆแล้วเซาท์ซูดานก็คือแยกตัวออกมา
0: แยกตัวจากซูดาน
1: จากประเทศซูดานนะครับ
0: แล้วก็ด้านทิศตะวันออกนะครับก็จะติดกับทะเลแดงนะครับประเทศเอธิโอเปียแล้วก็ประเทศเอริเทรียนะครับส่วนทิศตะวันตกก็ติดกับลิเบียชาร์ตแล้วก็สาธารณรัฐแอฟริกากลางครับ
1: ค่ะซึ่งถ้าเราดูจากแผนที่ของประเทศซูดานเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าซูดานเนี่ยมีพื้นที่ติดกับประเทศที่เป็น landlocked country ก็คือ landlocked country นี่ภาษาไทยเราจะอธิบายว่ายังไงดีคะพี่ชอน
0: ก็คือประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลนะครับซึ่งมีความจำเป็นจะต้องใช้ประเทศเพื่อนบ้านที่มีพื้นที่ติดทะเลเนี่ยในการขนส่งสินค้านำเข้าหรือว่าสินค้าส่งออกแทนนะครับ
1: ค่ะแล้วขนาดพื้นที่ของซูดานนี่เขากว้างใหญ่แค่ไหนคะ
0: โอ้โหหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบมาก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วซูดานเนี่ยเคยเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาครับก่อนที่จะมีการแยกเป็นประเทศเซาท์ซูดานในปี2554นะครับปัจจุบันซูดานเนี่ยมีพื้นที่ประมาณ 1.88 ล้านตารางกิโลเมตรนะครับเรียกว่ามีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่3ในทวีปแอฟริกานะครับรองจากแอลจีเรียแล้วก็สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกครับพี่นัท
1: ซึ่งก็ใหญ่กว่าประเทศไทยด้วย
0: ใช่ครับใหญ่กว่าประเทศไทยประมาณ4เท่าเลยนะครับ
1: แล้วเมืองหลวงของซูดานคือเมืองอะไรเอ่ย
0: หลายท่านอาจจะพอรู้จักนะครับก็ชื่อว่าเมืองชื่อว่าซู
1: กร
0: ุงคาทูมครับ
1: คาทูมนะคะแล้วประชากรล่ะคะประชากรของซูดานมีจำนวนเท่าไหร
0: ่ประชากรมีประมาณ40ล้านคนนะครับ
1: ก็
0: อาจจะน้อยกว่าประเทศไทยใช่ครับ
1: ค่ะทีนี้ภาษาราชการของเขาเราก็ไม่ทราบนะว่าคนซูดานเขาพูดภาษาอะไรกัน
0: คนซูดานส่วนใหญ่พูดภาษาอาหรับนะครับแล้วก็จะมีบางส่วนที่พูดภาษาอังกฤษด้วยคร
1: ับ ก็คือมีภาษาราชการ2ภาษา
0: 2ภาษาใช่ครับ
1: เป็นภาษาอาหรับแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะในส่วนของเรื่องศาสนาล่ะคะไม่ทราบว่าคนซูดานส่วนใหญ่เขานับถือศาสนาอะไรเป็นหลัก
0: คนซูดานส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามครับนิกายซุนนีนะครับประมาณ70%เลยทีเดียวนะครับแล้วก็นิกายนอกจากนี้ยังมีความเชื่อดั้งเดิมนะครับ25%แล้วก็ศาสนาคริสต์อีกประมาณ5%ครับ
1: ค่ะในส่วนของเงินตรา
0: เงินตราเนี่ยคนซูดานใช้สกุลเงินปอนซูดานครับซึ่งถ้าพูดถึงสกุลเงินปอนทุกท่านก็จะรู้จักกันดีนะครับว่าเป็นสกุลเงินของประเทศอังกฤษนะครับที่ชาวซูดานใช้สกุลเงินปอนซูดานเพราะว่าในอดีตประเทศซูดานนั้นเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ

0: กฤษครับ
1: อืมน่าสนใจมากค่ะ
0: น่าสนใจมากนะครับ
1: ทีนี้มาพูดถึงเรื่องของสถานทูตบ้างดีกว่าเราประเทศไทยเรามีสถานทูตอยู่ที่ซูดานหรือเปล่าคะ
0: ประเทศไทยไม่ได้มีสถานทูตที่ซูดานนะครับแต่เรามีสถานทูตณกรุงไคโรประเทศอียิปต์ครับที่มีพื้นเขตอาณาครอบคลุมประเทศซูดานนะครับ
1: ก็คือดูแลประเทศซูดานด้วยนะครับแต่ในส่วนของสถานทูตซูดานในประเทศไทยเนี่ยทราบมาว่าเพิ่งเปิดเป็นแห่งล่าสุด
0: ใช่ครับเพิ่งเปิดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะครับเป็นสถานทูตแอฟริกาชาติล่าสุดที่มาตั้งในประเทศไทยครับ
1: ค่ะค่ะแล้วก็ทราบมาด้วยว่าทางสถานทูตซูดานเองเขาก็เพิ่งจัดงานวันชาติไป
0: ใช่ครับเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยครับ ผมแล้วก็ทางกองแอฟริกานะครับกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางแอฟริกาได้มีโอกาสเข้าร่วมงานวันประกาศเอกราชของประเทศซูดานนะครับซึ่งในปีนี้ครบรอบ62ปีของการประกาศเอกราชครับ
1: ซึ่งจริงๆแล้ววันชาติซูดานที่เป็นวันที่จริงที่แท้จริงของเขาคือวันที
0: ่ตรงกับวันที่1มกราคมของทุกปีเลยนะครับหรือวันขึ้นปีใหม่นั่นเองครับ
1: ซึ่งพี่ชอนก็ได้มีโอกาสโชคดีมากได้มีโอกาสเข้าร่วม
0: ใช่ครับก็ถือว่าเป็นงานวันชาติครั้งแรกที่มาจัดที่ประเทศไทยนะครับ
1: ค่ะค่ะนอกจากนี้ถ้าให้พูดถึงเรื่องของสินค้าส่งออกสินค้าสำคัญของซูดาน
0: ใช
1: ่จริงๆแล้วสินค้าส่งออกของเขาเนี่ยเขามีชื่อเสียงในเรื่องอะไรบ้าง
0: สินค้าส่งออกของซูดานนะครับก็จะมีน้ำมันนะครับและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมนะครับรวมถึงสินค้าเกษตรนะครับอย่างเช่นฝ้ายงานะครับถั่วน้ำตาลกัมอาราบิกและก็สินค้าปศุสัตว์ครับ
1: เอ๊ะเดี๋ยวนะคะพี่ชอนกัมอาราบิกมันคืออะไรคะ
0: สำหรับแฟนๆรายการนะครับอาจจะยังไม่รู้จักกันดีนะครับกับกัมอาราบิกแต่วันนี้พิเศษครับพี่นัท
1: พิเศษสุดเลย
0: เพราะว่าสำหรับแฟนๆรายการแล้วเรามีกัมอาราบิกของแท้นะครับ
1: เรามีของแท้ที่นำมาจากซูดาน
0: นำมาฝากแฟนๆ
1: ให้ทุกท่านได้ชมด้วยนะคะเนี่ยลองดูสิคะว่ามันลักษณะเป็นยังไง
0: ก็จะคล้ายๆกับเหมือนเป็นลูกอมแต่ก็ไม่เชิงว่าเป็นลูกอมนะค
1: ะอันนี้ไม่ใช่ลูกอมนะคะ
0: เอาไปอมไม่ได้นะคะ
1: อันนี้คือกัมอาราบิกจริงๆมันมาจากยางไม้นะคะก็ปกติก็จะเอาไว้ใช้เป็นส่วนประกอบในอุตสาหกรรมหลายอย่างเลยเช่นในอาหารหรืออุตสาหกรรมผลิตวัสดุอุปกรณ์ต่างๆคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสารที่ทำให้วัสดุคงตัว
0: อ๋อเหรอครับ
1: อย่างเช่นเวลาเราทำช็อกโกแลตอย่างเงี้ยค่ะก็เอากัมอาราบิกไปผสมเพื่อให้ช็อกโกแลตคงรูปเป็นแท่งนะคะหรือว่าอาจจะเอาไปผสมในสีทาบ้านก็ได้ให้สีทาบ้านมันอยู่ตัว
0: คงตัวนั่นเอง
1: ใช่
0: นะครับ
1: ซึ่งอันนี้ก็หาชมยากนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็จะไม่รู้จัก
0: พวกเราเองก็เพิ่งเคยเห็นนะคร
1: ับ กัมอาราบิกคืออะไรมันก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะจริงๆอันนี้เราเอามาจากงานวันชาติซูดาน
0: ใช่ครับที่ได้มีโอกาสไปร่วมมานะครับ
1: เพราะว่าเนี่ยก็จะทางประเทศซูดานเขาก็จะโฆษณาว่าเนี่ยเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของเขาของโลกเลยเขาเป็นผู้ผลิตมากที่สุดในโลกนะคะกัมอาราบิก
0: โอ้โหไม่น่าเชื่อจริงนะครับว่ามีกัมอาราบิกนะฮะ
1: ค่ะแล้วเราทราบมาว่าซูดานเนี่ยก็มีคนไทยอยู่จำนวนหนึ่งเลยทีเดียว
0: ใช่ครับก็ประมาณ625คนนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ500คนจะเป็นนักศึกษาไทยนะครับที่ไปศึกษาในประเทศซูดานนะครับและอีกประมาณ125คนก็จะเป็นคนไทยที่ไปทำอาชีพไปประกอบอาชีพที่ประเทศซูดานครับ
1: โอ้เรามีนักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ในซูดานด้วยไม่ทราบส่วนใหญ่ไปศึกษาอะไรกันนะคะ
0: ส่วนใหญ่ก็ศึกษาด้านศาสนาอิสลามนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากประเทศซูดานเนี่ยเป็นประเทศมุสลิมสายกลางนะครับก็คนไทยนักศึกษาไทยนะครับส่วนหนึ่งก็จะไปศึกษาด้านศาสนาที่นั่นครับ
1: ซึ่งทราบมาว่าซูดานเขาก็มีการให้ทุนการศึกษาทางด้านอิสลามให้แก่นักศึกษาชาวไทยมุสลิมอยู่ด้วย
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งในแต่ละปีนะครับซูดานก็จะให้ทุนแก่นักศึกษาไทยมุสลิมนะครับประมาณปีละ80ถึง100ทุนนะครับเป็นประจำทุกปีเลยนะครับแล้วก็จำนวนนักศึกษาไทยมุสลิมในซูดานเนี่ยมีมากเป็นอันดับที่2ในทวีปแอฟริกาครับพี่นัทรองจากประเทศอียิปต์นะครับซึ่งมีนักศึกษาไทยประมาณ 3,000 คนครับ
1: แล้วทีนี้ถ้าพูดถึงที่สุดของซูดานเนี่ยยังมีอีกอย่างนึงที่เป็นที่สุดของซูดานคือ
0: พีระมิดครับ
1: อันนี้หลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าซูดานจริงๆแล้วเป็นประเทศที่มีพีระมิดมากที่สุดในโลก

0: ใช่ครับ
1: มากกว่าอียิปต์ถึง2 เท่า
0: ใช่
1: นะค
0: ค
1: ะ
0: รับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าถ้าพูดถึงพีระมิดนะครับก็จะนึกถึงประเทศอียิปต์นะครับซึ่งเป็นต้นแบบของพีระมิดแต่จริงแล้วเนี่ยประเทศที่มีมากที่สุดก็คือซูดานนั่นเองนะครับซึ่งมีจำนวนมหาศาลนะครับมีถึง255 องค์นะครับมากกว่าประเทศอียิปต์ถึง2 เท่าเลยทีเดียวครับพี่นัท
1: ค่ะ

ตอนนี้มันเป็นวิกฤตที่สุดตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เพราะตอนนี้65ล้านกว่าคนแล้วก็เขาบอกว่า 34,000 คนเนี่ยทุกๆวันกำลังลี้ภัยอยู่เลขขึ้นไปทุกวันถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างเพราะว่าปัญหาไม่ได้ไกลตัวเหมือนที่เราคิดยุคก่อนหน้านี้เป็นยุคที่เกือบสายไปแล้วยุคเราสายแล้วนะแต่ยุคหลังจากเราสายแน่นอนต้องช่วยกันในยุคนี้เพื่อที่จะให้รุ่นลูกรุ่นหลานดูเป็นแบบอย่างว่ายุคนี้สามารถทำได้เราสามารถอยู่ได้

0: สำหรับในช่วงที่สองนะครับพี่นัทก็จะมาพบกับงานสัมมนานะครับ
1: ท
0: เร
1: ี่
0: ื่
1: ได
0: อ
1: ้
0: ง
1: เกริ่นไว้เมื่อสักครู่
0: ใน ช
1: ี้
0: ่คร
1: เม
0: ั
1: ื่
0: บ
1: อวานนี้นะคะวันที่20กุมภาทางกระทรวงการต่างประเทศก็ได้จัดการสัมมนาในหัวข้อโอกาสการค้าและการลงทุนในซูดานซึ่งจัดขึ้นที่กระทรวงการต่างประเทศนี่เอง
0: ใช่ครับซ
1: ค
0: ึ่
1: ่
0: ง
1: ะ
0: เมื่อวานนะครับก็มีผู้มาชมงานนะครับเข้าร่วมสัมมนาเนี่ยมากเลยนะครับประมาณกี่คนครับพี
1: ป
0: ่
1: ระ
0: น
1: ม
0: ั
1: า
0: ท
1: ณ120คนค่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าได้รับความสนใจมากเก
0: ใช
1: ือบ
0: ่คร
1: เต
0: ั
1: ็
0: บ
1: มห้องเลยนะคะ
0: ใช่คร
1: ค
0: ั
1: ่
0: บ
1: ะจริงๆแล้วการสัมมนานี้ต้องบอกก่อนว่าเราก็ไม่ได้จัดแค่หน่วยงานเดียวเราก็ร่วมกับทาง BOI คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแล้วก็สถานทูตซูดานในประเทศไทยซึ่งก็เป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกันจัดขึ้นในครั้งนี้นะคะแล้วก็มีการเชิญผู้แทนทั้งจากภาคเอกชนภาครัฐจากของซูดานแล้วก็ของไทยเราเองเนี่ยมาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาว่าเอ๊ะเราจะไปเจาะตลาดซูดานเนี่ยเรื่องการค้าการลงทุนนักธุรกิจไทยเราควรจะเตรียมตัวยังไงเตรียมทั้งตัวแล้วก็เตรียมใจ
0: เตรี
1: ด
0: ย
1: ้
0: ม
1: วย
0: ใจด
1: ว
0: ้
1: ่
0: ว
1: าย จะ
0: น
1: ต้
0: ะ
1: อง
0: ค
1: ไป
0: รับ
1: พบกับอะไรบ้างจะมีความท้าทายความโอกาสอะไรบ้าง
0: ใช
1: ให้
0: ่
1: ทุกคนได้ไปลงทุนในซูดานนะ
0: คร
1: ค
0: ับ
1: ะ
0: ซึ่งภายในงานเองนะครับก็ไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของการสัมมนาอย่างเดียวแต่เรายังมีคลินิกให้คำปรึกษาด้านการลงทุนในประเทศซูดานด้วยนะครับ
1: ใช่
0: ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากเช่นกันนะครับ
1: ค่ะ
0: เรียกว่ามางานเดียวเรียกว่าครบเลยนะครับได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้ทั้งพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจกลับไปด้วย
1: ใช่ใช
0: น
1: ่
0: ะครับ
1: ค่ะและเมื่อวานนี้ทราบมาว่าพี่ชอนก็ได้ไปลงสนามลงภาคสนามเป็นพิธีกรภาคสนามของเรา
0: ใช่ครับ
1: ไปสัมภาษณ์ใครคะ
0: โอ้เมื่อวานได้รับเกียรติสัมภาษณ์ท่านทูตซูดานประจำประเทศไทยนะครับก็คือท่านทูตซานานะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวอาจจะฝากแฟนๆติดตามบทสัมภาษณ์ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังได้มีโอกาสสัมภาษณ์นักธุรกิจไทยที่ได้มีโอกาสเคยไปประเทศซูดานมาแล้วนะครับก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์การค้าการลงทุนนะครับในซูดานให้กับแฟนๆรายการได้ชมด้วยนะครับ
1: ค่ะน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวเราไปชมคลิปสัมภาษณ์ท่านทูตซาน่ากันก่อนเลยดีไหมคะ
0: ดีครับ
1: ค่ะขอเชิญรับชมค่ะ
2: Good afternoon Her Excellency's Ambassador Sana Hamad Alawad Gurafi Thank you very much Her Excellency for giving your precious time to give an interview on CSUN Africa Trivandrum Radio today
3: Good afternoon and thank you for this opportunity and thank you for this distinguished seminar
2: Thank you very much, Ambassador. First of all, I wish to welcome Your Excellencies as the first Ambassador of the Republic of the Sudan in Bangkok. Let me begin with the first question, Ambassador. First of all, as your embassy is the newest African embassy in Thailand, I would like to know why the government of the Republic of the Sudan decided to establish the embassy in Thailand.
3: I think I'm lucky to become the first ambassador of Sudan, resident ambassador of Sudan here in Bangkok, this amazing city. And when I arrived, since I arrived here, Thailand fascinated me by that multicultural and. That high value of tolerance and multicultural, multinational, multinature, and we started this my government looking for this embassy. It was after.

0: after decades of internal problems with the south of Sudan, after the separation of the south of Sudan in 2012, we're looking forward to our relation internationally. And Thailand is one of the promising country in the region. We're looking to the Thailand because Thailand, they started from similar point we started from now economically, and we're looking to share our resources and mix it with the Thailand experience. And this relation based on mutual interest and mutual benefit for both of the countries. Sudan with the high rich resources and diversity of resources, and Thailand by the experience and know-how and technology. I think we will make a very good business and a big market.
1: Thank you, Ambassador. As a Thai person, I'm very happy to have you as an ambassador of the Republic of the Sudan in
0: Bangkok.
1: Thank
0: you. Thank you.
1: And the second question, what is your view about today's seminar on trade and investment opportunities in Sudan?
0: When we arrived here, I discovered that our country is a little bit not recognized for the Thai people and the business sector. Maybe few people, they deal with Sudan and know where is Sudan and what is in the Sudan. But we believe that we have a real business, and we have a huge resources. We need the Thai business sector to know Sudan, to know the resources in Sudan, the opportunity in Sudan. And fortunately, the Minister of Foreign Affairs and the Department of South Asia and Middle East and African Affairs, they're very aware about how important of Africa as general and the importance of Sudan in this time. And they are support us and very much thank you for them. And we took this seminar as opportunity to spread acknowledge about Sudan and the opportunity in Sudan within the among the business sector in Thailand. And I believe that they will discover a real opportunity. And we are ready. We want to say from this seminar that we are ready to support them and help them and to open the country for them.
1: Okay, and lastly, what else about Sudan would you like to tell to the Thai public and our fans of Sarangrom Radio to invest or travel to Sudan?
0: I would like to say we have the basic information about Sudan. Sudan is the second biggest country in Africa. Sudan is has second longest coastal in Red Sea. We have diversity in nature. We have a diversity in resources. We have a diversity in climate. If the people of Thailand, they want to come to Sudan for a business, they will find their what they're looking for. If they look for a different kind of tourist, they will find it from the Red Sea, diving in Red Sea, or the national park in Agender, where we have the wild animal, or if they want to see the desert and the hunting in the desert, and camping in the desert, they will got it. If they want to enjoy by the river and fresh water, they will got it. Sudan is prepare himself and rebranding himself as the one of the promising, most promising nation and a country in Africa, and they will discover a different country, a little bit similar to Thailand because mm-hmm. it's they are a multicultural, multi-ethnic, multi-nature, and at the same time high level of tolerance.
1: Okay, as today's seminar is very successful, I'm very confident that after today's, there will be more investment and travels between Thailand and Sudan.
0: This is what we aim for. We aim for the businessmen to the seminar to be successful and done. It's successful, I think. And we were looking forward for the next step. And I will believe that it will be also successful.
1: Thank you.
0: Thank you
1: very much, Ambassador Sana, for joining us today. Thank you, and I wish you good luck in Thailand as an ambassador.
0: Thank you for this good wishing, and I'm very happy to be with you today. And enjoy your time, and I hope to see you in Sudan.
2: ครับก็หลังจากที่ได้ชมบทสัมภาษณ์ของท่านทูตซาน่านะครับซึ่งเป็นท่านทูตซูดานประจำประเทศไทยคนแรกนะครับก็เดี๋ยวจะมีการสัมภาษณ์นะครับนักธุรกิจหญิงไทยที่ได้มีโอกาสเดินทางไปที่ประเทศซูดานนะครับก็คือคุณพันธ์พิไลใบหยกนะครับซึ่งท่านเป็นประธานบริษัท BYK Intertrade จำกัดนะครับก็ในมุมมองของคนไทยนั้นคิดยังไงกับซูดานก็ขอเชิญแฟนๆรับชมบทสัมภาษณ์ของคุณพันธ์พิไลได้เลยครับ
1: ก่อนอื่นเลยนะครับอยากจะขอสัมภาษณ์พี่พันธ์พิไลนิดนึงนะครับว่าในฐานะที่พี่พันธ์พิไลเคยได้ไปประเทศซูดานมาแล้วนะครับไม่ทราบว่าพี่รู้สึกอย่างไรกับการจัดงานสัมมนาเรื่องโอกาสการค้าและการลงทุนในซูดานในวันนี้ครับ
3: ก็ขอแสดงความเห็นว่ามีประโยชน์มากแล้วก็ดีกับพวกผู้นักเรียกว่าอะไรนักลงทุนผู้ประกอบการที่จะไปมองหาลู่ทางตลาดใหม่นะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าซูดานเป็นประเทศใหม่จริงๆแล้วก็เพิ่งได้รับการยกเลิกเรื่องแซงชั่นจากอเมริกันเนี่ยฉะนั้นมันเป็นโอกาสของคนไทยแล้วแหละการทำธุรกิจต่างๆก็จะไม่มีอุปสรรคอะไรใดๆทั้งสิ้นก็จะสะดวกแล้วก็การทำงานก็จะราบรื่นนะคะในขั้นต้นก็คิดว่าดีค่ะ
1: ก็คิดว่าเป็นประเทศที่น่าสนใจประเทศนึงเลยนะครับในตอนนี้นะครับอีกคำถามนึงครับอยากจะทราบมุมมองของพี่พันธ์พิไลนะครับเกี่ยวกับพัฒนาการของประเทศซูดานนะครับว่าหลังจากที่พี่ได้เดินทางไปที่ประเทศซูดานแล้วรู้สึกยังไงกับสิ่งที่เขาได้พัฒนาประเทศเขาครับ
3: ก็ถามว่าพัฒนาไหมยังเลยยังไม่พัฒนาอะไรทั้งสิ้นเรานี่แหละคือเขารอเราให้ไปพัฒนาให้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุกอย่างเขายังนิ่งอยู่เขาก็มาถึงเขาถึงได้ให้ความสนใจกับประเทศไทยโดยเฉพาะท่านประธานาธิบดีบอกว่าฝากความหวังกับประเทศไทยเลยแหละให้มาช่วยกันลงทุนมาช่วยกันพัฒนาเพราะท่านประธานาธิบดีรู้จักว่าคนไทยมีศักยภาพโดยเฉพาะในเรื่องของการเกษตรเราเก่งมากแล้วก็มีการพัฒนาที่ดีมีศักยภาพเรื่องของการปลูกพืชต่างๆเนี่ยนะทำได้ดีอ่ะเอางี้แล้วกันท่านก็ฝากมากับพวกเราว่าโดยเฉพาะเรื่องการเกษตรเลยก็คิดว่าโอกาสตรงเนี้ยท่านไหนที่สนใจเนี่ยไปเลยไม่ได้อันตรายด้วยนะฮะแต่ว่าเขาจะเป็นอาหรับิกคัลเจอร์ก็เป็นแบบพวกอาหรับิกอ่ะนะอาหรับนะมันจะไม่เหมือนแอฟริกันทั่วไปล่ะตรงเนี้ยจะได้สบายใจว่าไม่น่ากลัวอย่างที่คิด
1: ก็เรียกได้ว่าเป็นประเทศที่อาจจะยังไม่ได้พัฒนามากแต่ก็มีศักยภาพมีโอกาสที่จะมีความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนแล้วก็ด้านการเกษตรกับประเทศไทย
3: ใช่
1: ไหมครับ
3: เพราะด้วยเขาช่วยตัวเองมานานอ่ะอยู่ลำพังมาเพราะว่าถูกแซงชั่นอ่ะเขาทำได้ดีมากนะคะการปลูกพืชแต่เขาขาดการแปรรูปการพัฒนาต่อยอดเอางี้ดีกว่าเราไปทำได้
1: ทีนี้แฟนๆหลายท่านอาจจะสงสัยว่าการเดินทางไปประเทศซูดานเนี่ยมีความปลอดภัยหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับในฐานะที่พี่เล็กเนี่ยเคยเดินทางไปที่ซูดานแล้วอยากจะฝากอะไรกับแฟนๆมั้ยครับ
3: ก็จะเรียนให้ทราบว่าปลอดภัยทุกประการยังไม่มียังมองไม่เห็นว่าเรากลัวอะไรตรงไหนนะเพราะว่าเผอิญไปก็รัฐบาลดูแลอย่างดีอ่ะนะแต่ถ้าไปลำพังก็เป็นเรื่องธรรมดานะประเทศไหนในโลกคงเหมือนกันน่ะต้องระวังหมดอ่ะมันก็มีมิจฉาชีพทั่วไปนะทุกประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เจริญนั่นแหละตัวดีประเทศพวกนี้เขายังกลัวนะเรื่องของความปิดอาจจะกฎหมายเขาอาจจะรุนแรงหรือเปล่าเราไม่ทราบตรงนี้ก็ดูแล้วก็ไม่น่ากลัวหรอกค่ะ
1: ครับก็เรียกว่าแฟนๆรายการก็สามารถมั่นใจได้นะครับว่าไปประเทศซูดานนั้นปลอดภัยนะครับแล้วก็ขอคำถามสุดท้ายครับพี่เล็กอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆรายการเกี่ยวกับโอกาสแล้วก็ศักยภาพของประเทศซูดานไหมครับ
3: ก็ถ้าโอกาสซูดานตอนนี้เนี่ยที่มองเห็นก็คือผู้ประกอบการเกี่ยวกับการแปรรูปเอาเป็นว่าเอางี้ดีกว่าเรื่องเกษตรนี่เป็นตัวนำเลยนะเรื่องการปลูกพืชการพัฒนาพืชพันธุ์เมล็ดพันธุ์ซึ่งทางท่านประธานาธิบดีอยากได้มากใครมีเมล็ดพันธุ์ดีๆหรือมีพืชอะไรดีๆนำเสนอไปได้เลยท่านยินดีสับสนุนคนไทยนะคะเรื่องการเกษตรมาอันดับหนึ่งเลยล่ะเอาอย่างเงี้ยนะแล้วก็แปรรูปนี่ไม่มีเลย

0: ทําได้ทุกอย่างเรื่องของทําซอสมะเขือเทศน้ํามะเขือเทศน้ําผลไม้ทุกอย่างแปรรูปนี่เป็นที่ต้องการไม่มีเลยเพราะผลไม้หรือวัตถุดิบเขามีเยอะมากมหาศาลรวมไปถึงพวกอาหารทะเลด้วยนะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆคือวัตถุดิบเอางี้ดีกว่าเป็นแหล่งวัตถุดิบที่เราคงหาที่ไหนมาสมบูรณ์เท่านี้ไม่มีแล้วล่ะตอนนี้นะคะ
1: ก็เรียกได้ว่าเรื่องความร่วมมือโดยเฉพาะด้านการเกษตรเนี่ยยังเป็นสาขาที่ไทยกับซูดานมีศักยภาพที่จะร่วมมือกันได้ในอนาคตอีกไกลเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่เล็กพันพิไลใบหยกมากนะครับที่เสียสละเวลานะครับมาให้สัมภาษณ์กับรายการสีสันแอฟริกานะครับขอบพระคุณมากครับ
0: ค่ะค่ะด้วยความยินดี
2: ค่ะก็จบไปแล้วกับคลิปสัมภาษณ์นะคะน่าสนใจมากๆเลยจริงๆแล้วกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะกระทรวงการต่างประเทศของเราก็จัดขึ้นอยู่เป็นประจำอยู่แล้วจริงๆอยากจะประชาสัมพันธ์ว่าถ้าท่านที่สนใจเนี่ยสามารถติดตามข่าวสารของทางกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกาถ้ามีงานสัมมนาที่น่าสนใจหรือมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจก็สามารถเข้าร่วมชมได้
3: ใช่ครับแล้วก็ถ้าเราทราบข้อมูลอะไรนะครับเราก็จะมาบอกแฟนๆรายการนะครับทันทีเลยนะครับ
2: ค่ะและสัปดาห์นี้คงจะจบเพียงเท่านี้แต่ว่าก่อนจะจากกันไป
3: ขอประ
2: ชาสัมพันธ์ในเทปในสัปดาห์หน้าว่าสัปดาห์หน้าเราจะพูดถึงประเทศอะไรคะพี่ชอน
3: สำหรับสัปดาห์หน้าจะพูดถึงประเทศใหม่ล่าสุดที่สหประชาชาติได้รับรองนะครับก็คือประเทศเซาท์ซูดานนะครับซึ่งสำหรับแฟนๆรายการนะครับจะมีการโฟนอินสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยนะครับที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในเซาท์ซูดานนะครับซึ่งเป็นพิเศษเลยนะครับสำหรับแฟนๆรายการ
2: ไลฟ์เลยใช่ไหมสดเลยจากเซาท์ซูดานเลยนะคะ
3: พลาดไม่ได้เลยนะครับสัปดาห์หน้า
2: การโฟนอินนี่ไม่เคยเรายังไม่เคยทำมาก่อนเลยเนาะพี่ชอน
3: ไม่เคยเลยครับนี่จะเป็นครั้งแรกที่มีการโฟนอินจากเซาท์ซูดานนะครับข้ามทะเลมาเลย
2: เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยนี่เขาไปทำอะไรที่เซาท์ซูดานนะคะ
3: ก็เข้าไปปฏิบัติการรักษาสันติภาพนะครับในเซาท์ซูดานครับ
2: อ๋อน่าสนใจ
3: มาก
2: แล้วก็ในถ้าท่านผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะถามคำถามกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยที่ตอนนี้อยู่ที่เซาท์ซูดานถามเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู
3: ่ใช่ถ้าอยากจะทราบว่า
2: อยากทราบว่าเขารับประทานอาหารกันยังไงกินอะไรไปเที่ยวพักผ่อนที่ไหน
3: บ้านเมืองเป็นยังไงปลอดภัยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
2: น่ากลัวไหมนะคะก็สามารถleave comment ได้ใน Facebook Live ของสรานรมเรดิโอเลยนะคะ
3: ฝากคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วก็เราก็จะนำคำถาม
2: เดี๋ยวเราจะคัดเลือกคำถามที่น่าสนใจเอาไปถาม
3: เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยพี่ๆตำรวจไทยนั่นเองนะครับ
2: ค่ะ
3: สำหรับสัปดาห์นี้พวกเรา2คน
2: พร้อมด้วย
3: พี่สิงโตนำโชคต้องขอลา
2: จะต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่กับรายการสีสันแอฟริกาทุกวันพฤหัสบดีเวลา 6:00 นถึง 6:30 นทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575หรือสามารถติดตามชมรายการของเราได้ทาง Facebook สรานรมเรดิโอได้ทุกวันตลอดเวลาเลยค่ะ
3: ครับสำหรับสัปดาห์นี้พวกเรา2คนและพี่สิงโตก็ต้อง
2: ขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับภาษาพม่าง่ายๆวันนี้มีเวลาให้คุณผู้ชมมากมายครับอย่าเพิ่งงงนะครับเวลาของรายการเรานั้นไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่อย่างใดแต่วันนี้นะครับอาจารย์มิมิจะมาสอนเรื่องเวลาในภาษาพม่ากันนะครับการเรียกขานเวลาในภาษาพม่าจะยากง่ายอย่างไรนั้นต้องตามอาจารย์มิมิเข้าใช้เรียนกันเลยนะครับ
1: มิงลาวาชิเวลาเป็นเรื่องสำคัญนะคะก็วันนี้เราก็มาเรียนการเรียกเวลากันนะคะก็การเวลาของพม่าเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับเวลาเนี่ยก็ตอนเช้าช่วงตอนเช้านะคะแล้วก็ตรงกลางวันแล้วก็ตรงบ่ายแล้วก็ตอนเย็นแล้วก็ค่ำนะเราก็มีแยกกันพูดได้นะคะก็ช่วงเช้าเนี่ยเราก็บอกว่ามันแน่นะคะมันแน่เอาช่วงเช้าของมิมิเนี่ยเวลาถึงเวลาไหนบ้างนะก็ประมาณ6โมงถึง10โมงเนี่ยก็ช่วงนะยันเช้าอยู่เลยก็ถ้าหาว่าเราพูดว่า6โมงเช้านะฮะ6โมงเช้าก็เราก็ต้องบอกว่ามันแน่เช้าไหนนะนายแปลว่าโมงก็ได้นะคะชั่วโมงก็ได้นะคะโมงก็ได้ชั่วโมงก็ได้นายเนี่ยนะฮะก็ถ้าช่วงเช้า6โมงนะตอนเช้า6โมงนะ6โมงเช้าเนี่ยเราก็บอกว่ามันแน่เช้าไหนมันแน่เช้าไหนเอา9โมงเช้าล่ะคะมันแน่โกไหนมันแน่โกไหนเห็นไหมคะเราต้องมาใช้แบบตัวเลขอีกทีหนึ่งนะคะอ้าว10โมงเช้าก็มันแน่เซนายนะมันเนเซนายเอาเที่ยงตรงล่ะคะอาจารย์จนเที่ยงตรงนะคะเที่ยงตรงกลางวันนะคะก็เนเลเนเลเซนนานายเนเลเซนนานายนะช่วงบ่ายแล้วไปสองโมงนะฮะเนกินนานาอีนี่กี่นานาอีสี่โมงถึงหกโมงเนี่ยเราใช้เป็นช่วงเย็นแล้วก็คือเราก็บอกว่าเนี่ยนี่เนี่ยนี่งานาอีแปลว่าห้าโมงเย็นนั่นเองนะคะเนี่ยนี่นะเนี่ยนี่แปลว่าช่วงเย็นเนี่ยนี่งานาอีนะคะถ้าหกโมงเราก็บอกว่าเนี่ยนี่เช้านายนะเนี่ยนี่เช้านายเอาประมาณทุ่มหนึ่งก็คือเนี่ยแล้วนะคะเนี่ยก็คือกลางคืนค่ำแล้วนะคะเนี่ยคนนานายเนี่ยคนนานายอ้าวสองทุ่มนะภาษาไทยบอกว่าสองทุ่มภาษาพม่าบอกว่าเนี่ยชินไนเนี่ยชินไนเห็นไหมคะที่เนี่ยเสียงเนี่ยที่เราพูดออกยากนิดนึงนะคะเนี่ยชินไนเที่ยงวันเรารู้แล้วเอาตัวนี้เที่ยงคืนจะพูดยังไงนะคะเที่ยงคืนก็คือเนี่ยตะเกาเส้นไนเนี่ยตะเกาเส้นนายเสียงเตะนะคะเนี่ยตะเกาเส้นนายเสร็จแล้วเรารู้เวลาแล้วเราก็ต้องมารู้จักวันนี้พรุ่งนี้เมื่อวานนี้บ้านนะคะก็วันนี้เราจะพูดว่ายังไงนะคะวันนี้ก็คือดีนี่ดีนี่ดีนี่อ้าวมันแน่กูนายดีนี่มันแน่กูนายแปลว่า9โมงเช้าวันนี้นะฮะ9โมงเช้าวันนี้ดีนี่มันแน่กูนายอ้าวตอนเที่ยงดีนี่

0: နေ့လယ်12နာရီနော်ဒီနေ့နေ့လယ်12နာရီဟောพรุ่งนี้จะพูดว่ายังไงมันแน่ผ่านมันแน่ผ่านต้องมีด้วยนะฮะมันแน่เฉฉก็คือชวนเช้ามันแน่ผ่านก็คือพรุ่งนี้ค่ะอ้าวชวนบายบายบาย3โมงพรุ่งนี้นะฮะก็มันแน่ผ่านณีคิน3นาทีมันแน่ผ่านณีคิน3นาทีอ้าวชวนยิน6โมงนะพรุ่งนี้ชวนยิน6โมงนะฮะก็คือมันแน่ผ่านญาณี6นาทีมันแน่ผ่านญาณี6นาทีอ้าวตรงค่ําๆ3ทุ่มมันแน่ผ่านญะ9นาทีมันแน่ผ่านญะ9นาทีอ้าวเที่ยงคืนนะคะมันแน่ผ่านญะตะกอง12นาทีมันแน่ผ่านญะตะกอง12นาทีนะคะถ้าเป็นเมื่อวานนี้ก็คือมันนี่กะมันนี่กะนะคะมันนี่กะก็คือเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้9โมงเช้านะเมื่อวานนี้9โมงเช้ามันนี่มันแน่9นาทีกะมันนี่มันแน่9นาทีกะก็เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็เข้าใจแล้วว่าดีนี่มันแน่เพียงเมื่อวานนี้แล้วก็ใส่ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ช่วงเวลาแล้วก็ต่อด้วยชั่วโมงนะคะต่อไปก็คือเรามาใช้คำศัพท์ต่างๆกับบทสนทนาบ้านนะคะ
1: เสียอาคุเป็นอะไรโทรบาบีแล้ว
2: စက်တနိုင်ခွဲရှိပြီနေ့လည်ရောက်တော့မယ
1: ်မနေ့ဖြစ်နေ့လည်ဆရာအားပါသလား
2: နေ့လည်မအားဘူးညနေ3နာရီမှအားမယ
1: ်ဒါဆိုရင်မနေ့ဖြစ်ညနေ3နာရီကျမလာတွေ့ပါမယ
2: ်ကောင်းပြီလေတွေ့ကြတာပေါ့

0: วัฒนธรรมการเคี้ยวหมากของชาวพม่าหรือเรียกเป็นภาษาพม่าว่าโกนหยาเป็นวิถีที่มีมาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคโบราณและยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันเรียกได้ว่าเป็นวิถีชีวิตที่ขาดไม่ได้สมัยก่อนชาวพม่าจะเตรียมเครื่องหมากและจีบหมากสำหรับเคี้ยวเองที่บ้านและใช้รับแขกแต่ปัจจุบันคนเริ่มทำงานนอกบ้านมากขึ้นการจะพกเชี่ยนหมากติดตัวไปด้วยทุกที่คงจะไม่สะดวกเราจึงพบร้านขายหมากด่วนได้ทั่วไปเรียกว่าหาได้ง่ายพอๆกับร้านส้มตำบ้านเราหมากหนึ่งคำไม่ได้มีเพียงผลหมากเท่านั้นแต่ยังมีส่วนผสมอย่างอื่นเพื่อเพิ่มรสชาติและกลิ่นหอมด้วยเช่นสีเสียดเม็ดผักชีราชะเอมหั่นชิ้นเล็กๆปูนขาวยาสูบซึ่งเครื่องปรุงต่างๆเหล่านี้ถือเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาทั้งสิ้นคราวหน้าถ้าไปพม่าลองดูสักคำก็ได้นะคะเพิ่มรสชาติให้ชีวิตค่ะ
1: การบอกเวลาเป็นเรื่องสำคัญนะครับสื่อสารผิดพลาดก็อาจนัดหมายคาดเคลื่อนเสียการเสียงานเสียเวลาและอาจตกรถตกราได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับภาษาพม่าง่ายๆก็หมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมคงคุ้นเคยกับผ้าสโรงของพม่ากันมาบ้างนะครับสโรงเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติของพม่าที่ปัจจุบันหนุ่มชาวพม่าก็ยังนิยมสวมใส่กันอยู่นะครับเช่นเดียวกันกับสาวๆพม่าที่ยังคงนิยมนุ่งสิ้นวันนี้นะครับอาจารย์มิมิจะมาสอนเรื่องเครื่องแต่งกายของพม่ากันนะครับว่าแต่ละชิ้นแต่ละชนิดเรียกว่าอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไรกับวิถีพม่านะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิถ้าหาว่าเราไปเที่ยวพม่าเนี่ยเราก็ได้เห็นคุณพม่าที่แบบแต่งชุดพม่ากันใช่ไหมคะก็ยังมีวัฒนธรรมที่แบบเอกลักษณ์ของพม่ายังมีอยู่ก็เห็นภาพแบบนี้แล้วก็เราก็รู้สึกภูมิใจนะคะก็วันนี้เรามาเรียนกันเกี่ยวกับชุดแต่งไก่ของพม่านะคะค่ะก็ชุดแต่งไก่ของพม่ามีอะไรบ้างนะคะก็เราก็มาแยกออกเป็นคนผู้ชายกับคนผู้หญิงเป็นแบบนี้คนละส่วนนะคะถ้าหาว่าเป็นผู้ชายเนี่ยเราต้องเห็นอะไรบ้างต้องนุ่งสโลงแล้วใช่ไหมคะก็สโลงแบบนี้ยังไงคะนะคะอันนี้เขาไม่ได้ผูกเชือกนะคะไม่ได้มีอะไรที่แบบใช้อะไรมัดไว้นะแค่ผ้าสโลงแล้วก็มาเจอกันที่ตรงกลางแล้วก็มาผูกที่ช่วงตรงกลางค่ะนะคะก็มีคนก็เลยถามว่าเวลาเดินน่ะหลุดไหมไม่หลุดค่ะเขามัดให้แน่นเลยนะคะอันนี้เป็นสโลงเราเรียกว่าลงจีลงจีอันนี้สำหรับผู้ชายนะคะอีกคำหนึ่งที่เราเรียกได้ว่าก็คือปัสโซปัสโซนะคะอันนี้สำหรับของผู้ชายนะฮะถ้าหาว่าเป็นเสื้อธรรมดาก็คือเราก็เรียกว่าเอ็นจีเฉยๆนะฮะชะเอ็นจีหรือว่าเอ็นจีเฉยๆนะคะถ้าหาว่าของผู้ชายเนี่ยเวลาเราใส่เสื้ออันนี้เสร็จแล้วเราก็ต้องมาทับเสื้อใต้โป่งอีกทีหนึ่งค่ะนะฮะเสื้อใต้โป่งก็คือคนไทยรู้กันว่าเสื้อกุยเหงนะฮะก็เหมือนแบบสไตล์จีนๆนิดนึงอะฮะนะฮะเราก็มาทับอีกทีหนึ่งอันนี้มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เนาะมาทับอีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นเสื้อใต้โป่งนะฮะใต้โป่งนะอันนี้ก็คือสำหรับคนผู้ชายนะฮะแล้วก็ผู้ชายเวลาไปราชการหรือว่าไปประชุมอะไรเนี่ยเราก็ต้องใส่ผ้าพกหัวที่แบบเราเรียกว่ากาวเปล่านะฮะที่มีผ้าห้อยอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะก็อันนี้เราเรียกว่ากาวเปล่านะฮะกาวเปล่านะอันนี้ก็คือชุดผู้ชายนะฮะเอาต่อมาเราก็เลยมาดูนักเรียนของพม่าสิคะพอเราไปเที่ยวเนี่ยเราเห็นนักเรียนพม่าที่แบบใส่ชุดสีขาวข้างบนนะฮะแล้วก็กระโปรงหรือว่ากางเกงที่แบบสีเขียวนะสีเขียวหมายถึงการศึกษาค่ะนะคะก็เด็กๆก็เลยใส่การเป็นกระโปรงแบบขาวกับเขียวอันนี้ชุดนักเรียนเราเรียกว่าเจ้าวุโสนะคะเจ้าวุโสค่ะนะคะเอาพอต่อไปเราก็มาดูที่แบบคุณผู้หญิงบ้านนะคะสาวสาวผู้หญิงสวยมากเลยนะคะก็ใส่เสื้อแบบแขนยาวหรือว่าแขนสามส่วนหรือว่าแบบขนาดถึงข้อศอกก็ได้นะคะก็แล้วแต่สีที่แบบคู่กับสโลงนะสโลงผ้าสิ้นอ้าวผ้าสิ้นผ้าสิ้นเนี่ยภาษาพม่าเรียกว่าทำเมงค่ะทำเมงนะฮะผ้าเสี้ยนก็คือทำเมมีแบบหลายก็หลายแบบเหมือนกันนะฮะผ้าปาติก็มีบ้านนะก็เราเรียกว่าทั้งหมดนี้เราเรียกว่าทำเมค่ะนะทำเมก็เสื้อก็คือเราเรียกว่าอินจีเหมือนกันนะอินจีนะอ้าวต่อไปก็คือคุณผู้หญิงพม่าเนี่ยเราต้องมาเวลาไปงานไปอะไรเนี่ยเราก็ต้องใช้ผ้าพัง

คอที่ไปคล้องไว้ที่คอนะคะอันนี้เราเรียกว่าปวาค่ะปวานะปวาอันนี้ก็คุณผู้เย็นท่านไรก็ใส่การแบบจะได้เข้ากับชุดหลายๆสีนะคะคล้องที่คอนะคะก็ยาวประมาณที่แบบไม่ถึงหัวเข่านะคะก็อันนี้ก็คือเราเรียกว่าปวานะคะก็ถ้าหาว่าเป็นกลมหรือว่าเป็นเวลาแต่งลำการหรือว่ามีช่วงสงกรานต์เนี่ยพวกเขามีงานต่างๆที่แบบมาช่วยกันบ้างงานวัดบ้านอะไรบ้างเนี่ยผู้สาวๆแต่งกันแบบชุดยูนิฟอร์มไปเลยนะคะแบบสีเดียวกันไปเลยก็มีเอาน้องๆผู้ชายก็เหมือนแบบลายเดียวกันอะไรพวกเนี้ยนะแต่งการแบบนี้แล้วก็แล้วเขาก็เลยไปช่วยกันจะได้เห็นว่าอ้อกรมเนี่ยเขามาช่วยงานนะอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะก็ไลฟ์แบบกรมที่แบบทำการแบบนี้อยู่สมัยนี้นะคะก็เวลาเราไปที่ประชุมหรือว่าไปที่แบบงานต่างๆงานเลี้ยงอะไรพวกนี้ถ้าเป็นผู้ใหญ่ท่านไรที่แบบข้าราชการก็คือเขาใส่การแบบช่วงตอนเช้าเนี่ยเสื้อกุ้ยเหงเนี่ยสีขาวหรือว่าสีครีมค่ะนะคะก็เราเรียกว่าไต้โป่งนะคะแต่ตรงอาหารข้ามมีงานแบบอาหารข้ามอะไรพวกนี้ก็คือผู้ใหญ่ท่านไรก็คือใส่ชุดไต้โป่งเนี่ยเป็นสีดำหรือว่าสีเทาๆนะคะอันนี้ก็คือแบบประจำชาติของพวกเราชุดพม่าเนี่ยเราเรียกว่าเมียนมาวุโซนะคะเมียนมาวุโซถ้าหากว่าเราอยากจะดูการแต่งกายของคนพม่าเนี่ยเป็นยังไงก็เราก็มาดูต่อที่สนทนากันนะคะ

0: ဆရာမမိမိရှင်ဒီညတက္ကသိုလ်မှာညစာစားပွဲရှိလို့သမီးဒီလိုဝတ်လို့ရတလား
1: ။အော်ရတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီအစကဒီလိုမလုပ်ရဘူး။ဒီအစကိုခေါင်းမှာပေါင်းလိုက
0: ်။အခုတော့ပြောပြတာအရန်ကျေစုတင်ပါတယ်
1: ။ရပါတယ်။ပျော်ရွှင်တဲ့ညစာစားပွဲဖြစ်ပါစေ။နော်
0: ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမ
2: ใครที่ได้ไปพม่าจะเห็นภาพของผู้คนปะแป้งบนใบหน้าเป็นลวดลายต่างๆนั้นคือเขาประทินผิวด้วยธนาคารนั่นเองค่ะธนาคารเป็นแป้งที่ชาวพม่าโดยเฉพาะสาวๆใช้ผลัดหน้าทาตัวช่วยบำรุงรักษาผิวพรรณให้นวลเนียนขาวผ่องปกป้องผิวจากแสงแดดให้ความรู้สึกเย็นสบายผิวแก้ผดผื่นคันและรักษาสิวมีหลักฐานพบว่าสาวพม่ามีการใช้ธนาคารมานานกว่า200ปีแล้วปัจจุบันนักท่องเที่ยวทุกชาติทุกภาษาที่ได้เดินทางไปพม่าก็มักจะซื้อธนาคารกลับไปเป็นของฝากเนื่องจากราคาไม่แพงและหวังจะมีผิวสวยๆอย่างสาวพม่าสมกับคำกล่าวที่ว่าผิวพม่าในตาแขกซึ่งมีทั้งแบบโบราณคือฝนจากไม้โดยตรงและแบบสำเร็จรูปทำเป็นผงเป็นก้อนสะดวกแก่การพกพาอีกด้วย
3: แหมวันนี้น้องนันเตรียมตัวไปงานเลี้ยงด้วยชุดประจำชาติเลยนะครับคงจะต้องสวยมากๆเลยทีเดียวเครื่องแต่งกายของพม่าถือได้ว่าเป็นชุดที่มีเอกลักษณ์และแสดงถึงวิถีวัฒนธรรมของพม่าได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนเราคนไทยหากมีโอกาสเหมาะก็น่าจะลองแต่งชุดไทยประยุกต์ไปออกงานกันบ้างเพื่อช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยภาษาพม่ายังมีเรื่องที่ต้องเรียนรู้กันอีกมากมายนะครับอย่างน้อยเพื่อให้สื่อสารกันได้อย่าพลาดชมนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆได้ใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ

0: Every frame of the film is a memory of its era, and every story shown on screen is a true reflection of Thai society. Starting with the first Thai film, Miss Suvarna, in 1933, which was the first voice of a new world's dream, where Thais told their own stories through the lens. As the world spins faster and technology advances, Thai filmmakers started looking beyond the country. Films like Surreal Thai and Nang Nak weren't just successful domestically. They also became the gateway that made viewers worldwide start to see that Thai cinema has something unique. The heart of Thai film isn't just the story, but also the way of telling the story, such as the script, written form, understanding of Thai society, the directing that takes emotions to their peak, the cinematography infused with cultural nuances, the meticulously crafted light and sound that create a shared feeling, and the actors who don't just act, they live in their roles.
1: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยถึงเหมือนผมทำชัตเตอร์อย่างเงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
3: พี่ว่าความงดงาม
4: ความงดงาม
3: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
1: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
5: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
6: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: From our conversation today we've clearly seen that the charm of Thai-ness isn't far away. It's not just about national policyIt starts with the small intentions of artists, of filmmakers who want to tell the story of our home to others. Thai film has its own unique charm. It has culture, emotion, and the way of life the world has never seen before. And this is the power that no one can imitate. The charm of Thai-ness isn't just an image, it's the transmission of identity. And filmmakers have proven to us that when we dare to tell our own stories with sincerity and honest art, Thai film can proudly become the face, the heart, and the voice of Thailand in the eyes of the world. I want to encourage every filmmaker who still believes in the power of storytelling, because sometimes just one great story can change the person

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: สารีสกอาจารย์อาจารย์ที่หนึ่งเดินเข้ามาในมาระมัดระวังตรายจากกบฏด้วยนะครับอธิยิปต์สกอาจารย์อาจารย์ที่หนึ่งเดินเข้ามาในมาโอระมัดระวังตรายจากกบฏด้วยนะครับโดยสารในโดยสารในทางไปกับกบฏนี้นำสิ่งของสัมภาระของท่านกับขณะที่นั่งบนกบฏครับ
1: ความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุแม้ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่จะช้าจะเร็วผลของการทำความดีจะกลับมาหาเราเองทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม

1หมัดต้านศัตรู1ฝ่ามือสยบภูผาในใต้ล่าสุดยอดคนและสุดยอดวิชาได้ถือกันอย่างเรียบง่ายและดำรงสืบมาจวบจนปัจจุบันไม่มีนักสู้คนใดปฏิเสธสุดยอดวิชายุทธแดนตะวันออกที่มีรากกำเนิดบนแผ่นดินเดียวกัน1วิชากังฟูคล่องแคล่วดุดันเพียงเคลื่อนกายสิทธิ์เซาหลินก็พร้อมสยบคู่อริด้วยพลังเกินต้านทานอีกหนึ่งวิชาไทเก๊กพลิ้วไหวนุ่มนวลสิทธิ์บูตึงตั้งมั่นบนความเนิบช้าทว่ารอจังหวะใช้ความแกร่งดังหินผาปะทะศัตรูให้ปราชัยสองสุดยอดเคล็ดวิชาที่เปรียบดังมังกรซ่อนเล็บถูกถ่ายทอดจากปรมาจารย์มานานนับพันปีปัจจุบันเหล่าลูกศิษย์แดนมังกรสืบทอดวิชายุทธเหล่านี้ไปในแนวทางใดออกท่องยุทธจักรมังกรจีนไปกับเรา Spirit of Asia ด้วยกันครับ

0: เศร้าลินกระบี่อยู่ที่ใจก้าวแรกในยุทธจักรมังกรจีนสู่วัดป่าบนเขาเศร้าซื่อซึ่งเป็นความหมายของเศร้าลินซื่อหรือวัดเศร้าลินธรรมสถานสำคัญที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 1,500 ปีก่อนในสมัยราชวงศ์เว่ยเหนือจักรพรรดิเซี่ยวเหวินตี้ได้ย้ายเมืองหลวงจากต้าถงมาสู่ลั่วหยางและส่งให้ก่อสร้างวัดเซาหลินขึ้นในปีคริสต์ศักราช495เพื่อให้อาจารย์ของพระองค์คือพระพัทละเถระหรือป๋าถั่วภิกษุอินเดียมาจำวัดแห่งนี้เวลาล่วงเลยมาถึงปีคริสต์ศักราช527ภิกษุอินเดียรูปหนึ่งนามว่าโพธิธรรมเถระหรือตักหมอเดินทางจากชมพูทวีปสู่แดนมังกรเพื่อมาเผยแผ่พุทธศาสนานิกายเซนที่ชาวจีนเรียกว่าฉานมาจากคำว่ายานในภาษาบาลีแต่เมื่อมาถึงวัดแห่งนี้ท่านตักหมอกลับเดินขึ้นภูเขาทรงสารไปนั่งสมาธิภายในถ้ำเล็กๆเป็นเวลานานถึง9ปี
1: แล้วถ้ำนะครับนะพอมาปฏิบัติอยู่ถ้ำนี้9ปีเนี่ยนะครับทำให้คนจีนทั้งหลายนะครับนะคนที่ศรัทธาพุทธทั้งหลายเนี่ยนะครับนะรู้ว่ามีอาจารย์สุดยอดชื่อตักหมอนะครับมาจากอินเดียกำลังปฏิบัติอยู่ในถ้ำนี้ที่อยู่บนภูเขาทรงสันนะครับของมณฑลเหอหนานเลยทำให้มีพระเยอะแยะนะในทั่วประเทศจีนก็มากราบนะมากราบอาจารย์นะครับก่อนนั้นเนี่ยชาวจีนอาจจะเชื่ออาจจะคิดว่าโอ้ศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาหนึ่งอย่างนะครับมันอยู่สูงมากเราชาวบ้านทั่วไปไม่เกี่ยวเราหรอกครับนะไม่เกี่ยวเราไม่รู้เราไม่ได้บวชเราไม่ได้บวชเป็นพระนะครับเลยเราไม่มีอะไรเกี่ยวพันกับศาสนานะครับแต่ทั้งโมนะครับมาเป็นนิกายฉานจงแล้วเนี่ยนะครับซึ่งมันไม่ใช่แล้วอ่ะมันไม่ใช่อยู่บนอากาศแล้วนะครับมันมาอยู่บนพื้นแล้วนะครับพอมาอยู่บนพื้นเนี่ยนะครับชาวบ้านก็โอ้เราเป็นชาวบ้านทั่วไปก็มาปฏิบัติได้หรือโอ้มันง่ายอย่างนี้หรือนะครับโอเคนั่งสมาธิก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วโอ้ตั้งแต่นั้นมานะครับฉันจงเนี่ยก็กลายเป็นว่าเอาศาสนาพุทธเนี่ยนะครับนะเข้าไปในสังคมธรรมดานะครับของจีนทำนี้เล็กมากนะครับเนื้อที่นิดเดียวนะครับนะเข้าไป10คนมันก็เต็มแล้วนะครับแต่ทำนี้มันใหญ่มากนะครับนะเพราะว่ามันไปถึงทุกมุมนะครับนะของวัฒนธรรมจีนโบราณและไม่เพียงเด็กโบราณมาถึงปัจจุบันนะยังโตไปอีก

0: ไม่รู้นะครับอีกกี่ปีนะครับเพราะฉะนั้นถ้ำนี้นะครับจะเป็นถ้ำที่พิเศษมากมาก
1: การเดินทางมาของท่านตักหมอในยะหนึ่งคือต้องการหาผู้สืบทอดพุทธศาสนานิกายเซนต่อจากท่านแต่ก็เหมือนการงมเข็มในมหาสมุทรเพราะปริศนาธรรมของท่านจะต้องมีผู้ที่เข้าใจด้วยปัญญาอย่างรู้เท่านั้นจึงสามารถหาคำตอบได
0: ้ตรงนี้นะครับชื่อเขาเรียกว่าลี่เฉยถิงคำว่าถิงนี่หมายถึงศาลานะครับเฉยก็หมายถึงหิมะลี่ก็หมายถึงยืนอยู่ในหิมะศาลาที่ยืนอยู่ในหิมะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับนะมาหิมะตกหนักเซินกวางนะครับนะก็มายืนอยู่ข้างนอกห้องนะครับรออาจารย์ตักหมอนะครับโอ้หิมะตกหนักนะครับนะแล้วพระเซินกวางก็ยืนอยู่ในหิมะกลายเป็นคนหิมะไปเลยอ่ะนะครับขาวๆหมดนะครับตักหมอออกมานะครับเออทำอะไรอยู่เนี่ยเซินกวางก็บอกว่าอาจารย์ครับอาตมาขอเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์นะครับตักหมอก็บอกบอกแล้วนะครับนะอย่ามาธรรมะมันไม่ใช่ง่ายๆหรอกครับโอ้ยผมตั้งใจจริงๆอาตมาตั้งใจจริงๆนะครับนะขอเป็นลูกศิษย์นะครับนะตักหมอก็บอกว่าเอาละเมื่อไหร่หิมะกลายเป็นสีแดงเนี่ยนะอาตมาก็จะรับเป็นลูกศิษย์คือหิมะกลายเป็นสีแดงได้ยังไงหิมะก็คือสีขาวใช่ไหมล่ะแต่เซินกวางนะครับอาจารย์ก็อยากทดลองดูว่าจิตใจเราถึงหรือเปล่าใช่ไหมเอามือขวาเนี่ยใช่ไหมถือดับก็ตัดแขนซ้ายนะครับนะแล้วเวลาตัดแขนแล้วนะครับนะเลือดมันก็ออกมาเลือดมันก็พุ่งออกมานะครับนะหิมะบริเวณนั้นก็กลายเป็นหิมะสีแดงแล้วเซินกวางก็ตะโกนว่าอาจารย์ดูสิหิมะกลายเป็นสีแดงแล้วนะครับตังโมก็ออกมาดูโอ้โหคนเนี้ยใจถึงจริงไหนใจถึงนะครับนะก็รับเป็นลูกศิษย์ตั้งชื่อใหม่ให้นะครับชื่อว่าขุยเขอคำว่าขุยนะครับหมายถึงจื้อขุยจื้อขุยนะครับแปลเป็นไทยเราก็คือปัญญานะครับเขอก็ใช้ได้นะคนนี้ปัญญาพอใช้ได้นะเลยคุยเขอเนี่ยก็กลายเป็นอาจารย์รุ่นที่2ของนิกายฉันจงของประเทศจีน
1: หลังจากท่านหุยเขอก็มีผู้สืบทอดพุทธศาสนานิกายเซนต่อมาอีก4รุ่นโดยมีรุ่นที่6เป็นผู้สืบทอดรุ่นสุดท้ายหลังจากนั้นพุทธนิกายเซนจึงแผ่ขยายกว้างไกลเฉกเช่นในปัจจุบัน
0: จู่เนี่ยให้ลูกศิษย์ทั้งหลายเนี่ยนะครับกลับไปขยันนะทางธรรมะแล้วเขียนบทก็คล้ายๆกับวีนะครับนะดูว่าใครถึงขั้นสูงแล้วนะครับที่สามารถรับสืบทอดอาตมาจะได้มอบให้เป็นรุ่นที่6ทีนี้นะครับพระนายวัดเนี่ยนะครับทุกท่านก็บอกเฮ้ยเราไม่ต้องเขียนหรอกนะครับนะต้องเป็นหัวหน้าเราว่าก็คือเฉินเซี่ยวตอนนั้นเฉินเซี่ยวเนี่ยนะครับเหมือนกับเป็นอาจารย์เวลาสอนธรรมะเนี่ยนะครับมาจับเป็นคนนี้สอนเลยพอหงเดินบอกอย่างนี้นะครับนะทุกคนก็บอกเราไม่ต้องเขียนหรอกยังไงเราไม่มีโอกาสยังไงก็สู้อาจารย์ไม่ได้สู้อาจารย์เฉินเซี่ยวไม่ได้นะครับทีนี้ทำให้เฉินเซี่ยวก็ทำยังไงดีอ่ะทุกคนไม่เขียนแล้วอาตมาจะเขียนไหมสุดท้ายก็ไปเขียนอยู่บนผนังเฉินเซี่ยวเขียนว่า

มาติดคุยแล้วหมอว่าข้าพเจ้าก็มีหนึ่งบทกรุณาช่วยเขียนหน่อยนะครับหุยหลังก็พูดออกมาต้นโพเนี่ยนะครับไม่ใช่ต้นไม้กระจกก็ไม่ใช่กระจกอันที่จริงมันไม่มีอะไรอ่ะแล้วฝุ่นจะไปติดที่ไหน4ประโยคเนี่ยนะ4ประโยคของหุยหลังกับ10ประโยคของ

เซี่ยวเนี่ยมันคนละอย่างเลยอาจารย์หงเหรินซึ่งเป็นรุ่นที่5เนี่ยนะพอได้ยินสิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยคุยกักๆๆอยู่ที่ผนังก็เดินไปดูอ้าวคุยอะไรกันนะครับลูกศิษย์อาจารย์อาจารย์อู้ดีแท้นี่เก่งมากเนี่ยนี่ๆๆๆคนนี้ทําโค

0: มันกับว่าคุยเรื่องข้าวนะครับจริงๆไม่ใช่นะครับคือเรื่องธรรมะ
1: หลังจากผู้สืบทอดรุ่นที่6พุทธศาสนานิกายเซนจึงเข้าสู่ยุครุ่งเรืองแต่ต่อมาอารามเซาหลินกลับถูกเผาทำลายหลายครั้งครั้งสุดท้ายคือในปีคริสต์ศักราช1928ในสมัยจักรพรรดิหยงเจิ้งแห่งราชวงศ์ชิงเพราะต้องการลดบทบาทของวัดเซาหลินซึ่งเคยอยู่ในฐานะวัดหลวงในสมัยราชวงศ์ถังในปีคริสต์ศักราช1985รัฐบาลจีนจึงได้สร้างอารามบางส่วนขึ้นมาใหม่ส่วนดั้งเดิมที่ยังหลงเหลือคือซุ้มประตูหินหน้าวัดและสิงโตหินที่สร้างในสมัยราชวงศ์หมิงส่วนป้ายชื่อวัดเซาหลินซื่อจะมีเฉพาะคำว่าเซาหลินที่เป็นของเดิมเขียนโดยจักรพรรดิคังซีแห่งราชวงศ์ชิงอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ถูกทำลายก็คือสุสานเจดีย์ซึ่งเป็นที่บรรจุอัฐิของภิกษุในวัดสุสานเจดีย์วัดเซาหลินเป็นสุสานเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนซึ่งมีเจดีย์ทั้งหมด248องค์
0: จนทุกวันนี้บางคนพูดถึงเซาหลินนะครับนะไม่ได้หมายถึงศาสนาเลยนะครับนะพูดถึงกังฟูอย่างเดียวนะครับนะมันก็เป็นอย่างนี้นะครับนะพอมีอะไรที่โด่งดังขึ้นมานะครับนะก็มาจะเติมน้ำพริกน้ำปลาเข้ามานะครับรวมมาถึงรูที่บนต้นแปะกุ้ยเหล่านี้ด้วยนะครับไกด์ท่องเที่ยวบางคนเวลาพาทัวร์มาเขาก็บรรยายอย่างนี้บอกว่าพระเจ้าหลินนะครับน่ะนี่แม่กังฟูอ่ะเขาหัดนะกันเออสุชาเนี่ยมาจ่อแน่แน่จริงๆเป็นดูอย่างนี้นะครับน่ะเพราะอะไรเอ้ามันจะบันเทิงงานหลอกคุณมาใช่ไหมครับน่ะคุณเหนือก็ดีใจโอ้ใช่ใช่ใช่เนี่ยจริงเลยอ่ะเนี่ยนี่รอยยังอยู่เลยนะครับแต่จริงๆนะครับน่ะดูเหล่านี้มันมาจากปืนเพราะว่าในปี1928เนี่ยนะครับมีแม่ทัพ2คนเพราะเวลานั้นประเทศจีนวุ่นวายนะครับแม่ทัพคนหนึ่งแม่ทัพคนหนึ่งชื่อว่าเซ่ซืออีกคนหนึ่งเซ่ฝานสองคนเนี่ยมันไม่ดีต่อกันแล้วคนที่เซ่ฝานเนี่ยมันสู้กับคนที่เซ่ซือสู้ไม่ไหวหนีขึ้นมาทางเหนือแล้วหลบเข้ามาในวัดเซาหลินเลยบังคับให้พระในวัดนะครับน่ะส่งตัวนี้ออกมาแต่ว่าไม่ได้ส่งตัวคนนี้ออกมาเลยไม่ทักคุณก็โมโหเอาเลยนั้นให้คุณมาส่งออกมาใช่ไหมเอาเลยจัดการนะครับน่ะเลยปืนนะครับก็ยิงเข้ามาพอยิงเข้ามานะครับน่ะปืนใหญ่ปืนเล็กได้ยิงเข้ามามันมีเยอะมากน่ะเยอะมากเลยนะครับน่ะต่อมาคนนี้มาเที่ยวนะครับก็โอ้มันลูกกระสุนใช่ไหมมันก็เอาออกเอาแล้วถ้าคุณมาเอ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะพระเราพระเจ้าดินนะครับนะครับเออสุชานนะครับนะครับไปมาถ้าคุณมาก็จ่อๆเข้าไปมันก็เป็นรูไปเป็นแบบนี้นะครับน่ะอันนี้หลอกคนได้เยอะมากนะ
1: ภาพยนตร์เรื่องเซี่ยวลิ้มยี่ที่ฉายในปีคริสต์ศักราช1982ทำให้กังฟูเซาหลินโด่งดังไปทั่วโลกเนื้อเรื่องเกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นก่อตั้งราชวงศ์ถังของหลี่ซื่อหมินโดยมีพระเซาหลิน13รูปไปช่วยสู้รบกับศัตรูซึ่งเรื่องราวในหนังได้นำมาจากเนื้อหาบนศิลาจารึกเก่าแก่ภายในวัดแห่งนี
0: ้จริงๆศิลาจารึกเนี่ยนะครับน่ะก็คือบันทึกเรื่องราวของการช่วยหลี่ซื่อหมินจัดการนะครับน่ะวังซื่อซุงนะครับจากการวังซื่อซุงก็คือเมทัพตอนนั้นน่ะของที่ลงเหลืออยู่ของราชวงศ์เสยนะครับน่ะพระที่เซาหลินนะครับ13รูปนะครับจัดการจับคนนี้ไปมอบให้หลี่ซื่อหมินนะครับนายนี้ก็บันทึกเรื่องราวเหล่านี้นะครับอยู่ในศิลาจารึกอันนี้อันนี้นะครับศิลาจารึกนี่นะครับเกิดสลักขึ้นมาในสมัยราชวงศ์หมิง

0: ครับโดยลูกชายของจูเอียนจังมันมีอะไรสำคัญนะครับนะเรามองจากตรงกลางมองไปอย่างเงี้ยเป็นรูปของพระพุทธเจ้าแต่มองจากสองข้างเหมือนกับคนแก่สองคนมาหัวชนหัวกันอันซ้ายเนี่ยเป็นเหลาสื่อนะครับด้านขวาเนี่ยนะครับของสื่อแล้วเนี่ยอาจารย์สองท่านนะครับนะคือใช้ปาก
1: ปากอันเดียวกันนะครับ
0: อันเดียวกันแล้วพระพุทธเจ้าเหลาสื่อของสื่อสามท่านรวมอยู่ในรูปเดียวกันนะสันเจ้าก็หมายถึงสามศาสนามาอยู่รวมกัน
2: หลุมยุบทั้งหมด41แห่งภายในวิหารแห่งนี้เกิดจากการฝึกกังฟูของพระวัดเซ่าหลินซึ่งปรมาจารย์ผู้ให้กำเนิดวิชากังฟูก็คือท่านตักหมอนั่นเองครับเมื่อนั่งสมาธินานๆก็ทำให้ปวดเมื่อยท่านจึงคิดค้นท่ายืดเส้นที่นำพื้นฐานมาจากวิชาโยคะในอินเดียเพื่อให้พระได้ออกกำลังกายภายในวัดจึงอาจกล่าวได้ว่าวิชากังฟูถือกำเนิดมาจากการปฏิบัติธรรมก็คงไม่ผิดนักและกลายเป็นว่าวิชากังฟูนั้นกลับเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกให้มาเยือนวัดเซ่าหลินมากกว่าเรื่องราวของพุทธศาสนานิกายเซนเสียอีกเมื่อกังฟูเซ่าหลินสร้างชื่อเสียงเรื่องลือไกลจนเข้าสู่ยุคของความบันเทิงโชว์กังฟูเซ่าหลินจึงเป็นจุดขายสำคัญของธุรกิจท่องเที่ยวดึงดูดให้ผู้ชมเพลิดเพลินกับการแสดงวิทยายุทธ์ที่ปรากฏเบื้องหน้า

นอกจากความลุ้นระทึกและตื่นเต้นเร้าใจแล้วผู้ชมยังได้เห็นถึงความสามารถและพลังในร่างกายของนักแสดงที่ผ่านการฝึกฝนอย่างหนักการฝึกวิชากังฟูในยุคนี้จึงอาจเป็นแหล่งรายได้ชั้นดีของคนรุ่นใหม่

0: 还不错。
1: 嗯，
0: 莲泽宗就是中国的一千多年的留下来的这些。
1: พระท่านเจ้าบอกว่านะครับท่านบอกว่าเขาบอกว่าคือประวัติศาสตร์ของจีนเราหรือวัฒนธรรมจีนเรา 5,000 ปีนะครับที่สืบทอดมาถึงวันนี้ได้นะครับต้องเป็นของที่สุดยอดไม่งั้นมาไม่ถึงวันนี้
2: เมื่อการแสดงของฝ่ายบู๊จบลงก็มีชาวจีนไม่น้อยที่ยังสนใจการเขียนผู้กันที่นับว่าเป็นวิชาฝ่ายบุญในพื้นที่เดียวกันกับกังฟูซึ่งเป็นวิชาฝ่ายบู๊สองสิ่งนี้จึงเข้ากันได้ดีตามแนวคิดคู่ตรงข้ามของหยินหยางนั่นเอง
1: ประมาณนี้นะครับแล้วก็หวนกับหูต่างเลยนะครับเนี่ยอาจารย์กำลังเขียนผู้กันอยู่นะครับและคนจีนเนี่ยนะครับดูดิครับเข้ามาดูการแสดงกังฟูแล้วนะครับนะในหมุนอีกเห็นไหมครับนะเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าซู่ฝานะครับซู่ฝานะครับก็คือการเขียนผู้กันจีนนะครับอันนี้นะครับนะคนจีนเขาจะเอาไปแขวนไว้ที่ห้องรับแขกหรือว่าสถานที่สำคัญสำคัญของเขานะครับนะเลยเห็นไหมเข้ามาขอให้อาจารย์เขียนคำที่เขาอยากได้อยากได้อย่างนี้เมื่อกี้เขียนต้าอาจารย์หงกู้หมายถึงว่าขอให้ภารกิจเจริญรุ่งเรืองนะครับ
3: จีก้า
1: ที่ไหนอ่ะ
3: กว่าจะข้าวสุรีข้าวเทียนป้าตั้งข้าวสุรีเต้าเทีย
1: นส่วนผู้หญิงคนนี้ที่อยากเขียนเนี่ยบอกว่าหายหน้าไปชวนนะหมายถึงว่าทะเลเนี่ยนะครับลำน้ำมาจากแม่น้ำร้อยสายนะครับ

0: ถึงว่าเราต้องมีนะครับใจที่กว้างนะครับนะใจกว้างนะครับรับเหมือนกับทะเลรับน้ำมาจากร้อยสายใช่จริงๆแล้วนะครับนะทำไมคุณจินนะครับนะมาจากมาเขียนคำเหล่านี้มาห้อยไว้ที่ห้องเราเนี่ยนะครับพอเจอนะก็โอ้นึกขึ้นมาพอเจอนึกขึ้นมาเหมือนกับเตือนให้สตินะครับนะเรามีสติทุกเวลา
1: ในตอนหน้าพบกับเมืองแห่งกังฟูที่รวมเยาวชนกว่า 200,000 คนมุ่งมั่นฝึกฝนวิชายุทธของเซ้าหลินตั้งแต่เช้าจรดเย็นจากนั้นมุ่งหน้าสู่อารามเซ้าหลินใต้แห่งเฉวียนโจวตามหาตำนานการบอกเล่าถึงการถ่ายทอดวิชากังฟูไม้ขานให้แก่ชาวบ้านที่ทำให้ความเข้มข้นของกังฟูเซ้าหลินไม่เคยจางหายไปจากแดนมังกร

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รีณฐาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
1: Muay Thai is an ancient martial arts and a form of self-defense. Historical evidence confirms that Muay Thai has been a part of Thai life. This form of self-defense trains a person to use every part of their body as an effective weapon.This includes two hands, two feet, two knees, two elbows, and one head. A total of nine weapons known as the discipline of Nawa Awut, Muay Thai has long been popular and has been passed down third generation, eventually becoming both a national and international sport, with spectators and practitioners from all corners of the world. This has allowed Muay Thai to be widely publicized, internationally recognized, and has greatly contributed to the country's reputation. On July 30, 2010, the Ministry of Culture, through the Department of Cultural Promotion, inscribed Muay Thai as a national intangible cultural heritage to promote awareness of its value.On May 3, 2011, the Cabinet resolved to designate February 6th of every year as Muay Thai Day. Somdet Prasan Pet the 8th, or more popular known as Prajasua, was a Thai king whose great proficiency in Muay Thai was evident. He enjoyed going out to spar commoners. He developed the fundamental techniques of Muay Thai.Known as Muay Thai Thamrap Phajausua, and used the art of Muay Thai to defend the kingdom, serving it from foreign colonization. From village grounds and temple fairs to the world stage where light shines from all directions, Muay Thai conveys a powerful Thai charm that not only creates excitement, but also tells the story of Thai-ness through every posture and movement. In this episode, we will take you back to the beginning unveiling.The art of fighting that has never been forgotten even as time passes, because this is Muay Thai. The legacy of Thai honor that continues to grow gratefully and never forgets its roots. There is also a place in Bangkok that serves as the lifeblood of Thailand's martial arts scene. Ratchadamnern Boxing Stadium. It is a legendary arena that has produced world champions and preserved the art of Muay Thai for over 70 years. This is not just a fighting venue, it's a school of life. Every boxer steps into the ring with honor and dignity. Every punch, every elbow, every knee represent the dedication and skill that has been earned through training. Before the bell rings to signal the start of the fight, every boxer performs the Wai Kru Muay Thai ritual. This is a secret and enchanting ceremony to show respect to their teachers and to inherit the spirit of Muay Thai. Every evening at this stadium, there is not only thunderous cheering and thrilling excitement, but also a display of Thai culture to the world.
2: Here is looking amazing. Yeah, this building and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
1: From the past to the future, Ratchadamnern continues to stand as an honorable boxing ring, old but never quiet. Because it always progresses without ever forgetting the roots of Thai martial arts.
3: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
4: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
5: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
6: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
7: ก่อนกลับบ้าน
6: แล้วก็ทำมาดิทีมกวนห้อง
7: ทีมกวนเรียบร้อยครับผม
6: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
7: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
6: ทีมเชตโต
7: ้เชตโต้เรียบร้อยแล้วค่ะ
6: จะเป็นโยโกอี้ทีมกวนน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
8: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
9: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอนทีวีของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สงครามโลกครั้งที่2นั้นยุติไปนานแล้วนะครับเหลือเพียงแค่ความทรงจำและอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญที่ยังคงหลงเหลืออยู่นั่นก็คือเส้นทางรถไฟสายไทยพม่าหรือที่รู้จักกันในนามทางรถไฟสายมรณะวันนี้เราจะไปค้นหากันครับว่ายังมีหลักฐานอะไรที่หลงเหลืออยู่กับสงครามครั้งนั้นบนทางรถไฟสายนี้ครับ
1: การเดินทางของเราเริ่มต้นที่สถานีรถไฟหนองประดุกครับซึ่งเป็นสถานีต้นทางของเส้นทางนี้และตอนนี้เราได้มาถึงจังหวัดกาญจนบุรีแล้วครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับคุณร็อดอดีตวิศวกรชาวออสเตรเลียผู้รวบรวมเรื่องราวหลักฐานของทางรถไฟสายนี้ไว้อย่างมากมายด้วยการเดินสำรวจเส้นทางรถไฟทั้งหมดและยังเป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทยพม่าอีกด้วยครับไปพบกับเขากันเลยครับ
0: ตอนนี้นะฮะ

0: และอีกหนึ่งสถานที่ที่คุณรถได้พาผมมานั่นก็คือทางรถไฟเขาช่องไก่ครับสาเหตุที่มาที่นี่เพราะว่าที่นี่เป็นอีกแห่งที่มิสเตอร์รถนั้นได้พบกับร่องรอยที่เหลืออยู่ของสงครามโลกครั้งที่2ครับ
1: This is your file.
2: This is from up near Tarkanoon. Part of a locomotive. Because the Allies were bombing the railway. And we know at Tarkanoon they hit one of the locomotives, a big heavy piece of steel from a locomotive.
1: So heavy.
2: And then, of course, on the railway itself, the dog spikes that you use to hold the rails down.
0: Okay, yeah. There we go.

0: คุณล็อตได้เล่าให้ผมฟังว่าสถานีเขาช่องไก่แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่กองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เฉลยศึกมาสร้างครับใช้แรงงานคนในการสกัดภูเขาด้วยมือโดยใช้เวลา3เดือนจึงสำเร็จครับ
1: So there's another railway cutting hole in Kanchanaburi.
2: Telfair Pass, the big cutting at Telfair Pass.
1: Chongqiao Cut.

เรามาอยู่ในจุดที่ในสมัยก่อนนั้นเป็นจุดที่สร้างรางรถไฟได้ยากมากๆเลยจุดหนึ่งนะครับผมซึ่งรางรถไฟตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสะพานไม้ที่อยู่เรียบไปกับขอบหน้าผาเลยนะฮะซึ่งสมัยก่อนนั้นเขาเรียกที่แห่งนี้ว่าโค้งมรณะนั่นเองนะครับผมอยู่ในบริเวณถ้ำกระแสครับที่สหโพแห่งนี้นะครับผมยังคงเป็นสถานีรถไฟเดียวในประเทศไทยครับที่ยังมีสถานีเติมน้ำหัวรถจักรตั้งอยู่นะครับผมถ้าเปรียบเทียบกันแล้วนะครับในสมัยนี้เนี่ยก็ต้องใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนถูกไหมครับแต่ในสมัยก่อนนั้นใช้แรงดันไอน้ำนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนี่คงเป็นเบาะแสอย่างดีเลยแหละครับผมที่ว่าทำไมนั้นเราจะต้องสร้างรางรถไฟเลาะริมน้ำแบบนี้ครับครั้งหนึ่งครับเส้นทางรถไฟสายนี้นะครับเคยถูกใช้งานจริงโดยเชื่อมต่อไปเมืองตันบูซายักประเทศพม่าครับแต่ในปัจจุบันนี้นะครับเส้นทางรถไฟสายมรณะแห่งนี้ถูกใช้งานถึงเพียงแค่สถานีน้ำตกเป็นสถานีสุดท้ายเท่านั้นเองนะครับส่วนเส้นทางที่เหลือมาต่อจากนี้เนี่ยก็เป็นเส้นทางที่ถูกยกเลิกใช้มานานมากแล้วจนเริ่มที่จะเรือนหายไปตามกาลเวลาครับส่วนเส้นทางที่ผมว่านี้จะมีอะไรลงเหลือรอเราอยู่บ้างเดี๋ยวเราไปค้นหากันเลยครับเมื่อผมเดินตามร่องรอยของเส้นทางรถไฟที่ถูกยกเลิกไปก็ได้พบกับพิพิธภัณฑ์เอ็ดเวิร์ดแวรี่ดัลล็อปซึ่งตั้งอยู่ในโฮมผู้เตยรีสอร์ทพิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่เอ็ดเวิร์ดแวรี่ดัลล็อปครับศัลยแพทย์ผู้ดูแลรักษาผู้เจ็บป่วยในค่ายเฉลยศึกครับ

ใกล้ๆกับแนวทางรถไฟสายเก่านะครับผมเราจะพบกับหัวรถจักรที่เคยถูกใช้งานจริงบนเส้นทางรถไฟสายมรณะนะครับถูกเก็บไว้ที่แวงรีสอร์ทแห่งนี้เพื่อเป็นสิ่งเตือนใจให้ระลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งอดีตนั่นเองครับส่วนเรื่องราวต่อจากนี้นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมคงจะต้องขอข้อมูลจากผู้ที่สามารถเล่าเรื่องราวเหล่านั้นให้กับเราได้ฟังได้ซึ่งตอนนี้ผมได้นัดกับคุณรถไปแล้วล่ะครับ

0: ช้าวันนี้นะครับเราก็มาอยู่คุณน็อตที่พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาดนะครับหรือว่า Hellfire Pass Memorial Museum นั่นเองครับ Today we at the Hellfire Pass Memorial Museum right we will talk about this name why they has this name
1: okay the prisoners of war were predominantly Christian
0: yeah I see
1: now as we are children growing up we go to church we go to Sunday school
0: okay
1: We are taught good and bad.
0: Mm-hmm.
1: If you are good, you go to heaven.
0: Mm-hmm.
1: If you are bad, you go to hell.
0: Yeah.
1: Okay. Now the picture was drawn for hell
0: mm-hmm.
1: was the devil.
0: Yes.
1: The bad person with the big fork, the long tail,
0: yeah.
1: the fires burning.
0: Uh-huh.
1: If you were bad, you would go to hell and you would be thrown on the fire.
0: Yes, I see.
1: Okay, so this big cutting here at Canyu,They work daytime and nighttime.
0: Ah, okay.
1: So for the light to work at night, mm-hmm. they had fires burning.
0: Ah, it's sort of like working into hell.
1: Like working in hell. The very skinny prisoners of war working hard, the Japanese like the devil.
0: Ah, so yeah, I
1: it's
0: see.
1: It's our image of what hell would be like.
0: Ah,
1: so
0: okay.
1: So the prisoners of war called it hellfire.And the pass through the mountain.
0: Oh, okay, I see it. และนี่ฮะคือที่มานะครับว่าทำไมถึงได้ชื่อว่า Hellfire Pass นั่นเองนะครับผมเอาละฮะเดี๋ยวเราจะลงไปสำรวจดังพื้นด้านล่างกันนะครับว่ายังมีอะไรที่หลงเหลืออยู่นะครับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของสงครามโลกในครั้งนี้นะฮะโอเค here we go Mr. Ross

0: So is it the end of the this part there?
1: Well, that's the end of this cutting. The railway continues beyond where we are. There are more cuttings and bridges and other work all the way for another 250 kilometres. until we get to into Burma. But this has become a centre for remembering the Death Railway. People here much more a pilgrimage. They come here, they maybe leave a little token of their visit, particularly if they had a family here. And the plaque here is just to tell a little bit about the story. One of the most famous Australians, Dr. Weary Dunlop, his ashes were buried here. So we put a plaque up to commemorate that occasion, also to remember all of the doctors on the railway who did so much work to help these men survive.
2: สำหรับสถานที่ที่มีร่องรอยหลักฐานของสงครามโลกครั้งที่สองหลงเหลืออยู่ที่คุณรอดจะพาผมไปที่ต่อไปนะครับนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติไซโยครับซึ่งคุณรอดเนี่ยได้เล่าให้ฟังว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนั้นที่แห่งนี้เคยเป็นค่ายพักแรมเก่าของทหารญี่ปุ่นครับปัจจุบันยังคงหลงเหลือร่องรอยของเตาหุงข้าวของทหารญี่ปุ่นอยู่ในอุทยานแห่งชาติไซโยครับและห่างไปไม่ไกลนักนะครับคุณรอดเนี่ยก็ได้พาผมไปเจอกับร่องรอยของสถานีเติมน้ำของหัวรถจักรซึ่งตอนนี้เหลือเพียงแค่ตอม่อสถานีเท่านั้นครับนอกจากร่องรอยเตาหุงข้าวของฐานญี่ปุ่นและตอม่อสถานีเติมน้ำหัวรถจักรที่เราได้พบไปแล้วนะครับในอุทยานแห่งชาติไซโยกแห่งนี้ยังมีร่องรอยของฐานสะพานรถไฟที่กองทัพญี่ปุ่นใช้ข้ามลำน้ำเพื่อลำเลียงขนของตั้งอยู่อีกด้วยครับและถัดจากร่องรอยของฐานสะพานรถไฟที่กองทัพญี่ปุ่นใช้ข้ามลำน้ำนะครับคุณรอดเนี่ยก็ได้พาผมมาพบกับร่องรอยของสถานีหัวรถจักรและร่องรอยของฐานหินที่เป็นเชื้อเพลิงณสถานีแห่งนี้อีกด้วยครับ
1: One of the things that prisoners of war know nothing about coal. The prisoners of war were brought here simply to build the railway. When the railway was finished, the prisoners of war were taken away by the Japanese down to Kanchanaburi, Nongfuluk, back to Singapore, off to Japan. So they did not see the coal. So all the prisoners of war I talked to.Never saw the coal.
0: So they bring it after then finish the railway.
1: When the railway was then operating, they brought coal in, maybe from Burma, maybe from Indonesia. I have tried to find out where it came from, but have been able to. I know of one other coal dump up at Nite, very close to the Three Pagodas. Most of the locomotives used wood for their burning. The coal had to come from somewhere overseas, so they only use this in a few locations in the mountain area.
0: Why?
1: Because the coal will produce more heat than wood. So when the locomotives need more energy to get up the hill, they use the coal. So from where we are at Kinsayok, we go from Kinsayok back through Hintock. Up through Hellfire Pass over the top of a large hill.

0: and then down the other side to Wang Po.
1: และนี่คือเรื่องราวบางส่วนนะครับคุณผู้ชมที่คุณรอดนั้นได้พาเรามารู้จักกับประวัติศาสตร์และเรื่องราวต่างๆของเส้นทางรถไฟสายนี้นั่นเองนะครับซึ่งไงก็ต้องขอบคุณคุณรอดด้วยนะ I need to say thank you to you thank you very much about your experience your history about this railway and your time I appreciate that
0: David I hope in the 2 days that we've been together I have been able to show you something of this railway
2: yeah
0: tell you a bit something of the history of this whole railway because it's part ofThai history as well as our history.
2: Okay.
0: Thank you.
2: Thank you very much.
1: คุณรอดได้นำเรามาพบกับเรื่องราวในอดีตมากมายครับเชื่อว่าคงทำให้เห็นภาพทางรถไฟสายนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นเส้นทางต่อจากนี้เราจะได้พบกับเรื่องราวอะไรอีกบ้างต้องลองไปดูกันต่อครับ

0: จากร่องรอยของสงครามโลกครั้งที่2นะครับที่หลงเหลืออยู่บนเส้นทางรถไฟสายมรณะทำให้ตอนนี้ผมได้เดินทางมายังอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับเพื่อตามหาร่องรอยที่ชาวบ้านแถบนี้บอกว่าเป็นร่องรอยที่เหลืออยู่ของสะพานรถไฟสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับ
1: ไหนอันนี้อ่ะครับลุงต่อหม้อคอนกรีตแบบนี้เลย
2: คอนกรีตแล้วจะมีเสาตรงกลางขึ้นสะพานจะอยู่ตรงนี้ข้างบน
1: อ๋อสะพานคือตรงนี้เชื่อมต่อมาที่เชื่อมต่อรถไฟเก่าตรงนี
2: ้ครับ
1: ไอ้ไม้ที่อยู่ตรงนี้คือเป็นหนึ่งใน
2: มันอยู่ตรงกลาง
1: สะพานเป็นแบบสันสานขึ้นไปอย่างนี้นะ
2: ไม่เขาปูนแล้วจะมีรูตรงกลางเขาตั้งเสาขึ้นมา
1: อ๋อ
2: สี่เสาแล้วก
1: ็แล้วตัวสายรถไฟนี่อยู่ห่างจากตรงนี้ประมาณเท่าไหร่ฮะ
2: ที่รู้นะก็จะตรงวัดถ้าขนุนมันจะผ่านหลังวัดไป
1: uh-huh.
2: แล้วอีกจุดหนึ่งก็นู่นจากน้ำโจร1ธานีแล้วก็ไปวังขยายหนึ่งธานี
1: uh-huh.
2: แล้วก็ไปนู่นเลยสังขะวังกะล่างเลยตรงนี้อยู่ตัดน้ำผ่าบางกันเมินก็เชื่อมตรงนี
1: ้กันเมิน
2: ครับบางกันเมินแล้วก็ทางรถไฟผ่านนี
1: ่ตรงนี้เขาเคยเป็นสะพานไหมหรือว่า
2: เป็นสะพาน
1: อ๋อเป็นสะพานมาก่อน
2: สะพานข้ามห้วย
1: แล้วมุ่งหน้าไปตรงนู้นคือ
2: ไปเขื่อนตัวเขื่อนแล้วก็ไปสังขะ
1: สังขะบุรีทางนู้นเมื่อกี้ที่เราขับผ่านมาเห็นแนวสันเขาที่ถูกตัดตรงอย่างนี้เลย
2: ครับก็ญี่ปุ่นใช้ระเบิด
1: เขาใช่ไหมทำเส้นทาง
2: ครับทำเส้นทาง
1: เราไปดูร่องรอยตรงนั้นกันสักหน่อยดีกว่าครับร่องรอยแบบเอา
2: เจาะ
1: ลงไป
2: ใช้ไอ้เขาเครื่องเจาะอะไร
1: เสียม
2: ว
1: ่า
2: ครับแล้วก็เอาระเบิดหินหินก็ใหญ่ๆลงมาข้างล่าง
1: แต่ว่าตรงนี้ก็คือแนวทางรถไฟที่วิ่งผ่านจริงๆเลย
2: ครับ
1: ซึ่งเขาเจาะจากข้างบนนู้นลงมาโอ้โห
2: ระเบิดลงมาเรื่อยๆ
1: ผมว่าน่ามีสัก 15-20 เมตรนะ
2: ประมาณแล้วครับ
3: ก็ตอนที่พ่อเขาเล่านะพ่อขี่ช้างลากไม้เงี้ยทําต่อหม้อสะพานตั้งกับวัดปังกะสีจนถึงวังกะเมินเป็นต่อหม้อสะพานตอนนี้ก็จะเหลือแค่หินที่เขาบังเกอร์ขึ้นไอ้ที่เราไม่รู้ก็คือก็ปู่ก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่เลิกสงครามมันจะเป็นใบปลิวคือกระจายทั่วโปรยจากเครื่องบินลงมาคือจะเขียนข้อความเป็นภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยมั้งอะไรคือภาษาอังกฤษส่วนมากจะเป็นภาษาอังกฤษแต่สงบศึกและอะไรก็คือก็แยกย้าย
1: ครับสวัสดีครับพี่ๆครับ
4: สว
1: ัสดีครับอันนี้พี่สมนึกเนาะพี่คำสิงครับสวัสดีครับพี่อ่ะตอนนี้เรามาอยู่กันตรงไหนครับพี่
4: จุดนี้จะเป็นลำห้วยซองกะเลีย
1: ลำห้วยซองกะเลียครับซึ่งเราจะมองเห็นเส้นทางรถไฟจากตรงไหนครับพี
4: ่ที่จะพอมีข้อมูลก็อยู่ฝั่งด้านโน้นนะฮะที่เรามองเห็น
1: อันนู้นเหรอฮะ
4: ใช่ครับจะเป็นลักษณะเป็นเหมือนคอนกรีตที่เทไว้
1: อ๋อโอ้โหมันกลืนเนียนไปกับก้อนหินมากเลยนะฮะ
4: ครับแล้วจะมีอยู่อีก2จุดที่อยู่ตรงนี้เราจะมองเห็นเลย
1: ท่าน้ำรถตรงฝั่งเรานี่ก็เห็นเช่นกันอ๋อครับผม
0: และสิ่งที่ผมได้พบนั่นก็คือไม้ที่ใช้ประกอบต่อหม้อสะพานรถไฟและสะเก็ดระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งของเหล่านี้ชาวบ้านได้งมขึ้นมาจากแม่น้ำและนำมาเก็บไว้ณวัดซองกะเรียไตนิมิตวนารามครับ
1: และตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จุดสิ้นสุดเส้นทางรถไฟสายมรณะในประเทศไทยแล้วนะครับนั่นก็คือกันที่ด่านเจดีย์3องค์นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งร่องรอยเส้นทางรถไฟที่ยังคงเหลืออยู่ครับอยู่ใกล้ๆนี่เองครับร่องรอยทางรถไฟที่อยู่ด้านข้างของผมนี้นะครับผมก็คือร่องรอยทางรถไฟสายไทยพม่านะครับที่

0: เคยใช้งานในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และเชื่อมต่อไปยังสถานีสุดท้ายคือสถานีทันบูสยัตในฝั่งประเทศพม่านั่นเองครับผมสำหรับหลักฐานทางร่องรอยประวัติศาสตร์เหล่านี้นะครับผมก็คงเป็นเพียงแค่ความทรงจำหรือความหลงลืมไปของใครหลายๆคนนะครับแต่สำหรับกลุ่มคนที่เขาไม่สามารถลืมเหตุการณ์นี้ได้เลยนั่นก็คือเหล่าเฉลยศึกและก็ครอบครัวของพวกเขานั่นเองครับ
1: และในวันที่15เมษายนของทุกปีเป็นวันอนุสรณ์ทหารผ่านศึกออสเตรเลียนิวซีแลนด์ครับหรือที่เรียกกันว่าวัน Anzac Day นั่นเองครับซึ่งเป็นวันที่ชาวออสเตรเลียและชาวนิวซีแลนด์นั้นจะมาร่วมรำลึกถึงเหล่าทหารที่พลีชีพในสงครามเพื่อรักษาสันติภาพของโลกครับทั้งนี้ในประเทศไทยเองก็ได้มีการจัดพิธีรำลึกถึงเหล่าทหารหารที่จังหวัดกาญจนบุรีทุกปีเช่นเดียวกันครับ
2: The war taught me a lot about myself and aboutnormal human being. It was an experience that is very, very difficult to explain. We were in a totally different environment to what we were used to, and we had to adapt to the customs and ways of a foreign power.
3: Well, I have a fairly good memory, and I have some very clear recollections of what happened. And I put it into perspective. When I think of some of my very close friends that died up here, now I think of all the things that they missed. But there was a lot of comradeship, and when we got back to Australia, we kept together in groups, so it was we gave each other support.
0: มีเรื่องราวเกิดขึ้นใหม่ทุกวันนะครับและหลากหลายเรื่องราวนั้นก็ถูกเล่าขานกันต่อไปอีกนานครับเช่นเดียวกันกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนทางรถไฟสายนี้ความทรงจำในอดีตนั้นเราคงไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้แต่เราสามารถสร้างความทรงจำใหม่และสร้างให้ดีได้เพื่อให้อนาคตนั้นมีแต่เรื่องเล่าดีๆต่อไปเริ่มต้นจากตอนนี้ได้เลยครับ

0: ูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนกลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศนำทีมโดยพี่ดีพี่เดียวได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ Moral Play และ Moral Path เปิดประสบการณ์เกมคุณธรรมพลังบวก Moral School
1: รู้สึกสนุกแล้วก็ได้ความรู้อีกตั้งเยอะค่ะเกมจัดของทำให้บ้านไม่รกแล้วก็ได้ช่วยพ่อแม่เก็บของแล้วก็กวาดบ้าน
2: สนุกแล้วก็ได้ความมันแล้วก็ได้ช่วยเหลือคนอื่นด้วยครับ
0: เพื่อเปิดประสบการณ์เกมคุณธรรมโดยการใช้เทคโนโลยี AR ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9คุณธรรมสนุกได้เพื่อให้น้องๆนักเรียนได้สัมผัสประสบการณ์คุณธรรมจากเทคโนโลยี VR เสมือนจริงกับการจำลองเกมคุณธรรม5ประการคุณธรรมพลังบวกกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างคุณธรรมความดี
3: สนุกมากครับได้ความรู้อีกด้วยเช่นได้กตัญญูมีจิตอาสามีวินัยครับ
4: สามารถเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้ครับคือการฝึกฝนตัวเองครับความซื่อสัตย์ความกตัญญูความเป็นระเบียบต้องขอขอบคุณศูนย์คุณธรรมด้วยนะครับขอบคุณครับ
0: โดยกิจกรรมทั้งหมดนี้ศูนย์คุณธรรมเดินสายสัญจรให้กลุ่มน้องๆเยาวชนในสถานศึกษา

0: นำร่องในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลระหว่างวันที่21กรกฎาคมถึง8สิงหาคม2566ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้เพื่อส่งเสริมการใช้มอรัลเพย์และมอรัลพัทในการสร้างความรู้ความเข้าใจปลูกฝังพื้นฐานคุณธรรม5ด้านที่จะช่วยยกระดับการพัฒนากล่อมเกลาคุณภาพจิตใจของนักเรียนผ่านการเล่นเกมคุณธรรม
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะคะที่มาจัดกิจกรรมดีๆให้กับเด็กในวันนี้นะคะในเรื่องของคุณธรรมก็คือเอาเทคโนโลยี AR VR นะคะก็เห็นกิจกรรมแล้วเนี่ยก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเนื่องจากว่าเด็กสมัยใหม่เนี่ยนะคะในการที่จะปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเนื่องจากการสอนแล้วเนื่องการพูดเฉยๆแล้วเนี่ยถ้าเด็กได้เล่นเกมนะคะเด็กก็จะซึมซับแล้วก็นำไปใช้แล้วไปปฏิบัติได้เร็วค่ะทันยุคทันสมัยค่ะต้องขอขอบคุณทางศูนย์คุณธรรมนะคะองค์การมหาชนที่มีกิจกรรมดีๆให้กับโรงเรียนในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ

0: วันนี้ทำให้เข้าใจคำว่าคิดดีมีวินัยใฝ่สุจริตมีจิตอาสารู้ค่าความพอเพียงมากขึ้นค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณที่มาจัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้และเสริมสร้างคุณธรรมความดีให้กับนักเรียนในรูปแบบเกมออนไลน์ Modern Touch แล้วก็ Modern Play นะคะผ่านเกมจำลองคุณธรรม5ประการแล้วก็ตามศาสตร์ของพระราชารัชกาลที่9ทำให้นักเรียนได้สนุกและเรียนรู้เสมือนจริงสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณค่ะ

มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมะยังภะคะวันตังสะธัมมังสะสังฆัง

อิอภิปูชยามาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควร

เจริญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกรรมปมานาสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชน

โปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากธรรมหากังทีขรตังหิตายะสุขายะ

อระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภะคะวตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสร้างขังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธสาตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธสาตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองตังโคปัน

พระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภควาแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้า

เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มี

นจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้พุทธวารหันตวรตาธิคุณาภิยุตโตพระพุทธเจ้าประ

กรุณาหิสมาคตัตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพเทสิโยสุชนะตังกะมะลังวะสุโรพระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจอา

ด้วยเสียงกล่าวพุทธัสสาหัสสมิทาโสวพุทโธเมสามิกิสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าพุทโธทุกขสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมพระพุทธเจ้าทรงกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าพุทธัสสาหังนิยาเทมิสรีรัญชีวิตันจิทังข้าพระเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทันโตหังจริสามิพุทธัสเสวะสุโพธิตัง

ว่ายอยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมะเหสุงตัสสะเตชะสาอันตกาเยนะวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทเธกุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคันหะตุอัจจยันตังขอพระพุทธเจ้า

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สวากขาตตาธิคุณโยขวะเสนะไสโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมัคคะปากะปริยติวิโมกขะเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติและ

โลกที่ชั่ววันธามะหังตะมะหะรังวะระธรรมะเมตังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธรรม

แห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงกล่าวธรรมัสสาหัสสมิทาโสวะธรรมโมเมสามิกิตสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าธรรมโมทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสสเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และ

ทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าธรรมัสสาหังนิยาเทมิสรีรัญชีวิตัญจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันโตหังจริสามิธรรมัสเสวสุธรรมตังข้าพเจ้าผู้ไว้อยู่จากประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนัตถิเมสรนังอัญญังธัมโมเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจวัตเชนวัตไทยยังสัตถุสาสะเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธัมมังเมวันทะมาเนนยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระธรรมได้ขวนขวายบุญใด

ดีด้วยใจก็ดีธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธัมโมปฏิคันหาตุอัต

รวมระวังในพระธรรมในการต่อไปสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทางได้แก่บุคคลละ

คู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัด

ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกะระนิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตระ

สัทธัมมะโชสุปฏิปัตติคุณาธิยุตโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยธัพพิโทอริยปุคคลสังฆเศรษฐโทเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลผู้ประเสริฐแปดจำพวกศีลาธิธรรมปวราสยกายจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมอันประเสริฐมีศีลเป็นต้นวันธามหังตะมริยานะขะนังสุสุทธา

เป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าสร้างโคทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าสังคัตสังนิยเทมิ

ว่าอยู่จักประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นัตถิเมสรนังอัญญังสังโฆเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัตเชนวัตทายยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาส

กตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สร้างโคปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระสงฆ์จง

0: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุช่วงนี้เป็นช่วงที่2ซึ่งจะได้อธิบายขยายความบทธรรมะในช่วงนี้เราจะพูดถึงช่วงของการทำวัดเย็นการทำวัดเย็นก็จะมีอยู่บทหนึ่งซึ่งญาติโยมก็ฟังแล้วบางครั้งก็สงสัยบางครั้งก็มีความเข้าใจในเบื้องต้นที่บอกว่าทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจดังพระอาทิตย์ทำบัวให้บาน
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแอมประตูสู่ลาวเด้อ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูโซล่าเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมสำหรับในช่วงแรกนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์กันค่ะคำศัพท์ในวันนี้นะคะเป็นคำศัพท์ที่สำคัญค่ะเพราะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับประเทศและทวีปต่างๆนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะประเทศลาวเป็นประเทศหนึ่งนะคะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านและนะคะในรอบนะคะพรมแดนของลาวก็เชื่อมต่อหลายๆประเทศค่ะวันนี้เราก็จะมารู้จักประเทศรอบข้างของลาวกันนะคะเริ่มต้นที่ประเทศแรกเลยนะคะคำศัพท์คำแรกค่ะประเทศเวียดนามประเทศเวียดนามหรือคนลาวอาจจะเรียกสั้นๆว่าเวียดก็ได้นะคะเวียดก็หมายถึงเวียดนามนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นประเทศเวียดนามจึงหมายถึงประเทศนะคะเวียดนามนั่นเองค่ะไปต่อเลยนะคะ

ประเทศเวียดนามนะคะอยู่ฝั่งตะวันออกของประเทศลาวค่ะส่วนด้านทิศใต้นะคะประเทศลาวติดกับนะคะประเทศนี้ค่ะประเทศกัมพูเจียประเทศกัมพูเจียหมายถึงประเทศกัมพูชาค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะประเทศนี้ค่ะนะคะอยู่ในต่างทวีปค่ะแต่ก็มีคนลาวอาศัยอยู่จำนวนมากเหมือนกันนะคะประเทศกานาดาประเทศกานาดาเราออกเสียงนะคะด้าแต่เราไม่ใส่รูปวรรณยุกต์ค่ะเพราะจะคงเขามาจากภาษาเดิมนะคะประเทศแคนาดาหมายถึงประเทศแคนาดานั่นเองค่ะไปต่อนะคะอีกประเทศหนึ่งที่มีคนลาวอาศัยอยู่มากเหมือนกันนะคะคือประเทศออสตาลีประเทศออสตาลีหมายถึงประเทศออสเตรเลียค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะอีกประเทศหนึ่งค่ะซึ่งนะคะประเทศนี้นะคะก็มีความสัมพันธ์กับลาวในฐานะที่มีประวัติศาสตร์ค่ะประวัติศาสตร์ด้านการเมืองนะคะประเทศนี้ค่ะประเทศฟรังประเทศฟรังออกเสียงควบนะคะฟรังฟรังหมายถึงเฉพาะประเทศฝรั่งเศสเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินนะคะคนลาวพูดถึงฟรังก็หมายถึงเฉพาะฝรั่งเศสอย่างเดียวเท่านั้นค่ะไปถึงทวีปนะคะคุณผู้ชมคะทวีปนี้ค่ะทวีปเอ๋อรบทวีปเอ๋อรบคุณผู้ฟังคะนะคะเราใช้นะคะรอค่ะรอค่ะรอราชสีค่ะคุณผู้ชมนะคะเพราะฉะนั้นต้องออกเสียงเรอค่ะคุณผู้ชมทวีปเอ๋อรบหมายถึงทวีปยุโรปนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำนี้กำลังสำคัญค่ะต้องรู้จักนะคะภาคพื้นอาซีตะเว้นออกเสียงใต้ภาคพื้นอาซีตะเว้นออกเสียงใต้หมายถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะคุณผู้ชมคะประเทศลาวเป็นประเทศเพื่อนบ้านเรานะคะแต่เราจะรู้จักเฉพาะประเทศลาวอย่างเดียวก็คงจะไม่เพียงพอค่ะคงต้องรู้จักประเทศที่อยู่รอบข้างและรู้จักว่าประเทศเหล่านั้นภาษาลาวใช้คำว่าอะไรบ้างนะคะเรามาทบทวนกันดีกว่านะคะว่าเราได้เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของลาวมีประเทศอะไรบ้างค่ะคุณผู้ชมคะคำแรกนะคะประเทศเวียดนามประเทศเวียดนามหรืออาจจะเรียกสั้นๆว่าเวียดนะคะเวียดคำเดียวก็หมายถึงประเทศเวียดนามนั่นเองค่ะต่อไปนะคะประเทศกัมปูเจียประเทศกัมปูเจียหมายถึงประเทศกัมพูชาค่ะไปต่อนะคะประเทศแคนาดาประเทศแคนาดาหมายถึงประเทศแคนาดานั่นเองค่ะไปต่อนะคะประเทศออสตาลีประเทศออสตาลีหมายถึงประเทศออสเตรเลียค่ะประเทศฟรังประเทศฟรังหมายถึงเฉพาะประเทศฝรั่งเศสเท่านั้นนะคะไปที่ทวีปนะคะทวีปเอ๋อรบทวีปเอ๋อรบใช้รอราชสีหันลิ้นนะคะทวีปเอ๋อรบหมายถึงทวีปยุโรปค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายนะคะภาคพื้นอาซีตะเว้นออกเสียงใต้ภาคพื้นอาซีตะเว้นออกเสียงใต้คุณผู้ชมคะถ้าต่อไปนะคะคุณผู้ชมมีโอกาสได้อ่านนะคะหนังสือพิมพ์ภาคภาษาลาวหรือมีเอกสารใดๆที่กล่าวถึงประเทศเหล่านี้คุณผู้ชมคงจะพอเดาได้แล้วนะคะว่าประเทศลาวค่ะเรียกประเทศเหล่านี้ได้ว่าอย่างไรบ้างนะคะพอเรารู้เสร็จแล้วนะคะก็จะทำให้เราเข้าใจภาษาลาวค่ะและเข้าใจว่าคำต่างๆมีความหมายอย่างไรนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะการที่รู้จักประเทศต่างๆไปแล้วนะคะเราลองเอาคำศัพท์เหล่านั้นมาฝึกนะคะเรียนรู้ภาษาลาวไปพร้อมๆกันค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวไม่ได้เขียนยากเลยนะคะกดข้อแรกนะคะคุณผู้ชมต้องใช้พยัญชนะบวกกับสระทุกครั้งค่ะจะต้องปรากฏรูปสระทุกพยางค์นะคะอีกข้อนึงค่ะภาษาลาวนะคะสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดค่ะสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดนะคะคำแรกไปเลยค่ะประเทศเวียดนามประเทศเวียดนามคุณผู้ชมคะ
ภาษาลาวไม่มีรอเรือควบกล้ำค่ะภาษาลาวไม่มีรอเรือควบกล้ำนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราตัดรอเรือออกเราก็จะเหลือแต่ป๋อป๋าค่ะคุณผู้ชมป๋อป๋าค่ะเขียนเหมือนไทยนะคะหางยาวเลยค่ะประกอบด้วยสระอะค่ะสระอะก็ยังเขียนเหมือนไทยอยู่นะคะสระอะค่ะนะคะคำว่าเทศคุณผู้ชมคะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราตัวอักษรค่ะเพราะฉะนั้นคำนี้นะคะคำว่าเทศเราจึงสะกดด้วยดอเด็กน้อยค่ะคุณผู้ชมเริ่มเลยนะคะสระเอค่ะลากจากข้างล่างนะคะอย่าลืมนะคะทุกครั้งลากจากหัวค่ะขึ้นไปข้างบนค่ะนะคะต่อไปค่ะท่อทุ่งท่อทุ่งหรือท่อทหารนั่นเองนะคะเขียนแบบนี้นะคะจากข้างบนค่ะลงมาข้างล่างขึ้นไปนะคะเป็นท่อทุ่งค่ะสะกดตรงตามมาตราค่ะสะกดด้วยแม่กดใช้ดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยลากหัวจากด้านล่างนะคะลากหัวจากด้านล่างขึ้นไปข้างบนค่ะนะคะคุณผู้ชมก็จะได้คำว่าประเทศประเทศเรียบร้อยแล้วนะคะมารู้จักคำต่อไปดีกว่าค่ะเวียดนามเวียดนามคุณผู้ชมคะเรียนรู้สระเอียกันก่อนนะคะสระเอียค่ะเมื่อมีตัวสะกดนะคะจะแปลงร่างหรือเปลี่ยนรูปเป็นยอเฟื้องค่ะยอเฟื้องเขียนแบบไหนคะยอเฟื้องเขียนแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมลากหัวจากข้างล่างนะคะหัวของยอเฟื้องจะนะคะอยู่ต่ำกว่าระดับบรรทัดค่ะลากขึ้นไปข้างบนนะคะนี่คือสระเอียแบบมีตัวสะกดรวดเดียวจบเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าจะเขียนคำว่าเวียดก็เพียงแต่ใส่ววีววีหรือวอแหวนในภาษาไทยค่ะไม่ใช่ออ่างนะคะววีม้วนหัวจากข้างล่างค่ะนะคะคุณผู้ชมก็ใส่ยอเฟื้องค่ะสระเอียค่ะจำได้หรือยังคะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปค่ะสะกดตรงตัวเหมือนเดิมค่ะสะกดด้วยดอเด็กน้อยนะคะเหมือนเดิมค่ะนะคะหัวจากด้านล่างค่ะคุณผู้ชมคะพยางค์ต่อไปนี้อย่าสับสนนะคะอยากให้คุณผู้ชมดูค่ะว่าโน่นกนะคะกับม่อแมวต่างกันตรงไหนนะคะคุณผู้ชมคะโน่นกค่ะนะคะหัวอยู่ด้านบนนะคะนกมีหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาด้านล่างนะคะคุณผู้ชมคะสระอาภาษาลาวค่ะมีหัวนะคะสระอาภาษาลาวมีหัวค่ะนะคะลากจากหัวค่ะลงมาด้านล่างค่ะนะคะตัวสะกดตรงตามมาตราเหมือนเดิมค่ะม่อแมวม่อแมวอย่าลืมนะคะม่อแมวเขียนจากหัวด้านล่างค่ะนะคะแล้วก็ขึ้นไปด้านบนนะคะคุณผู้ชมเราก็จะได้คำว่าประเทศเวียดนามเรียบร้อยแล้วค่ะไปต่ออีกประเทศนึงนะคะคุณผู้ชมคะคำต่อไปนะคะประเทศกัมปูเจียประเทศกัมปูเจียคำว่าประเทศเราทราบกันไปแล้วนะคะเราจะมาเรียนรู้คำนี้ค่ะกัมปูเจียเริ่มต้นเลยนะคะพยางค์แรกค่ะสระอัมค่ะคุณผู้ชมคะสระอัมในภาษาลาวมีรูปแบบเดียวนะคะคือใช้เหมือนภาษาไทยเลยค่ะนะคะประกอบด้วยนะคะสระออข้างบนค่ะและสระอามีหัวนะคะอันนี้ก็คือรูปสระอัมในภาษาลาวค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนคำว่ากัมเราก็เพียงแต่ใส่กอไก่กอไก่คุณผู้ชมคะกอไก่มีหัวสองหัวนะคะหัวสองหัวนะคะอยู่ด้านนอกค่ะเริ่มม้วนขึ้นไปจากด้านล่างนะคะและขึ้นไปด้านบนค่ะเราก็จะได้คำว่ากัมค่ะคุณผู้ชมคะปูค่ะง่ายนิดเดียวค่ะเขียนเหมือนไทยเลยนะคะป๋อป๋าค่ะนะคะบวกด้วยสระอูค่ะเป็นปูนะคะส่วนคำนี้น่าสนใจค่ะเจี๋ยค่ะคุณผู้ชมเจี๋ยค่ะอย่างงนะคะอย่าอ่านเจ้ยนะคะคุณผู้ชมเพราะอ่านแตกต่างกันระหว่างภาษาไทยและภาษาลาวค่ะสระนี้นะคะคือสระเอียแบบไม่มีตัวสะกดค่ะสระเอียแบบไม่มีตัวสะกดนะคะบวกด้วยนะคะสระเอค่ะเขียนจากด้านท้าและใส่นะคะย่อยุ่งย่อยุ่งค่ะสระเอบวกย่อยุ่งกลายเป็นสระเอียแบบไม่มีตัวสะกดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนคำว่าเจี๋ยเราก็ใส่อะไรคะพยัญชนะตัวนี้ค่ะจอจอกค่ะนะคะมันก็จะอ่านว่าเจี๋ยไปโดยอัตโนมัติเลยค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะประเทศแคนาดาแคนาดาคำนี้เขียนง่ายนะคะเพราะออกเสียงเหมือนกันเลยค่ะกานาดาแต่คนลาวออกเสียงกานาดาค่ะ
ไปเลยนะคะประเทศเราทราบแล้วนะคะไปต่อเลยค่ะขอไกลค่ะ

0: นะคะหัวอยู่ด้านนอกจำได้แล้วใช่ไหมคะขึ้นไปค่ะสระอาค่ะนะคะต่อด้วยน่อนกน่อนกคุณผู้ชมคะนกนะคะหัวอยู่ข้างบนค่ะม้วนหัวจากข้างบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะนะคะใส่สระอาค่ะอย่าลืมม้วนหัวนะคะและคำสุดท้ายคุณผู้ชมต้องเขียนได้แล้วแน่ๆเลยค่ะบวกด้วยนะคะดอเด็กน้อยค่ะนะคะแล้วก็ใส่สระอาเหมือนเดิมค่ะเราก็จะได้คำว่าประเทศแคนาดาไปแล้วนะคะไปต่อนะคะกล่าวถึงทวีปค่ะทวีปเอิร์นรบเอิร์นรบเห็นไหมคะออกเสียงนะคะเรือค่ะคุณผู้ชมเพราะว่านะคะเป็นคำที่มาจากภาษาต่างประเทศค่ะเราไปคำแรกเลยนะคะทวีปทวีปคุณผู้ชมคะนี่คือท่อทุ่งท่อทุ่งหรือททหารในภาษาไทยนะคะใส่สระอะค่ะนะคะตัวต่อไปค่ะพยัญชนะนะคะวอวีวอวีเหมือนอ่ออ่างนิดนึงค่ะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างนะคะโค้งขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมคะสะกดตรงตัวค่ะภาษาลาวง่ายๆค่ะสะกดตรงตามมาตรานะคะเพราะฉะนั้นคำว่าทวีปเราจึงสะกดด้วยบ่อแบ้ค่ะตัวนี้นะคะบ่อแบ้หรือนะคะบ่อใบไม้ในภาษาไทยนั่นเองค่ะสระอีข้างบนค่ะลากข้างนะคะลากยาวไปด้านข้างค่ะส่วนสระเอินะคะคุณผู้ชมคะต้องจำค่ะสระเอนี้เป็นข้อแตกต่างกันนะคะระหว่างภาษาลาวและภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมจำนะคะสระเอค่ะจะประกอบด้วยสระเอค่ะบวกด้วยสระอีข้างบนนะคะจะออกเป็นเสียงสระเอค่ะถ้าคุณผู้ชมต้องการใส่คำว่าเอนะคะคุณผู้ชมก็ใส่ออโอค่ะนะคะใส่ออโอค่ะก็จะอ่านว่าเอค่ะคุณผู้ชมส่วนพยางค์สุดท้ายนะคะรบค่ะนะคะเอิร์นรบค่ะคุณผู้ชมก็ใช้ตัวอะไรคะจำได้หรือยังคะตัวรอราชสีในภาษาลาวนั่นเองนะคะหรือรอเรือนะคะลงเรือค่ะตอนท้ายอย่าลืมนะคะหางจะลงนิดนึงค่ะเริ่มเลยนะคะม้วนหัวค่ะขึ้นไปนะคะและหางลงค่ะนี่คือตัวรอราชสีในภาษาลาวนะคะใช้นะคะเฉพาะการยืมคำมาจากภาษาต่างประเทศเท่านั้นค่ะสะกดตรงตัวเช่นเคยค่ะสะกดด้วยจำได้ไหมคะบ่อแบ้ค่ะนะคะนี่คือบ่อแบ้ค่ะนะคะคุณผู้ชมคะนะคะถ้าคุณผู้ชมใช้พยัญชนะ2ตัวต่อกันคุณลาวอ่านไม่ได้นะคะอ่านไม่ได้ค่ะเพราะไม่ปรากฏรูปสระคุณผู้ชมต้องปรากฏรูปสระทุกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าเออรบจึงต้องปรากฏสระโอลดรูปค่ะสระโอลดรูปเขียนยังไงคะเขียนโดยใช้ไม่ก๋งหัวลงค่ะเขียนโดยใช้ไม่ก๋งหัวลงนะคะไม่ก๋งนะคะคือไม่หันอากาศและหัวคว่ำลงนั่นเองค่ะเราก็จะได้คำว่าทวีปเออรบแล้วค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะอาจจะไม่ยากอย่างที่คิดเพียงแค่เราใส่ใจเท่านั้นค่ะเราก็จะเขียนภาษาลาวและอ่านภาษาลาวได้ค่ะ
1: สบายดี
2: สบายดี
1: เจ้าค่อยเป็นนักท่องเที่ยวสิมาขอข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในทวีปอาซีของพวกเฮา
2: ได้เจ้าอยากได้ข้อมูลภาคพื้นอาซีแต่เป็นออกเสียงใต้แมนบ
1: อเจ้าค่อยสนใจประเทศกัมพูชา
2: ประเทศกัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านใกล้กับลาวเฮาก็น่าสนใจอยู
1: ่มีสถานที่ท่องเที่ยวใดเด
2: ค่อยแนะนำให้เจ้าไปเบิ่งนครวัดทั้งยิ่งใหญ่และงามหลายแท
1: ้แล้วถ้าค่อยสิไปประเทศเวียดนามมีสถานที่เที่ยวใดเด
2: ส่วนประเทศเวียดนามให้เจ้าไปเมืองโฮจิมินห์เด้อ
1: เมืองโฮจิมินห์มีอย่างที่น่าสนใจแด
2: มีพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ที่จัดแสดงประวัติศาสตร์ของประเทศเวียดนาม
1: โอ้น่าสนใจหลายทั้งมันยังแม่นเมืองเก่าอีกด้วยแม่นบ่
2: เจ้าเข้าใจถึกแล้ว
1: แล้วประเทศทางทวีปอื่นเด้สัน
2: ประเทศใด
1: ประเทศออสเตรเลีย
2: ประเทศออสเตรเลียก็มีคนลาวอาศัยอยู่สมควร
1: สั้นหมาย้อนอย่างคือเป็นแนวนั้น
2: ส่วนหลายเป็นคนลาวที่ไปเฮ็ดเวียกอยู่หั่นแต่ดนนานแล้ว
1: ข่อยก็ฮู้ว่าคนลาวเฮาอยู่ประเทศแคนาดานําอีกแม่นบ่
2: เจ้าแม่นแล้ว
1: เออประเทศทางทวีปเอรบเจ้าว่าประเทศฝรั่งงามที่สุดแม่นวะ
2: ข่อยคิดว่าหลายๆประเทศก็งามคือกันแต่งามคนละแบบ
1: เจ้าเคยไปเที่ยวทวีปเอรบแล้วหรือยัง
2: ข่อยเคยไปประเทศฝรั่งไปถ่ายรูปกับหอไอเฟล
1: โอ้เป็นตางามแท้
2: ๆงามแท้เจ้ามีหยังอยากสอบถามตื่มอีกบ
1: ่ข่อยขอบใจเจ้าหลายเด้อที่ให้ข้อมูลข่อยบ่มีแล้ว
2: มีหยังก็โทรมาสอบถามตื่มอีกได้ตามหมายเลขโทรที่ให้ไว้นี่เด้อ
1: เจ้าขอบใจหลาย
2: ๆเจ้าโชคดี
0: เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมฟังประโยคในบทสนทนาข้างต้นนะคะทันกันหรือเปล่าคะคิดว่าบางคนอาจจะทันบางคนก็อาจจะไม่ทันนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะเราก็จะเอาประโยคจากบทสนทนาข้างต้นนะคะมาขยายค่ะคุณผู้ชมเพื่อจะเรียนรู้สำนวนประโยคในภาษาลาวนะคะและเราก็จะสอนคำศัพท์ค่ะที่ใช้แตกต่างกันตามไปด้วยเลยนะคะคุณผู้ชมคะประโยคในตอนนี้ค่อนข้างจะยาวสักหน่อยนะคะแต่ก็เพื่อให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ภาษาลาวเพิ่มขึ้นค่ะเริ่มเลยนะคะประโยคแรกนะคะทั้งมันยังแม่นเมืองเก่าน้ำพ่อแม่นบ่ทั้งมันยังแม่นเมืองเก่าน้ำพ่อแม่นบ่คุณผู้ชมคะประโยคนี้หมายถึงทั้งมันยังเป็นเมืองเก่าอีกด้วยใช่ไหมค่ะเราลองนะคะมาแยกประโยคกันดีกว่าค่ะคำว่าทั้งนะคะไม่มีไม้โทนะคะทั้งมันนะคะคุณผู้ชมยังแม่นแม่นแปลว่าเป็นค่ะคุณผู้ชมน้ำพ่อนำพร้อมแปลว่าอีกด้วยค่ะอีกด้วยนะคะส่วนคำลงท้ายนะคะในประโยคนี้ค่ะแม่นบ่แม่นบ่เพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็จะประกอบด้วยนะคะคำเชื่อมคำว่าทางนะคะคุณผู้ชมคำว่าแม่นนะคะแปลว่าเป็นค่ะนะคะนำพร้อมนะคะแปลว่านะคะอีกด้วยค่ะและยังมีคำลงท้ายเป็นประถามนะคะแม่นบ่ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเราแยกประโยคนะคะออกได้จะทำให้เราอ่านออกเสียงนะคะหรือฟังเสียงคนคนลาวเวลาแบ่งประโยคได้ชัดเจนขึ้นค่ะเอาใหม่อีกครั้งนะคะทั้งมันยังแม่นเมืองเก่าน้ำพ่อแม่นบ่อหมายถึงทั้งมันยังเป็นเมืองเก่าอีกด้วยใช่ไหมค่ะไปต่อเลยนะคะเจ้าเข้าใจถึกแล้วเจ้าเข้าใจถึกแล้วเป็นประโยคบอกเล่าธรรมดาค่ะหมายถึงที่คุณเข้าใจถูกแล้วค่ะนะคะคุณผู้ชมคะคำว่าถูกนะคะในภาษาไทยหมายถึงถูกค่ะแต่ในภาษาลาวใช้คำว่าถูกค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากจะแสดงความสุภาพในภาษาลาวค่ะเพราะภาษาลาวไม่มีคำว่าครับหรือคำว่าค่ะเพื่อบอกความสุภาพแต่ภาษาลาวจะใช้เสียงค่ะเสียงนะคะที่ลากยาวสักหน่อยและออกเบากว่าผิดปกติค่ะนะคะเบากว่าเดิมนะคะก็จะทำให้คำนั้นหรือประโยคนั้นฟังดูแล้วมันสุภาพค่ะลองออกเสียงไปพร้อมกันนะคะเจ้าเข้าใจถึกแล้วเจ้าเข้าใจถึกแล้วหมายถึงคุณเข้าใจถูกแล้วค่ะไปต่อนะคะประโยคต่อไปค่ะประเทศทางทวีปอื่นเดซันประเทศทางทวีปอื่นเดซันคุณผู้ชมคะหมายถึงประเทศไหนทวีปอื่นล่ะคุณผู้ชมคะแบ่งแบบนี้ค่ะประโยคนะคะมีคำว่าเดซันเป็นคำลงท้ายค่ะคำลงท้ายในแต่ละภาษาบอกถึงความมีเสน่ห์ของแต่ละชาติด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักคำลงท้ายภาษาลาวก็จะทำให้เราเข้าใจนะคะการสื่อสารของคนลาวเพิ่มขึ้นด้วยค่ะคุณผู้ชมคะลองแบ่งนะคะคำนะคะและจะทำให้เราออกเสียงประโยคได้ชัดเจนขึ้นค่ะประเทศทางทวีปอื่นเดซันหมายถึงประเทศไหนทวีปอื่นล่ะไปต่อนะคะประโยคนี้ค่ะสั้นหวาย้อนหยังคือเป็นแนวนั่นสั้นหวาย้อนหยังคือเป็นแนวนั่นหมายถึงอ๋อทำไมถึงเป็นเช่นนั้นค่ะคุณผู้ชมคะประโยคนี้ค่ะแยกออกเป็น2 ส่วนนะคะ ส่วนแรกคือคำสงสัยค่ะเมื่อเราเกิดคำสงสัยนะคะหรือความสงสัยขึ้นมาต้องใช้คำนี้ค่ะ

0: สั้นหวาค่ะเป็นคำที่แสดงความสงสัยนะคะไปต่อค่ะย้อนหยางย้อนหยางหมายถึงเพราะอะไรค่ะหรือทำไมก็ได้นะคะย้อนแปลว่าเพราะค่ะย้อนหยางแต่เราจะแปลว่าทำไมนะคะในบริบทนี้ย้อนหยางเราจะแปลว่าทำไมค่ะคือหมายถึงนะคะถึงเป็นเช่นนั้นค่ะถึงเป็นเช่นนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าเช่นนั้นก็คือคำว่าแน่วนั่นแน่วนั่นเอาใหม่นะคะสั้นหวาย้อนหยางคือเป็นแน่วนั่นอ๋อทำไมถึงเป็นเช่นนั้นค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะสำนวนภาษาลาวรูปประโยคภาษาลาวถ้าเราเข้าใจว่าคำใดเป็นคำเชื่อมคำใดเป็นใจกลางของประโยคคำใดเป็นคำลงท้ายหรือคำใดเป็นคำที่บอกความสงสัยหรือเป็นคำถามคุณผู้ชมก็จะสามารถแยกส่วนของประโยคและฟังภาษาลาวได้เข้าใจมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะประโยคในภาษาลาวนะคะถ้าเราเริ่มเรียนรู้ค่ะอาจจะเรียนนะคะอาจจะไม่รู้ทั้งหมดค่ะแต่ดีกว่าที่เราไม่รู้อะไรเลยค่ะถ้าเราเริ่มวันนี้เราก็เข้าไปสู่ประเทศลาวได้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเริ่มเรียนรู้ไปกับเรานะคะแล้วเราก็จะก้าวไปสู่ประเทศลาวด้วยกันค่ะ
1: เป็นเวลายาวนานที่คนลาวผูกพันและมีวิถีชีวิตกับสายน้ำเพื่อเป็นการรักษาสายน้ำให้บริสุทธิ์และใช้ประโยชน์ร่วมกันรัฐบาลจึงได้ออกนโยบายและกฎหมายหลายประการเพื่อให้ความสำคัญกับการใช้น้ำและการทำลายต้นน้ำโดยมอบที่ดินและป่าไม้ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการปกปักรักษาป่าชุมชนด้วยตัวเองแม้ว่าจะมีการรักษาต้นน้ำมากเท่าไรก็ยังมีการทำลายป่าไม้ซึ่งเป็นต้นน้ำอยู่ในหลายพื้นที่เมื่อปีพุทธศักราช2545ป่าต้นน้ำได้ถูกทำลายเป็นจำนวนมากและมีพื้นที่ป่าเหลือเพียงร้อยละ 41.5 เท่านั้นซึ่งถือว่ามีการลดลงอย่างต่อเนื่องดังนั้นลาวจึงกำหนดให้วันที่1มิถุนายนของทุกปีเป็นวันเด็กสากลและเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติเพื่อให้เด็กๆมีความสำนึกในการรักป่าและดูแลป่าของตนเองเพื่อสร้างอนาคตให้แก่ลูกหลานลาวตามที่ทราบดีว่าประเทศลาวเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้สูงแต่อย่างไรก็ตามในปีพุทธศักราช2539เกิดวิกฤตน้ำท่วมจากแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบสู่ตัวเมืองเวียงจันทน์อย่างร้ายแรงซึ่งหลังจากนั้นก็มีการตระหนักและหันมาให้ความสำคัญกับการปลูกป่าซึ่งเป็นต้นน้ำและช่วยป้องกันน้ำท่วมที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นนโยบายที่รัฐพยายามสะท้อนให้เห็นถึงการรักษาป่าต้นน้ำปัจจุบันชาวลาวในชนบทยังคงอาศัยแหล่งน้ำเป็นสถานที่ในการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนโดยสร้างบ้านริมแม่น้ำขนาดใหญ่หรือแม่น้ำสาขาเพราะอาชีพหลักของคนลาวคือการเกษตรกรรมนอกจากนี้ยังมีการประกอบอาชีพประมงอย่างกว้างขวางและที่สำคัญคนลาวปัจจุบันก็ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำอย่างชัดเจนเพราะคนลาวมีวิถีชีวิตผูกพันกับสายน้ำจึงไม่แปลกใจที่คนลาวสามารถปรับตัวจากการหาปลาในแม่น้ำหรือหนองน้ำมาสู่การทำประมงเพื่ออาชีพมากขึ้นและคงไม่ต้องสงสัยว่าคนลาวผูกพันกับสายน้ำสำคัญอย่างแม่น้ำโขงหรือที่ลาวเรียกว่าน้ำของประชาชนสองฝั่งทั้งไทยและลาวต่างอาศัยแม่น้ำสายนี้เป็นแหล่งหล่อเลี้ยงหากเราออกไปนอกแขวงต่างๆก็จะสามารถเห็นภาพวิถีชีวิตคนลาวใช้น้ำในแม่น้ำต่างๆเป็นแหล่งอุปโภคบริโภครวมถึงกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวพันกับสายน้ำเช่นการแข่งเรือการบูชาแหล่งน้ำซึ่งต่อมาในปัจจุบันกลายเป็นประเพณีที่สำคัญและสร้างความรักความสามัคคีของคนลาวที่ใช้ทรัพยากรแหล่งน้ำในพื้นที่ต่างๆร่วมกันจนอาจกล่าวได้ว่าคนลาวผูกพันและมีวิถีชีวิตผูกติดกับสายน้ำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างแยกกันไม่ออก

็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการผสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชพัฒนากุลนะครับรายการที่จะทำให้คุณได้เปิดมุมมองความคิดและสร้างความเข้าใจร่วมกันในเป้าหมายของอาเซียนครับและแน่นอนผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับตูน
0: วันนี้มาคุยกันต่อเรื่องของสปป.ลาว
1: ครับ
0: ต่อเนื่องจากคราวที่แล้ววันนี้อยากถามเรื่องแรกเลยลาวเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นแลนด์ล็อกมันมีข้อกำหนดยังไงบ้างเกี่ยวกับคำนี้ครับ
1: แลนด์ล็อกก็คือประเทศที่ไม่มีทางออกทางทะเลนะครับประเทศลาวเนี่ยในอดีตวิธีการมองสภาพทางภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศว่าการมีทางออกทางทะเลก็จะทำให้ประเทศนี้มีความมั่งคั่งสามารถติดต่อค้าขายกับประเทศอื่นๆได้ดี
0: เพราะเมื่อก่อนใช้เรือเป็นยานพาหนะหลักเลยการคมนาคมเลย
1: ใช่ประเทศลาวเนี่ยมีขนาดเท่ากับเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศไทยถ้ามองสภาพก็คือเหมือนกับเอาภาคเหนือและภาคกลางของประเทศไทยเนี่ยมารวมกันนะครับนี่คือประเทศลาวนะสภาพการของประเทศลาวคือมีภูเขาเกือบ 80% แล้วแถมยังมีเพื่อนบ้านโอบล้อมทั้งหมดนะครับตอนบนเป็นจีนด้านตะวันออกเป็นเวียดนามด้านใต้เป็นกัมพูชาด้านตะวันตกเป็นประเทศไทยและพม่านะครับ พูดง่ายว่าการเป็นแลนด์ล็อกอย่างเงี้ยทำให้ประเทศลาวในด้านของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับลาวนี่จะต้องดีกับประเทศทุกประเทศนะครับเพราะว่าถ้าไม่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยอาจจะไม่สามารถขนถ่ายสินค้าหรือว่าหาทางออกทางทะเลเพื่อการทำค้าขายไม่ได
0: ้ถ้ามีปัญหากับทิศใดทิศหนึ่งเนี่ยมีผลกระทบในภาพรวมแน่นอนนะครับ
1: ครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการมุมมองทางวิชาการนะครับว่าประเทศใดที่ไม่มีทางออกทางทะเลก็จะทำให้ประเทศนั้นมีสภาพของเศรษฐกิจที่ไม่ดีนะครับซึ่งตรงนี้สถานการณ์ก็ของลาวก็เปลี่ยนแปลงไปเมื่อลาวได้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียนนะครับเพราะว่าจากแลนด์ล็อกนะครับการสร้างประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านประชาคมทางเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจจะมั่งคั่งได้เนี่ยมันจะต้องสามารถมีการขนถ่ายสินค้าได้เร็วที่สุดนะครับเดินทางได้เร็วที่สุดปกติก็ขนถ่ายทางเรือทางเครื่องบินทางอากาศนะครับตอนนี้เมื่อประชาคมอาเซียนต้องการขนถ่ายทางบกนะครับเชื่อมโยงระหว่างเหนือใต้คือจากจีนลงมายังประเทศไทยไปยังสิงคโปร์ให้ได้เชื่อมโยงระหว่างนะครับตะวันออกตะวันตกนะครับเชื่อมโยงจากเวียดนามจะไปพม่าให้ได้เนี่ยสิ่งสำคัญตอนนี้ก็เลยว่าประเทศลาวกลายเป็นโอกาสอย่างงดงามเลยนะครับว่าเดิมที่บอกว่าโอ้ยประเทศลาวนี่ไม่สามารถที่จะพัฒนาอะไรได้แน่ๆเลยแต่ตอนนี้ประเทศลาวกลายเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับได้รับรางวัลแบบพิเศษนะครับก็คือทุกประเทศทั้งจีนรวมทั้งอาเซียนต้องการเชื่อมโยงกันนะครับเหนือใต้ออกตกเนี่ยต้องผ่านลาวทั้งนั้นเลย
0: ใช้ลาวเป็นฮับเป็นเซ็นเตอร์อย่างเงี้ยเหรอ
1: ไม่ใช่หมายความว่าถ้าจะเชื่อมกันให้ได้ต้องผ่านเขตประเทศลาว
0: นะครับเป็นดินแดนทางผ่านเลย
1: ใช่ไม่ว่าจะเป็นทางรถยนต์หรือว่ารถไฟนะ
0: ครับ
1: รถไฟไม่ว่าจะเป็นรางคู่หรือว่าความเร็วสูงยังไงก็ต้องผ่านลาวให้ได้นะครับเมื่อผ่านลาวได้เนี่ยมันก็กลายเป็นว่าลาวก็มีเขาเรียกว่ามีกำลังอำนาจในการต่อรองบางอย่างนะครับว่าอะไรบ้างที่ลาวควรจะได้รับนะครับจากเดิมเนี่ยเส้นทางของบนภูเขา 80% เนี่ยมีผู้คนที่อยู่กระจัดกระจายมากลาวเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างถนนหนทางนะครับเชื่อมโยงหมู่บ้านต่างๆได้เราลองคิดถึงนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยในรอบประมาณ60ปีที่ผ่านมาหมู่บ้านต่างๆนี้ถนนหนทางนี้ไม่ดีเลยนะครับเราเพิ่งมาดีกันเนี่ยสร้างถนนหนทางเป็นทางลาดยางทางปูนซีเมนต์เนี่ยในรอบ 20-30 ปีมานี้เองเมื่อถนนหนทางดีผู้คนก็จะสามารถทำการผลิตและขนย้ายสินค้าทางการเกษตรไปยังตลาดได้นะครับก็จะทำให้กลายเป็นโอกาสของประชาชนนะครับในการที่จะพัฒนาทางเศรษฐกิจของตนเองนะครับแลนด์ลิงก์ตอนนี้ที่สำคัญก็คือว่าทำให้เกิดการมองเชื่อมโยงครับอย่างเช่นเดินทางจากประเทศไทยเนี่ยไปยังเวียดนามภายในระยะเวลาเพียง 5-6 ชั่วโมงตอนนี้นะครับจากมุกดาหารเราก็ข้ามไปยังดานังได้เรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าต้องการที่ไปฮานอยนะครับก็อีกนิดเดียวเองก็ขึ้นไปได้หรือว่าจากจีนครับจีนตอนนี้ก็คุยกันว่าเส้นทางรถไฟควรจะสร้างจากนะครับตอนใต้ของยูนานลงมาผ่านหลวงพระบางผ่านเวียงจันทน์แล้วเข้าหนองคายหรือว่าอีกจะมีอีก1เส้นทางครับมาจากภาคเหนือของเวียดนามนะครับเป็นจีนอีกปีกหนึ่งนะครับแล้วลงมาตามทางรถไฟของเวียดนามแล้วก็ตัดมาที่มุกดาหารหรือว่านครพนมนะครับพูดง่ายๆว่าตอนนี้ลาวเป็นเป้าหมายของการที่จะเชื่อมโยง เส้นทางระบบโลจิสติกที่สำคัญเลยซึ่งที่ผ่านมาเวลาโลกทั้งใบมองประเทศลาวก็จะมองว่าประเทศลาวเป็นประเทศที่ยากจนและด้อยพัฒนารัฐบาลลาวเองหรือว่าคนลาวเองก็ยอมรับนะครับว่าลาวเนี่ยอยู่ในสภาพของความยากจนพัฒนามาอย่างยาวนานด้านหนึ่งก็เป็นผลจากสภาพทางภูมิศาสตร์นะครับว่าด้วย 80% ที่เป็นภูเขาสูงในระดับต่างๆนะครับและประชากรของลาวเนี่ยก็มีหลายชาติพันธุ์นะครับประมาณ 60-70 ชาติพันธุ์ก็ทำให้ประชากรเนี่ยกระจายตัวอยู่ตามทูต่าง
2: ๆ
1: ซึ่งการพัฒนาที่จะเข้าถึงไปยังกลุ่มของประชากรเนี่ยมันก็ยากลำบากมากๆอย่างเช่นกรณีของไฟฟ้าใช่ไหมครับแม้แต่ประเทศไทยเองในหลายหมู่บ้านที่อยู่บนยอดเขาสูงเนี่ยไฟฟ้าก็ยังไม่มีนะครับถนนนี่ก็ลำบากอย่างมากซึ่งสิ่งนี้หากต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือว่าคนเนี่ยในหลักการของอาเซียนเลยนะครับเราจะต้องส่งเสริมการศึกษา
2: ครับ
1: ระบบการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบเนี่ยที่เราเรียกว่าการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยมันจะต้องเข้าถึงประชากรให้ได้โดยสภาพอย่างนี้เองที่ทำให้โรงเรียนของลาวเนี่ยหรือว่าระบบการสาธารณสุขของลาวเนี่ยเข้าถึงลำบากมากเนื่องจากว่ามีการกระจายตัวของประชากรนะครับความยากจนเนี่ยมันก็เลยเป็นทั้งความยากจนทั้งสภาพทางภูมิศาสตร์และความยากจนของโอกาสที่จะพัฒนาประชากรขึ้นมาซึ่งตรงนี้ก็นำไปสู่ว่าเมื่อประชากรไม่สามารถได้รับการส่งเสริมศักยภาพนะครับในทุกด้านเนี่ยมันก็นำไปสู่ว่าประเทศก็ขาดทรัพยากรที่มีคุณภาพนะครับนี่เป็นประเด็นสำคัญแล้วจะเห็นได้ว่าความยากจนและด้อยพัฒนาของลาวสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาคนและการที่จะสร้างรายได้ให้กับประชากรของตนเองนะครับแต่ในรอบของ30ปีที่ผ่านมานะครับจากการที่อาเซียนมุ่งสร้างประชาคมนะครับไม่ใช่แค่การรวมตัวเป็นอาเซียนเฉยๆแต่ต้องการสร้างประชาคมอาเซียนเกิดความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายด้านด้านที่สำคัญมากที่สุดก็คือด้านการเปลี่ยนพื้นที่ดินบนภูเขาให้กลายเป็นพื้นที่เกษตรนะครับรุ่นใหม่ซึ่งด้านหนึ่งก็เป็นผลดีอีกด้านหนึ่งก็เป็นผลสะท้อนในเชิงลบด้วยเช่นกัน
2: เรื่องสิ่งแวดล้อม
1: ใช่ครับ การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดินในเขตป่าเขาสูงเนี่ยให้กลายเป็นพื้นที่ในการปลูกข้าวโพดนะครับขนาดใหญ่นะครับเหมือนที่ประเทศไทยในเขตภาคเหนือใช่ไหมครับพอปลูกข้าวโพดชาวบ้านก็จะมีรายได้จากพืชผลทางการเกษตรมากขึ้นนะครับอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เข้ามาก็คือยางพาราในรอบ 10-20 ปีที่ผ่านมาจีนนี่เติบโตด้านยางพาราอย่างมากมันก็เลยทำให้จีนเนี่ยนะครับขยายเขตพื้นที่การเพาะปลูกยางพาราเนี่ยไปยังพื้นที่ดินของลาวเขตเทือกเขาซึ่งเป็นป่าเขาจำนวนมากก็ถูกถักถางกลายเป็นพื้นที่ปลูกยางพารายางพาราสร้างผลผลิตแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าชาวบ้านซึ่งเคยมีพื้นที่ดินในการครอบครองเพื่อเพาะปลูกข้าวไว้กินเนี่ยก็ถูกนะครับยางพาราเบียดขับออกไปยางพาราก็เลยกลายเป็นทั้งด้านบวกและด้านลบ
2: เป็นดาบสองคมเลย
1: ใช่ครับนี่ก็คือความพยายามที่จะเพิ่มพูนรายได้นะครับซึ่งการมีรายได้ก็ทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะเดินทางออกจากชุมชนของตนเองได้สัมพันธ์กับโลกภายนอก
2: ครับ
1: คนลาวในรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยประชากรเกือบ7ล้านคนของคนลาวที่กระจายตัวอยู่เราลองเปรียบเทียบนะครับว่าประชากรลาว7ล้านคนกับประชากรสิงคโปร์ประมาณ5ล้านคนเนี่ยสิงคโปร์อยู่ในพื้นที่ที่จำกัดใช่ไหมครับมันทำให้เกิดการจัดการทรัพยากรเพิ่มพูนศักยภาพของมนุษย์นะครับของคนได้มากข
2: ึ้
1: น
2: ได
1: ้ง่ายแต่ประชากรลาวที่กระจายตัวอยู่และมีความเบาบางต่ การอาศัยใน
2: แต่ละ
1: พื้นที่เนี่ยมันก็ทำให้เกิดความยากลำบากของฝ่ายรัฐบาลในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องการภาวะด้อยพัฒนาเหล่านี
2: ้แล้วทัศนะอาจารย์มองว่าในปี2020ตั้งธงไว้เนี่ยเขาจะหลุดพ้นจากภาวะความยากจนหรือการเป็นประเทศด้อยพัฒนาได้จริงไหมครับ
1: ตอนนี้รัฐบาลลาวก็ประกาศแล้วว่าประเทศลาวเนี่ยได้พ้นเขตของความยากจนระดับแบบระดับล่างสุดนะได้เหนือเส้นความยากจนมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็เป็นผลจากการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนนะครับเพราะว่าคนลาวนี่สามารถที่จะเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้แล้วก็กลายเป็นแรงงานขนาดใหญ่โตให้กับประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศนะครับเช่นประเทศไทยซึ่งก็นำไปสู่การได้ เงินทองนี้กลับไปบูรณะประเทศของตนเองนะครับรวมทั้งประชากรลาวบางส่วนที่ได้อพยพลี้ภัยทางด้านการเมืองไปเมื่อ 30-40 ปีที่แล้วนะครับก็ได้ส่งเงินกลับมาเพื่อสร้างประเทศใหม
2: ่
1: ก็หมายความว่าเงินจากภายนอกนะครับที่มาหาเงินด้วยแรงงานของตนเองที่มาจากญาติที่ไปอยู่ในยุโรปอเมริกาเนี่ยก็ทำให้กลายเป็นเงินก้อนใหญ่ที่ทำให้ลาวนี้พัฒนาและเติบโตได้นะครับสร้างฐานทางเศรษฐกิจได้ในปัจจุบันนี้ครับ
2: นี่รัฐบาลลาวเนี่ยเขามีวิธีการยังไงที่จะทำให้ลาวหลุดพ้นจากความยากจนหรือการเป็นประเทศด้อยพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาอย่างที่ตั้งใจไว้ได้ครับ
1: ก็ต้องหาเงินใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาเราเป็นรัฐบาลเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือคำว่ารายได
2: ้
1: เพื่อนำไปสู่รายจ่ายที่มากขึ้นทีนี้รายได้ที่มากขึ้นรัฐบาลลาวเนี่ยมองอย่างไรที่ผ่านมานะครับก็มีแหล่งทรัพยากรหนึ่งที่ลาวมีมากนะครับและที่ก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยคิดว่าจะกลายเป็นมูลค่าเพิ่มอย่างมโหฬารก็คือแม่น้ำลำคลองสายเล็กสายน้อย
2: พวกนี้นี่เหรอครับ
1: ครับผมสภาพการของประเทศลาวก็คือเป็นภูเขาตลอดแนวของประเทศใช่ไหมครับ 80% มันมีแม่น้ำสายสั้นๆเนี่ยไหลลงจากภูเขาและลงแม่น้ำโขงซึ่งที่ผ่านมาก็เรียกว่าเป็นสายน้ำตามธรรมชาติแต่ตอนนี้พอโลกของเอเชียไม่ว่าจะเป็นจีนหรือว่าอาเซียนเนี่ยขยายตัวทางด้านของการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมความเป็นเมืองมันก็ต้องการไฟฟ้าเราก็เห็นโอกาสนะครับว่าถ้างั้นสายน้ำต่างๆรวมทั้งแม่น้ำโขงและแม่น้ำสาขาของแม่น้ำโขงจำนวนมากตลอดประเทศลาวเนี่ยก็จะกลายเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับเพื่อขายให้กับประเทศเพื่อนบ้านเราจะสร้างเขื่อนที่ผลิตไฟฟ้านะครับตามสายของแม่น้ำที่ไหลลงแม่น้ำโขงรวมทั้งเขื่อนในแม่น้ำโขงด้วยซึ่งเขื่อนในแม่น้ำโขงเนี่ยก็มีประมาณ8โครงการด้วยกันนะครั

0: 20,000 เมกะวัตต์เนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งหรือว่าประมาณ 70% นะครับลาวก็จะขายให้กับประเทศเพื่อนบ้านพูดง่ายว่าฐานของเงินก้อนนี้ที่ลาวจะได้รับเนี่ยก็จะกลายเป็นเงินที่นำไปสู่การพัฒนาในประเทศลาวในด้านต่างๆเขาเรียกว่าลาวก็มีรายได้ที่มั่นคงถาวรตลอดเวลานะครับในการที่จะพัฒนาประเทศนี่เป็นหนทางเบื้องต้นตอนนี้ที่ลาวมองเห็นว่าแบตเตอรี่จากพลังน้ำของตนเองเนี่ยเป็นฐานของการพัฒนาประเทศให้ออกจากความด้อยพัฒนา
1: ครับและนี่คือยุทธวิธีที่ทางรัฐบาลลาวใช้นะครับทุกอย่างเป็นไปได้นะฮะในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับและนี่คือเป้าหมายของลาวในอนาคตและวันนี้ต้องขอบคุณนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธงรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรของเราในวันนี้ครับขอบพระคุณอาจารย์มากมากครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครั้งหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสปป.ลาวรออยู่นะครับติดตามกันได้ในรายการวิถีอาเซียนวันนี้ผมและอาจารย์ธงรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นครับและเช่นเคยผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์
1: ครับ
0: วันนี้มาคุยกันต่อเรื่องของสปป.ลาวนะครับสิ่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อเลยก็คือสะพานมิตรภาพไทยลาวซึ่งตอนนี้มีอยู่4สะพานแล้ว
1: ครับ
0: ครับผมอยากให้อาจารย์พูดถึงจุดกำเนิดของมันแล้วก็ผลที่ตามมาจนถึงทุกวันนี้หน่อยครับ
1: ครับสะพานมิตรภาพไทยลาวตอนนี้มีอยู่4แห่งด้วยกันนะครับ
0: ครับ
1: แห่งแรกก็คือที่หนองคายเวียงจันทร์แห่งที่2ที่มุกดาหารสวรรณเขตนะครับแห่งที่3ที่นครพนมแขวงคำม่วนแห่งที่4ก็คือเชียงของกับห้วยทรายตรงที่เป็นจังหวัดเชียงรายนะครับทั้ง4แห่งเนี่ยก็คือแผนการใหญ่ของกลุ่มอาเซียนและก็เชื่อมโยงกับประเทศจีนที่มีเป้าหมายที่จะเชื่อมจากเส้นทางของทิศเหนือลงทิศใต้นะครับเชื่อมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก
0: คือครอสอย่างนี้เลย
1: ใช่ครับเพราะว่าแม่น้ำโขงเนี่ยเป็นแม่น้ำที่แบ่งภูมิภาคในเขตภาคพื้นทวีปออกเป็น2ส่วน
0: ครับ
1: ซึ่งเมื่อก่อนนี้ก็ไม่เคยมีใครคิดพยายามข้ามแม่น้ำโขงด้วยสะพานนะครับเพราะว่าแม่น้ำมันยาวมากบางตอนของแม่น้ำเนี่ยยาวถึง1กิโลเมตรหรือว่า2กิโลเมตรซึ่งตรงนี้การสร้างสะพานเนี่ยมันจะต้องลงทุนเยอะมากนะครับที่ผ่านมากลุ่มของประเทศต่างๆก็มองว่าถ้างั้นก็ลงแพขนานยนต์ข้ามกันแล้วกันนะครับจนกระทั่งเมื่ออาเซียนเนี่ยสู่วิถีที่สงบเงียบมากขึ้นนะครับเป็นมิตรไมตรีระหว่างกันมากขึ้นตรงจุดนี้ก็นำมาสู่การมองว่าทำอย่างไรที่จะเชื่อมนะครับเส้นทางเหนือใต้ได้อย่างเช่นจีนเนี่ยก็ส่งเสริมการใช้แม่น้ำโขงจากเขตภาคใต้ของมณฑลยูนนานลงมาถึงยังท่าเรือเชียงแสนเชียงของจีนก็บอกว่าถ้างั้นเราจะทำให้เส้นทางของแม่น้ำโขงเป็นเส้นทางของการขนถ่ายสินค้าแบบแม่น้ำนานาชาตินะครับแต่แม่น้ำโขงในช่วงตอนจากภาคใต้ของจีนลงมาถึงเชียงแสนเชียงของจนกระทั่งหลวงพระบางเนี่ยมันมีกินความลึกไม่เยอะนะครับซึ่งก็จะขนถ่ายสินค้าได้ปริมาณครั้งละไม่มากนักแต่อย่างไรก็ตามในรอบ20ปีที่แล้วนะครับจีนก็มองเห็นทางออกช่องนี้ทางเดียวแต่ในขณะเดียวกันจีนก็สร้างอีก2เส้นทางนะครับที่เราเรียกว่าเส้นทางทางบกทางหนึ่งก็คือจากเขตภาคใต้ของจีนเนี่ยเข้ามาทางประเทศลาวแล้วมาข้ามที่เชียงของเนี่ยจีนก็ขีดเส้นไว้อีกเส้นทางหนึ่งจีนก็ขีดเส้นว่าจากภาค

0: ใต้ของจีนเข้ามาทางพม่านะครับเชียงตุงแล้วก็มาออกที่แม่สายก็คือทำอย่างไรที่จะขนถ่ายสินค้าทางบกมาที่ประเทศไทยให้ได
1: ้
0: คร
1: ับ
0: สรุปจีนก็มีอยู่3แผนนะครับ แผนแรกคือแผนแม่น้ำโขงทำให้แม่น้ำโขงใช้ได้ก่อนในช่วง20ปีแรกต่อมาก็พยายามชักชวนให้ลาวให้พม่าให้ไทยเนี่ยสร้างถนนหนทางด้วยกันนี่ก็คือที่มานะครับว่าและในที่สุดสะพานข้ามแม่น้ำโขงนะครับตรงที่เป็นเชียงของห้วยทรายของประเทศลาวนะก็บรรลุความสำเร็จในรอบทศวรรษที่ผ่านมานะครับจีนก็สามารถเชื่อมเหนือใต้ได้นะครับในขณะเดียวกันนะครับแผนของอาเซียนก็คือทำอย่างไรนะครับที่จะเชื่อมระหว่างเส้นทางที่มาทางมหาสมุทรแปซิฟิกแปซิฟิกเนี่ยท่าเรือแล่นมาใช่ไหมครับแล้วมาขึ้นที่เมืองท่าของเวียดนามทางด้านตอนกลางทำอย่างไรที่จะขนถ่ายสินค้าเนี่ยตัดผ่านแล้วก็ไปออกมหาสมุทรอินเดียโดยไม่ต้องอ้อมช่องแคบตรงที่เป็นช่องแคบมะละกาช่องแคบอะไรต่างๆเพราะว่าตอนนี้ช่องแคบเหล่านั้นน่ะเส้นทางการเดินเรือน่ะมันเขาเรียกว่าหนาแน่นมากทำไงที่จะขนถ่ายกันทางบกได้บ้าง
1: ผ่านตรงเลย
0: ใช่มนุษย์ก็พยายามหาทางเลือกหลายๆทางเลือกนะครับและถ้าผ่านทางบกเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตนะครับการขนถ่ายสินค้าการค้าขายกับพื้นที่ทางตอนในก็หมายความว่าทั้งค้าทั้งขายทั้งเดินทางก็ทำให้ประเทศในอาเซียนเนี่ยมีสินค้าเนี่ยเดินทางไปมาอยู่ตลอดเวลาการเชื่อมโยงเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกเนี่ยก็เลยกลายเป็นเป้าหมายอันสำคัญตอนนี้นะครับก็ถือว่าแม่น้ำโขงก็ได้บรรลุในการที่จะเป็นเส้นทางที่สำคัญมีสะพานทั้ง4แห่งระหว่างไทยกับลาวนะครับก็ถือว่ามากพอเพียงนะครับแต่ก็มีแผนที่จะสร้างอีกที่อุบลราชธานีที่บึงกาฬนะครับพูดง่ายว่ามนุษย์ก็ฝันนะครับและก็พยายามที่จะเดินตามความฝันให้มากที่สุดยิ่งมีสะพานนะครับการค้าขายอย่างน้อยๆในท้องถิ่นมันก็จะเพิ่มขึ้น
1: สะดวกสบายขึ้น
0: ใช่เพราะว่าแต่ละฝั่งก็จะมีสินค้าที่ทำให้ตนเองค้าขายพอค้าขายได้สิ่งที่ตามมาก็คือเงินทองเมื่อมีเงินทองก็ทำให้ชีวิตมีการพัฒนาในเรื่องของการกินดีอยู่ดีมากขึ้นอาเซียนเป้าหมายไม่ใช่แค่ว่ามีการค้าเพิ่มขึ้นแต่การค้าจะนำไปสู่การมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะเมื่อไหร่ที่คนมีเงินมีทองมากขึ้นคนก็จะตระหนักถึงวิถีชีวิตที่ดีของตนเองไม่ว่าจะเป็นการดีทางด้านการศึกษาดีทางด้านสาธารณสุขดีทั้งสิ่งแวดล้อมและที่อยู่อาศัยเป็นการส่งเสริมการมีชีวิตที่ดีขึ้นของคนในอาเซียน
1: ครับอาจารย์ครับเมื่อตอนต้นอาจารย์บอกว่าการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงเนี่ยมันต้องใช้ทุนมหาศาลเพราะบางส่วนมันกว้างมาก
0: ครับ
1: แล้วแบบนี้เนี่ยแรกเริ่มเดิมทีใครเป็นคนออกทุนให้ล่ะครับ
0: คนที่ออกทุนให้ในสะพานแรกเลยนะครับก็คือสะพานที่เชื่อมระหว่างหนองคายกับเวียงจันท
1: ร
0: ์นะครับโครงการนี้เริ่มต้นในสมัยรัฐบาลของพลเอกชาติชายชุนวันนะครับเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับทุนเนี่ยมาจากประเทศออสเตรเลียนะครับ
1: ทำไมล่ะ
0: ครับออสเตรเลียออกให้หมดเลยเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยเราอย่าลืมนะครับว่ายุคของพลเอกชาติชายเนี่ยเป็นยุคที่ความกลัวว่าด้วยคอมมิวนิสต์เนี่ยยังอยู่ในคนไทยเยอะมากเลย
1: เป็นช่วงปลายๆแล้ว
0: ใช่ครับเป็นช่วงที่กำลังไทยกับลาวพยายามที่จะจับมือกันแต่ความกลัวว่าประเทศลาวเป็นประเทศที่ปกครองแบบสังคมนิยมนะครับประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่ปกครองแบบสังคมนิยมเนี่ยไทยเนี่ยเป็นประเทศที่กลัวสังคมนิย
1: ม
0: นะถูกฝังไว้ด้วยความกลัวนี้มาเพราะสงครามเย็นมันยุติลงนะครับประเทศโลกเสรีก็ไม่กลัวคอมมิวนิสต์ไม่กลัวประเทศสังคมนิยมประเทศสังคมนิยมก็บอกว่าเราจะปกครองแบบสังคมนิยมแต่เศรษฐกิจของเราจะเป็นเศรษฐกิจตลาดแบบทุนนิยมเสรีคือพูดเนี่ยปกครองยังไงก็ได้มาค้ากันเถอะ
1: นะเรื่องเงินก็เรื่องนึงปกครองก็เรื่องนึง
0: ดังนั้นสะพานเนี่ยมันจึงเริ่มต้นในยุคของพลเอกชาติชายที่มาพร้อมกับนโยบายว่าเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า
1: ชื่อดังมากนโยบายนี้แล้วออสเตรเลียได้อะไรจากการออกทุนให้ไทยลาวคร
0: ับ ในยุคนั้นก็คือประเทศต่างๆนี่ก็ต้องการมีบทบาททางการต่างประเทศใช่ไหมครับการที่จะเป็นพี่ใหญ่ของโลกใบนี้ก็จะต้องจ่ายหน่อยนะครับจ
1: ่
0: ายใช่เพื่อที่ได้มีความจดจำใช่ไหมครับซึ่งสะพานที่หนองคายกับเวียงจันทน์เนี่ยรัฐบาลออสเตรเลียก็บอกว่าถ้างั้นรัฐบาลออสเตรเลียสนับสนุนเพราะว่าถ้าปล่อยให้ไทยกับลาวเนี่ยคุยกันเนี่ยอาจจะมีข้อกังวลใจว่าทำไมเราต้องเป็นคนจ่ายไฟเดียวอย่างเงี้ยออสเตรเลียบอกว่าถ้างั้นเอาไปเพื่อจะได้เสร็จนะคร
1: ับจ่ายเอง
0: ใช่มันก็ก่อให้เกิดการข้ามแดนอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเราลองคิดดูนะครับว่าพอเปิดสะพานมิตรภาพแห่งแรกนะครับระหว่างไทยหนองคายเวียงจันทน
1: ์
0: ภายในอีก10ปีต่อมาเนี่ยอีก4สะพานเกิดได้เลย
1: พริบตาเดียว
0: ครับแต่สะพานที่2นะครับ

0: ที่ระหว่างมุกดาหารกับสวรรณเขตเนี่ยนะครับเป็นสะพานที่ญี่ปุ่นบอกว่าถ้างั้นญี่ปุ่นสนับสนุนในขณะที่สะพานที่3ที่เชื่อมระหว่างนครพนมกับแขวงคำม่วนนะครับสะพานนี้ไทยเนี่ยบอกว่าทั้งนั้นไทยสร้างเองส่วนสะพานที่เชียงของข้ามไปห้วยทรายเนี่ยที่ได้ประโยชน์ที่สุดคือประเทศจีนประเทศจีนบอกว่าทั้งนั้นจีนออกครึ่งหนึ่งไทยออกครึ่งหนึ่งนะพูดง่ายว่าแล้วแต่ประเทศถ้ามองว่าใครได้ประโยชน์ตนเองก็พร้อมที่จะจ่ายนะครับญี่ปุ่นก็ได้ประโยชน์ไม่ได้นะเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็สร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงตรงปากเซเนี่ยมันก็เป็นความทรงจำที่ดีของประเทศใช่ไหมครับว่านี่สะพานนี้เป็นสะพานที่ญี่ปุ่นสร้างให้นะใช่ไหมครับก็หมายความว่าญี่ปุ่นก็จะอยู่ในจิตใจของคนลาวของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเขาเรียกว่าเป็นการซื้อใจการลงทุนอย่างนี้นะครับด้านหนึ่งก็เป็นมิตรภาพเราจะเห็นได้ว่ามิตรภาพไม่ใช่เป็นเพียงแค่มิตรภาพระหว่างไทยกับลาวมีทั้งออสเตรเลียมีทั้งญี่ปุ่นและมีทั้งจี
1: นด้วย
0: เข้ามาร่วมสร้างมิตรภาพนี้ด้วย
1: สมชื่อสะพานมิตรภาพจริงทีนี้ชีวิตของวิถีชาวบ้านชุมชนเดิมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปในด้านดีและร้ายขนาดไหนจากการมีสะพานมิตรภาพครับ
0: อย่างแรกเลยนะครับถนนหนทางที่ดีที่สามารถเชื่อมโยงจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะจะส่งผลให้เกิดการเดินทางที่เพิ่มขึ้น
1: แน่นอน
0: ยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับคนไทยในเขตภาคอีสานตอนนี้นะครับจำนวนมากเนี่ยได้ไปเที่ยวที่เวียดนามเรียบร้อยแล้วเมื่อก่อนเวลาเราจะไปเวียดนามนะเราจะต้องคิดถึงการมากรุงเทพเพื่อบินนะครับไปยังโฮจิมินห์ซิตี้หรือว่าฮานอยความคิดว่าด้วยการที่ตัดประเทศลาวแล้วเข้าไปยังเวียดนามเลยเนี่ยคิดไม่ออก
1: ตอนนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะ
0: ใช่แต่พอมีสะพานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงมุกดาหารเนี่ยทำให้ทัวร์นะครับสามารถหาคนในเขตภาคอีสานเนี่ยแล้วเดินทางไปเที่ยวยังเวียดนาม3วัน2คืนในระดับราคาที่ถูกลง
1: คือทะลุผ่านสวนเขตตรงออกเวียดนามไปเลย
0: ใช่มันเหมือนกับว่าตรงมุกดาหารนะครับพอเรานั่งรถสมมุติว่าข้ามสะพานตอน 8:00 นนะครับประมาณก่อนเที่ยงเราก็ถึงชายแดนเวียดนามกับลาวนะครับพออีกประมาณ2ชั่วโมงเราก็เดินเที่ยวแถวเมืองดานัง
1: สบายเลย
0: ตอนเย็นก็นอนที่เมืองเวนะครับอีกวันหนึ่งก็ไปที่ฮอยอันซึ่งตรงนี้เองก็คือการเดินทางคนลาวเองก็เดินทางจำนวนมากคนเวียดนามเนี่ยก็ได้ประโยชน์จากสะพานนะครับคนเวียดนามจำนวนมากนี่ก็หลั่งไหลมาตามถนนหนทางที่ดีขึ้นข้ามสะพานแล้วก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแรงงานในเขตประเทศไทย
1: เพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยการเดินทางมีเพิ่มขึ้นแน่นอน
0: ครับผม
1: ต่อมาที่เห็นได้ชัดเลยครับ
0: ก็คือเศรษฐกิจของการค้าการขายนะครับเศรษฐกิจการค้าการขายเนี่ยคนลาวเนี่ยเมื่อก่อนนี้เวลาจะคิดถึงมาซื้อสินค้านะครับเขาก็บอกว่าต้องนั่งเรือข้ามแม่น้ำโขงมาสั่งสินค้าฝั่งนี้แล้วก็ค่อยๆขนย้าย
1: เรือไป
0: ขับขนทางเรือไปมันการขนถ่ายทางเรือเนี่ยมันได้ปริมาณจำกัดนะถ้าเราลองคิดถึงรถ10ล้อเนี่ยสินค้าเวลาข้ามไปเป็นรถ10ล้อเนี่ยมันได้ปริมาณเยอะมากแต่สะพานเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเมืองที่อยู่ริมแม่น้ำโขงเช่นกันนะครับผลกระทบที่เขาได้รับมากเลยก็คือว่ามีห้างแบบบริษัทห้างร้านยักษ์ใหญ่ของประเทศเนี่ยไปตั้งอยู่แถวเขาเรียกว่าจังหวัดที่มีสะพานต่างๆนะครับก็ทำให้คนที่มาจากฝั่งลาวเนี่ยนะครับสามารถที่จะข้ามสะพานมาแล้วก็ไปซื้อของที่ห้างขนาดใหญ่แล้วก็ขนของมาจากห้างขนาดใหญ่นะครับกับประเทศของตนเองในขณะที่คนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตัวเล็กตัวน้อยนะครับที่อยู่ตามริมแม่น้ำโขงเนี่ยเคยได้รับเงินทองก็กลายเป็นว่าสูญเสียเงินทองไปสะพานก็ทำให้วิถีการค้าของในเมืองเปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งตรงนี้เองมันทำให้เกิดการมองว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลจากสะพานในการเชื่อมโยงทางด้านเหนือใต้ออกตกเนี่ยก็จะต้องตระหนักถึงการขนถ่ายสินค้าว่าจะเข้าไปควบคุมอย่างไรยกตัวอย่างเช่นง่ายๆนะครับด่านตรงเชียงของเนี่ยมีการที่จะให้รถจีนเนี่ยสามารถเข้ามายังเมืองเชียงใหม่หรือว่าขับมาได้โดยตรงเนี่ย
1: ตอนนี้มากันเยอะมาก
0: วิธีการขับรถคนละเลนเนี่ยนำไปสู่อุบัติเหตุเยอะมากแต่ตอนนี้รัฐบาลก็พยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้แต่อย่างไรก็ตามชุมชนก็จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของการที่ไปกำหนดนะครับและพิจารณาเรื่องผลกระทบด้วยเพราะบางทีรัฐบาลกลางมองไม่เห็นไม่เข้าใจนะครับวิธีของอาเซียนบอกว่าเราจะต้องให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางให้คนเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจเติบโตได้แต่ชีวิตของคนต้องไม่ถูกผลกระทบทำอย่างไรที่จะทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมวิถีชีวิตของชุมชนเนี่ยสามารถดำรงอยู่อย่างยั่งยืนและมีความสุขได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจที่ดีกับคุณภาพชีวิตที่ดีต้องอยู่ควบคู่กันไปนะครับและหวังว่าวันนี้เราจะเข้าใจเรื่องราวของสะพานมิตรภาพที่อาจารย์ธำรงศักดิ์

0: จาะลึกชนิดละเอียดยิบเลยได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพื่อที่จะเข้าใจเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้มากขึ้นครับและวันนี้ต้องขอบคุณวิทยากรของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณมากๆครับ
1: ครับ
0: ครั้งหน้ากลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

0: ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสรัน AM 1575และทาง Facebook สรันรมเรดิโอค่ะวันนี้รายการรอบบ้านเราของเรานะคะมีแขกคนสำคัญมาอีกแล้วค่ะคนนี้เนี่ยท่านผู้ชมทั้งฝั่งอาจจะเคยพบมาแล้วก็คือคุณยอดยิ่งสุภศรีนะคะที่ปรึกษาจากกรมเอเชียตะวันออกแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นประจำประเทศไทยประจำกระทรวงการต่างประเทศของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณยอดคะวันนี้เนี่ยเราเชิญคุณยอดมาอีกครั้งนึงเพราะว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคยเดินทางไปญี่ปุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะพอทราบว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมสำคัญเลยที่เป็นกิจกรรมของคนไทยในประเทศญี่ปุ่นนะคะเราเลยอยากให้คุณยอดมาเล่าให้เราฟังอีกครั้งนึงค่ะคุณยอดคะเสาร์อาทิตย์นี้จะมีกิจกรรมสำคัญที่ญี่ปุ่นคืออะไรคะ
1: ครับครับก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับคืออย่างที่เคยเกริ่นตอนการให้สัมภาษณ์ครั้งที่แล้วเนี่ยคือวันที่12ถึง13พฤษภาคมที่จะถึงเนี่ยครับทางสถานเอกราชทูตในกรุงโตเกียวเนี่ยจะจัดงานใหญ่เรียกว่างานเทศกาลไทยในกรุงโตเกียวนะครับเป็นงานที่มีขนาดใหญ่มากแล้วก็เป็นงานที่ผมเนี่ยก็เคยมีส่วนร่วมตอนที่ไปประจำการอยู่ที่โตเกียวเป็นในการจัดงานนะครับแล้วก็เป็นงานที่จัดที่สวนสาธารณะโยโยกิซึ่งเป็นสวนที่ใหญ่มากแล้วก็ทางกรุงโตเกียวนะครับที่เป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยเคยบอกเราว่าเป็นงานเทศกาลที่จัดโดยต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโตเกียวแล้วก็เป็นงานที่ทุกคนรอคอยครับ
0: เป็นงานเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโตเกียวนะคะที่จัดโดยต่างชาติและเป็นงานที่คนญี่ปุ่นรอคอยนะคะ คุณยอดคะเพราะอะไรงานเทศกาลไทยเนี่ยจึงเป็นงานที่คนญี่ปุ่นรอคอยคะ
1: ครับคืองานเทศกาลไทยนะครับที่มาก็คือเป็นงานที่จัดขึ้นมาปีนี้เป็นปีที่19แล้วครับ
0: ปีที่19
1: แต่ว่า19ปีที่แล้วเนี่ยเป็นงานเล็กๆที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการโปรโมทอาหารไทยในญี่ปุ่นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยงานจัดมาแต่ละปีแต่ละปีขนาดก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจน 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับยอดคนเข้าร่วมงาน2วันเนี่ยทั้งหมด 300,000 คนขึ้นไปครับ
0: 300,000 คน
1: คือเดิมเนี่ยเป็นงานเล็กๆจัดที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตนะครับก็วัตถุประสงค์คือเพื่อโปรโมทสินค้าอาหารไทยแล้วก็เพื่อส่งเสริมอาชีพของร้านอาหารไทยที่ประกอบกิจการอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งตอนนี้ก็ขนาดก็มีเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอาหารไทยของเราเนี่ยได้รับความนิยมในญี่ปุ่นมากขึ้นเรื่อยๆครับเห็นได้จากเทรนด์ของอาหารไทยเนี่ยคือตอนต้มยำกุ้งทุกคนก็รู้จักกันอยู่แล้วทำในแกงมัสมั่นก็เป็นที่รู้จัก
0: ที่โด่งดัง
1: แล้วก็ผัดไทยนะครับและที่ดังเป็นพิเศษก็คือข้าวผัดกะเพรา
0: ข้าวผัดกะเพราของเราเนี่ยเหรอคะเป็นอาหารยอดนิยมของญี่ปุ่นในขณะนี
1: ้ข้าวผัดกะเพราเนี่ยเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วตอนผมยังประจำการอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับมีการนำ introduce มีการแนะนำข้าวผัดกะเพราเนี่ยอยู่ในร้านสะดวกซื้ออย่างพวก 7-Eleven Family Mart หรือว่าร้านขายโอเบงโตะโอเบงโตะนี่คือพวกอาหารกล่องญี่ปุ่นก็มีเมนูข้าวผัดกะเพรา
0: อย่างนี้เลย
1: ใช่
0: คือเหมือนกับเราเข้าไปในร้านเซเว่นของเราแล้วก็อาจจะเจอซูชิถ
1: ้
0: าเข้าไปในร้านเซเว่นของญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะเจอข้าวผัดกะเพรา
1: ด้วยใช
0: ่โอ้ยอดนิยมจริงๆค่ะ
1: ก็มีผัดไทยขายอยู่ด้วย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับคือสถานทูตเราก็ต้องการส่งเสริมตรงนี้นะครับแล้วก็งานเนี่ยอย่างที่เรียนก็คือขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนอกจากสโคปของอาหารไทยเนี่ยปัจจุบันก็มีคู่หาเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ไทยอาหารแปรรูปผ้าไทยหรือตลอดจนบริการเกี่ยวกับไทยนะก็จะมีการให้นวดแผนโบราณอะไรด้วยแล้วก็บางปีก็มีโรงพยาบาลนะครับมาแนะนำกิจการของโรงพยาบาลว่าแบบประเทศไทยเราเนี่ยก็เป็นศูนย์กลาง Medical Hub พร้อมที่จะต้อนรับคน
0: ชาวญี่ปุ่นที่จะมารักษาตัวที่ประเทศไทยด้วยค่ะ
1: ครับแล้วก็ทีมแล้วก็ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับพองานเป็นที่ติดตลาดเนี่ยเราก็จะอาศัยโอกาสเนี่ยที่มีคนเข้าร่วมงานเยอะอยู่แล้วเนี่ยในการแนะนำอะไรบางอย่างที่เราอยากจะชูในปีนั้นๆเนี่ย 2-3 ปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีการกำหนดธีมของงานนะครับ
0: ใช่แล้วปีนี้ธีมคืออะไรคะคุณยอด
1: ปีนี้ครับ ธีมเนี่ยทางสารทูตกำหนดว่าเป็น F4 ตัว F4 ตัวเนี่ย
0: F4
1: ประกอบไปด้วยฟู้ดก็คืออาหารนะครับแล้วก็ฟันก็คือความสนุกเฟรนด์ชิพก
0: ็
1: คือมิตรภาพแล้วก็ฟิวเจอร์คืออนาคตครับแต่ถ้าอธิบายแต่ละอย่างเนี่ยฟู้ดก็อย่างที่อธิบายกันก
0: ็
1: คือมีการโปรโมทอาหารฟันเนี่ยคุณมาเข้าร่วมงานเนี้ยก็คือจะได้รับความสนุกกลับไปแล้วก็เฟรนด์ชิพก็คือไทยกับญี่ปุ่นเราก็มีมิตรภาพกันมา
0: 131
1: ปีแล้วครับ
0: ป
1: ีที่แล้วเนี่ยธีมของงานเทศกาลไทยปีที่แล้วเนี่ยก็คือธีม130ปีไทยญี่ปุ่นส่วนฟิวเจอร์เนี่ยครับก็คือปีนี้เราจะมีการคือทางสารทูตเนี่ยจัดซุ้มนิทรรศการเกี่ยวกับอนาคตของประเทศไทยก็คือมีการชูเกี่ยวกับนโยบาย Thailand 4.0 นะครับก
0: ็
1: จะเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับความเป็นมาของ Thailand 4.0 และ Thailand 4.0 มีอะไรที่น่าสนใจบ้างอย่างเช่น EEC ก็คือเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
0: เรียกว่าครบทุกรสนะคะตั้งแต่อาหารเนี่ยมีทั้งอาหารทั้งผลไม้และเครื่องดื่มของไทยด้วยนะคะสำหรับฟันคือความสนุกเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้คุณยอดเล่าให้ฟังเพิ่มเติมส่วนเฟรนด์ชิพเนี่ยก็จะเน้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยญี่ปุ่น131ปีแล้วนะคะแล้วก็ฟิวเจอร์ก็แน่นอน
1: โอกาส
0: เกี่ยวกับ Thailand 4.0 โอกาสการลงทุนในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น EEC หรือว่าจะเป็น Thailand 4.0 นะคะน่าสนใจมากๆค่ะคุณยอดคะเล่าให้เราฟังเพิ่มนิดนึงว่าไฮไลท์สำคัญของงานปีนี้เนี่ย คืออะไรคะ
1: ครับผมจริงๆแล้วเนี่ยงานเทศกาลไทยนะครับนอกจากคูหาของอาหารผลิตภัณฑ์แล้วก็จะมีคูหาขององค์กรแล้วก็หน่วยงานภาครัฐของเราด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนรอคอยมาให้สุดก็คือการแสดงบนเวทีคิดว่าการแสดงบนเวทีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็มีทั้งการแสดงนาฏศิลป์มีการแสดงมวยไทยโดยค่ายมวยไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีการแสดงดนตรีไทยแล้วก็มีการแสดงของศิลปินชื่อดังของไทยที่ไปแสดงที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับแต่ละปีเนี่ยก็ศิลปินก็จะมีหลากหลายแนวมากอย่างปีนี้ครับก็เท่าที่ทราบเนี่ยเท่าที่มีการประกาศในเว็บไซต์ของงานเทศกาลไทยเนี่ยก็จะมีศิลปินดังจากของค่ายแกรมมี่เนี่ยก็จะมีคุณดาเอนโดฟินครับแล้วก็มีคุณพลพลมีคุณพิลูกว่าพิจิกาม ีคุณโรสลินทิพแล้วก็มีคุณเอิร์นเดอะสตาร์ที่เป็นแนวลูกทุ่งนะครับก็มีทั้งแนวร็อกแนวป๊อปแนวลูกทุ่งเลย
0: ทุกรส
1: แล้วก็มีอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีที่เป็นศิลปินแห่งชาติที่ท่านเป่า
0: คุย
1: แล้วก็มีวงซาวด์ออฟสยามเป็นวงแจ๊สที่ผสมผสานกับดนตรีไทยนะครับนำโดยพิโก้แซกมิสเตอร์แซกแมนแล้วก็ปีนี้วงซาวด์ออฟสยามซึ่งก็มาออกงานเทศกาลไทยหลายปีแล้วก็ได้รับความนิยมเนี่ยก็มีศิลปินรับเชิญมาเป็นครูกิจ The Voice ที่เป็นนักร้องโอเปร่าก็มีความน่าสนใจว่าเอ๊ะแบบดนตรีแจ๊สกับผสมผสานความเป็นไทยกับโอเปร่ามาเจอกันเนี่ย
0: จะเป็นยังไง
1: ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของงานก็คือมีวงไอดอลชื่อดังจากเมืองไทยไปครับก็คือวงที่วินาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักเขาก็คือวง BNK48 นะครับครับผมก็ไปร่วมงาน
0: ไปเรียกว่าคืนสู่ถิ่น
1: ครับก็คงไปพบวงพี่สาวเขาก็คือ AKB48 ไม่รู้จะไปพบกันหรือเปล่าแต่ว่าเนี่ยเขาจะไปแสดงแล้วก็เพลงดังก็คือคุกกี้เสียงไทยหรือว่าฟอร์จูนคุกกี้ของได้รับการแสดงในงานนะครับคาดว่าคงจะมีกลุ่มผู้สนับสนุน BNK อย่างโอตะทั้งหลายเนี่ยไปร่วมงานกันเยอะ
0: โอตะคืออะไรคะคุณยอด
1: โอตะคือจริงมาจากคำว่าโอทาคุครับโอทาคุเป็นคำภาษาญี่ปุ่นแปลว่าคนที่แบบเหมือนกับ stick to something หรือว่าคือแบบสนใจอะไรมากๆอย่างเช่นคนที่สะสมพวกโมเดลพวกขึ้นชอบพวกการ์ตูนอะไรเงี้ยครับก็คือมีงานอะไรเนี่ยก็จะติดตามหรือว่าภาษาไทยง่ายๆคืออาจจะเรียกว่าติ่งก็ได
0: ้ก็คือจะมีติ่งของ BNK มาดูด้วยนะคะซึ่งเข้าใจว่าก็จะมีติ่งของคุณดาเอนโดฟินติ่งของศิลปินไทยต่างๆคุณย่อยให้เราเล่าให้เราฟังนิดนึงว่าชา าวญี่ปุ่นเนี่ยก็มีเป็นกลุ่มก้อนที่เป็นติ่งของศิลปินไทยด้วยเช่นกันใช่ไหมคะ
1: มีครับจริงๆประสบการณ์จากตอนเรียนประจำการแล้วก็จัดงานเนี่ยเวลาเราเชิญศิลปินไทยมาร่วมงานพอเราไปต้อนรับเขาที่สนามบินเนี่ยจะเจอกลุ่มแฟนคลับคนญี่ปุ่นที่ชื่นชอบศิลปินไทยเขาไปรอรับที่สนามบินด้วย
0: มีแบบนั้นด้วย
1: ใช่ครับแล้วก็แต่ละปีก็คือซ้ำหน้ากันโหจำได้เอ๊ะพี่คนนี้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็พอไปมีการแสดงหน้าเขาก็มาเกาะติดอยู่แถวหน้าสุดของเวทีเลยนะครับแล้วก็เวลานอกจากงานเทศกาลไทยที่ไม่ใช่โตเกียวที่จังหวัดอื่นมีศิลปินไทยที่ค่อนข้างดังไปเนี่ยกลุ่มนี้ก็จะตามไปเชียร์ด้วยก็ประทับใจมาก
0: ๆเรียกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยชื่นชอบประเทศไทยของเราเนี่ยในทุกอย่างจริ งๆ
1: ด้านเลย
0: แล้วก็มีกลุ่มที่เป็นติ่งของศิลปินไทยเนี่ยติดตามศิลปินไทยของเราไปทุกๆที
1: ่
0: ทุกๆจังหวัดในญี่ปุ่นด้วยนะคะซ
1: ึ่
0: งก็แสดงให้เห็นถึงความลึกซึ้งของไทยกับญี่ปุ่นนะคะที
1: ่
0: มีกันมาในทุกๆด้านความสัมพันธ์ของเรานะคะน่าสนใจเป็นอย่างมากค่ะ
1: น่าชื่นใจแทนศิลปินไทยด้วยจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มนี้ตอนไปเวลาไปงานคอนเสิร์ตศิลปินดังๆที่ไทยเนี่ยครับบางทีเจอเขาด้วยเขาก็เดินมาทักเขาจำได้ว่าเราเป็นคนจัดงานเทศกาลไทย
0: เลยนะคะก็ต้องยอมรับว่ามีความแนบแน่นกันจริงๆนะคะนอกจากไฮไลท์ที่เป็นวงดังของเมืองไทยคือ BNK 48แล้วเนี่ยก็ยังมีไฮไลท์อื่นที
1: ่
0: เกาะกระแสที่เมืองไทยด้วยอะไรคะคุณยอด
1: ครับคือทราบมาจากสารทูตว่าปีนี้ถ้าเกิดใครไปร่วมงานแล้วก็แต่งชุดไทยไปร่วมงานเนี่ยครับสามารถที่จะไปโชว์ตัวที่คูหาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะได้รับของขวัญด้วย
0: ต้องแกะกระแสบุญบุพเพสันนิวาสด้วย
1: อเจ้าทั้งหลาย
0: จะเห็นอเจ้าชาวญี่ปุ่นเดินกันในสวนโยโยกิมากมายนะคะ
1: แล้วจริงๆที่น่าสนใจอีกอย่างครับปีนี้นอกจาก 3-4 ปีที่เราที่มีการกำหนดธีมมีการทำซุ้มนิทรรศการตรงกลางงานนะครับปีนี้ที่แบบต้องชื่นชมคนจัดมากๆเลยคือมีการนำโซเชียลมีเดียมาใช้ในการโปรโมทงานมากขึ้นนะ
0: ค
1: ือเมื่อก่อนเราโปรโมทงานทางเว็บไซต์มี Twitter มีแถลงข่าวได้ปีนี้เขามี LINE Account ของงานเทศกาลไทยด้วยแล้วก็เชิญชวน
0: ค
1: นให้เข้าไปแอดแล้วก็จะมีข่าว

0: สารเกี่ยวกับงานเป็นภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่น
1: ค่ะ
0: มีแบบข้อมูลให้ดูอยู่ตลอดเวลา
1: เลยค่ะเรียกว่าทีมงานของท่านเอกอัครราชทูตบรรสารยุนนา
0: ค
1: นะคะแล
0: ้
1: วก็น้องๆทีมงานที่สถานเอกอัครราชทูตทุกคนเนี่ยมีความกระตือรือร้นแข่งขันมากๆ
0: แล้วก็มีไอเดียบันเจิดอะไรมากมายด้วย
1: รวมอินคลูดถึงเรื่องของ Thailand 4.0 เข้ามาให้เห็นในภาคปฏิบัติจริงๆนะคะ
0: คือนอกจากอเจ้าทราบมาว่าอ่านข้อมูลเห็นว่ามี The Mask Singer ไปด้วย
1: โอ้โห
0: มันก็จะมีนักพวกหน้ากากทุเรียนหน้ากากจิงโจ
1: ้
0: เด
1: ิน
0: อย
1: ู่
0: เดินอยู่รอบๆงานด้วย
1: โอ้โหน่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วก็น่าสนุกมากๆด้วยเอ้น้องยอดคะนอกจากที่จะมีศิลปินต่างๆเนี่ยที่เข้าใจว่าวันนี้คุณยอดเนี่ยเตรียมคลิปต่างๆมาด้วยมีคลิปของใครบ้างนะคะมีใครฝากข้อความมาถึงรายการของเราบ้างคะ
0: เริ่มจากคุณดาเอนโดฟิน
2: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะดาเอนโดฟินเองค่ะก็สำหรับปีนี้นะคะดาดีใจมากๆค่ะที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในงานเทศกาลไทยปี2018นะคะวันที่12 13พฤษภาคมนี้แล้วค่ะที่ดาจะไปเจอกับเพื่อนๆนะคะเพราะว่านอกจากศิลปินไทยอย่างดาแล้วนะคะก็ยังมีพี่พลพลโรสิรินทิพย์พี่ลูกว่าฟิจิกานะคะโอ้มีเพียบเลยมีซาวออฟสยามนะคะโดยครูกริชนะคะแล้วก็ศิลปิน

0: ความสนุกของเทศกาลไทยก็ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะทุกคนนะคะก็จะไปเจอพวกเรากันได้ที่สวนสาธารณะโยโยมินะคะเขตชิบุยะกรุงโตเกียวนั่นเองค่ะจะบอกว่าคอนเซ็ปต์งานปีนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะคือนอกจากเป็นอิ่มกับอาหารแล้วนะคะพวกเราก็ยังเน้นเรื่องฟู้ดฟันเฟรนด์ชิพแล้วก็ฟิวเจอร์นะคะก็อยากให้ไปร่วมงานกันเยอะๆนะคะใครที่อยู่ที่โตเกียวระหว่างวันที่12-13พฤษภาคมนี้ไปเป็นกำลังใจให้คนไทยในเทศกาลไทยปี2018ด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาริกาโต
1: ต่อไปก็จะเป็นคลิปของครูกิต The Voice นะครับที่จะมาร่วมแจมกับวงซาวด์ออฟสยาม
2: สวัสดีครับผมกิตกิตินันนะครับผมก็อยากจะบอกว่าปีนี้เป็นอีกปีนึงที่ได้รับเชิญไปร้องเพลงในงานไทยเฟสติวัลที่โตเกียวนะครับผมทุกๆครั้งที่กลับไปเนี่ยก็จะชื่นชมทั้งบรรยากาศทั้งด้านดนตรีแล้วก็ด้านที่มีกิจกรรมต่างๆมีอาหารต่างๆด้วยนะครับผมก็อยากจะขอเชิญชวนคนไทยนะครับผมทุกคนที่เดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงนั้นนะครับอยู่โตเกียวในช่วงนั้นมาร่วมสนุกด้วยกันนะครับผมที่โยโยกิปาร์คในวันที่12-13พฤษภาคมนี้นะครับผมก็มีทั้งอาหารไทยมีทั้งการละเล่นมีทั้งดนตรีมากมายนะครับผมก็เชิญไปสนุกสนานแล้วก็ชื่นชมความเป็นไทยด้วยกันนะครับผม
3: ขอบคุณมากนะคะครูกิต
1: ครับแล้วก็มีคลิปเสียงของคุณลูกว่าพิจิกาฝากมาด้วยครับ
3: เราลองฟังเลยค่ะน้องลูกว่า
4: สวัสดีค่ะลูกว่าพิจิกานะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจนะคะที่ครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วค่ะที่ได้ไปร้องเพลงนะคะที่งานไทยเฟสติวัลที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะเราก็จะมีเพลงไปฝากแล้วก็มีศิลปินหลากหลายเลยนะคะไปให้ความบันเทิงกันในวันนั้นรวมถึงอยากจะเชิญชวนคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นนะคะมาเจอกันแล้วก็ชวนเพื่อนๆคนญี่ปุ่นนะคะมาดูความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าผลไม้ดนตรีอาหารอะไรมากมายเลยนะคะเราเจอกันวันที่12-13พฤษภาคมนี้นะคะที่โยโยกิพาร์คนะคะเจอกันค่ะ
3: ขอบคุณน้องลูกว่านะคะที่ฝากข้อความมาถึงแฟนรายการวิทยุสรานรมทุกท่านด้วยนะคะงานเทศกาลไทยปีนี้เนี่ยจัดขึ้นเป็นปีที่19
1: ใช่
3: ไหมคะที่สวนโยโยกิซึ่งสวนนี้เนี่ยเป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโตเกียวซึ่งก็อาจจะเปรียบเสมือนสวนลุมพินีของกรุงเทพมหานครเลยทีเดียวนะคะ
1: อยู่ในทำเลที่ดีด้วยค่ะพี่ปิ่นคืออยู่ระหว่างสถานีชิบุยะแล้วก็สถานีฮาราจูกุจริงลงที่สถานีฮาราจูกุแล้วเดินไปจะใกล้กว่านะครับ
3: ค่ะนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีธีมสำหรับปีนี้นะคะก็คือ 4F นะคะ
1: คือ Food Fun Friendshipแล้วก็ฟิวเจอร์
3: ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีศิลปินต่างๆมากมายที่จะไปให้ความสนุกแล้วเราก็อาจจะได้เห็นกลุ่มติงหรือว่าโอตะญี่ปุ่นนะคะที่มาติดตามศิลปินไทยในครั้งนี้ด้วยนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของเราที่อยู่ที่ญี่ปุ่นในช่วงอาทิตย์สัปดาห์สุดสัปดาห์นี้ก็อย่าลืมแต่งชุดไทยไปเป็นอเจ้าที่สวนโยโยกิที่ญี่ปุ่นด้วยนะคะสุดท้ายค่ะอยากจะขอให้น้องยอดช่วยกล่าวเชิญชวนทั้งพี่น้องแฟนรายการคนไทยรวมทั้งฝากข้อความไปถึงชาวญี่ปุ่นต่างๆที่จะอยู่ที่โตเกียวแล้วก็ไปร่วมงานด้วยค่ะ
1: ก็งานเทศกาลไทยณกรุงโตเกียวนะครับก็เป็นต้นแบบของงานเทศกาลไทยที่จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศในต่างประเทศหลายประเทศนะครับงานเทศกาลไทยณกรุงโตเกียวปีนี้ก็วันที่12-13พฤษภาคมนะครับตั้งแต่เวลา10:00 น.ถึง 20:00 น.ที่สวนสาธารณะโยโยกินะครับก็ถ้าไปเนี่ยจะได้ทานทั้งอาหารไทยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไทยมีนิทรรศการมากมายให้ดูแต่งชุดไทยไปก็ได้รับของรางวัลแล้วก็ยังมีคอนเสิร์ตนะครับโดยศิลปินชื่อดังของไทยแล้วก็กลุ่มศิลปินที่อยู่ของคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยให้ได้รับชมรับฟังกันนะครับเรียกว่าสนุกมากๆครับก็ขอเชิญชวนไปงานนี้กันเยอะๆนะครับครับ
3: สำหรับ
1: ภาษาญี่ปุ่น
3: คนญี่ปุ่นที่รับฟังรายการของเราค่ะ
1: คุณนิจิวะนิฮงจินโนมินาซามะไทยไกมุโชโนโยดิงโตโมชิมัสเคเรโมโกกาสึจูนินิจิจูซังนิจิมิวะเดสเนอโนโยโยกิโคเอนเด ไทยชิคังอชูไซซิรุไดจูคิวไคไทยเฟสติบัล2018年が行われます。そのフェスティバルに行きましたらですね、たくさんの、タイ料理だけではなく、タイの商品、そしてタイの文化を味わうことができます。そしてタイからの有名なアーティストがたくさん参加するので、コンサートを楽しめることもできますので、まあ時間があれば、ね、ぜひ行っていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
3: ขอบคุณค่ะน้องยอดนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้รายการรอบบ้านเราของเรานะคะได้พาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมารับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเทศกาลไทยที่กรุงโตเกียวนะคะณสวนโยโยกิเราอยากจะขอเชิญชวนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ได้มีโอกาสเดินทางไปโตเกียวในช่วงนี้แวะไปชมสักนิดนึงนะคะว่างานที่กระทรวงการต่างประเทศของเราได้จัดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยยิ่งใหญ่มากแค่ไหนแล้วก็ได้สร้างความชื่นชอบประเทศไทยสำหรับคนญี่ปุ่นมากมายขนาดไหนนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราก็คงขออำลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพร้อมกับน้องยอดยิ่งแล้วก็ติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปนะคะผ่านทาง AM 1575และ Facebook สรานรมเรดิโอค่ะติดตามกับเรานะคะว่าสัปดาห์หน้าเราจะพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปที่ประเทศไหนค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
4: การต่างประเทศกับสิ่งที่เราเห็นการประชุมแล้วก็ประชุมการจับมือแล้วก็จับมือหลายคนคงรู้สึกว่าการต่างประเทศช่างเป็นเรื่องที่ไกลตัวซะเหลือเกินแต่จริงๆแล้วการต่างประเทศใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดเพราะการต่างประเทศนั้นช่วยสร้างมิตรภาพสร้างความเข้าใจสร้างความร่วมมือสร้างโอกาสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศของเราเพื่อให้โลกได้มองเห็นและชื่นชมในสิ่งที่ดีงามต่างๆของเรามาซื้อสินค้าไทยมาลงทุนในไทยมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มความร่วมมือกับไทยและเพื่อเชิญชวนให้โลกได้มาสัมผัสความเป็นไทยการต่างประเทศจึงเป็นเครื่องมือที่จะเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยและเชื่อมท้องถิ่นสู่สากล20 ปีวิทยุสรานรมย์

0: Bangkok, a city that embraces its charm in all its dimensions, from culture, food, and street food to lifestyle. No wonder Bangkok is ranked as one of the most attractive cities in the world. Bangkok, the city of angels, the metropolis that never sleeps.
1: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ว้านี่มันสายแล้วนี่นาหุ้ย
1: แหมตื่นสายชนะตะวันเนซ่ากำลังจะเข้าไปตามอยู่พอดีเลย
0: ขอโทษทีครับเมื่อคืนน่ะตะวันฝันร้ายนิดหน่อยอะเจอทั้งเจ้าจอมโจรทั้งทริกกี้เล่นเอาสะดุ้งตื่นกลางดึกก็เลยนอนน้อยไปหน่อยอะ
1: แล้วอย่างเงี้ยจะเดินทางกับเนซ่าไหวหรือเปล่าเนี่ย
0: อุ้ยไม่มีปัญหาตะวันน่ะพร้อมผจญภัยกับเนซ่าตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้ว
1: งั้นประเทศที่เนซ่าจะพาตะวันไปวันนี้ก็คือทาดาประเทศพม่ายังไงล่ะ
0: ว้าวจริงเหรอเนซ่าตะวันน่ะอยากไปเที่ยวพม่ามานานแล้วอะคราวนี้จะได้ไปจริงๆสักทีอุ้ยต้องสนุกแน่ๆเลยอะ
1: งั้นก็ไปกันเลย
2: ท่องโลก10+1

0: ไหนครับเนี่ยเนซ่า
1: อ๋อหน้าอนุสาวรีย์สามมหากษัตริย์ในเมืองเนปิดอเมืองหลวงของประเทศพม่ายังไงล่ะ
0: ว้าวอุ๊ยแต่เอ๊ะตะวันจำได้ว่าเมืองหลวงของพม่าเนี่ยคือเมืองย่างกุ้งไม่ใช่หรอครับ
1: อ๋อนั่นน่ะเมื่อก่อนพม่าน่ะย้ายเมืองหลวงจากเมืองย่างกุ้งมาเมืองเนปิดอตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2548แล้วตะวันเนี่ยตกข่าวจังเลยนะ
0: ยายจังเราเนี่ยว่าแต่อนุสาวรีย์สามมหากษัตริย์เนี่ยเป็นใครกันบ้างเหรอครับเนซ่า
1: อ๋อก็มีพระเจ้าอโนรธามังชาปฐมกษัตริย์ของพม่าพระเจ้าบุเรงนองที่รู้จักกันในชื่อผู้ชนะสิบทิศส่วนองค์สุดท้ายก็คือพระเจ้าอลองพยาผู้ทรงขับไล่และยึดครองอาณาจักรมอญที่เป็นศัตรูกับพม่ามานานได้สำเร็จยังไงล่ะ
0: อ๋อพระเจ้าบุเรงนองที่ยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาแล้วก็พาสมเด็จพระนเรศวรตอนที่ยังทรงพระเยาว์ไปอยู่ที่พม่าองค์นี้นี่เองอ่ะ
1: ใช่แล้วองค์กลางนั่นแหละที่เรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็จำได้เลยนะตะวันที่เรื่องปัจจุบันแล้วก็ตกข่าวตลอดเอาล่ะทีเนี้ยเรารีบไปหาบันทึกข้อมูลกันเถอะตะวันน่ะจะได้ทันข่าวบ้างยังไงล่ะ
0: แหมทับถมกันจังเลยนะครับเนซ่า
1: ประเทศพม่าหรือสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามีพื้นที่ถึง 676,578 ตารางกิโลเมตรทิศเหนือติดกับประเทศจีนทิศตะวันตกติดกับประเทศอินเดียและก็บังกลาเทศทิศตะวันออกติดกับประเทศไทยกับลาวส่วนทิศใต้ติดอ่าวเบงกอลกับทะเลอันดามัน
0: โอ้โหมีพื้นที่มากกว่าไทยอีกเหรอครับเนี่ย
1: ใช่แล้วล่ะพม่านะมีพื้นที่มากกว่าประเทศไทยแล้วเวลาของพม่าก็ช้ากว่าไทยแค่30นาทีเองนะประเทศพม่านั้นตั้งอยู่ในเขตมรสุมเมืองร้อนมี3ฤดูคือฤดูร้อนฤดูหนาวแล้วก็ฤดูฝนโดยตอนบนของประเทศมีลักษณะร้อนและแห้งแล้งเพราะอยู่ในบริเวณเขตเงาฝนมีเทือกเขาสูงจำนวนมากคอยกั้นลมมรสุมส่วนตอนล่างของประเทศจะมีลมมรสุมพัดผ่านทำให้มีความอุดมสมบูรณ์กว่าตอนบน
0: เลยเกิดอะไรขึ้นกับบันทึกข้อมูลกันล่ะครับเนี่ยเนซ่า
1: เฮ้ยเนซ่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
0: ยังไงก็รีบตามไปก่อนนะครับเร็วเข้าเนซ่า
1: เป็นฝีมือนายเองเหรอทริกกี
2: ้ใช่แล้วคอมา่ารีบๆมารับฉันเร็วๆสิ
3: เอานี่เด็กๆพวกนั้นน่ะห้ามใส่รองเท้าเข้ามานะไม่รู้กันเลยหรือยังไง
0: สำเร็จแล้ว
2: อเอาคืนมานะ
0: เนซ่าตอนนี้แหละใช้เครื่องวาร์ปหนีกันเลย
2: หนีฉันอย่างงั้นเหรอไม่มีทางหรอกย้า
0: ห้องโลก10บวก1อาเซียนอุ๊ยวุ่นวิดไปแล้วเราดูท่าหมอนั่นน่ะจะไม่เลิกราเลยสินะครับเนี่ยแต่เอ๊ตอนเนี้ยเราอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยเนซ่า
1: อ๋ออาคารรัฐสภาของพม่ายังไงล่ะ
0: โอ้โหอะไรจะใหญ่โตมโหฬารแบบนี้เนี่ย
1: เดี๋ยวเนซ่าขอติดต่อคอมมี่ก่อนนะคอมมี่ตอนเนี้ยเนซ่ากับตะวันอยู่ที่อาคารรัฐสภานะช่วยมารับทีสิ
4: อาคารรัฐสภาเหรองั้นก็พอดีนะสิมีบันทึกข้อมูลอยู่แถวๆนั้นด้วย
1: อืมโอเคไว้เป็นหน้าที่ของพวกเราเองเรารีบหาบันทึกข้อมูลให้เจอก่อนทริกกี้จะมาถึงกัทนาตะวัน
0: อืมฮะเจอแล้วนั่นไงเนซ่าเปิดดูสิ
1: อืในสมัยโบราณพม่าปกครองประเทศด้วยระบบกษัตริย์และสามารถแผ่ขยายอาณาเขตออกไปได้อย่างกว้างใหญ่ครอบคลุมอาณาจักรรอบๆในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายแห่งด้วยกัน
0: ตะวันจำได้ด้วยนะครับว่ากรุงศรีอยุธยาเคยเป็นเมืองขึ้นของพม่าตั้ง2ครั้งแน่ครั้งแรกในสมัยพระเจ้าบุเรงนองปีพ พุทธศักราช2112กับอีกครั้งก็คือปีพุทธศักราช2310ในสมัยพระเจ้ามังระพอถึงยุคล่าอาณานิคมพม่าต้องทำสงครามกับประเทศอังกฤษเพื่อปกป้องเอกราชของประเทศถึง3ครั้งแต่ก็ประสบความพ่ายแพ้จึงตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษในปีพุทธศักราช2429เป็นอันสิ้นสุดระบอบการปกครองแบบกษัตริย์อันยาวนานของพม่าลงจนกระทั่งอังกฤษได้มอบเอกราชคืนให้พม่าอย่างสมบูรณ์ในวันที่4มกราคมปีพุทธศักราช2491ปัจจุบันพม่าปกครองประเทศด้วยระบอบเผด็จการทหารมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลยังไงล่ะดูก็คล้ายๆประเทศเวียดนามที่เราเพิ่งไปมาคราวก่อนเลยนะครับเนี่ย
2: ใช่แล้ว

0: ต่ว่าพม่าแบ่งเขตการปกครองออกเป็น7เขต7รัฐอย่างที่คุ้นๆกันก็เช่นเขตตะนาวสีเขตมันเดเลเขตย่างกุ้งเป็นต้นส่วนรัฐก็อย่างรัฐถิ่นรัฐฉานรัฐกะเหรี่ยงยังไงล่ะส่วนเมืองหลวงเมติดอก็อยู่ในเขตมันเดเลนี่เองค่ะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะ
0: ฮะทอมมี่มาพอดีเลยเรารีบไปก่อนทริกกี้จะมาถึงกันเถอะ
1: นั่นสิ

0: กันเนี่ยเนซ่า
1: ก็ที่ศาลาว่าการเมืองย่างกุ้งยังไงล่ะคอมมี่บอกว่ามีบันทึกอยู่แถวนี้แหละ
0: ศาลาว่าการงั้นเหรอเนซ่าคนพม่าใช้ภาษาอะไรกันเหรอครับ
1: คนพม่าน่ะมีภาษาพม่าเป็นของตัวเองเป็นภาษาราชการนอกจากนี้ยังมีภาษาพื้นเมืองที่นิยมใช้กันในหลายประเทศอีกหลายภาษาเลยนะ
0: งั้นเนซ่าช่วยสอนภาษาพม่าง่ายๆให้ตะวันหน่อยสิครับ
1: ทำไมล่ะตะวัน
0: แถวบ้านตะวันอ่ะมีคนพม่าอยู่ด้วยอ่ะตะวันก็เลยอยากรู้คำง่ายๆไว้ทักทายกันไงครับ
1: ฮะได้เลยแต่เนซ่าอาจจะออกเสียงไม่ค่อยชัดนะมิงคลาบาคิมเบียสวัสดีครับ
0: มิงคลาบาคิมเบียสวัสดีครับ
1: มิงคลาบาชินสวัสดีค่ะ
0: มิงคลาบาชินสวัสดีค่ะ
1: เนเกาบาดาลาแปลว่าสบายดีไหม
0: เนเกาบาดาลาแปลว่าสบายดีไหม
1: ฮอกเกะแปลว่าใช่
0: ฮกเกแปลว่าใช่
1: มะฮกผูแปลว่าไม่ใช
0: ่มะฮกผูแปลว่าไม่ใช่
1: เจซูเดมบาเดแปลว่าขอบคุณ
0: เจซูเดมบาเดแปลว่าขอบคุณ
1: ตัวเมโนแปลว่าไปแล้วนะ
0: ตัวเมโนแปลว่าไปแล้วนะโอเคโอเคจำได้แล้วล่ะไว้ตะวันลองไปพูดดูสักหน่อยดีกว่า
1: ใช่เลยภาษาเนี่ยต้องใช้เยอะๆนะถึงจะจำได
2: ้ท่องโลก10บวก1อาเซียน
0: เอ๊ะนั่นธงอะไรเหรอครับเนซ่าตะวันไม่เคยเห็นเลยอ่ะ
1: ตะวันละก็นั่นก็ธงของประเทศพม่ายังไงล่ะพอดีว่าพม่านะประกาศใช้ธงแบบใหม่เมื่อไม่นานมานี้เอง
0: โอ๊ยอุ๊ยเจ็บๆๆๆอะไรเนี่ยหึบันทึกข้อมูลของเนซ่านี่หล่นมาจากไหนกันล่ะเนี่ย
1: สงสัยนกคงเอาขึ้นไปบนรังของมันด้วยละมั้งเป็นอะไรมากไหมตะวัน
0: ไม่เป็นอะไรมากหรอกเปิดดูกันเถอะ
1: พม่าเริ่มใช้ธงแบบใหม่เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่21ตุลาคมปีพุทธศักราช2553โดยพื้นธงประกอบด้วยแถบสีเหลืองสีเขียวและสีแดงมีรูปดาวสีขาว5แฉกขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางธงสีเหลืองหมายถึงความสามัคคีสีเขียวหมายถึงสันติภาพความสงบและความอุดมสมบูรณ์ของพม่าสีแดงหมายถึงความกล้าหาญความเข้มแข็งและความเด็ดขาดส่วนดาวสีขาวนั้นหมายถึงสหภาพอันมั่นคงเป็นเอกภาพของประเทศยังไงล่ะ
0: ฮะ
1: ทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ได้ล่ะ
0: เนซ่าดูโน่นดิ
3: จอมโจรมายากล
4: เฮ้ยไม่เจอกันสักนานเลยนะเด็กๆคราวนี้ฉันขอสมบัตินี่ไปครอบครองเลยละกันนะบายบาย
5: มาเกะกะกันดิลุงปะโทคอมม่าเย็นเนซ่าอยู่ตรงไหนนะคอมม่าบอกมาเร็วทำอะไรสักอย่างหนึ่งสิ
6: กรุณาสวมเข็มขัดนิรภัยเดี๋ยวนี้เรากำลังจะตกใน5 4 3 2 1
4: ย้ายช่วยด้วย
1: ขอให้ลงจากสวยๆน

0: วันนี้มันอะไรกันเนี่ยเจอทั้งเจ้าทริกกี้แถมยังเจอจอมโจรมายาคนโผล่มาปวดอีกอ่ะนั่นน่ะสิแต่ถ้าไม่ได้เจ้าทริกกี้บินมาชนจอมโจรมายากลแล้วก็เราต้องเสียบันทึกข้อมูลนั่นไปแน่ๆเลยอ่ะ
1: งั้นเราไปแวะพักผ่อนที่มันสบายใจกันก่อนดีไหมตะวัน
0: เอาสิก็

0: พุทธเจ้าไว้ถึง8เส้นด้วยกันเลยนะ
1: โอ้โหงั้นก็แสดงว่าคนพม่าต้องมีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างมากเลยสินะครับเนี่ย
0: ใช่เลยล่ะประเทศพม่าถึงได้กำหนดให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติยังไงล่ะ
1: โอ้โหตะวันเพิ่งรู้นะครับเนี่ย
0: คนพม่าน่ะนับถือศาสนาพุทธมากตั้ง 92% เลยนะนอกจากนั้นก็ยังนับถือศาสนาอื่นๆอย่างเช่นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามและก็ศาสนาฮินดู
1: โอ้โหเหมือนประเทศไทยเลยนะครับเนี่ยงั้นไหนๆก็มาถึงที่นี่แล้วตะวันขอเข้าไปนมัสการพระมหาธาตุก่อนนะครับเนซ่า
0: เดี๋ยวก่อนตะวันถอดถุงเท้ารองเท้าก่อนสิที่นี่มีกฎระเบียบอยู่นะ
1: โอ้โหถุงเท้าด้วยเหรอครับเนซ่าและยังมีกฎอื่นๆที่ตะวันต้องระวังเอาไว้อีกไหมครับเนซ่าม
0: ีสิเช่นถ้าเป็นนักท่องเที่ยวก็ยังต้องถอดแว่นดำออกก่อนหรือว่าถ้าเป็นผู้ก็ต้องมีผ้าถุงหรือสรงทับกระโปรงสั้นหรือกางเกงขาสั้นก่อนเข้าด้วยนะและถ้าสวมถุงน่องมาก็ต้องถอดถุงน่องออกด้วยไม่ใช่เฉพาะถุงเท้ารองเท้าหรอกนะแล้วคนที่ใส่สายเดียวเกาะอกหรือว่าเสื้อแขนกุดเขาก็ไม่ให้เข้าเหมือนกันแหละ
1: โอ้โหเข้มงวดขนาดนี้เลยครับงั้นเนซ่าใส่กระโปรงสั้นอย่างเงี้ยก็ต้องหาสรงมาใส่ก่อนสินะถึงจะเข้าไปได้อ่ะหูยเสียดายจังงั้นเรานมัสการตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับเนซ่าไปกันเถอะเนซ่าตะวันน่ะสบายใจขึ้นเยอะแล้วล่ะ
0: โอเคที่สุดท้ายแล้วล่ะ
2: เมื่อกี้ฉันเห็นบันทึกข้อมูลอยู่กับลุงอ่ะรีบส่งมาให้ฉันซะดีๆ
3: มันทงบันทึกอะไรกันเอ้ยสมบัติต่างหากเล่าแล้วมันก็หลุดมือไปตอนที่แกขับยานมาชนฉันนั่นแหละ
2: ก็ลุงนั่นแหละดันมาเกะกะทางบินของฉันนี่นาแล้วบันทึกข้อมูลนั่นน่ะก็เป็นของฉันลุงอย่ามาแย่งมันนะ
3: เอ้ยแล้วเด็กอย่างแกเจ้าของล้ำค่าขนาดนั้นไปทำอะไรกันล่ะฮะ
2: โอ้โหลุงนี่เพี้ยนจริงๆเลยอ่ะนั่นน่ะมันเครื่องมือบันทึกข้อมูลต่างหากเล่าของล้ำคงล้ำค่าที่ไหนกัน
3: ฉันไม่สนหรอกว่ามันจะเป็นอะไรอะนะแต่เมื่อฉันคนนี้อยากได้แล้วก็ต้องได
2: ้ตกลงจะไม่หลีกทางให้ฉันใช่ไหมแต่ลุงที่ขโมย
3: เดี๋ยวก่อนในเมื่อเราทั้งคู่มีจุดประสงค์เดียวกันอย่างนี้ทำไมเราไม่มาร่วมมือกันชิงสมบัตินั่นมาให้ได้ซะก่อนเล่าว่ายังไงละเจ้าหนูหลังจากนั้นเราค่อยฉกมาเป็นของเราคนเดียว
2: ลุงนี่มีไอเดียน่าสนใจไม่เลวนะมีหลายหัวก็ดีกว่ามีหัวเดียวเป็นไหนๆงั้นก็ตกลงตามนี้ก็ได้พองานเสร็จว่าแกจะรู้ตัวฉันก็หายไปพร้อมกับบันทึกข้อมูลทั้งหมดแล้วนะ
3: เยี่ยมมากวิเศษไปเลย
2: แต่คราวหน้าอย่าเข้ามาเกะกะทางฉันอีกนะลุง
3: เฮ้ยทำไมคำพูดของฉันต่างหากเล่า
4: ตกลงกันได้ก็ดีแล้วงั้นก็มาช่วยกันดึงฉันขึ้นจากดินสักทีสิ
0: คอมมี่บอกว่ามันคือข้อมูลอยู่แถวๆนี้แหละ
1: ในป่าดงดิบเนี่ยนะเนซ่า
0: ใช่แล้วเพราะว่าเป็นบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพของคนพม่าอย่างนั้นละมั้ง
1: อ๋อแล้วชาวพม่าเขาทำอาชีพอะไรบ้างนั้นเหรอครับเนซ่า
0: อาชีพของคนพม่าส่วนใหญ่นั้นเป็นเกษตรกรโดยเฉพาะการเพาะปลูกอย่างเช่นข้าวเจ้าพืชผักแล้วก็อ้อยแต่ที่โดดเด่นก็คือการทำป่าไม้ส่งออกยังไงล่ะเพราะว่าพม่าน่ะมีป่าไม้เยอะมากเลยล่ะ
1: อ๋องี้นี่เองอ่ะเราถึงต้องเข้ามาถึงในป่ากันน่ะงั้นเรามาแข่งหาบันทึกข้อมูลกันเถอะเอาไหม
0: ได้เลยเนซ่าต้องชนะแน่เลยล่ะ
1: เย้ตะวันเจอแล้วเนซ่าแพ้แล้วอ่ะ
0: ว้าเสียดายจังงั้นเดี๋ยวเนซ่าจะเหมือนให้ตะวันดูเองนะเศรษฐกิจของประเทศพม่ามีเกษตรกรรมเป็นหลักโดยส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอีราวดีแม่น้ำสะตงแม่น้ำทวายมริดมีการทำเหมืองแร่ในบริเวณภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะเพชรและก็หยกในบริเวณเมืองมริดนอกจากนี้จะมีการทำป่าไม้ส่งออกในบริเวณภาคเหนือซึ่งมีวิธีการส่งออกโดยการล่องไม้ลงมาตามแม่น้ำและผ่านออกไปทางตอนใต้ของประเทศนั่นเองส่วนอุตสาหกรรมของประเทศนั้น

0: กำลังพัฒนาอุตสาหกรรมปูต่อเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่กันอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอีกด้วย
1: ตะวันว่าบันทึกข้อมูลของเนซ่ายังขาดทุนเงินของประเทศพม่าไปอีกอย่างนะครับ
0: อ๋อใช่ใช่จริงด้วยสกุลเงินของพม่านั้นเรียกว่าจาร์ดขอบใจที่บอกนะตะวัน
1: ไม่เป็นไรหรอกนะแต่พวกเราอ่ะรีบกลับบ้านกันก่อนจะมืดตื้อกว่านี้กันเถอะ
0: นั่นน่ะสิลาก่อนนะประเทศพม่า
2: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
1: อ่ะถึงสักทีเข้าไปแล้วไปหาอะไรกินกันเถอะหิวอ่ะ
0: ตะวันน่ะหาบันทึกข้อมูลเจอก่อนเนซ่างั้นวันนี้เนซ่าขอทำอาหารให้กินเองนะ
1: ว้าวงั้นต้องขอชิมกับข้าวฝีมือเนซ่าสักมื้อแล้วอ่ะวิ่งรีบไปกันเถอะ
0: ได้เลย

0: food isn't just sustaining for life. Instead, it's an art form that brings together culture, history, way of life, and beauty of each nation on a single plate. Thai food is no different from the Yudhoyar period to the Ratanakosin era. Royal Thai cuisine has been prepared with immense delicacy. Local ingredients are meticulously crafted and beautifully arranged on a platter with precise presentation. Presented in bindurong bowls with floral patterns, everything has meaning and a story.
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow looks so อร่อยมากมากวิ่งน้ำพริกกะปิของปอดของแอมเบลี่เลย
2: ชอบมากเลย
4: แอมเบลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
2: แกะสลัก
3: แกะสลัก
2: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
2: อ
3: ร่อย
2: อร่อย
3: หนึ่งสองสาม
1: ชีส
3: เวลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
2: แอมเบลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
3: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าแอมนี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
2: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
3: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาแอมนี่มาครั้งแรกแอมนี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของแอมนี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้แอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทย Delicious ค่ะ
0: Many people know Thai food from street courts or famous places with long queuesBut few know that flavor of Thai food is also being shared and further developed in places we might not expect. The place we're heading to now isn't just a regular classroom. It's a classroom that teaches an understanding of Thai culture through every single bite. At Thammasat University, Thai food isn't just a menu item. It's a tool for connecting people's hearts around the world.
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็อิมพอร์ตมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยาเนี่ยนะคะคือมาจากคนละทวี
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนต์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
3: How you feel and the flavor?
8: It's so good.
3: Yeah.
8: Nice. Incredible.
3: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
8: right,
3: be
8: eating, right?
3: You'll be eating like 10 chilies.
0: For many people, a trip to Thailand isn't limited to just visiting temples or beautiful beaches. It starts with the flavors found on the streets and in every alleyway.
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
3: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า Thai Delicious

ันดูดขยะนั้นทิ้งกันทุกวันไม่เคยลงทั้งตาที่เลยต้องมีมาตรการอย่ารอเดียวเห็นครูมาอย่าเดินหนีรีบเข้าพีช่วยคุณครูเรื่องขัดถูอย่าให้ขัดเอ้าขัด

0: แหมพี่ผู้หญิงนะเร็วเชียทำดีไม่ต้องเดียวเตือนแล้วนะจากกระทรวงวัฒนธรรม
1: เดินไปช่วยแม่หน่อยลูก
2: ครับ
3: เดี๋ยวก่อนครับขอนอนนะใดๆก็คือนอนอยู่เด้อเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปทำเด้อ
4: ไม่น่าจะผิดที่ไหนจ้ะ
3: ทำก่อนแม่บอกให้เธอทำก่อนยังละอ่อนอยู่แท้ๆทำตัวแบบนี้ละหล่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้พักผ่อนฟังอย่างนี้โปรดเห็นใจหนูขอกลับไปนอนก่อนเดี๋ยวก่อนหนูมาทำงานบ้านก่อนแค่ตักผ้าล้างจานกวาดบ้านให้แม่ก่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้นอนก่อน

0: ม่อย่าเสียใจนะบอกไว้ก่อนโอเคครับผมจะเลิกเป็นเด็กอ่อนเชิญคุณแม่นั้นได้กลับไปพักผ่อนสุดท้ายนี้บอกทุกคนเอาไว้ซะก่อนถ้าจะคิดทำดีไม่ต้องรอก่อน
1: กิตติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
2: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
3: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
4: ได้สิเราไปดูกัน
2: ก็เลยมาเรียนสายครับ
1: จริงไหมครับอภิสร
5: จริงครับ
6: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเรา2คนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
7: ทำดีไม่ต้องเหนียว
8: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการสอนภาษาที่ได้ทั้งสาระความรู้และความเพลิดเพลินไปพร้อมๆกันในรายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามค่ะคุณผู้ชมคะเวลาที่เราไปเที่ยวประเทศต่างๆเดินช้อปปิ้งกันจนเหนื่อยหิวน้ำจะทำยังไงคะหลายคนบอกว่าง่ายจะตายก็แค่ชี้ว่าเอาน้ำนั้นน้ำนี้ก็ได้แล้วแหมอย่างนั้นก็ง่ายไปนะคะไหนๆรักเที่ยวแล้วเราควรมาเรียนรู้ศัพท์เกี่ยวกับเครื่องดื่มกันไว้บ้างนะคะถ้าเป็นน้ำอัดลมก็คงไม่ค่อยมีปัญหาแล้วค่ะเพราะส่วนใหญ่ใช้ทับศัพท์กันอยู่แล้วแต่ถ้าเราอยากดื่มชาหรือว่ากาแฟขึ้นมาสั่งไม่ถูกเดี๋ยวจะได้เครื่องดื่มประหลาดๆมาแทนนะคะตอนนี้เราไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันดีกว่าค่ะดูสิคะว่าวันนี้อาจารย์จะเปิดเมนูนำเครื่องดื่มชนิดไหนออกมาให้เราได้เรียนรู้กันบ้างไปเลยค่ะ
1: Kính chào quý vị và các bạn. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักเกี่ยวกับเรื่องเครื่องดื่มในภาษาเวียดนามกันนะฮะต่อจากความเดิมตอนที่แล้วพวกเราเรียนเรื่องอาหารเวียดนามการสั่งอาหารเวียดนามไปแล้ววันนี้เราจะมาดูว่าเราจะสั่งเครื่องดื่มในภาษาเวียดนามเนี่ยเขาสั่งกันยังไงนะฮะของหวานผลไม้ต่างๆนะครับเราจะสั่งกันยังไงและการเรียกคิดเงินนะครับว่าเราจะพูดอย่างไรไปลุยกันเลยฮะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับเครื่องดื่มภาษาเวียดนามกันก่อนนะฮะว่ามีอะไรบ้างขอเริ่มต้นจากเนื้อกลอกเนื้อกลอกเนื้อสวยเนื้อสวยแปลว่าน้ำเปล่านั่นเองนะฮะต่อมาเนื้อขวางเนื้อขวางน้ำแร่จ่าจ่าชาจ่าแซงจ่าแซงก็คือชาเขียวต่อมาจ่าเสือจ่าเสือเสือแปลว่านมนะฮะจ่าเสือจึงแปลว่าชานมนั่นเองต่อมาจ่าเสือจนเจวจ่าเสือจนเจวแปลว่าชานมไข่มุกนะครับเมื่อกี้พูดไปแล้วคำว่าเสือคำเดียวจึงแปลว่านมต่อมาเสือเตื่อยเสือเตื่อยคือนมสดต่อมาเสือจัวเสือจัวก็คือโยเกิร์ตนะฮะต่อมากาเฟแดนกาเฟแดนกาเฟแปลว่ากาแฟแดนคือสีดำดังนั้นกาเฟแดนจึงแปลว่ากาแฟดำต่อมากาเฟเสือดากาเฟเสือดาหรือกาเฟเนวดากาเฟเนวดาจึงแปลว่ากาแฟใส่นมนั่นเองต่อมาเนื้อแอปกามเนื้อแอปกามแปลว่าน้ำส้มคั้นต่อมาคำนี้ควรรู้นะฮะเพราะเป็น เครื่องดื่มที่อร่อยมากในเวียดนามคือซิงโตซิง